0: ธรรมชาติเหร
1: อ
0: ยิ่งมีจินตนาการอยู่ด้วยแล้ว
1: ครับผม
0: โอ้ชอบ
1: ถ้าชอบแล้วไปพบผู้เชี่ยวชาญกันเลย
0: ป้า
2: ภารกิจนี้มิสเตอร์อาร์คงอยากทดสอบความนิ่งความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของพยัคฆ์ร้าย6062จึงได้มอบหมายภารกิจที่ท้าทายเช่นนี้ให้กับเธอติดตามต่อไปครับว่าเธอจะทำคะแนนได้ตามเกณฑ์หรือไม
1: ่ด้านนี้เลยผู้เชี่ยวชาญของเรารออยู่แล้วครับและนี่ก็คือคุณพี่ภากากรองกลิ่นหอมหรือว่าพี่มดสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับคือก่อนอื่นเนี่ยอยากจะทราบว่าในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้เรามีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
3: ค่ะให้สังเกตว่าวันนี้เราก็จะมีต้นไม้แล้วก็จะมีอุปกรณ์ต่าง
1: ๆ
3: ที่เราใช้อันดับแรกก็จะเป็นต้นไม้นะคะแล้วเราก็จะมีถาดซึ่งเราวันนี้เราจะใช้กระถางเล็กๆนะคะแทนถาดนะคะแล้วแต่ว่าใครจะซื้อแบบไหนมานะคะแล้วก็จะมีดินนะคะดินก็ดินปลูกต้นไม้ปกตินะคะที่เราใช้กันนะคะต้นไม้อันนี้ก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะแล้วแต่เราจะเลือกแล้วก็จะมีมอสนะคะมีหญ้ามอสมีหินนะคะรูปแบบต่างๆมีตอไม้รากไม้นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ตกแต่ง
0: แล้วต้นไม้ที่นิยมปลูกกันอ่ะใช้ประเภทไหนบ้างคะ
3: แล้วแต่ว่าเราอ่ะจะวางสวนถาดของเราไว้ที่ไหนถ้าสมมติเราวางไว้ในที่ร่มแล้วก็เลือกต้นไม้ร่มค่ะในที่แบบว่ามีแสงสว่างน้อยก็ร่มดำไรหรือว่าในที่ที่มีแสงสว่างมากๆเราก็เลือกไม้แดด
1: ครับใบมันเล็กมากเลยคือต้องใช้เฉพาะต้นที่ใบเล็กๆเท่านั้นใช่ไหมครับ
3: ดูขนาดของถาดเป็นหลักค่ะถ้าแบบว่าถาดหรือกระถางเราเล็กๆเราก็เลือกไซส์ที่มันเล็กๆอะค่ะให้มันพอสมดุลกันนะคะ
1: และการจัดสวนถาดแบบนี้นะครับกับผู้สูงอายุเนี่ยจะมีปัญหาใดๆหรือเปล่าครับ
3: อ๋อไม่มีค่ะเพราะว่าลูกศิษย์ของครูเนี่ยมีตั้งแต่ตัวเล็กๆจนถึงอายุ60-70ก็มีค่ะสามารถทำได้แน่นอนค่ะ
1: มันต้องเพ่งจนปวดตาเปล่าแล้วก็นิ้วมันเล็กๆอ่ะกลัวนิ้วล็อกนะฮะ
3: อ๋อไม่ซีเรียสค่ะเพราะว่าไอ้พวกนี้ถ้าสมมติเรามองไม่เห็นแล้วก็ใส่แว่นสายตายาวได้ค่ะแล้วก็มองแล้วก็มาจับ
0: สบายเลย
3: สบายมาก
0: พอดีแม่ก็เริ่มจะนิ้วล็อกด้วยอ่ะจ้ะ
3: ค่ะแล้วก็เป็นการฝึกมือไปด้วยนะคะ
0: จ้ะ
1: ถ้าอย่างนั้นก็สบายใจได้นะครับว่าทำได้แน่นอน
3: ทำได้แน่นอนค่ะ
1: งั้นช่วงหน้าเราไปพบกับช่วงแท็กทีมไวทองกันเลยครับผมแต่ก่อนที่เราจะลงมือทำนะครับอยากให้จับดูนะครับมาอันหนึ่งอันแล้วส่งมาให้ผมเลยห้ามดูนะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วครูมดให้คะแนนที่ได้ต้องไม่น้อยกว่าตัวเลขที่จับมานะฮ
3: ะ
1: ลงมือเลยช่วงแท็กทีมไวทองและตอนนี้ครับเราจะมาปฏิบัติภารกิจกันนะครับในการจัดสวนถาด
3: ขั้นตอนเวลาเราจะออกแบบจะจัดสวนนะคะเราก็ต้องออกแบบสวนก่อนออกแบบสวน
1: เราร่างในกระดาษหรือว่าเรา
3: ร่างได้เลยค่ะสมมติเราไปเที่ยวที่ไหนค่ะเราถ่ายรูปมาก็ได้หรือว่าเขียนก็ได้ค่ะแล้วเราก็เอามาย่อให้เป็นส่วนเล็กๆนะคะไว้ในถาดของเราค่ะ
1: จากจินตนาการของเราถ่ายทอดมาเลย
3: ใช่ค่ะเราก็จะมีศิลปะในการจัดวางต้นไม้วางหินซึ่งย่อง่ายๆก็คือสูงกลางต่ำเรียกว่าเป็นสามเหลี่ยม
1: อันนี้สวยงามมาก
3: ให้ครูจับนะคะ
1: คร
3: ูบอกว่าวิธีการจัดสูงกลางต่ำ
1: มองเห็นไหมคะ
3: สูงกลางต่ำ
1: อันนี้สูง
3: ใช่
1: อ
3: ัน
1: นี้กลาง
3: อันนี้ต่ำต่ำก็เป็นต้นนี
1: ้
3: คือง่ายๆก็คือหลักของสวนก็คือต้นไม้หลักต้นไม้รองแล้วก็ต้นไม้คลุมดินประมาณอย่างนี้ค่ะ
1: ฟังดูเหมือนหลักการที่เราจัดแจกันดอกไม้สมัยเราเด็กๆ
3: ใช่ค่ะทุกอย่างมันก็เป็นหลักศิลปะในการจัด
1: ครับตอนนี้พวกเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองปลูกกันทั้งสองคนเลยครับมา
0: อันนี้ขอให้คุณครูสาธิตวิธีเอาต้นไม้ออกจากกระถาง
3: ถ้าเป็นต้นสูงอย่างนี้นะคะจับที่คนต้นนะคะ
1: บีบ
3: เห็นไหมคะดินมันก็จะนิ่มๆค่ะ
1: แล้
3: วก็ดึงถาดลงมานะคะพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เตรียมดินเอาไว้ได้ค่ะอันนี้คือต้นใหญ่หนึ่งต้นนะคะเอาวางไว้เดี๋ยวก็เตรียมปลูกนะคะ
1: อ
3: ันนี้ก็จะค่อยๆดึงออกมาได้ค่ะอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นต้นอย่างเงี้ยมันจะดึงออกมาได้ไม่ต้องเททั้งหมดแล้วเราก็ปลูกเฉพาะกลุ่มค่ะไม่ต้องปลูกทั้งพุ่มนี้นะคะโอเคงั
0: ้นเรามาใส่ดินกันเลยนะคะ
3: โอเคมีใครจะบริการดินนะคะขั้นต่อไปเรามาเล็งดูนะคะว่าเราจะใช้ต้นหลักต้นไหนอันดับแรกก็ปลูกค่ะเอาต้นหลักลงก่อนนะคะ
0: ต้นหลักลงก่อน
3: แล้วก็จับต้นไม้ให้แน่นแล้วค่อยๆกลบดินนะคะ ขั้นต่อไปนะคะเราก็จะลงต้นไม้รองนะคะต้นรองต้นไหนคะของใครต้นนี้ไหมคะต้นรองขุดก่อนได้ค่ะขุดว่าเราจะวางไว้ที่ไหนด้านซ้ายด้านขวาหรือตรงกลางนะคะ
1: อ
3: ย่าให้มันบังกันนะคะ
1: มีการวางแผน
2: แล้วตอนนี้พยากรายทั้งสองท่านของเราก็เริ่มลงมือในการจัดสวนถ่ายเป็นครั้งแรกแล้วนะครับมีการลงต้นไม้หลักไปแล้วนะครับแล้วพยากราย6062ของเราก็เริ่มลงต้นไม้รองแล้วครับเป็นต้นไม้รองที่ขนาดปานกลางนะครับแล้วก็ตามด้วยต้นไม้รองที่ขนาดต่ำสุดลงมานะครับแล้วก็เริ่มการตกแต่งด้วยการโรยหินกรวดนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นผลงานที่เสร็จเรียบร้อยของพยากราย6062ครับในคอนเซปต์บ้านเล็กในป่าใหญ่นั่นเองครับและอันนี้ก็จะเป็นของพยากร้าย00เป็ดนั่นเองครับในคอนเซปต์เป็ดกลับนะครับแหมทำผลงานออกมาได้สมชื่อจริงๆเลยนะครับ00เป็ด
1: และนี่ก็คือผลงานที่เราได้ลองทำกันนะฮะเป็นไงนะยากไหมครับนิวล็อกไหม
0: ไม่ยากเลยค่ะ
1: อันนี้คืออะไรครับ
3: โอเคอันนี้คือภารกิจที่จะต้องทำนะคะพยากร้ายอันนี้ครูก็จะเป็นโจทย์ให้ก็คือเป็นถาดทรงกลมนะคะเซรามิกนะคะซึ่งแตกต่างกับทรงนี้จะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะคะรับมอบนะคะ
1: ไหวไหมครับเนี่ย
3: ไห
0: วค่ะ
1: เราไปติดตามดูว่าพยากร้ายของเราเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม
2: ่พยากร้าย6062ของเราไม่รอช้าครับรีบออกไปเดินซื้อหาต้นไม้ที่จะมาใช้ในการจัดสวนถาดในครั้งนี้เลยนะครับดูพิถีพิถันแล้วก็ตั้งใจในการเลือกมากเลยนะครับ
1: และตอนนี้เรามาถึงช่วงปฏิบัติภารกิจกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะลงมือทำนะครับต้องรบกวนแบบนี้นะครับจะมีคะแนนหลายคะแนนอยากให้จับมาอันหนึ่งอันแล้วส่งมาให้ผมเลยห้ามดูนะห้ามผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวทำเสร็จแล้วแล้วครูมดให้คะแนนคะแนนที่ได้ต้องไม่น้อยกว่าตัวเลขที่จับมานะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ยากนะถ้างั้นลงมือเลย
2: พยากร้าย6062ของเราไม่รอช้าครับเริ่มต้นวางต้นไม้ต้นแรกทันทีนะครับแล้วก็ตามด้วยต้นที่2ครับแสดงว่ามีการวางแปลนไว้เป็นอย่างดีครับ
1: ตอนนี้เป็นต้นที่สูงหรือต่ำครับเนี่ยครับแม่หรือกลาง
0: สูง
1: อ๋ออ
3: ันนี้เป็นต้นหลักใช่ไหม
1: ต้นหลัก
2: วางต้นหลักได้แล้วนะครับก็ตามด้วยต้นรองทันทีเลยครับสีหน้ายังมั่นใจมากเลยนะครับแล้วก็มีการตกแต่งแล้ว
1: ลงหินแล้วครับท่านผู้ชม
3: เร็วมาก
1: เร็วมากเร็วมาก
3: ต่อไปก็จะเป็นต้นรองลงไปค่ะ
2: พอลงต้นไม้หลักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการลงต้นไม้รองเลยครับแล้วก็ตามด้วยการตกแต่งด้วยหินกรวดครับเพิ่มด้วยมอสแล้วก็แถมมีอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยนะครับ
1: ทำงานด้วยความว่องไวนะครับถ้าเป็นกิจกรเนี่ยเรียกว่าตวัดคู่กันแป๊บเดียวได้เป็นรูป
2: รวดเร็วว่องไวอย่างที่00เป็ดว่าไวจริงๆครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเติมน้ำในบ่อก็สมบูรณ์เรียบร้อยครับสำหรับสวนถาดแล้วตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของครูมดครับที่จะเป็นการให้คะแนนในการจัดสวนครั้งนี้นั่นเองงั้นเดี๋ยวไปชมกันว่าคะแนนรวมทั้งหมดจะเป็นเท่าไหร่ครับ
1: โอ้นี่ก็คือเสร็จแล้วใช่ไหมฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: และแล้วคะแนนของครูมดก็ออกมาแล้วเช่นกันนะครับได้ทั้งหมด75คะแนนเลยทีเดียวครับผมแล้วคราวนี้เรามาดูคะแนนตามเกณฑ์นะครับและคะแนนที่ได้ก็คือ40ถือว่า
3: ผ่านค่ะ
1: ผ่านครับเย้และครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูมดผักกากรองกลิ่นหอมนะครับขอบคุณมากนะครับผม
3: ขอบคุณค่ะ
1: และจะลืมไปไม่ได้แล้วที่นี่เลยครับตลาดธนบุรีสนามหลวง2นะครับขอบคุณที่ให้บริการสถานที่กับพวกเรานะครับช่วงหน้าพบกับช่วงห้องวิจัยไว้ท่อง
0: ก็มีปัญหาตรงที่ว่านิ้วกลางกับนิ้วชี้อะค่ะเพราะจะซ้อนกันอยู่เรื่อยอะค
3: ่
0: ะ
3: ค่ะการที่เราใช้นิ้วนะคะในลักษณะที่ผิดท่าซ้ำๆเนี่ยค่ะอาจจะนำมาสู่ปัญหาที่เราเรียกว่าโรคนิ้วล็อกได้ด้วยนะคะ
1: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองและนี่ก็คือห้องวิจัยไวทองนะครับเราย้ายกันมาอยู่ตรงนี้นะครับพบกับอาจารย์หมออาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีคุณพยากร้าย008แล้วก็พยากร้าย6062นะคะคุณแม่พนิดาสุวรรณสะอาดด้วยค่ะ
0: ก่อนที่เราจะ
4: คยพูดคุยกันถึงความสนุกกับภารกิจที่ทั้งสองท่านได้ไปปฏิบั

0: มาวันนี้ค่ะมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาถึงคุณทั้งสองคนด้วยค่ะ
1: ยักษ์ร้าย6062จากภารกิจจัดสวนถาดในครั้งนี้ถือว่าคุณมีจินตนาการที่ดีมากและคุณก็สามารถใช้กล้ามเนื้อนิ้วมือได้อย่างคล่องแคล่วทำให้ผลงานออกมาได้อย่างสวยงามและผมก็ได้ส่งผลงานของคุณมาอวดคุณหมอถึงห้องวิจัยนี้เลยทีเดียว
2: นี่เลยครับนี่เลยครับ
0: โอ้โห
2: เหมือนเรายอด
0: ใช่ค่ะเหมือนเรายอดใช่ค่ะสนามอันใหญ่ๆมาอยู่ตรงนี้เลยค่ะ
2: ครับผม
0: เก่งมากๆเลยทีเดียวค่ะอันนี้ขายไหมคะ
3: ไม่ขายค่ะแต่ถ้าคุณหมออยากได้รับไปเลยก็ได้นะคะ
0: เราจะไปรับกันหลังรายการเลยนะคะ
2: อันนี้จะฝากไว้ก่อนนะครับ
0: เป็นยังไงบ้างคะไปจัดสวนถาดสนุกไหมคะคุณแม
3: ่สนุกค่ะ
0: ค่ะได้ประสบการณ์อะไรบ้างคะ
3: ได้ประสบการณ์ทางด้านจินตนาการแล้วทำให้เราเพลิดเพลินมีความสุขอะค่ะ
0: ค่ะ
3: เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเป็นพืชแต่ว่าจัดได้สวยงาม
0: นะคะสีเขียวๆด้วยแล้วก็มีหลายสีด้วยแต่จริงๆสีเขียวก็จะช่วยให้เราเย็นสบายตาด้วย
2: ค่
0: ะดีจังเลยค่ะแล้วระหว่างที่ทำนี่รู้สึกว่ามีปัญหาอะไรไหมคะ
3: ก็มีปัญหาตรงที่ว่านิ้วกลางกับนิ้วชี้อะค่ะเขาจะซ้อนกันอยู่เรื่อยอะค่ะ
2: ชิ้นส่วนก็เล็กมากๆ
0: ค่ะพอเราจะหยิบขึ้นมาก็รู้สึกเหมือนจะติด
3: เหมือนกับว่าที่เราจะหนีบต้นไม้อย่างนี้แล้วค่ะมันก็จะหยิบไม่ค่อยได
0: ้ค่ะการที่เราใช้นิ้วนะคะในลักษณะที่ผิดท่าซ้ำๆเนี่ยค่ะอาจจะนำมาสู่ปัญหาที่เราเรียกว่าโรคนิ้วล็อกได้ด้วยนะคะ
3: ค
0: ่ะโรคนิ้วล็อกเนี่ยก็เกิดจากการที่เส้นเอ็นค่ะบริเวณนิ้วของเราเนี่ยค่ะเกิดการอักเสบเพราะว่าเราใช้ผิดท่าหรือในหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้หนีบของที่หนักๆ ค่ะเมื่อเส้นเอ็นเนี่ยโดนยืดไปเยอะๆค่ะก็จะเกิดความผิดปกติเกิดการอักเสบขึ้นเวลาที่เส้นเอ็นเนี่ยเกิดการบวมค่ะอักเสบก็จะทำให้เรายืดเหยียดนิ้วเนี่ยได้ไม่สะดวกค่ะเพราะว่าเส้นเอ็นโดยปกติแล้วเนี่ยจะมีปลอกหุ้มเอ็นรัดเอาไว้พอมันเกิดการบวมเนี่ยก็จะทำให้ยืดไม่ออกค่ะยืดไม่ได้งอไม่ได้ในที่สุดก็เกิดสิ่งที่เราเรียกว่านิ้วล็อกค่ะ
2: นิ้วล็อกนี่เป็นเฉพาะผู้สูงวัยอย่างเดียวไหมหรือว่าวัยรุ่นนี่ก็สามารถเป็นได
0: ้วัยรุ่นก็สามารถเป็นได้ค่ะถ้าเผื่อว่ามีการใช้นิ้วที่ผิดวิธีนะคะเกิดการบาดเจ็บเรื้อรังของนิ้วถามว่าแล้วทำไมเจอในผู้สูงวัยเยอะกว่าเพราะว่าผู้สูงวัยเนี่ยคือการเป็นนิ้วล็อกเนี่ยต้องมีการบาดเจ็บซ้ำๆอยู่เรื่อยๆแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเราทำท่านั้นมานานกว่าเนี่ยโอกาสที่จะเกิดโรคก็เป็นไปได้เยอะกว่าค่ะ
3: แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าโรคนิ้วล็อกเนี่ยค่ะมันมีอาการรุนแรงขนาดไหน
0: โรคนิ้วล็อกเนี่ยค่ะระยะแรกๆเนี่ยจะเป็นแค่ปวดเฉยๆค่ะคุณแม่แต่นิ้วยังพอขยับได
3: ้
0: พอเป็นไประยะหลังๆนะคะก็คือระยะที่2นี่ก็จะเริ่มติดบ้าง
3: ค่ะ
0: ระยะที่3นี่เริ่มติดงอมันยืดไม่ออกต้องเอามือช่วยกึ๊กออกมาระยะที่4ยืดไม่ออกเลยค่ะเวลาที่เราดูเนี่ยนิ้วของคนไข้เนี่ยจะมีลักษณะงอเล็กน้อยคือยืดได้ไม่สุดแล้ว อันนี้เป็นระยะรุนแรงแล้ว
2: แก้ไขยังไงครับเนี่ย
0: การแก้ไขเนี่ยค่ะถ้าเผื่อว่าในระยะแรกๆที่เราเพิ่งเริ่มเป็นก็คือพยายามลดการอักเส
2: บ
0: นะคะเช่นการออกกำลังนะคะการออกกำลังโดยการยืดเหยียดนิ้วนะคะลดการใช้งานที่ผิดท่านะคะรวมไปถึงถ้าเจ็บมากเนี่ยก็อาจจะต้องรับประทานยาต้านการอักเสบยาแก้ปวดค่ะการทำกายภาพบำบัดนะคะบริหารมือในน้ำร้อนน้ำอุ่นอย่างเงี้ยนะคะจะช่วยบรรเทาได้แต่ในกรณีที่เป็นมากอย่างเช่นที่อาจารย์บอกว่าต้องเอามือมางัดแล้วนะคะหรือว่านิ้วเนี่ยในภาวะปกติยืดได้ไม่สุดแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นข้อบ่งชี้ว่าจะต้องรับการรักษาด้วยการผ่าตัด
2: ผ่าตัด
0: แต่ว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะจริงๆแล้วการผ่าตัดนิ้วล็อกเนี่ยเราไม่ได้ตัดเส้นเอ็นนะคะเราตัดปลอกหุ้มเอ็น
2: ปลอก
0: ใช่ค่ะที่ไปรัดเส้นเอ็นของเราเนี่ยเอาไว้ตัดออกเส้นเอ็นก็จะขยับได้ง่ายขึ้นเคลื่อนไหวได้คล่องขึ้นอาการปวดที่เกิดจากนิ้วล็อกก็จะน้อยลง
2: คือก่อนจะให้อาการหนักขนาดนั้นน่ะเรามีการบริหารเบื้องต้นอะไรยังไงไหมฮะ
0: แน่นอนค่ะถ้าเผื่อว่าเพิ่งเริ่มเป็นนะคะนิ้วยังไม่ติดไม่ขาดเนี่ยการออกกำลังกายง่ายๆก็คือการยืดเหยียดนิ้วให้สุดเบื้องต้นค่ะก็ให้ยกมือขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็เอามืออีกด้านนึงค่ะจับแล้วก็โน้มนิ้วตรงนี้เข้าหาตัวก็จะเป็นการยืดนิ้วออก
2: ค่
0: ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ควรทำตอนที่อักเสบ

0: ะคะเพราะจะทำให้เจ็บค่ะหรือว่าเราจะใช้การกำเหยียดซึ่งส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้ทำในน้ำอุ่นจัดจัด
1: อุ่นจัดจัด
0: ค่ะเพื่อที่จะช่วยผ่อนคลายการตึงของเอ็นต่างๆค่ะบางท่านก็เนื่องจากนิ้วเราเคลื่อนไหวได้ในหลายทิศทางค่ะเพราะฉะนั้นอีกระนาบนึงก็คือระนาบตรงที่กลางออกแล้วหุบเข้าค่ะ
1: สรุปสุขภาพนะในช่วงนี้รบกวนคุณหมอนะครับ
0: ต้องบอกว่าสุขภาพของพญาไร้ไวทองของเราวันนี้อยู่ในขั้นยอดเยี่ยมเลยค่ะ
1: ครับผมและผลงาน
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะสุขภาพมือที่สามารถทำงานที่มีความละเอียดอ่อนได้จัดสวนถาดต้นไม้น้อยๆได้ค่ะก็ต้องขอชื่นชมในสุขภาพที่ดีของคุณแม่ด้วยนะคะ
1: ถ้าอย่างนั้นนะครับก็ต้องขออนุญาตมอบประกาศนียบัตรนะครับให้คุณแม่ไว้ในที่นี้ด้วยครับ
0: ค่ะด้วยนะคะ
1: สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอพระคุณนะครับพยักร้ายของเราแขกรับเชิญนะครับคุณแม่พนิดาสุวรรณสะอาดนะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไตรฤทธิ์นะครับ
0: ขอบคุณ
1: นะคร
0: ับ
1: ขอบคุณครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจไวทีนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการพยักร้ายไวทองสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: และการจัดสวนถาดถาสวนขออีกทีครับเขาเรียกอะไร
2: สวนถาด
1: และตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาอยู่ในห้องวิจัยไหวทองแล้วนะครับครับหมอพบไม้งามเมื่อยามขวานบิน
3: เป็นสิวก็ห้ามบี
1: ตัวจริงแล้วตัวจริงแล้วนี่นาโอ้โหแล้วเรามาอยู่ที่นี่กันได้อย่างไรเนี่ย
3: ก็นั่นน่ะสิ
1: โอ้แต่ว่าทำไมเธอสวยอ่ะ
3: สวยมาก
4: รู้หรือไม่ว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เพื่อสร้างขุมทรัพย์เมื่อยามเกษียณของเรานั้นการเลือกเปอร์เซ็นต์เงินสะสมในแต่ละเดือนรวมถึงระยะเวลาการลงทุนมีผลอย่างไรต่อเงินเกษียณของเราในอนาคตอยากรู้แล้วใช่ไหมครับเรามาดูคลิปวิดีโอนี้กันครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าหากเราต้องการเก็บเงินหรือลงทุนระยะยาวโดยมีเป้าหมายเป็นเงินล้านนั้นจะต้องประกอบไปด้วย2เงื่อนไขสำคัญมากๆเลยก็คือ 1. ต้องเริ่มต้นให้เร็วที่สุดครับ 2. เพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนให้ได้มากที่สุดเรามาดูเงื่อนไขข้อแรกกันเลยนะครับที่บอกว่าต้องเร็วขนาดไหนกันแน่ผมขอยกตัวอย่างแบบนี้นะครับนาย A เริ่มต้นลงทุนตอนอายุ20ปีด้วยเงินทั้งหมด 5,000 บาทต่อเดือนนะครับผลตอบแทนอยู่ที่ 10% ต่อปีนาย A ลงทุนจนถึงอายุ25ปีจากนั้นก็หยุดลงทุนไปเลยแต่เงินก้อนนี้ครับยังคงเก็บเงินไว้และลงทุนเหมือนเดิมจนถึงอายุ60ปีจึงนำเงินออกมาคราวนี้ครับเรามาดูนาย B กันบ้างนาย B เริ่มต้นลงทุนตอนอายุ30ปีทำทุกอย่างเหมือนนาย A ทุกประการเลยครับแตกต่างกันเพียงแค่ว่านาย B นั้นลงทุนต่อเนื่องทุกๆเดือนไปเรื่อยๆจนถึงอายุ60ปีแล้วจึงนำเงินออกมาครับคราวนี้ครับท่านผู้ชมคิดว่าสุดท้ายแล้วใครจะมีเงินเก็บมากกว่ากันครับระหว่างนาย A กับนาย B หลายๆคนคงคิดว่านาย B เนี่ยน่าจะมีเงินมากกว่านาย A ใช่ไหมล่ะครับแต่ไม่ใช่ครับเพราะว่ามันเรากดเครื่องคิดเลขคำนวณกันออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนอายุ60ปีนาย A จะมีเงินอยู่ที่ประมาณ10ล้าน8แสนบาทในขณะที่นาย B จะมีเงินอยู่ที่ประมาณ10ล้าน3แสนบาทเท่านั้นเองครับจากตัวอย่างนะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อนาย A เริ่มต้นลงทุนเร็วกว่าก็ทำให้มีเงินสะสมได้มากกว่ายิ่งลงทุนไประหว่างทางด้วยก็ยิ่งทำให้ผลตอบแทนทบต้นมากขึ้นไปเรื่อยๆจนมีโอกาสที่จะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ถึงแม้ว่าจะหยุดลงทุนไปแล้วก็ตามนะครับแต่ในขณะที่นาย B เริ่มต้นช้ากว่าแน่นอนครับจึงมีเงินโดยรวมที่น้อยกว่าครับนี่แหละครับเงื่อนไขของการเวลายิ่งเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ยิ่งเสียโอกาสมากขึ้นจึงเป็นที่มาของคำว่ายิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับต่อไปนะครับเงื่อนไขที่2ก็คือการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนถ้าหากเรามีเงินเดือนที่มากขึ้นเราก็เพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้มันมากขึ้นตามเงินเดือนของเราไปด้วยครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในปีนี้ครับเรามีรายได้ทั้งหมด100บาทเราลงทุนไป10บาทในปีหน้าครับ

0: ถ้าเรามีรายได้เพิ่มเป็น200บาทก็อยากให้เพิ่มเงินลงทุนเพิ่มเติมเป็น20บาทนั่นจะทำให้เรานั้นมีเงินลงทุนของเรามากขึ้นและที่สำคัญครับผลตอบแทนก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า Provident Fund นั้นจะพาเราไปถึงเงินหลักล้านได้อย่างไรก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันก่อนครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับนับว่าเป็นการอย่างหนึ่งที่ทำให้พนักงานมีเงินเกษียณเกิดจากการรวมเงินกันระหว่างลูกจ้างนะครับที่เราเรียกว่าเงินสะสมและเงินจากนายจ้างที่เราเรียกว่าเงินสมทบรวมเข้าด้วยกันครับเงินสมทบจากนายจ้างก้อนนี้นะครับเสมือนกับเราได้เงินพิเศษเพิ่มจากนายจ้างทุกๆเดือนเลยนะครับซึ่งความพิเศษของมันนะครับก็คือไม่สามารถหาได้จากการลงทุนในรูปแบบอื่นครับถ้าบริษัทของคุณมีอยู่ผมต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่ดูแลพนักงานได้ดีมากๆเลยโดยเงินสะสมและเงินสมทบนะครับมีได้ตั้งแต่ 2-5% ของเงินเดือนซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทครับสมมุตินะครับเราทำงานให้กับบริษัทมาหลายปีนะครับเงินสมทบเนี่ยก็สูงขึ้นเรื่อยๆนายจ้างอาจจะใจดีนะครับให้เงินสมทบสูงขึ้นถึง 10% ทุกเดือนเท่ากับว่าเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างเนี่ย 120% ของเงินเดือนหรือถ้าให้เปรียบเสมือนเงินโบนัสเนี่ยก็ได้เพิ่มอีกประมาณ 1.2 เดือนเลยทีเดียวนะครับเงินก้อนนี้ยังไม่รวมกับเงินโบนัสปลายปีและโอกาสของเงินก้อนนี้ที่จะเติบโตขึ้นจากการลงทุนอีกด้วยครับคราวนี้ครับเรามาดูกันว่าการเริ่มต้นลงทุนเร็วๆการลงทุนให้เต็มสิทธิ์กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบนี้จะช่วยให้เราไปถึงเงินล้านได้แตกต่างกันอย่างไรบ้างคราวนี้ครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับสมมุติว่านาย A อายุ22ปีมีเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนก้อนนี้ขึ้นปีละ 2% นะครับเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดือนละ 5% ของเงินเดือนและนายจ้างก็ใจดีสมทบให้อีก 5% ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นอยู่ที่ประมาณ 5% ต่อปีจนถึงอายุ60ปีครับถ้าหากนาย A ทำตามเงื่อนไขได้ตามนั้นนะครับตอนอายุ60ปีนาย A จะมีเงิน 2,600,000 บาทแต่ถ้าหากนาย A เปลี่ยนใจสักเล็กน้อยเลือกออมให้มากขึ้นโดยเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามสิทธิ์สูงสุด 15% ต่อเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A จะมีเงินมากถึง 5,200,000 บาทเลยนะครับตอนนี้นะครับทุกคนน่าจะพอเห็นความแตกต่างกันของจำนวนเงินแล้วนะครับระหว่างที่เราเลือกสะสม 5% กับเลือกสะสม 15% ตัวเลขต่างกันไม่มากแต่กลายเป็นว่าเงินออมในอนาคตนั้นแตกต่างกันมากมายมหาศาลเลยครับจาก 2,600,000 บาทกลายไปเป็นเงิน 5,200,000 บาทซึ่งห่างกันถึง2เท่าเลยนะครับและถ้าหากนายจ้างของเรานะครับปรับเงินสมทบขึ้นไปตามเกณฑ์ของอายุงานของเรารวมไปถึงเราได้ปรับเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่านี้แล้วเราก็เงินเกษียณจำนวนหลัก10ล้านอยู่ไม่ไกลเลยครับนี่แหละครับผมถึงบอกว่าลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ต้องเริ่มให้เร็วและลงทุนให้เต็มสิทธิ์ถึงจะคุ้มกับเราและสร้างเงินก้อนใหญ่ให้กับเราในอนาคตครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่65อวิชชาตอนที่3
1: รีบๆเลือกได้แล้วจะไปด่านไหนเป็นตัวช่วยสุดท้ายถ้าทักช้าข้าจะไม่ให้สิทธิ์แล้วนะ
2: ก็ได้ก็ได้ก็ได้งั้นไปด่านตันหาก็แล้วกัน
3: ฮะเจ้าตันหาทยานอยากนั่นน่ะเหรอมีแต่จะคอยจับพวกเราให้อยู่ในสวนสนุกนั่นแน่ใจแล้วเหรอเจ้าปัน
2: ต้องไปด่านตันหานี่แหละข้าคิดว่าต้องได้คำตอบจากที่นี่แน
3: ่งั้นก็ว่าตามเจ้าแล้วกันเฮ้ย
1: ได้ไปกันเลย
4: เล่นอะไรต่อดี
5: ดูกันบ้าง
4: เอาขึ้นที่แบบสูงไ
6: ปเอาไปแรงจำเดินใจวิ่งไข่ตกลงมา
4: ไปขึ้นทางนู้นมาทางนู้นอ่ะ
3: เอ๊ะตันหาไม่โผล่มาต้อนรับหรอกหรอ
2: ช่างเถอะถึงไม่มีเจ้าตันหาพวกเราก็หาคำตอบกันเองได้
7: เรียงเต้ไปถ่ายรูปบุ๋ม
8: เราไปเล่น
6: ไปไปไปอยากถ่ายรูปไปไหน
9: อยาก
6: ไ
9: ป
6: อยากไปก็ดีนะไป
10: ได้แล้วรับไปเลย
11: สนุกจังเลยมีความสุขจังอยากได้อยากได้อยากได
10: ้อันนี้รับไปเลย
6: ขอบคุณมากนะ
10: ตั้งห้ารอบ
3: เจ้าปันเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ย
2: ดูคนพวกนี้สิมีความสุขเพราะได้ในสิ่งที่อยากได้อยากเล่นอะไรก็ได้เล่นอยากได้ของอะไรก็ได้สมใจ
11: เย้ได้อันที่ชอบเลยน้ำหอมสตรอเบอรี่บอยดีใจจังเลยดีใจจัง
2: ถ้าคนในสวนสนุกนี่ไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้หรือต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบความสุขก็จะหายไปจริงไหม
3: แน่นอนอยู่แล้ว
2: งั้นมาลองทดสอบกันดูดีกว่า
12: ช่วย
11: ตื่นเต้นเกิดอะไรขึ้นทำไมไข่ไม่ออกมาล่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวนี้เลยนะออกมานี่แน่นี่แน่นี่แน่เอาออกมานะเอาออกมาทำไมไม่ออกมาล่ะออกมาสิออกมา
3: เฮ้ยระวัง
11: ฮะของเล่นในตู้เครื่องจะพังตอนนี้ไม่ได้นะมาเฮ้ยออกมาสิออกมาน
3: ี่เป็นแผนทดสอบของเจ้าใช่ไหมเจ้าปัน
2: ใช่แล้วเจ้าจำที่ท่านยายเมืองชรามรณะบอกได้ไหมที่บอกว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได้
3: จำได้สิ
2: ข้ามาทบทวนดูแล้วก็นึกถึงคำที่ท่านอาจารย์เคยสอนข้าแต่ข้าลืมมันไปท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ที่ได้รับอยู่คือผลหรือเบื้องปลายของเรื่องเหมือนเด็กคนนี้ที่กำลังทุกข์เพราะเครื่องหมุนไข่เสีย
11: ข้าจะเล่นนะข้าจะเล่นนะ
2: การที่จะจับว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นเพราะสิ่งที่เรารักจากไปหรือมีใครมาทำลายของรักของเราเราเลยต้องเป็นทุกข์แบบนี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่
3: เจ้ากำลังจะบอกว่าเหตุผลที่ว่ามาเนี่ยเป็นแค่เรื่องภายนอกที่ทำให้เราทุกข์แต่ไม่ใช่สาเหตุเบื้องต้นที่แท้จริงใช่ไหม
2: ใช่แล้วถ้าพิ

0: สมุทัยเองหรอกหรอ
1: ท่านอาจารย์เคยพูดถึงกิจในอริยสัจว่าเริ่มแรกให้ทำปริญญาเรียนรู้เพื่อให้เห็นทุกข์2ทำปหานะละเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วยการยอมรับตามความจริง3ทำสัจฉิกรณะทำความเข้าใจทุกข์4. ทำภาวนาปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ด้วยมรรคมีองค์8การที่เราจะละสมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ได้ก็ต้องทำให้ตัณหาความอยากในใจเราดับไปด้วยเพราะพอมีตัณหาก็ต้องตามมาด้วยอุปาทานเลยทุกข์กันไม่รู้จบแบบนี้ไง
0: ว่าแล้วเชียวเพราะเวลาเราอยากได้อะไรใจก็จะทะยานออกไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นของเราโดยไม่รู้ตัว
1: ถูกแล้วศิลาถ้าหากว่าจิตใจเราไม่มีความอยากความยึดอยู่กับใครหรือสิ่งใดๆเลยทุกข์ก็จะไม่เกิดตัวอย่างง่ายๆเจ้ารู้สึกทุกข์ร้อนอะไรไหมที่เครื่องหมุนไข่นี้ใช้งานไม่ได
0: ้ไม่อ่ะข้าไม่ได้ชอบเจ้าเครื่องนี้อยู่แล้วจะเสียหรือใช้งานได้ข้าก็ไม่รู้สึกอะไร
1: นั่นเพราะเจ้าไม่มีความอยากเล่นใจก็เลยไม่ได้ยึดไม่เหมือนเด็กคนนั้น
2: ชะไม่เล่นแล้วก็ได้มีอย่างอื่นน่าเล่นอีกตั้งเยอะไปดีกว่า
0: จริงด้วยแต่เด็กคนนั้นเมื่อกี้ยังเดือดร้อนอยู่เลยแต่ตอนนี้เบื่อไปหาอย่างอื่นเล่นซะแล้ว
1: เพราะความอยากและความยึดลดน้อยลงไปแล้วยังไงล่ะความทุกข์เลยน้อยลงตามไปด้วย
0: อ๋อข้าเริ่มจะเห็นภาพแล้วล่ะเจ้าปันว่าแต่ละด่านที่ผ่านมามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
1: จริงหรอเจ้าเห็นอะไรล่ะ
0: แรกเริ่มที่ด่านชรามรณะเราคิดว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คือการตายไม่ก็การเกิดแต่ก็ไม่ใช่จนมาถึงด่านพบก็เกิดตั้งข้อสงสัยว่าอาจารย์มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่เลยทำให้ทุกข์พอมาถึงด่านอุปาทานเจ้าอุปาทานกลับแย้งว่าการมีตัวตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสุขต่างหากแต่พอมาถึงด่านของตัณหาข้าก็เริ่มเห็นความเกี่ยวโยงแล้วว่าแท้จริงแล้วเพราะมีตัณหาความทะยานอยากเลยเกิดความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราคืออุปาทานพอมีตัวเราของเราแล้วก็เกิดพบความเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นเกิดเป็นชาติก็คือความเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องตายไปในที่สุดไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไป
1: เก่งมากเลยศิลาเจ้าเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วใช่ไหมว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ที่ทุกข์เพราะไปยึดถือว่าขันห้าเป็นตัวเราของเราพอไปยึดในสิ่งที่คิดว่ามีแต่จริงๆแล้วไม่มีก็เลยเป็นทุกข
0: ์ใช่แล้วเจ้าปันถ้าเรียนรู้ว่าขันห้านี้ไม่ใช่ของเรามีความไม่เที่ยงไม่คงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเสมอบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะไม่เกิดความอยากที่จะยึดถืออะไรเลย
1: สุดยอดไปเลยศิลาทีนี้ก็รู้คำตอบแล้วสินะว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์ก็คือสมุทัยนี่เอง
3: เอ้ยเป็นไปไม่ได้พวกมันรู้คำตอบได้ยังไงเนี่ย
2: เอ้ยเจ็บใจนักพวกเจ้าแก้ปริศนาอวิชชาที่คนอื่นๆไม่เคยแก้ได้ได้ยังไงกัน
1: ฮ่าๆๆงั้นแปลว่าพวกเราก็ตอบถูกละสินะ
2: เฮ้ยก็เพราะตอบถูกนะสิข้าเลยโมโห
3: ไม่สนุกเลยอารมณ์เสียเฮ้ยไปดีกว่า
2: น้อยบังอาจนักโมโหโมโหโมโหโมโหนี่นะเฮ้ยถึงพวกเจ้าจะตอบถูกแต่ยังไงก็หนีไม่พ้นอวิชชาหรอกนะเพราะแม้ว่าเจ้าจะรู้ทุกข์รู้สาเหตุเกิดทุกข์แต่ก็ยังไม่รู้จักหนทางดับทุกข์อยู่ดีกลับไปด่านอวิชชากับข้าซะดีๆเถอะอย่า
4: ศิลากับเจ้าปันเอาตัวรอดจากอวิชชาได้ดีกว่าที่คิดไว้มากนั้นเนี่ย
5: ทีนี้ศิลากับเจ้าปันก็ได้รู้แล้วว่าอวิชชาคือความไม่รู้จริงทำให้ไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้จักอริยสัจ4คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท
6: ที่ศิลากับเจ้าปันรู้ก็ยังเป็นการรู้เพียงแค่ขั้นที่1และ2จากความรู้ทั้ง5ขั้นคือรับรู้เรียนรู้รอบรู้รู้จริงรู้แจ้ง

0: รู้ขั้นที่หนึ่งคือจักขุรับรู้ทางตาหรืออายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ขั้นที่2คือญาณะเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนรู้ขั้นที่3คือปัญญาเกิดความรอบรู้ทั่วถึงว่าสิ่งนี้มีที่มาจากอะไรรู้ขั้นที่4คือวิชาความรู้จริงเกิดขึ้นไล่อวิชชาความไม่รู้ให้หายไปรู้ขั้นที่5คืออาโลกะรู้แจ้งแทงตลอดเหมือนความสว่างขับไล่ความมืดให้หายไป
1: ก็ต้องเอาใจช่วยพวกศิลากันต่อไป
0: ศิลาเจ้าปันได้รู้จักอวิชชามากขึ้นแต่ในด่านต่อไปทั้งคู่จะต้องเจอกับอะไรอีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV เว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: กองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเมาเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
4: ว้ายเมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
3: ณธนาคาร
4: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
3: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
4: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
3: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
4: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
3: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
4: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
4: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
3: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
4: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
3: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
4: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
3: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มานภารับความเสี่ยงได้มากกว่า ก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
4: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
3: สุดที่กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
4: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอ่ะแนะ แน่นสาระการเรียนทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่สิน
1: สินนามสกุลเย็นไพศาลนักคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ย
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: กำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
2: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
3: พี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะ
0: ตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: วันนี้พร้อมกันไหมเด็ก
7: ๆพร้อมครับ

0: ี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนที่พี่เป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอาจมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช
3: ่ใช่ใช่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โห3คนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
8: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
9: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
8: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
9: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
10: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
9: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
9: 7นาที
0: น้องอัดเตือนเราว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
11: ครับ
2: ครับ
11: ครับ
2: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: ครับ
11: ครับ
9: ไฟไหม้แล้ว
8: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
6: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
9: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
6: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
7: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
8: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
7: ได้เลย
6: ราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
8: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
7: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย
4: ้ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยม

ปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

Huh?

เต้เกมเพื่อนๆครับรู้ไหมครับว่าเวลาเรากินอาหารแต่ละประเภทเช่นข้าวก๋วยเตี๋ยวหรือสเต็กควรเลือกใช้อุปกรณ์อะไรที่เราสามารถใช้รับประทานอาหารได้สะดวก

านข้าวเหมาะกับการใช้ช้อนกับซ่อมก๋วยเตี๋ยวคู่กับตะเกียบส่วนสเต็กคู่กับซ่อมและมีดครับ

0: ติคือการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที
1: ่
0: 3กับคุณครูสุธิดาสุธิประภาหรือคุณครูแพรนั่นเองค่ะในเช้าวันนี้นะคะคุณครูแพรสังเกตเห็นว่าเด็กๆหลายคนนะคะก็พร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วใช่ไหมคะไหนใครพร้อมทำท่าเป็นกระต่ายน้อยให้ดูหน่อยโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางก็น่ารักเช่นเดียวกันเลยค่ะเมื่อวานนี้ค่ะเด็กๆขาพบเจอสภาพอากาศแบบคุณครูแพรหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกหนักมากๆเลยไหนใครเจอเหมือนกันบ้างโอ้โหคุณครูแพรอยากจะขอถามจังเลยว่าเป็นอย่างไรบ้างขอถามเป็นพี่ฟ้าใสค่ะเชิญเลยค่ะเมื่อวานนี้ฝนตกหนักเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: พายุเข้าค่ะ
0: พายุเข้าใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วเป็นอย่างไรบ้างล่ะคะ
2: ฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมค่ะ
0: มีน้ำท่วมด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหแล้วอย่างนี้พี่ฟ้าใสทำอย่างไรคะ
2: ปิดบ้านล็อกบ้านค่ะและน้ำมันก็ไม่ท่วมค่ะ
0: อ๋อก็คือพี่ฟ้าใสเนี่ยก็คืออยู่ในบ้านไม่ออกมาวิ่งเล่นข้างนอกใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าออกมาวิ่งเล่นข้างนอกในขณะที่พายุเข้าแบบนี้จะเป็นอย่างไรล่ะคะ
2: ไม่สบายค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะไม่สบายนั่นเองเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะเมื่อวานนี้พายุเข้านะคะฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงมากๆเลยแต่เมื่อวานนี้คุณครูแพรนะคะจำเป็นที่จะต้องออกไปซื้อของแล้วคุณครูแพรก็อยู่ที่ห้างสรรพสินค้าพอออกมาจากห้างโอ้โหฝนตกหนักเสียงดังมากๆเลยค่ะเด็กๆค่ะนอกจากนี้ในขณะที่คุณครูแพรนะคะกำลังขับรถกลับคุณครูแพรก็ค่อยๆขับนะคุณครูแพรจะไม่ขับเร็วเพราะว่าอะไรคะถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุนั่นเองเพราะว่าเวลาฝนตกหนักถนนมันจะเป็นอย่างไรล่ะคะถูกต้องเลยค่ะถนนลื่นนั่นเองในระหว่างทางที่คุณครูแพรขับไปนะคะคุณครูแพรก็สังเกตเห็นบ้านหลังหนึ่งเขาตากผ้าไว้หูฝนตกหนักแบบนี้เด็กๆคิดว่าผ้าเขาจะเป็นยังไงคะ
1: เป
0: ียกเลยค่ะแต่จะให้เขารีบออกมาเก็บก็ไม่ได้เพราะว่าลมแรงแล้วก็ฝนตกหนักมากๆเลยถ้าเขาออกมาเขาอาจจะไม่สบายได้นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคุณครูแพรคิดว่าเขาอาจจะรอให้ฝนหยุดแล้วก็ซักผ้าใหม่นั่นเองค่ะแล้วเด็กๆหลายคนที่อยู่ในพื้นที่ต่างกันมีตรงไหนที่ฝนไม่ตกบ้างคะมีไหมอ๋อบ้านพี่เบไม่ตกหรอครับลูกไหนลองมาเล่าให้คุณครูแพรกับเพื่อนๆฟังหน่อยซิว่าเมื่อวานสภาพอากาศเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างถ้าฝนไม่ตก
2: เมฆดำครับแต่ฝนไม่ตกครับ
0: ก็คือมีเมฆมากแต่ว่าฝนเนี่ยไม่ตกลงมาใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าพี่เบเห็นสภาพอากาศแบบนั้นพี่เบเนี่ยจะออกไปเล่นข้างนอกไหมครับ
2: ไม่ครับ
0: ทำไมล่ะครับ
2: เดี๋ยวไม่สบายครับ
0: อ๋อเดี๋ยวไม่สบายเพราะว่าถ้าพี่เบย์เนี่ยตัดสินใจออกไปเล่นข้างนอกสักพักพอเมฆดำเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นฝนอาจจะตกลงมาได้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: แล้วพี่เบย์ก็อาจจะวิ่งเข้าบ้านไม่ทันแล้วทำให้ตัวเองเปียกฝนแล้วก็ไม่สบายใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่เบย์หน่อยค่ะแล้วเด็กๆล่ะคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่นิลินค่ะเชิญเลยค่ะพี่นิลินมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
3: เมื่อวานหนูไปงานเทศกาลบาลูนค่ะ
0: อ๋อเป็นอย่างไรบ้างคะ
3: หนูเจอบาลูนค่ะ
0: โอ้แล้วสนุกไหมคะ
3: สนุกค่ะ
0: แล้วนอกจากนี้เจออะไรอีกคะ
3: มีของกินด้วยค่ะ
0: มีของกินด้วยแล้ว

0: ินไปกินอะไรบ้างคะเนี่ย
1: หนูกินเป็นหนูกินเป็นน้ำค่ะ
0: อ๋อกินเป็นน้ำใช่ไหมคะแล้วพอดื่มน้ำเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีแก้วพลาสติกอยู่ที่หนูถือใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเวลาเราดื่มหมดแล้วเนี่ยเราทิ้งลงที่ถนนหรือทางเดินเลยได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวคนจะขับรถไม่ได้ค่ะ
0: อ๋อเพราะว่าเดี๋ยวคนจะขับรถไม่ได้แล้วก็เป็นขยะด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้ามีขยะบนทางเดินแบบนี้พี่นิรินคิดว่ามันดีไหมคะ
1: ไม่ดีค่ะ
0: ดังนั้นพี่นิรินควรทำอย่างไรคะ
1: ทิ้งให้ลงถังขยะค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะก็คือนำขยะไปทิ้งลงถังให้เรียบร้อยนั่นเองปรบมือให้กับพี่นิรินหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยไหนมีใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังอีกบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ต้นน้ำค่ะเชิญเลยค่ะพี่ต้นน้ำมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
2: เมื่อวานต้นน้ำไปเก็บหน่อไม
0: ้หูเมื่อวานไปเก็บหน่อไม้กับใครคะ
2: กับคุณพ่อคุณแม่
0: กับคุณพ่อคุณแม่ไปเก็บที่ไหนคะ
2: ไปเก็บที่สวนสาธารณะ
0: อ๋อไปเก็บที่สวนใช่ไหมคะแล้วพอพี่ต้นน้ำเนี่ยเก็บหน่อไม้มาปุ๊บทำอย่างไรต่อคะ
2: เอาไปล้าง
0: เอาไปล้างแล้วพี่ต้นน้ำเนี่ยรับประทานหน่อไม้เป็นไหมคะ
2: ไม่เป็น
0: อ๋อไม่เป็นแต่ว่าคุณแม่เนี่ยก็ทำกับข้าวที่เป็นหน่อไม้ให้รับประทานไหมลูก
2: เป็น
0: อ๋อก็คือคุณแม่เนี่ยทำหน่อไม้มาทำเป็นอาหารเพื่อมาให้พี่ต้นน้ำและคุณพ่อรับประทานแต่ว่าพี่ต้นน้ำเนี่ยกำลังค่อยๆฝึกรับประทานใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ต้นน้ำหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยคุณครูแพรก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบรับประทานหน่อไม้มากๆเลยนะคะแต่ว่ารับประทานเยอะๆได้ไหมล่ะ
3: ไม
0: ่ได้ไม่ได้นะคะเพราะว่าอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่เรารับประทานเยอะมากเกินไปอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ร่วมกันจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะ

โอ้โหเรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีเด็กๆบางคนบอกคุณครูว่าหนูนะคะไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ปกครองด้วยค่ะซึ่งที่หนูไปเที่ยวนะคะก็พบเจอคนเยอะมากๆเลยแต่ว่าหนูก็ยังสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยเพราะว่าป้องกันไม่ให้ตัวเองติดเชื้อโรคต่างๆนั่นเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆบางคนนะคะก็บอกว่าหนูไม่ได้ออกไปไหนค่ะแต่ว่าหนูอยู่ที่บ้านช่วยคุณย่าแล้วก็คุณปู่นะคะในการทำความสะอาดบ้านนั่นเองค่ะเป็นเด็กที่น่ารักมากๆเลยค่ะคุณครูแพรขอชื่นชมเลยแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

Wow.

ของเป้เป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมอย่างไรนะน่ารักมากๆเลยค่ะเอาแบบนี้เลยนะคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะเด็กๆปลายทางก็น่ารักเช่นเดียวกันเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะมาทบทวนข้อตกลงกันก่อนถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้เก่งมากเลยค่ะ

0: คลื่อนไหวช้าช้าตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ยอดเยี่ยมเลยเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะวิ่งได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะต่อมาถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้หยุดหยุดอยู่ในท่านั้นท่านี่เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปคุณครูแพรอยากให้เด็กๆลองสังเกตบริเวณรอบๆห้องของเราดูสิคะว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างขอถามเป็นพี่สโนค่ะ
2: เห
0: ็
2: นป
0: ้
2: ายน
0: ิ
2: เทศ
0: เห็นป้ายนิเทศขอถามเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะ
3: เห
0: ็
3: นกล
0: ้
3: อง
0: เห็นกล้องแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะอ๋อเด็กๆปลายทางบอกว่าเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้ค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆปลายทางก็บอกว่าเห็นโต๊ะคุณครูด้วยดังนั้นเวลาที่เราเคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้มั้ยคะ
3: ไม่ได้
0: เพราะว่าอะไรล่ะคะถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะบาดเจ็บนั่นเองต่อไปให้เด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองโดยการ
4: กางแขน
0: นะแต่ว่าบางครั้งคุณครูแพรก็สังเกตเห็นว่ามีเด็กๆบางคนไม่กางแขนด้วยเดี๋ยวคุณครูแพรจะลองสังเกตใหม่นะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองโดยการกางแขนเดี๋ยวคุณครูแพรจะเคาะจังหวะแล้วให้เด็กๆเริ่มหาพื้นที่กันได้เลยพื้นที่ตามจังหวะหรือเปล่านะมีใครวิ่งหรือเปล่านะใครได้พื้นที่แล้วยืนอยู่กับที่ได้เลยค่ะหนูจะต้องแน่ใจว่าพื้นที่ที่หนูได้เนี่ยไม่ชนกับสิ่งต่างๆและไม่ชนกับเพื่อนๆ นะคะคุณครูแพรขอชื่นชมเลยว่าเด็กๆหลายคนนะคะได้พื้นที่ของตัวเองแล้วเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันเลยค่ะต่อไปคุณครูแพรจะพาเด็กๆเคลื่อนไหวพื้นฐานค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดหมุนตัวก็ได้แต่ต้องฟัง
4: จ
0: ัง
4: หวะ
0: นั่นเองถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะดูซิมีใครทำท่าทางได้น่าสนใจบ้างขอแบบตรงจังหวะด้วยนะตรงจังหวะด้วยนะคะเขาหอมหยุดหรือยังคุณครูแพรให้จังหวะหยุดแปลว่าต้องหยุดทันทีไม่ขยับแล้วนะคะรอบนี้ขอถามเป็นพี่อานนท์ค่ะ
5: พ
0: ี่
5: กบ
0: 3 ตัวอ๋อลูกกบ3 ตัวต่อมาขอถามเป็นพี่นิลินค่ะ
6: คนกำลังเขียนหนังสือค่ะ
0: คนกำลังเขียนหนังสือสร้างสรรค์มากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้เด็กๆปลายทางบางคนนะคะก็กำลังทำท่าเป็นภูเขาไฟระเบิดด้วยโอ้คุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆที่เคลื่อนไหวได้ตรงจังหวะนะคะมีใครยังไม่หยุดบ้างรอบนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่ใบบุญค่ะการแสดงใช่ไหมคะต่อมาขอถามเป็นพี่พีคค่ะโอ้โหทำท่ากำลังพีใช่ไหมคะต่อมาเด็กๆปลายทางกำลังทำท่าอะไรคะโอ้เด็กๆปลายทางนะคะกำลังทำท่าเป็นโอ้โหนักดนตรีด้วยค่ะโอ้เป็นนักดนตรีเลย

0: คุยกันกับเพื่อนและเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะนะคะรอบนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่ BM เพราะว่าพี่ BM เคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะมากๆเลยพี่ BM ทำท่าอะไรลูก
1: เพนกว
0: ินนั่นเองน่ารักมากๆเลยค่ะขอถามเป็นพี่ฟ้าใสค่ะ
2: ย
0: ู
2: น
0: ิคอร์นโอ้โหเหมือนมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางนะคะก็บอกว่ากำลังทำท่าเป็นเม่นน้อยได้ค่ะโอ้เคลื่อนไหวไปชนกับเพื่อนๆแล้วก็สิ่งต่างๆหรือเปล่า

0: มีใครชนกันหรือเปล่าคะต่อไปให้เด็กๆนะคะค่อยๆนั่งลงค่ะนั่งลงได้เลยค่ะต่อมานะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆเคลื่อนไหวตามข้อตกลงค่ะโอ้เคลื่อนไหวตามข้อตกลงต้องใช้ทักษะในการทำอะไรคะ
1: จำ
0: ในการคิดแล้วก็การจำนั่นเองค่ะซึ่งข้อตกลงของคุณครูแพรนะคะก็มีอยู่3ข้อนั่นเองค่ะถ้าคุณครูแพรพูดคำว่าดินนะคะให้กระโดดไปข้างหน้ากระโดดไปข้างหน้า2ครั้ง1 2แบบนี้แล้วก็ปรบมือ2ครั้งแล้วก็นั่งลงทบทวนถ้าคุณครูแพรพูดคำว่าดินให้ทำอย่างไรคะ
1: กระโดดข้างหน้า2ครั้งกระโดดมือ2ครั้งนั่งลง
0: เก่งมากเลยค่ะให้กระโดดไปข้างหน้า2ครั้งปรบมือ2ครั้งแล้วก็นั่งลงค่ะต่อไปค่ะถ้าคุณครูแพรพูดคำว่าหินให้เด็กๆหินนะคะให้เด็กๆชูมือ2ข้างแล้วก็ยืนขาเดียวแล้วก็พองกศีรษะ1ครั้งพองกศีรษะนะอ่ะทบทวนถ้าคุณครูแพรพูดคำว่าหินให้เด็กๆทำอย่างไรชูมือ2ข้างแล้วก็ยืนขาเดียวแล้วก็พังอกศีรษะ1ครั้งตกลงไหมคะ
1: ตกลง
0: ต่อมาถ้าคุณครูแพรพูดคำว่าทรายให้เด็กๆหมุนเอว2ครั้งหมุนคอ2ครั้งแล้วก็หมุนเข่า2ครั้งถูกต้องทบทวนถ้าคุณครูแพรพูดคำว่าทรายให้เด็กๆทำอย่างไรคะ
1: หม
0: ุนเอว2ครั้งแล้วก
1: ็
0: หมุนคอ2ครั้งแล้วก
1: ็
0: หมุนเข่า2ครั้งเก่งมากเลยดูซิว่าเด็กๆจะจำได้หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วให้ยืนขึ้นเลยค่ะคุณครูแพรจะเคาะจังหวะก่อนเมื่อคุณครูแพรเคาะจังหวะหยุดคุณครูแพรจะมอบข้อตกลงให้กับเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยกับใบบุญมีท่าอะไรที่น่าสนใจไหมคะเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะหรือเปล่าทรายหมุนอะไรหมุนเอว2ครั้งแล้วก็หมุนแล้วก็หมุนเก่งมากเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะเราค่อยๆฝึกกันไปได้ว่าเด็กๆจำได้ไหมดินกระโดดไปข้างหน้ากี่ครั้ง
1: 1 2
0: แล้วก็โหยอดเยี่ยมมีบางคนจำได้เก่งมากๆเลยค่ะชื่นชมเด็กๆที่เคลื่อนไหวไม่ไปชนกับสิ่งต่างๆนะคะ

ชูมือขึ้นเท่าไหร่สองข้างแล้วก็ยืนขาเดียวแล้วก็พังงกศีรษะหนึ่งครั้งเก่งมากเลย

หินเมื่อสักครู่เพิ่งทำไปแล้วก็เก่งมากยอดเยี่ยมเลยค่ะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยสายวิมีคนจำได้มีคนจำได้โอ้ไม่นั่งลงหมุนเอวสองครั้งหมุนคอสองครั้งแล้วก็หมุนเก่งมากไม่ใช่นั่งลงนะ

่อไปให้เด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองและนั่งในท่าที่สบายได้เลยค่ะกระจายนะคะนั่งกระจายกระจายเด็กๆจะได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้สะดวกโอ้โหเก่งจังเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยเด็กๆปลายทางได้พื้นที่เป็นของตัวเองแล้วหรือยังคะได้แล้วนะคะเด็กๆที่เป็นผู้หญิงนำกระโปรงมาคุมหัวเข่าด้วยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาร้องเพลงผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกันค่ะ1 2 3นวดนวดนวดนวดเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาต่อไปคุณครูแพรขอคิดท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อก่อนนะคิดไม่ออกเลยไหนมีใครอยากจะช่วยคุณครูแพรคิดท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อบ้างรอบนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่อะไรดีนะที่เมื่อกี้เคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะขอเป็นพี่น้ำหวานค่ะทุบแขนใช่ไหมคะสองข้างเลยไหมคะกี่ครั้งดีคะ10ครั้งนะคะอ่ะเพื่อนๆนำแขนของตัวเองขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นทุบนะคะ10ครั้งเริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกข้างนึงค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปไหนมีใครช่วยคุณครูแพรคิดอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่โอตีค่ะอะไรนะคะชกไปข้างหน้าใช่ไหมครับกี่ครั้งดีครับอะไรนะคะ30ครั้งใช่ไหมคะได้ค่ะแต่ว่าต้องนับช้าช้าทำได้ไหมคะได้นะคะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30เก่งมากเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิได้เลยและหลับตาคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆปลายทางนะคะเพราะว่าเด็กๆปลายทางสามารถนั่งสมาธิได้เด็กๆต้นทางก็สามารถทำได้เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆค่อยๆลุกและกลับที่ของตัวเองค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะนั่งได้เลยค่ะพี่ BM

เก่งมากๆเลยเมื่อสักครู่นี้เราได้เคลื่อนไหวแบบใดไปคะเก่งมากเลยตามข้อตกลงนั่นเองค่ะคุณครูแพรขอชื่นชมทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยนะคะเพราะว่าเด็กๆนะคะได้ตั้งใจในการจำข้อตกลงและพยายามทำท่าตามข้อตกลงได้อย่างถูกต้องเลยค่ะแต่ว่าบางคนที่ยังสับสนอยู่ไม่เป็นไรนะคะเราค่อยๆฝึกกันได้ค่ะต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามไกลนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้เราก็อยู่กันในหน่วยใหม่แล้วซึ่งหน่วยของเราคือหน่วยอะไรเด็กๆลองสังเกตที่ป้ายนิเทศดูสิคะเด็กๆลองสังเกตที่ป้ายนิเทศดูก่อนเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะดินหินอ๋อเด็กๆต้นทางบอกว่าสังเกตเห็นว่ามีดินมีหินแล้วก็มีทรายแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะสังเกตเห็นอะไรบ้างเอ่ย

0: อ๋อเด็กๆปลายทางบอกว่าสังเกตเห็นนะคะว่ามีสัตว์ต่างๆเลยที่อยู่ที่ดินแล้วก็มีสัตว์ที่อยู่ที่ทรายด้วยใช่แล้วค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็เรียนกันในหน่วยนี้เลยค่ะหน่วยดินหินทรายต่อไปนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆอ่านตามนะคะหน่
1: วย
0: ดิน หิน
1: ทราย
0: เก่งมากเลยค่ะก็คือหน่วยดินหินทรายนั่นเองค่ะเอคุณครูแพรนะคะก็มีกล่องปริศนามาให้เด็กๆลองทายด้วยว่าในกล่องนี้คืออะไรบ้างแต่ว่าการทายของเราคุณครูแพรจะให้ตัวแทนออกมาลองเขย่ากล่องแต่ละสีดูซิว่ากล่องแต่ละสีเนี่ยต่างกันอย่างไรแล้วก็จะให้ลองทายว่าคืออะไรขอเป็นพี่ขอเป็นพี่ใครนั่งเรียบร้อยนะอ่ะขอเป็นพี่เบคอนค่ะเชิญเลยค่ะ คุณครูแพรจะให้พี่เบคอนเขย่ากล่องไหนดีนะกล่องไหนดีคะเพื่อนเพื่อน
2: กล่องสีแดง
0: หลายคนบอกว่ากล่องสีแดงงั้นให้พี่เบคอนเขย่ากล่องสีแดงเลยอ่ะพี่เบคอนจับสองมือแล้วเขย่าเลยครับอุ้ยรู้สึกอย่างไรบ้างคะ
3: มันเสียงมันเหมือนทรายครับ
0: อ๋อพี่เบคอนคิดว่าเสียงมันเหมือนทรายเหรอครับ
3: ใช่ครับ
0: เพราะว่าอะไรคะ
3: เพราะว่ามันเป็นเม็ดเล็กๆครับ
0: อ๋อเพราะว่าพี่เบคอนรู้สึกว่ามันเป็นเม็ดเล็กๆใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
0: ได้เลยค่ะพี่เบคอนวางเลยคุณครูแพรยังไม่เฉลยอ่ะขอบคุณพี่เบคอนค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปสีแดงผ่านไปแล้วขอเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะพี่ขวัญเอ๋ยสีอะไรดีคะเพื่อนเพื่อน
4: สีเหลือง
0: อ่ะสีเหลืองเพราะว่าคนที่ตอบสีเหลืองเนี่ยมีเยอะกว่าพี่ขวัญเอ๋ยจับที่กล่องสีเหลืองและเขย่าเลยค่ะพี่ขวัญเอ๋ยคิดว่าคืออะไรคะ
5: ทราย
0: ทำไมพี่ขวัญเอ๋ยถึงคิดว่าเป็นทรายล่ะคะ
5: เพราะว่าเสียงมันเหมือนทรายค่ะ
0: อ๋อเพราะว่าเสียงมันเหมือนทรายเหรอคะแต่คุณครูแพรยังไม่เฉลยอ่ะพี่ขวัญเอ๋ยวางก่อนเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปกล่องสุดท้ายคุณครูแพรขอเป็นพี่อนนท์ค่ะเหลือกล่องสุดท้ายคือกล่องสีเขียวพี่อนนท์จับเลยครับและเขย่าเลยค่ะพี่อนนท์คิดว่าคืออะไรคะ
6: หิน
0: พี่อนนท์บอกว่าเป็นหินทำไมพี่อนนท์ถึงคิดว่าเป็นหินคะ
6: เพราะว่าหินเป็นก้อนใหญ่
0: อ๋อเพราะว่ารู้สึกว่าเขย่าแล้วเป็นก้อนๆใช่ไหมครับ
6: ใช
0: ่อ๋ออ่ะทีนี้พี่อนนท์วางเลยครับเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่อนนท์หน่อยค่ะไหนใครคิดว่ากล่องสีเขียวเป็นหินยกมือโอ้หลายคนเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะคิดว่าเป็นหินเหมือนกันหรือเปล่าโอ้หลายคนก็ยกมือแต่ก็มีบางคนบอกว่าไม่ใช่หรอกต่อไปกล่องสีแดงเมื่อกี้พี่เบคอนบอกว่าเป็นทรายใครคิดว่าเป็นทรายบ้างยกมือมียังมีคนคิดว่าเป็นทรายนะคะเด็กๆปลายทางบางคนก็ยกมือแล้วคิดว่ากล่องสีแดงคือทรายต่อมากล่องสีเหลืองเมื่อสักครู่นี้พี่ขวัญเอ๋ยบอกว่าเป็นทรายเช่นเดียวกันในใครคิดว่ากล่องสีเหลืองเป็นทรายยกมือโอ้รอบนี้กล่องสีเหลืองมีคนเยอะยกเยอะมากเลยคิดว่าเป็นทรายเด็กๆปลายทางบางคนนะคะก็คิดว่าเป็นทรายเช่นเดียวกันเรามาร่วมกันเฉลยดีกว่าค่ะว่าแต่ละกล่องคืออะไรเริ่มจากกล่องสีอะไรก่อนดีคะ
7: ส
0: ีเหลืองนะคะได้เลยคุณครูแพรนะคะจะเปิดกล่องสีเหลืองเลยค่ะดูซิว่าคืออะไร1 2 3อุ๊ยอะไรคะ
7: ทร
0: ายนั่นเองค่ะนี่เลยเดี๋ยวคุณครูแพรใจยกให้เด็กๆดูส ทรายเลยนี่คือทรายเลยนะคะแต่เดี๋ยวคุณครูแพรเนี่ยจะให้เด็กๆสังเกตแบบละเอียดอีกทีหนึ่งต่อมากล่องสีอะไรดีกล่องสีแดงนะคะคุณครูแพรจะค่อยๆเปิดกล่องสีแดงแล้วดูว่าในนี้คืออะไรถ้านี้เป็นทรายแล้วกล่องนี้คืออะไรล่ะหรือเปล่าใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวคุณครูแพรจะค่อยๆเปิดนะคะ1 2 3นี่เลยเออะไรคะ
1: ด
0: ินใช่ไหมคะนี่เลยค่ะนี่เลยโอ้เป็นดินนี่เองเดี๋ยวคุณครูแพรจะค่อยๆ ยกให้เด็กๆได้สังเกตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะโอ้นี่นะคะก็คือดินนั่นเองต่อมากล่องต่อไปจะคืออะไรล่ะ
1: เขียว
0: กล่องสีเขียวจะคืออะไรล่ะ
1: สี
0: อ่ะคุณครูแพรจะค่อยๆเปิดดูซิว่ามันคืออะไรนะหุ้ย1 2 3อะไรคะก้อนหินนั่นเองค่ะนี่เลยนี่เลยค่ะใช่แล้วค่ะนี่ก้อนหินเลยนี่เลยคุณครูแพรจะยกให้เด็กๆดูอีกรอบหนึ่งโอ้นี่นะคะก็คือดินหินแล้วก็ทรายนั่นเองค่ะคุณครูแพรจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะชื่อและลักษณะของดินหินทรายค่ะแต่ว่าคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆร่วมกันสังเกตก่อนโดยคุณครูแพรจะให้เด็กๆแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมจากนั้นนะคะเข้ากลุ่มตัวเองและไปสังเกตดินหินทรายว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างดินหินทรายมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างโดยใช้นี่เลยค่ะแว่นขยายนั่นเองแต่ว่าคุณครูแพรยังไม่มีแว่นขยายเลยดังนั้นคุณครูแพรจะเสกมันออกมาได้ไหมคะ
1: ได
0: ้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วช่วยคุณครูแพรเสกด้วยนะเอาคาถาอะไรดีคะ
1: โอม
0: เพียงนะคะ1 2 3โอมเพียงมาแล้วค่ะและนี่นะคะก็คือแว่นขยายนั่นเองคุณครูแพรเคยบอกไปแล้วว่าแว่นขยายนะคะก็จะมีด้ามจับแล้วก็มีในส่วนของเลนส์นั่นเองเพื่อไว้ในการส่องสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเวลาที่เด็กๆใช้แว่นขยายนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆจับที่ด้ามแบบนี้แล้วค่อยๆส่องไปยังสิ่งที่เด็กๆต้องการเห็นให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยการที่เด็กๆนะคะจะดึงแว่นขยายเข้าหาตัวเองเล็กน้อยแบบนี้เอาเข้าใกล้ๆได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ถ้าเข้าใกล้เกินไปจะมองเห็นไหมคะ
1: ไม่
0: เห็นนะคะให้เด็กๆส่องไปและดึงเข้าหาตัวเองเล็กน้อยแบบนี้เด็กๆก็จะเห็นสิ่งที่เด็กๆต้องการส่องได้ชัดขึ้นนั่นเองค่ะพร้อมที่จะเข้ากลุ่มไปสังเกตหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปสังเกตดินหินทรายกันเลย

0: แสดงว่ามันมีหลายขนาดใช่ไหมคะใช่หุ้ยแล้วทรายล่ะทรายเม็ดมันเป็นยังไง
1: เม
0: ็
1: ดม
0: ัน
1: เล
0: ็
1: ก
0: ๆเม็ดมันเล็กๆเองแล้วถ้าเม็ดทรายกับก้อนหินอะไรใหญ่กว่ากัน
1: ก้อนหิน
0: ก้อนหินใหญ่กว่าแล้วเม็ดทรายลองจับดูว่ามันสากไหมสากไหมคะสากลองเทียบกับดินซิแล้วดินมันสากหรือเปล่าหุ้ยดินนุ่มดินนุ่มมากดูสิลองจิ้มอันนี้ดูเทียบกันอะไรสากกว่ากันถูกต้องทรายสากกว่าเม็ดเล็กก็จริงแต่ว่ามันมีความสากกว่าส่วนดินเนี่ยเนื้อมันจะละเอียดมากเลยเนื้อดินเนี่ยจะละเอียดมากเลย

0: แล้วทรายล่ะคะเป็นยังไง
1: ทรายมันเป็นภูเขาม
0: ันเป็นสักๆใช่ไหม
1: ใช่มันเล็กๆ
0: เม็ดมันจะเล็กๆแล้วดินล่ะ
1: เล็กๆ
0: เห็นอะไรบ้างลองส่องสิที่ดินเห็นอะไร
1: มันมีเส้นๆด้วย
2: มันมีเส้นๆ
0: เส้นๆ
2: ม
0: ัน
2: เป็น
0: อ่ะอ่างเปาฟังค่ะเส้นๆนี่คือซากพืชกับซากสัตว์ที่มันโดนย่อยสลายไปทำให้ดินเนี่ยมีสารอาหารให้กับต้นไม้เยอะเพราะว่ามันโดนย่อยสลายจากอะไรลูกซากพืชกับซากสัตว์ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่แล้วแล้วดินเนี่ยจะมีความนุ่มกว่าทรายมากๆจิ้มดูสีไม่เชื่อเนื้อดินจะละเอียดมากละเอียดไหมละเอียดแต่ทรายเนี่ยยังละเอียดไม่เท่าดินเลยเห็นไหมทรายจะสาบกว่าเพราะว่าเม็ดทรายเนี่ยมันยังเม็ดเล็กก็จริงแต่ว่าความละเอียดมันยังไม่เท่ากับดินค่ะดูต่อค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะจากที่เด็กๆนะคะได้ไปร่วมการสังเกตดินหินทรายเด็กๆสังเกตเห็นอะไรดินหินทรายมีลักษณะอย่างไรและมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะคุณครูแพรจะให้อาสาสมัครลองมาบอกคุณครูแพรซิว่าสิ่งที่เด็กๆได้เห็นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเริ่มจากดินก่อนเลยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ใบเตยค่ะแล้วคุณครูแพรนะคะจะจดบันทึกคำพูดของพี่ใบเตยดินเป็นอย่างไรคะพี่ใบเตย
1: ดินมันเป็นเม็ดเล็กๆค่ะ
0: อ๋อก็คือดินมีความละเอียดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวคุณครูแพรเขียนก่อนเลยว่าดิน

ก็จะมีหนึ่ง

0: เนื้อดินละเอียดและเอียดเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยค่ะนอกจากมีเนื้อดินที่ละเอียดแล้วดินมีสีอะไรล่ะขอถามเป็นพี่ปริมค่ะเชิญเลยค่ะดินมีสีอะไรบ้างคะ
1: สีดำ
0: สีดำแล้วมีสีอื่นอีกไหมคะ
1: มีน้ำตาลมันผสม
0: อ๋อมีสีน้ำตาลผสมด้วยงั้นคุณครูแพรเขียนว่ามีสีดำแล้วก็มีสีน้ำตาลนะคะครูแพรจะเขียนว่าสีดำมีสีดำนั่นเองแล้วก็มีสีน้ำตาลสีน้ำตาลเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปริมหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆค่ะนี่นะคะก็คือลักษณะของดินนั่นเองก็คือมีเนื้อดินละเอียดมีสีดำแล้วก็มีสีน้ำตาลด้วยนอกจากนี้นะคะดินนะคะก็มีเนื้อสัมผัสที่เป็นอย่างไรคะนุ่มมากๆเลยใช่ไหมคะที่นุ่มเพราะว่ามีเนื้อดินที่ละเอียดนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะซึ่งดินนะคะก็มีหลากหลายชนิดมากเลยไม่ว่าจะเป็นดินร่วนที่คุณครูแพรนำมาให้เด็กๆได้สังเกตนะคะแล้วก็ดินเหนียวแล้วก็ดินทรายนั่นเองค่ะซึ่งดินนะคะก็เกิดจากการที่ซากพืชซากสัตว์นะคะได้มีการผสมปนกับหินที่มีการแตกหักผุพังมาตั้งแต่โอ้นานมากๆเลยจากนั้นนะคะเมื่อเวลาผ่านไปก็เกิดการผสมกันเกิดขึ้นก็กลายเป็นดินนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะดินจึงมีแร่ธาตุอาหารสูงเพื่อที่จะให้ต้นไม้ต่างๆนะคะได้เจริญเติบโตนั่นเองต่อมาค่ะเด็กๆค่ะเป็นหินโอ้หินมีลักษณะอย่างไรล่ะขอถามหน่อยสิคุณครูแพรขอถามเป็นพี่มาลิค่ะเชิญเลยค่ะหินมีลักษณะอย่างไรบ้างคะ
1: แข็ง
0: อ๋อหินมีแข็งนั่นเองหินพี่มาลีบอกว่ามีจับแล้วรู้สึกแข็งคุณครูแพ้ก็จะเขียนว่าแข็งนะคะ

0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่แมรี่หน่อยค่ะต่อมานะคะนอกจากแข็งแล้วเนี่ยหินมีลักษณะเป็นอย่างไรอีกคะขอถามเป็นพี่ใบบุญค่ะเชิญเลยค่ะมีลักษณะเป็นอย่างไรอีกคะ
1: ลักษณะเป็นก้อนกลมๆค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเป็นก้อนกลมๆแล้วรูปทรงของหินเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมคะหรือว่ามีแค่ก้อนกลมๆ
1: มีความแตกต่างค่ะ
0: อ๋อแสดงว่ามีรูปทรงที่หลากหลายใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณครูแพรจะเขียนว่ารูปทรงหลากหลายนะคะ

0: รูปทรงหลากหลายนั่นเองแล้วสีล่ะคะพี่ใบบุญขา
1: สีเป็นสีออกเทาๆค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมีสีเทามีสีอื่นอีกไหมคะ
1: มีค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแสดงว่ามีหลากหลายสีเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะมีหลากหลายสีนั่นเองเดี๋ยวคุณครูแพรจะเขียนไปด้วยว่ามีหลากหลายอ่ะมีหลายสีเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปสุดท้ายทรายล่ะคะขอถามเป็นพี่สโนค่ะเชิญเลยค่ะทรายมีลักษณะอย่างไรบ้างคะ
1: สากค่ะ
0: อ๋อทรายพอจับแล้วรู้สึกสากใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวคุณครูแพรจะเขียนให้ว่าทราย

0: พอจับแล้วก็รู้สึกว่าสากนั่นเองแล้วทรายเนี่ยเม็ดเล็กหรือว่าเม็ดใหญ่คะ
1: เม็ดเล็กค่ะ
0: เม็ดเล็กนะคะเม็ดเล็กนั่นเองแล้วสีของทรายเป็นอย่างไรคะพี่สโน
1: เป็นสีออกเทาๆกับน้ำตาลค่ะ
0: อ๋อเหมือนเป็นสีเทาๆด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นน้ำตาลอ่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋องั้นคุณครูแพรขอเขียนเป็นน้ำตาลอ่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อได้ค่ะอ่ะสักครู่นะคะสี

0: ตาลอ่อนเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่สโนว์หน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะทรายนะคะก็มีลักษณะนะคะเป็นสักๆพอสัมผัสแล้วก็จะเป็นสักๆนั่นเองเป็นเม็ดเล็กๆแล้วก็มีสีน้ำตาลอ่อนมีสีเนื้อหรือว่ามีสีขาวด้วยนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะในส่วนของหินนะคะก็จะมีลักษณะที่แข็งมีรูปทรงที่หลากหลายแล้วก็มีหลายสีด้วยนั่นเองค่ะซึ่งหินนะคะก็เกิดจากแร่ต่างๆนะคะมารวมกันและจับตัวกันเป็นก้อนนั่นเองแต่ต้องใช้ระยะเวลานานในการจับตัวกันนั่นเองค่ะส่วนทรายนะคะก็เกิดจากการแตกหักหรือว่าผุพังของหินนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปโดนน้ำลมความร้อนก็จะทำให้หินที่ผุพังกลายเป็นเม็ดทรายเล็กๆนั่นเองค่ะเด็กๆขาซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินหินทรายไปนั่นเองค่ะสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุกใช่ไหมคะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: นี้เสนอตอนลูกใครวาสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
1: สวัสดีครับ
0: ท่าทางสนุกสนานจังเลยนี่แสดงว่าฟ้าฟ้ากำลังมีความสุขอยู่ใช่ไ
1: หม
0: จ
1: ้
0: า
1: ใช่ครับ
0: แล้วคุณหนูๆทางบ้านล่ะคะมีความสุขเหมือนกับฟ้าฟ้าหรือเปล่าเด็กๆอย่างเรามันก็ต้องสดใสร่าเริงอย่างนี้แหละถึงจะดีที่สุดเอ๊ะนั่นเสียงอะไรกันน่ะอ้าวเสียงร้องไห้นี่นาแสดงว่าไม่มีความสุขอยู่นะสิไหนลองดูซิฟ้าฟ้าว่าใครกำลังร้องไห้อยู่เจอแล้วนั่นไงล่ะนี่มันลูกจิงโจ้นี่นา
1: ลูกจิงโจ้สวัสดีจ้ะ
0: โถ่ๆๆเจ้าหนูน้อยเป็นอะไรไปจ๊ะทำไมถึงเอาแต่ร้องไห้อย่างนั้นล่ะ
2: แม่
0: แม่เหรอจ๊ะอ๋อเข้าใจแล้วนี่เธอพลัดหลงกับแม่มาใช่ไหมที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองทำยังไงดีล่ะฟ้าฟ้าพวกเราจะช่วยเขายังไงดีเราตามหาแม่จิงโจ้เจอเขาก็จะเลิกร้องไห้แล้วก็กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งถ้าอย่างนั้นก็รีบไปกันเถอะฟ้า

0: เดี๋ยวก่อนสิฟาฟาแล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าใครเป็นแม่ของเขาน่ะ
1: อ๋อไม่รู้ครับ
0: นี่หนูน้อยไหนลองบอกหน่อยสิจ๊ะว่าแม่ของเธอน่ะมีลักษณะยังไงบ้างฟาฟาเขาจะได้ช่วยตามหาถูก

เป๋าก็จริงแต่ก็ไม่ใช่แม่จิงโจ้หรอกนะจ๊ะคิดดูสิฟาฟาลูกจิงโจ้ก็บอกว่าเขาชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่แต่กระเป๋าของแรปปี้นั้นเล็กจะตายลูกจิงโจ้คงเข้าไปอยู่ในนั้นไม่ได้หรอกนะจ๊ะ

0: ใครอยู่ตรงนั้นด้วยจะเป็นแม่จิงโจ้หรือเปล่านะ
1: กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้องไม่มีกระเป๋า
0: ใช่แล้วจ้าฟาฟาคุณช้างน่ะไม่มีกระเป๋าหน้าท้องหรอกฟาฟาคงต้องไปหาที่อื่นแล้วล่ะนั่นมันคุณม้านี่คุณม้าก็จะมีกระเป๋าหน้าท้องหรือเปล่านะ
1: กระเป๋ากระเป๋า
0: ฟาฟาคุณม้าก็ไม่มีกระเป๋าหน้าท้องเหมือนกันนะเอ๊ะเมื่อกี้ใครนะฟาฟากระโดดเหยิงๆไปมาเหมือนลูกจิงโจ้เลยโจ้เท่านั้นที่จะมีกระเป๋าหน้าท้องไว้ใส่ลูกตัวเองแบบนี
1: ้ฮ่าฮ่าฮ่ามาเล่นกัน
0: แหมแหมแหมสนุกกันใหญ่เลยนะมีแล้วจ้ะที่ตามหาแม่จิงโจ้เจอแล้วฟาฟาล่ะออกมาเล่นซะเย็นป่านี้แม่ฟาฟาจะไม่ห่วงเอาเหรอ
1: คุณแม่ฟาฟาขอไปหาแม่ก่อนนะครับ
2: ขอบใจนะฟาฟาบ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย
0: ก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่ามัวแต่เล่นเพลินจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากกับเด็กๆด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆนะคะทำท่าทางตามคุณครูแพรได้เลยค่ะ1 2 3มีนก2ตัวเกาะอยู่บนกำแพงตัว1สีแดงอีกตัว1สีฟ้าครามสีแดงก็บินไปสีฟ้าครามก็บินตามกลับมาแล้วเจ้าฟ้าครามตามมาด้วยสีแดงเก่งมากเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือ1กิจกรรมปั้นค่ะ

0: และ4กิจกรรมโรยสายสร้างภาพนั่นเองค่ะโหน่าสนใจไหมคะ
1: น่าสนใจค่ะ
0: ดังนั้นเรามาดูที่อุปกรณ์ของเรากันเลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีนี่เลยค่ะดินสอต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะจานกระดาษนั่นเองนี่เลยค่ะคุณครูแพรนะคะจะเตรียมไว้3จานให้เท่ากับจำนวนสีของสีที่คุณครูแพรนำมาเลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะกระดาษ A4 ค่ะนี่ค่ะไว้สำหรับสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเด็กๆนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะสีเทียนถัดมานะคะก็จะเป็นทรายสีค่ะนี่เลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะถัดมานะคะถ้ามือเราเปื้อนกาวเราต้องใช้
1: ผ
0: ้
1: าเช็ดมือ
0: ผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะในกิจกรรมนี้คุณครูแพรนะคะจะเขียนชื่อหรือว่าสัญลักษณ์ก่อนเลยคุณครูแพรจะเลือกเขียนเป็นสัญลักษณ์นะคะเด็กๆจะได้มีเวลาในการทำกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นด้วยต่อมานะคะคุณครูแพรก็จะออกแบบแล้วก็คิดก่อนว่าคุณครูแพรนะคะจะสร้างสรรค์ผลงานเป็นรูปอะไรดีคุณครูแพรนะคะขอทำเป็นรูปนี้เลยค่ะนี่เลยใช่หรือเปล่าใช่ต้นไม้หรือเปล่านะใช่หรือเปล่านะคุณครูแพรจะใช้สีเทียนนะคะในการวาดเป็นโครงร่างของภาพแบบนี้ก่อนเลยค่ะนี่เลยค่ะจากนั้นนะคะเด็กๆสามารถวาดโครงร่างของภาพนะคะตามที่เด็กๆคิดแล้วก็จินตนาการได้เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะคุณครูแพรก็จะใช้นี่เลยค่ะกาวเด็กๆงงใช่ไหมคะว่าเราจะใช้กาวมาทำอะไรคุณครูแพรนะคะก็จะใช้กาวทาไปที่โครงร่างนะคะของภาพที่คุณครูแพรต้องการเลยเช่นก้านดอกไม้คุณครูแพรก็ทาไปก่อนแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะคุณครูแพรก็จะเลือกสีทรายสีที่คุณครูแพรต้องการเช่นคุณครูแพรเลือกสีส้มใช่ไหมคะคุณครูแพรก็จะใช้ช้อนในการตักค่ะนี่เลยค่ะตักสีมาปุ๊บให้พอประมาณนะคะจากนั้นค่อยๆโรยแบบนี้ค่ะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าเราจะมีทรายที่เป็นส่วนเกินอยู่คุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆใช้จานกระดาษนำมาวางค่ะและเคาะทรายสีออกนั่นเองค่อยๆจับนะคะแล้วก็เคาะทรายสีที่เราไม่ต้องการออกก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะนี่แบบนี้เลยค่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทรายสีนะคะเราจะเทแยกสีค่ะเพราะว่าถ้าเทรวมกันอาจจะทำให้สีของทรายปนกันนั่นเองค่ะเช่นถ้าคุณครูแพรทากาวไปที่ตรงกลางของดอกไม้แล้วคุณครูแพรเปลี่ยนสายเอาสีอื่นบ้างคุณครูแพรก็โรยสายสีลงไปเลยค่ะจากนั้นคุณครูแพรก็เคาะออกแต่เราจะเคาะใส่จานกระดาษที่เป็นสายสีของสีส้มได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เพราะว่าสายสีจะเป็นอย่างไรคะมันจะผสมกันดังนั้นเอาจานใหม่มาแล้วก็เคาะใส่เข้าไปเลยค่ะแบบนี้เราจะไม่นำทรายสีที่เคาะมาผสมกันนะคะเพราะว่าทรายสีที่เคาะสามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้อีกค่ะกิจกรรมนี้ยากไหมคะ
1: ไม่ยากค่ะ
0: ค่ะไม่ยากเลยนะคะเมื่อเด็กๆทำอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆเข้ามุมประสบการณ์ค่ะซึ่งมุมในวันนี้นะคะก็คือมุมหนังสือค่ะ

0: ผลงานของเด็กๆนะคะสร้างสรรค์มากๆเลยค่ะไหนวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ปริมค่ะเชิญเลยวันนี้พี่ปริมนำผลงานอะไรมานำเสนอคะโหคุณครูแพรถือผลงานให้พี่ปริมถือไมค์เลยค่ะวันนี้พี่ปริมทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: ทำกิจกรรมใหม่ค่ะ
0: ทำกิจกรรมใหม่ทำอย่างไรคะ
1: ทากาวแล้วก็ไปทรายสีค่ะ
0: ก่อนที่จะทากาวและโรยทรายสีพี่ปริมใช้สีเทียนทำอะไรคะ
1: วาดภาพ
0: วาดภาพก่อนนั่นเองแล้ววันนี้พี่ปริมทำเป็นรูปอะไรมาคะ
1: หนูหลับอยู่ในบ้านแล้วตอนที่วันหยุดต้นไม้มันก็ค่อยๆปลูกขึ้นมา
0: โอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะเป็นเรื่องราวเลยนะคะเก่งมากๆเลยพี่ปริมถ้ามีโอกาสได้เพิ่มเติมพี่ปริมอยากจะเพิ่มอะไรไหมคะ
1: ไม่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: ไม่แล้วใช่ไหมแสดงว่าชอบแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่ปริมไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่อั่งเปาค่ะชอบหมดเลยเพราะว่าอะไรคะอะไรนะคะอ๋อก็คือผลงานของพี่ปิมเนี่ยค่อนข้างสร้างสรรค์เลยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยปรบ

0: พี่ปิ่มหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างรอบนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ข้าวหอมค่ะเชิญเลยไหนดูซิวันนี้พี่ข้าวหอมนำผลงานอะไรมานำเสนอนะเชิญเลยค่ะพี่ข้าวหอมถือไม้เลยค่ะพูดดังๆนะคะวันนี้พี่ข้าวหอมทำผลงานอะไรมาคะ
1: ชายหาด
0: อ๋อทำชายหาดมาแล้วทำอย่างไรคะเนี่ย
1: วาดรูป
0: อ่ะมองกล้องได้ค่ะวาดรูปใช่ไหมคะด้วยสีอะไรเอ่ย
1: สีน้ำเงินแล้วก็สีฟ้าสีเหลือง
0: อ๋อมีหลายสีเลยใช่ไหมคะแล้วใช้สีอะไรในการวาดคะ
1: ใช้สีเหลือง
0: อ๋อใช้สีเทียนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่ข้าวหอมอยากจะต่อเติมอะไรเพิ่มไหมคะ
1: ไม่แล้ว
0: ไม่แล้วใช่ไหมคะแสดงว่าชอบแล้วใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่แล้วค่ะแล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่ข้าวหอมไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ BM ค่ะอ๋อชอบตรงปูใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรคะ
3: เพราะว่ามันเหมือนปูที่บ้าน
0: หนูอ๋อเพราะว่ามันเหมือนปูจริงๆเลยใช่ไหมครับเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ข้าวหอมหน่อยค่ะต่อมาคนสุดท้ายค่ะคุณครูแพรขอเป็นพี่ปังหอมค่ะเชิญเลยค่ะนี่เลยโอ้พี่ปังหอมถือไม้เลยค่ะวันนี้พี่ปังหอมทำกิจกรรมอะไรมาคะ
4: ทำคนกำลังนอนค่ะ
0: คนกำลังนอนแล้วพี่ปังหอมทำจากอะไรคะ
4: ดินน้ำมันค่ะ
0: ดินน้ำมันนั่นเองค่ะก็เป็นการปั้นดินน้ำมันใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วแล้วผลงานของพี่ปังหอมเนี่ยมีอะไรอีกคะ
4: มีคนแล้วก็คนหอมผ้าหอมแล้วก็มีประตูค่ะ
0: อ๋อเหมือนมากๆเลยค่ะชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
4: ชอบค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ชอบค
0: ่
2: ะ
0: ชอบตรงไหนคะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะ
5: ชอบหมดเลย
0: เพราะว่าอะไรคะ
5: เพราะ
0: ว่ามันน่ารักอ๋อเพราะว่าน่ารักแล้วก็เหมือนจริงเลยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือพี่ปังหอมหน่อยค่ะเด็กๆทุกคนนะคะตั้งใจในการทำผลงานของตัวเองมากๆเลยคุณครูแพรขอชื่นชมทุกคนเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีเกมที่น่าสนใจมาฝากกับเด็กๆอีกเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนเราเล่นเกมร่วมกับใครคะ
1: เพื่อน
0: ถูกต้องเลยค่ะเพื่อนๆดังนั้นเราต้องทำอย่างไรล่ะ
1: แบ่งปันซึ่งกันและก
0: ัน เก่งมากเลยค่ะแบ่งปันซึ่งกันและกันและรู้จักกัน
1: รอคอย
0: รอคอยเก่งมากๆเลยค่ะและคุณครูแพรนะคะก็อยากให้เด็กๆนะคะยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาดูชื่อเกมกันเลยค่ะนี่เลยเกมการศึกษาหน่วยที่17ดินหินทรายชื่อเกมสังเกตรายละเอียดภาพชายทะเลวันนี้เราจะมาเล่นเกมสังเกตรายละเอียดภาพชายทะเลดังนั้นเรามาดูที่ชิ้นส่วนเกมกันเลยค่ะนี่เลยค่ะสิ่งที่เด็กๆ เห็นอยู่นี้นะคะก็คือภาพที่เด็กๆนะคะจะต้องสังเกตก่อนเลยค่ะให้เด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางนะคะร่วมกันสังเกตค่ะนี่นะคะก็จะเป็นภาพหลักนั่นเองค่ะต่อมาเมื่อเด็กๆสังเกตเสร็จแล้วนะคะทางด้านล่างจะมีช่องที่ไว้วางคำตอบนั่นเองแต่เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าในช่องนะคะจะไม่มีอะไรวางอยู่เพราะว่าจะนำชิ้นส่วนเกมมาวางนั่นเองค่ะและจะมีจุดอยู่ตรงนี้จุดนี้มีกี่จุดคะ
1: 1
0: จุดนั่นเองค่ะก็จะแสดงถึงจำนวนภาพที่จะมาวางเป็นคำตอบนั่นเองค่ะและจุดนี้มีกี่จุดคะ
1: 2
0: จุดนั่นเองจุดนี้ล่ะคะ
1: 3
0: จุดและจุดนี้ล่ะคะ
1: 4
0: จุดและจุดนี้ล่ะคะ
1: 5จ
0: ุ
1: ด
0: มี5จุดจุดนี้ล่ะคะ5จุดเช่นเดียวกันเลยค่ะอย่างที่คุณครูแพรบอกเลยนะคะว่าจำนวนของจุดนะคะก็คือจำนวนของภาพที่จะนำมาวางนั่นเองค่ะต่อไปคุณครูแพรนะคะจะกระจายชิ้นส่วนของเกมก่อนเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรจะขยับและก็กระจายให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตนะคะนี่เลยนี่นะคะนี่คือชิ้นส่วนเกมซึ่งมีภาพที่เป็นภาพที่ถูกต้องและมีภาพที่เป็นภาพหลอกอยู่ด้วยต่อมานะคะจากที่เด็กๆได้สังเกตภาพหลักแล้วเรามาดูว่าช่องแรกที่เราจะต้องตอบตรงนี้คืออะไรเดี๋ยวคุณครูแพรจะให้เพื่อนออกมาช่วยคุณครูแพรสังเกตคุณครูแพรขอเป็นพี่ภาคินค่ะเชิญเลยค่ะพี่ภาคินครับช่องแรกจุดครับ1จุดแล้วพี่ภาคินคิดว่าภาพไหนที่มีอยู่ในภาพด้วยแล้วก็มีจำนวนเพียงแค่1ถูกไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องเลยเพราะว่าลูกบอลก็มีอยู่ในภาพด้วยแล้วลูกบอลก็มีเพียงแค่1ลูกถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ภาคินหน่อยค่ะต่อมานะคะช่องที่2คุณครูแพรขอเป็นพี่ใบบุญค่ะเชิญเลยค่ะช่องที่2มีกี่จุดคะ
2: 2ค่ะ
0: 2จุดใช่ไหมคะดังนั้นพี่ใบบุญลองดูสิคะว่าภาพไหนที่มีอยู่ในภาพหลักแล้วก็มีจำนวนแค่2ถูกไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้องค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเรือใบนะคะมีอยู่2ลำและมีอยู่ในภาพ2ลำจริงๆด้วยถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเกมนี้ยากไหมคะ
1: ไม
0: ่ยากเลยนะคะดังนั้นคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้และสามารถนำเกมเดิมหรือเกมที่เคยเล่นมาแล้วนะคะมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้ค่ะต่อไปนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะ

กลุ่มนะคะช่วยกันเล่นเกมและสามารถเล่นเกมได้อย่างถูกต้องด้วยคุณครูแพรขอชื่นชมเลยค่ะเด็กๆบางคนนะคะก็ให้ความช่วยเหลือกับเพื่อนๆค่ะและสามารถแบ่งปันเกมซึ่งกันและกันได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลย

0: นุ่มๆค่ะ
1: อ๋อดินจะนุ่มๆ มีสีอะไรคะ
0: สีดำค่ะ
1: มีสีดำนั่นเองมีสีน้ำตาลปนด้วยไหมคะ
0: มีค่ะ
1: มีด้วยนะคะแล้วต่อมาหินเป็นอย่างไรคะ
0: แข็งค่ะ
1: แข็งแล้วขนาดของหินเป็นอย่างไรคะ
0: กลมๆค่ะ
1: อ๋อก็มีรูปทรงกลมแล้วขนาดก็เล็กแล้วก็ใหญ่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แสดงว่ามีขนาดที่หลากหลายเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วสีล่ะคะ
0: สีมีหลายสีเลย
1: สีก็มีหลายสีเลยต่อมาทรายล่ะคะทรายเป็นอย่างไรคะ
0: ค่ะ
1: อะไรนะคะ
0: มัน
1: เป็นอย่างไรคะ
0: นุ่มๆอ๋อ
1: ทรายนะคะก็จะมีเม็ดที่เป็นอย่างไรลูกใหญ่หรือว่าเล็ก
0: เล็กค
1: ่
0: ะ
1: เล็กนั่นเองแล้วพอจับไปนะคะก็จะมีความสักๆใช่ไหมคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่พีคหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะตั้งแต่กิจกรรมแรกนะคะสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะออกมาสนทนาข่าวนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะต่อมานะคะเด็กๆ ก็ได้ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆนะคะสามารถที่จะเคลื่อนไหวตามข้อตกลงได้เด็กๆสามารถจำข้อตกลงได้ด้วยแต่ว่าบางคนนะคะก็ยังสับสนอยู่ไม่เป็นไรค่ะเราค่อยๆฝึกกันได้ค่ะต่อมานะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของหินดินทรายนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะได้เข้ากลุ่มและร่วมกันสังเกตในกิจกรรมนี้เด็กๆสนุกไหมคะ
2: สน
1: ุ
2: กค่ะ
1: สนุกมากๆเลยนะคะต่อมานะคะก็เป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆสามารถโรยทรายสีและสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะกิจกรรมสุดท้ายค่ะกิจกรรมเกมการศึกษานะคะเด็กๆสามารถที่จะเล่นเกมได้และสามารถแบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆได้เล่นร่วมกันได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่ตอนนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรคะ
2: หมดลงแล้ว
1: หมดลงแล้วนะคะดังนั้นเรามาร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ
2: ได้ค
1: ่
2: ะ
1: ได้นะคะ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ

Ah.

เฉลย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปี

0: ที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: อยากบินได้เหมือนแมลงปอตัวนั้นเอ๊แต่ว่าแคทโต้ไม่มีปีกแล้วจะบินได้หรือจ๊ะ
1: เอ๊
0: ใช่แล้วล่ะถ้าจะบินได้ก็ต้องมีปีกนะจ๊ะดูอย่างนกสินกมีปีกแมลงปอก็มีปีกหรือว่าผึ้งที่ชอบน้ำหวานก็มีปีกนะจ๊ะแคทโต
1: ้นกมีปีกแมลงปอมีปีกผึ้งมีปีกแคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้แคทโต้จ๊ะยังมีสัตว์อื่นๆที่มีปีกแต่ก็บินไม่ได้นะอย่างเป็ดไก่แล้วก็นกเพนกวินไงจ๊ะแคทโต้รู้จักไหม
1: แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้อ้าวเดี๋ยวสิแคทโต้จะไปไหนอ่ะไม่ฟังกันเลยนะเนี่ยเอ๊ะจะทำอะไรเหรอจ๊ะแคทโต้อ้าวนั่นฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟาสวัสดีครับสวัสดีแคทโต้เอ๊ะไม่รู้เหมือนกันนะว่าแคทโต้เขาจะ

0: นี่อะไรเหรอจ้าแคทโต้ฟาฟารู้หรือเปล่าว่านั่นน่ะคืออะไร
1: ไม่รู้ครับ
2: ปีกปีกของแคทโต้
0: ฮะแคทโต้ทำปีกเหรอจ๊ะ
2: บินบินบินบินบินบินบิน
0: สงสัยแคทโต้จะเศร้ามากนะฟาฟาที่บินไม่ได
1: ้ฮ่าเฮ้ยนี่นี
0: ่อ๋อที่แท้ฟาฟาก็พาแคทโต้มานั่งเครื่องบินนี่เอง
2: ว้า

ในที่สุดแคทโต้ก็บินได้สำเร็จแล้วถึงจะบินเองไม่ได้ก็ตามขอบใจมากนะจ๊ะฟาฟาโอ้วันนี้เวลาหมดแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
2: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
3: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
2: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
1: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
2: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องดีงามทางพระพุทธศาสนาเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการนำไปใช้เพื่อดำเนินชีวิตด้วยนะคะปัจจุบันนี้นะพวกเราทุกคนนะคะต่างปรารถนาที่จะประสบความสุขความสำเร็จด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าหนทางสู่ความสำเร็จนะคะไม่ได้ง่ายดายไม่ได้สะดวกสบายอาจจะต้องมีปัญหาอุปสรรคมีความเครียดที่จะต้องเผชิญกันนะคะแต่ในขณะเดียวกันแนวทางที่เราจะสามารถฝ่าฟันเอาชนะปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นแล้วก็นำไปสู่ความสำเร็จจะเป็นอย่างไรและจะทำได้หรือไม่วันนี้นะคะท่านผู้ชมทุกท่านเราได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณพระโสพลวชิรวาทีด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปิยรงสาวาทวรวิหารพระอาจารย์เมตตามาให้ความกระจ่างกับเราค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
1: ก็เจริญพร
0: วันนี้นะสนทนาธรรมในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความสำเร็จซึ่งเป็นที่ปรารถนาของพี่น้องประชาชนนะฮะเราไปอธิษฐานที่วัดประยูรหรือวัดไหนๆแน่นอนนะฮะขอให้มีความสุขให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ยาวไปเรื่อยๆพระอาจารย์คะ
1: เจริญพร
0: หากเราต้องการความสำเร็จพลังที่จะทำให้เกิดความสำเร็จเนี่ยนะฮะมีไหมคะเป็นพลังอะไรเจ้าคะพระอาจารย์คะ
1: ความสำเร็จของชีวิตมนุษย์คนเราเนี่ยมันต้องมีพลังถ้าไม่มีพลังมันก็ไม่ประสบความสำเร็จเหมือนกับเราที่เขาเล่นปล่อยโคมลอยโคมไฟถ้ามันไม่มีพลังแห่งความร้อนมันไม่มีพลังแห่งลมถามว่าโคมนั้นขึ้นไหม
0: ไม่
1: ขึ้นว้าวที่เขาเล่นกันถ้าไม่มีพลังแห่งลมที่พัดผ่านมาว้าวนั้นก็ไม่ขึ้นเช็คเช่นฉันใดการเกิดเป็นคนก็เหมือนกันถ้าไม่มีพลังที่เป็นภายในมันไม่สามารถไปสู่เป้าหมายความสำเร็จได้ดังนั้นพลังที่เป็นภายในนี่เราเรียกพลังบวก
0: เจ้าค่ะ
1: ต้องเป็นพลังบวกแต่ถ้าพลังลบนี่คือหัวทิ่มแต่ถ้าพลังบวกนี่หัวมันจะเหินขึ้นชีวิตคนเราถ้าอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากมีความสุขในชีวิตเราจะสร้างพลังบวกแก่ชีวิตได้อย่างไร
0: ใช่ค่ะ
1: นะทีนี้พลังบวกแห่งชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นจากตัวเองแท้ๆ
0: เกิดขึ้นจากตัวเราเองเหรอเจ้า
1: เกิดขึ้นจากจิตใจดังคำกล่าวของนักปราชญ์ท่านผู้หนึ่งกล่าวน่าคิดนะท่านบอกว่าเท้าเปล่าเจ็บปวดเพราะกรวดหินกวดจะชินก็แทบว่าน้ำตาไหลครั้นสัมผัสดินนุ่มชุ่มชื่นใจนรกเป็นสวรรค์ได้ในพริบตาไม่มีทางสายใดไม่ลำบากทั้งหินคมหอกปากล้นมากค่าเพิ่มพลังนักสู้สู่มะคราตราบสองขาบรรลุถึงซึ่งหลักใช้นั่นคือปุกปลอบใจสร้างพลังให้ตนในชีวิตนี้บอกว่าไม่มีอะไรที่ไม่มีอุปสรร
0: ค
1: หนทางเดินวันแรกมันมีขวากหนามแต่ถ้าเราเดินทุกวันทุกวันความเจ็บปวดมันหายนั่นเกิดขึ้นอะไรเกิดจากพลัง
0: แต่ทนได้
1: เกิดแต่ถ้าเราไม่มีพลังปั๊บเราหยุดการเดินซะไม่ไปต่อมันก็หยุดตรงนั้นนะนี่คือพลังที่เราบอกว่าเป็นพลังบวกของชีวิตดังนั้นเราทุกคนเกิดมาในโลกนี้เราสร้างพลังบวกในชีวิตเลยเราถ้าเรามีความทุกข์เราลองสร้างพลังบวกเลยไหม
0: ถ้าเช่นนั้นอาจจะต้องถามว่าพลังบวกที่ว่านี่นะฮะมีวิธีการสร้างยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
1: วิธีการสร้างพลังบวกเนี่ยนะฮะคือตัวแรกเนี่ยคือที่มันอยู่ที่ใจเราพระพุทธองค์ทรงตรัสว่ามโนบุพังคมาธรรมมามโนเชษฐามโนมยามนสาเจปทุเถนะกโรติวาพาสติวา
0: คือ
1: นั่นก็หมายว่าคนเราเนี่ยจะพูดจะคิดจะทำมีใจเป็นหัวหน้าใจตรงนี้แหละมันจะเป็นพลังสร้างพลัง
0: ใจมันต้องคิดไปทางสู้ทางบวกอย่างนั้นหรือเจ้าค่ะพระอาจารย์
1: จะบอกว่าคิดสู้บวกไม่ใช่คือใจนี่ไม่ยอมท้อใจไม่ยอมอ่อนแอใจไม่เลยหยุดนิ่งในการที่จะต่อสู้นะไม่ใช่ว่าใจอันนี้เราหมายว่าพลังบวกของชีวิตที่เราจะสร้างพลังแก่กำลังใจกับคนดังนั้นก็หมายว่าเราปลุกปลอบใจตัวเองให้ด้วยพลังตัวเองเรานึกถึงองค์พระพุทธเจ้าคราวที่พระองค์ทรงที่จะตรัสรู้เนี่ยแล้วก็เจอพยาวัสดีมารมาท้วงพุทธเจ้าว่าสมณะอาสนะที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยวัชระอาจบัลลังก์เนี่ยเราเป็นคนอธิษฐานเราเป็นของเรานะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราก็ขอแล้วเราก็อธิษฐานแล้วว่าเป็นของเรา คือพระพุทธเจ้าก่อนหน้านั้นบอกว่าเราจะขอนั่งนี่คือกำลังพลังบวกของพุทธเจ้า
0: เหมือนตั้งเป้า
1: ตั้งเป้าว่าเราจะนั่งวัชรอาสน์บัลลังก์นี้เลือดจะเหือดจะแห้งแม้จะสิ้นลมหายใจไปณบัดดลนี้ถ้าตราบใดเราไม่ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณเราก็จะไม่ลุกออกจากสถานที่แห่งนี้นี่คือปณิธานคือพลังบวกว่ามันต้องมีเป้าหมายสิแสงสว่างมันอยู่ปลายอุโมงค์แล้วเราเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์และระหว่างอุโมงค์เราก็เห็นแสงลำไรที่เป็นแสงไปแล้วนั่นคือพลังที่จะทำให้เราเดินก้าวไปนั่นเองเจริญพร
0: สาธุพระอาจารย์คะแล้วในส่วนของหลักธรรมนะคะหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาช่วยเสริมสร้างพลังใจหรือว่าพลังบวกได้อย่างไรเจ้าคะ
1: เจริญพรอันนี้ถ้าเราเมื่อกี้เราพูดเหมือนเป็นภาพรวมของที่มันมีตัวตนที่มันมีอยู่กับตัวเราอยู่แล้ว
0: เจ้าคะ
1: นะคือพลังกำลังใจตัวเองนี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะสร้างพลังบวกใจถ้าใจอ่อนแอก็แพ้ถ้าใจเข้มแข็งก็ชนะมันเป็นพลังบวกคิดบวกก็ได้บวกคิดลบก็ได้ลบดังนั้นถามว่าชีวิตเราถ้าคิดดีล่ะมันก็ต้องได้ดีใช่ไหมถ้าคิดลบจิตมันก็ตกดังนั้นในหลักศาสนาเนี่ยมีพลังมากไปกว่านั้นอีกมากกว่าพลังที่เราคิดไปมาที่ว่ามาเมื่อกี้พระศาสนาเนี่ยในหลักศาสนามีกำลัง4ข้อ
0: กำลัง4ข้อ
1: กำลัง4ข้อมีอะไรบ้าง1ปัญญาพละ
0: ปัญญาพละ
1: ปัญญาพละนี่แปลว่ากำลังหรือพลังแห่งปัญญา2วิริยะพละกำลังคือความเพียร
0: ค่ะ
1: 3อนวัชชพละกำลังแห่งการงานบริสุทธิ์หรือการงานไม่มีโทษ
0: อ๋อเจ้าค่ะ
1: และประการสุดท้ายสังฆพละพลังแห่งความเกื้อกูลกันสี่ข้อเนี่ยมันมีในตัวตนของมนุษย์เรา
0: ค่ะ
1: ไม่งั้นถึงอาจจะบอกว่ามีกำลังใจแท้จริงแต่ว่ามันขาดธรรมะข้อใดข้อหนึ่งไปเนี่ยมันจะขาดความสมดุล
0: ยกตัวอย่างได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ในสี่พลัง
1: สี่พลังขอขออนุญาตขยายให้ท่านผู้ฟังฟังว่าหนึ่งเนี่ยปัญญาภาระเนี่ยเป็นกำลังแห่งปัญญานั่นหมายความว่ารู้บอกว่าเมื่อกี้เราบอกให้มีพลังใจนะแต่ในตัวพลังใจนะมันสั่งมาจากไหนสั่งมาจากสติคือพลังแห่งปัญญาดังนั้นพลังแห่งปัญญาเนี่ยมันเป็นพลังที่มองเห็นความสำเร็จมองเห็นแสงสว่างดังพุทธภาษิตว่าปัญญาโลกัสสมิปัจโชโตเนี่ยปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกดังนั้นถ้าเราไม่มีปัญญาเนี่ยมันจะมืดมนอนธการแต่ถ้าเรามีพลังแห่งปัญญาเนี่ยแต่พลังมันจะเกิดพลังแห่งปัญญาเกิดขึ้นในอะไร1เกิดจากการฟังวันนี้เรามาฟังธรรมะเรามาสนทนาธรรมะก็เกิดสุตตามยปัญญาแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: ใช่ไหมพลังมันเกิดขึ้นแล้วเมื่อเกิดสุตตามยปัญญาก็คิดต่อไปอีกก็เป็นจินตามยปัญญาอ๋อวันนี้เราฟังรายการธรรมะแล้วก็เกิดความคิดเออใช่พลังมันเป็นภาพลักษณ์บวกชีวิตของคนดีนะถ้าเรามีจิตบวกแล้วมันจะบวกแต่ถ้าเราจิตลบมันก็เกิดคิดตามแล้วตัวสุดท้ายก็เกิดภาวนาปัญญาภาวนามยปัญญาก็คือปัญญาที่เกิดจากการสั่งสมอบรมดีแล้วก็เป็นพลังอันยิ่งใหญ่เลยนี่คือพลังแห่งปัญญา
0: ตกผลึก
1: ตกผลึกเลยดังนั้นในปัญญาเนี่ยเมื่อเรามีพลังแห่งปัญญาปั๊บเนี่ยมันจะสร้างความสมดุลของสรรพสิ่งได้เพราะถ้าเรามีปัญญาเนี่ยคือปัญญามันเป็นอัญมณีที่มีค่าปัญญานี่มันเป็นอัญมณีที่มีค่าอะไรมันอยู่ที่ไหนก็เจริญจรัสแต่ถ้าคนไม่มีปัญญาปั๊บเนี่ยอยู่ไหนมันมืดนะมืดมนอนธการอยู่ในที่มืดก็ยังอยู่ในที่สว่างยังมืดเพราะปัญญาไม่
0: ม
1: ีแต่คนมีปัญญาแม้แต่อยู่ในที่มืดมันก็สว่างได้อยู่ในอยู่หลุมในทะเลอยู่ในหลุมอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณมีปัญญามันจะมีวิธีการเอาตัวเองรอดนี่เราเรียกพลังของปัญญา
0: พระอาจารย์ครับพลังของปัญญาเนี่ยมาจากการฟังเยอะๆอ่านเยอะๆหนังดูหนังสือเยอะๆอย่างนั้นหรือว่ามีวิธีการเสริมสร้างพลังแห่งปัญญาได้ในรูปแบบไหนบ้างครับเพราะว่าทุกคนก็อยากมีปัญญาด้วยกันทั้งน
1: ั้
0: น
1: เจริญพร
0: ค่ะ
1: ปัญญาว่าเกิดด้วยตนเองใช่ไหมใช่ปัญญาเกิดด้วยแต่ว่าปัญญาที่เกิดด้วยตนเองเนี่ยบางทีเนี่ยเป็นปัญญาที่ไม่มีประสบการณ
0: ์อ๋
1: อในคนบางคนที่บอกว่าฉันเก่งแล้วฉันไม่ต้องไปฟังคนฉันไม่ต้องมีครูเปล่าเลยดังนั้นเนี่ยปัญญาที่เกิดบอกว่าเมื่อกี้3ตัวสุตตามยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาเกิดจากการเรียนรู้หมดเลยใช่ไหมการเรียนรู้สั่งสมแล้วให้เกิดตกผึกเป็นปัญญาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานี่พระองค์ก็เรียนจากอาจารย์อารักขดาบสอุทกดาบส สมัยเป็นวัยรุ่นหนุ่มเรียนจากครูวิศวามิตรเป็นการสั่งสมปัญญาจนได้ชนได้ฌานหมดอันนั้นคือเป็นบันไดไต่เข้าไปสู่โพธิญาณของพระพุทธเจ้า
0: ค่ะ
1: ดังนั้นเราเกิดเป็นคนก็เหมือนกันบอกว่าโอ้ยฉันเก่งแล้วฉันไม่ต้องไปเรียนกับใครฉันไม่ต้องไปสนทนาธรรมกับใครฉันไม่ต้องไปเปิดตำลงตำราแล้วฉันเก่งแล้วอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคนเข่าด้วยซ้ำไป
0: มันอาจจะไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริง
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่เพราะว่าถ้าปัญญาแท้จริงเนี่ยมันจะต้องเกิดจากการที่อบรมน
0: ะ
1: อบรมสั่งสมแล้วก็เป็นปัญญาที่ทำให้เกิดจากการเรียนรู้มาทั้งหมดเนี่ยมาตกผลึกเป็นของตนเองและนำปัญญาเหมือนเรายังดูปราชญ์ทั้งหลายในศาสนาเราเนี่ยหรือว่าในปราชญ์ทั้งหลายที่เป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตนักธุรกิจทั้งหลายทั้งปวงเขาเกิดปัญญาภาระทั้งนั้นเลยเขามองเห็นแล้วมองทะลุไม่ใช่มองเห็นแล้วมองตันเจริญพร
0: นี่คือปัญญาพละปัญญา
1: พละปัญญา
0: ค่ะ
1: ส่วนที่สองก็คือวิริยะพละ
0: เจ้าค่ะ
1: เมื่อเรามีปัญญาอย่างเดียวเนี่ยแล้วไม่มีความขยันปัญญาจะถูกกองไว้นะทำไมเป็นเช่นนั้น
0: ค่ะ
1: ถ้าเราขยันเหมือนว่าเราอยากประสบความสำเร็จอยากมีพลังบวกในการทำงานอยากประสบสำเร็จธุรกิจคิดได
0: ้แต่ทำไม่ได
1: ้ทำไม่ได้ ไม่ขยันไม่มุมานะไม่หมั่นเพียรมันก็ไม่ประสบความสำเร็จ
0: พอนึกภาพออกบางคนเก่งมากเลยนะแต่เขาไม่ค่อยอยากลุกขึ้นมาทำอะไร
1: ใช่
0: นะ
1: จงพล
0: เขาฉลาดมาก
1: คือบางคนเนี่ยเหมือนว่าหรือบางคนมีปัญญาแต่เจอมรสุมล้มลุกนิดหนึ่งแต่ไม่ยอมลุกขึ้นยอมกลายเป็นผู้แพ้เนี่ยเพราะอะไรเพราะขาดวิริยะความเพียรเนี่ยนะฮะพลังแห่งความเพียรมันจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันต้องประสบด้วยการกระทำประสบด้วยความกระทันหรือประสบด้วยการที่จะวิ่งเข้าหาไม่ต้องรอให้ปัญหามาหาวิ่งเข้าไปหาปัญหา
0: ไปแก้เลยจะได้จบกัน
1: ลุยลุย
0: เสร็จสิ้น
1: ถ้าเราถ้าท่านผู้ฟังนึกได้ตอนเรื่องของพระมหาชนก
0: เจ้าค่ะ
1: พอจำได้นะพูดถึงพระมหาชนกเนี่ยท่านบำเพ็ญในวิริยะเนี่ยถ้าท่านยอมสู้ที่เรืออับถ้าท่านไม่ยอมสู้ที่เรืออับปางเนี่ยท่านจมลงทะเลแล้วท่านมีปัญญา
0: ค่ะ
1: มีปัญญาอยู่แล้วพระโพธิสัตว์แต่ว่าขาดวิริยะไม่ได้จะทำอย่างไรให้ตัวเองรอดจากโพนทะเลรอดจากปลารอดจากอะไรต่างสิ่งเหล่านั้นไปและทำว่ายน้ำไปก็ต้องอาศัยความเพียรที่จะว่ายน้ำวิริยะนะทุกขมเจติคนเราล่วงทุกได้เพราะความเพียรนี่คือเป็นวิริยะพละพลังแห่งความเพียรพระมหาชนกรอดชีวิตได้ก็เพราะอาศัยพลังที่เป็นความเพียรคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นนักธุรกิจเป็นอะไรต่างๆถามว่าเขางอมืองอเท้าไม่เลยเขาขยัน
0: เจ้าค่ะ
1: ขยันขยันคิดขยันทำขยันเก็บมันเป็นพลังทั้งนั้นเลยความเพียรนี่คือเรามองได้ทุกอย่างแม้แต่ร่างกายเราเองถ้าเราอยากให้ร่างกายเราแข็งแรงเราใช้วิริยะพละได้ไหมได้สิหนึ่งขยันออกกำลังไหมขยันดูแลตัวเองไหมขยันดูสิ่งรอบข้างตัวเองไหมอันนี้คือแรงขยันทั้งนั้นเลยที่เป็นพลังมันก็เป็นพลังบวกของชีวิตทั้งนั้นเลย
0: มีปัญญาแล้วก็ต้องมีวิริยะ
1: วิริยะ
0: และอันดับ3
1: อันดับ3
0: ยกตัวอย่างเจ้าค่ะ
1: อันดับ3อันดับ3เนี่ยเรียกว่าอนวัชพละ
0: เจ้าค
1: ่ะอนวัชพละนี่คือพลังแห่งการงานที่ไม่มีโทษคนเราเนี่ยบางทีมีปัญญาแต่รวยทางลัท
0: ธ
1: ิแล้วนี่เราพูดถึงชีวิตทั่วไปบางคนเนี่ยมีปัญญาแต่ใช้ปัญญาในทาง
0: ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมอย่างนั้นใช่ไหม
1: รายการงานที่เป็นสีเทาเป็นการงานที่มีโทษเพราะอะไรมันขาดปัญญาภละมีความเพียรจริงอยู่แต่ใช้ความเพียรในที่ผิดเอาความเพียรไปทำอะไรเอาความเพียรไปทำในสิ่งที่เป็นสีเทา
0: ขยันขายบุหรี่ไฟฟ้าไปหลอกค้ามนุษย
1: ์ใช่เราเนี่ยเราเรียกว่าขยันในทางที่ผิดเพราะขยันทางผิดเพราะไปมุ่งงานที่ผิดเลยทำให้ชีวิตมันตกต่ำถามเมื่อชีวิตมันตกต่ำเพราะการงานที่มีโทษละคนความทุกข์ตนเองก็ได้อยู่แล้วครอบครัวก็จะอยู่อย่างไรลูกหลานจะอยู่อย่างไรผลเหล่านี้มันติดตามมาหมดนะ
0: อยู่ยากครับ
1: ดังนั้นในปัญญาพละสี่ของพระเจ้ามันแยกกันไม่ได้เมื่อเราจะมีความสำเร็จปัญญามันต้องคิดแล้วว่าธุรกิจเราทำแล้วมันก้าวหน้าไหมแล้วเราจะทำไงให้ก้าวหน้าเรามีความขยันไหมแล้วมีความขยันแล้วเราจะดูว่าไอ้อนัชวชระเนี่ยไม่มีโทษไหมตรวจสอบได้ไหมโปร่งใสได้ไหมร่ำรวยด้วยบริสุทธิ์ไหม
0: สุจริตไหม
1: สุจริต
0: สัมมาอาชีวะไหม
1: ครับเพราะเราถือหลักเลยซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน
0: จ้าค่ะ
1: นี่แน่นอนเลยเจริญพร
0: แล้วประการที่4นี่
1: ประการที่4เนี่ย
0: ค่ะ
1: เราเรียกว่าสังคหภาระ
0: สังคหภ
1: า
0: ระ
1: นะคะแต่ว่าธรรมะข้อสังคหภาระนี่มันมีได้อย่างไร
0: ค่ะ
1: ทำไมมันมีเกี่ยวข้องกับพลังบวกได้อย่างไร อย่าลืมนะเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียว
0: เจ้าค่ะ
1: ต้องมีเพื่อนกัลยาณมิตรมันจะเป็นแรงสนับสนุน อยู่คนเดียวเนี่ยให้ระวังความคิด
0: ค่ะ
1: อยู่กับมิตรให้ระวังวาจา
0: เจ้าค่ะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าพลังสังคหภาระเนี่ยมันเป็นพลังแห่งความเกื้อกูลเป็นพลังแห่งการให้ถ้าหวังว่าอยากจะได้รับจากสิ่งของคนอื่นเราเป็นผู้ให้ไหม และคำว่าให้เนี่ยมันเป็นการให้แบบไม่รู้จบ คือให้เนี่ยให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะให้ปัญญาให้ความรู้ให้สถานที่ให้น้ำจิตน้ำใจให้การช่วยเหลือสงเคราะห์แบ่งปันเนี่ยมันเป็นพลังที่เกื้อกูลกันถ้าเราไล่หลักธรรมะ3ข้อแรก1ปัญญาหล
0: ัง
1: ว่ามาแล้ววิริยะดังว่ามาแล้วอนวัชระดังว่ามาแล้ว3อย่างนี้ถือว่ามีความสมบูรณ์แล้วแต่บังเอิญว่ามีความสมบูรณ์แต่เป็นคนเห็นแก่ตัว
0: จบข่าวเลย
1: จบ
0: นะอาจารย์
1: ใช่ไหม
0: ก็ไม่แบ่งปันอยู่ด้วย
1: ไม่เอื้อเฟื้อไม่เอื้ออาทรรวยอยู่คนเดียวสังคมเป็นไงช่างเก่งอยู่คนเดียวสังคมเป็นไงก็ช่างมันก็ไม่ได้มันต้องมีสังฆภาระสังฆภาระนี่คือกำลังแห่งการเกื้อกูลและในพลังแห่งเกื้อกูลเนี่ยมันมีอีก4ช้อยแยกลงมา
0: เจ้าค่ะ
1: 1ทาน2ปิยวาจา3อัตถจริยา4สมานตตารวมความก็แปลว่าโอบอ้อมอารีวจีไพเรา
0: ะ
1: สงเคราะห์ประชาชนวางตนให้เหมาะสมมันจะเป็นพลังสังขภาระที่งดงามมากและถ้ามีครบทั้ง4ข้อชีวิตมันจะสมบูรณ
0: ์
1: มันเรียกว่ามันไม่มีขาดตกบกพร่องอะไรเลยเหมือนเป็นมือที่ไม่มีแผลใดๆทั้งสิ้นความมั่งความมีความเจริญเป็นอยู่ได้หนึ่งเพราะปัญญาที่คิดมาปัญญาที่สั่งสมมามีกินมีใช้มีเงินมีทองมีงานธุรกิจบริษัทใหญ่ได้เพราะขยันด้วยมือตัวเอง2แรง2ขันทำมา2มือ2ขาพันมาและธุรกิจที่ทำมาได้ตึกรามบ้านช่องที่ดินมีเงินเป็นเยอะเป็นพันล้านร้อยล้านเพราะเป็นการงานที่ไม่มีโทษไม่อยู่ในทุนสีเทาไม่ไปโกงใครมาไม่ทุจริตใช่ไหมและมีบริวารมีคนนับถือมีคน อยู่กันมากมายมีคนให้การยอมรับเพราะอะไรเพราะเป็นสังฆเป็นผู้ให้มาตลอดมาทั้งให้ด้านหน้าทั้งให้ด้านหลังก็คือปิดทองหลังพระบางครั้งในการให้ไม่จำเป็นต้องประกาศชื่อเสียงเรียงนามแต่ว่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระช่วยเหลือเป็นผู้แบ่งเบาแบ่งปันภาระคนอื่นได้อันนี้คือจะเป็นพลังที่จะทำให้ในหลักศาสนาเราเรียกว่าเป็นพลังที่จะให้เกิดความสมดุลของชีวิตและก็เป็นพลังบวกของชีวิตให้ชีวิตนี้ไม่ตกต่ำไม่ย่ำแย่ไปกว่าเดิมดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีพลังทั้ง4และเชื่อว่าคนทุกคนนะฮะมนุษย์เราที่เกิดมาเนี่ยเราอาจบางทีเราเจอปัญหาเราล้มลุกคุกคานเราไปโน่นไปนี่เนี่ยแต่เรามาเปลี่ยนใหม่สิปลุกพลังทั้ง4ให้แก่ขึ้นตัวเองพลังแรกนี่คือปัญญานี่แน่นอนยังมีคำกล่าวคำหนึ่งนะที่น่าคิดอยู่บอกว่าผู้เขาแข็งแก่งกาจขนาดหนักถ้าใจรักสักอย่างก็พังไหวอุปสรรคหนักหนากว่าฟ้าใดใหญ่เท่าใหญ่ยังเป็นรองสมองปัญญาของคนนี่คือสิ่งสำคัญ
0: เจ้าค่ะ
1: นะพลังยิ่งใหญ่
0: พระอาจารย์การที่เราจะมีพลังบวกอันเข้มแข็งเนี่ยนะคือปุ๊กก็ไม่แน่ใจว่าเกิดมาปุ๊บพัฒนาไปแล้วก็เจอความเข้มแข็งของพลังง่ายๆหรือบางคนบอกว่าโอ้โหกว่าจะวันนี้เกษียณไปหลายปีแล้วนะยกตัวอย่างนะฮะเอาใกล้ตัวอย่างท่านเจ้าคุณอาจารย์เองนะท่านจบการศึกษาระดับด็อกเตอร์นะฮะแต่ว่าเห็นเขาบอกว่ากว่าจะเรียนจบด็อกเตอร์มันก็ต้องมีวิทยานิพนธ์มีความยากตั้งแต่ปริญญาโทมาอะไรทำนองนี้นะพระเจ้าเวลาที่เราเจอความยากในการศึกษาเรียนนะฮะทั้งทำงานด้วยทั้งเรียนด็อกเตอร์ด้วยพระอาจารย์คะเจอความยากลำบากพลังบวกพระอาจารย์สร้างให้มันเข้มแข็งได้ตลอดเวลาได้ยังไงครับพระอาจารย์หร
1: ือ
0: ถ้ามันล้มเราปลุกให้มันลุกขึ้นมาเดินต่อได้ยังไงเจ้าค่ะ
1: จริงๆเนี่ยการประเด็นนี้อาตมาก็มีประสบการณ์นะใช้พลังสี่นี่แหละ
0: oh.
1: นะแต่ว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราเกิดมาเป็นคนบ้านนอกคอกหนา
0: mm-hmm.
1: ทุนทรัพย์เราก็น้อย แล้วเราจะไปเรียนสูงให้จบด็อกเตอร์ได้อย่างไรอันนี้คือประเด็นที่เป็นปัญหากังวล
2: ท้าทาย
1: ประเด็นปัญหาที่สองแล้วไอ้เรามาวัดสติปัญญาเราเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสูงนะมันไม่ค่อยเด่นนะและเราจะจบได้อย่างไรอันนี้คือปัญหาที่เรากังวลแต่ว่าทำไมเราสามารถเหยียบปัญหานั้นไต่เต้าให้ไปสู่ความสำเร็จได
2: ้
1: หนึ่งตั้งปณิธานเลยคนอื่นทำได้ทำไมเราทำไม่ได
2: ้
1: คนอื่นจบได้ทำไมเราจบไม่ได้
2: เขามีด็อกเตอร์ตั้งหลายท่านแล้วนะฮะ
1: เคยคิดอยู่ว่าวันที่เรานอนตายอยู่หน้าศพโรงศพเนี่ยเราจะมีเขาโฆษกจะประกาศว่าเป็นด็อกเตอร์ในชีวิตไหมเคยคิดอย่างนั้นเลย
2: เจ้าค่ะเป้าหมายชัดเจนเลยนะ
1: เป้าหมายที่เมื่อเราคิดอย่างนั้นปั๊บเราต้องจบสิเราต้องเรียนและอาตมาโชคดีนะฮะไม่ได้โม้นะเรียนจบก่อนหลักสูตรด้วยปริญญาเอกหลักสูตรเขาเรียน3ปีอาตมา2ปีครึ่งจบและได้งานวิจัยวิทยานิพนธ์ดีเด่นของปีการศึกษานั้นด้วย
2: โ
1: อ
2: ้สาธ
1: ุอันนี้เขาคืออะไรคือปลุกพลังใจให้แก่ตัวเองว่าเราต้องทำได้
2: ใช่ว่าพระอาจารย์ต้องวิริยะต้องขยันมาก
1: นี่กำลังบอกว่าคือปลุกใจตัวเองว่าเราต้องทำได้นะแต่ถ้าอาตมาปลุกกำลังใจพลังแรกอาตมานั่งอยู่กับที่ไม่ทำอะไรเลยเฉยๆต่อฮะก็เป็นพระธรรมดายังไม่มีคำว่าดีกรีด็อกเตอร์แต่พอปลุกกำลังใจว่าเราต้องทำได้สิ่งที่อาตมาเติมมาคือวิริยะพละพลังแห่งความเพียรขวนขวายหางานเราก็ทำเรียนเราก็เรียนสังคมเราก็ต้อนรับเราจะแบ่งการเวลาอะไรอาตมาเลยปณิธานวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเขียนงานวิจัยตัวเองให้ได้อย่างนั้นสองหน้ากระดาษขึ้นทำการบ้านไว้เลยวางแผนชีวิตใช้ปัญญาลำดับชีวิตตัวเองแล้วเราต้องบอกว่างานหนักแค่ไหนก่อนนอนต้องขอไปจับดูงานวิจัยตัวเอง
2: ไม่ว่าจะมีกิจของสงฆ์กิจของมหาวิทยาลัยต่างๆ
1: ต้อง
2: กลับมาทำงาน
1: ก่อนนอนเนี่ยต้องกลับมาทบทวนเขาคืออันนี้เรียกว่าจิตตะเอาใจใส่มันเกิดพลังแห่งความเพียรเลยแล้วเมื่อเราเพียรทำอยู่ทุกวันทุกวันความขยันตรงนี้มันเป็นอาจินเมื่อเป็นอาจินมันก็มีความสุขนะมีความสุขวันไหนไม่ได้ทำรู้สึกว่ามันเหงามันเหมือนปัญญามันไม่เกิดเติมพลังนี่คือเกิดจากการที่ว่าให้คุณค่าว่าเราจะประสบความสำเร็จชีวิตเราคนทุกอย่างถ้าคุณทั้งหลายตั้งใจว่าเราจะพยายามไปสู่ความสำเร็จและคุณจะไปสู่เป้าหมายนั้นได้ความสำเร็จแม้ไม่ได้มาง่ายดายแต่ว่าความสำเร็จนั้นถ้าเกิดขึ้นแล้วมันจะงดงามเพราะการกระทำของตัวเอง
2: เจ้าค่ะพระอาจารย์คะในเรื่องของความสำเร็จนะฮะเนื่องจากว่าบางคนก็มองต่างกันออกไปบางคนบอกความสำเร็จอยู่ที่ได้สร้างสิ่งที่ดีงามให้กับคนทั่วไปบางคนความสำเร็จอ่ะอยู่ที่ตัวเราเป็นหลักละกันอยู่ที่ครอบครัวมีสุขละกันในเมื่อมีความสำเร็จที่แตกต่างกันเช่นนั้นนะฮะพระอาจารย์ความต้องบอกวิธีสร้างพลังบวกใช้ได้หมดทุกโจทย์ใช้ได้หมดทุกเป้าหมายไหมฮะพระอาจารย์
1: ดังธรรมะที่เราว่ามาทั้งหมดนะก็สร้างเป้าหมายตอบโจทย์ได้ว่าในความสำเร็จของชีวิตแต่ว่าความสำเร็จของชีวิตเนี่ยถ้าเราดึงอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมความสำเร็จเนี่ยว่าเราจะประสบความสำเร็จเป้าหมายที่มันอย่างแท้จริงได้เนี่ยมันควรที่จะเพิ่มนอกจากปัญญาภาระวิริยะภาระอนวัชภาระและสังหาภาระแล้วมันมีคุณเครื่องแห่งความสำเร็จดีกว่าเราเรียกว่าคุณเครื่องแห่งความสำเร็จคุณเครื่องแห่งความสำเร็จ
2: คืออะไรเจ้า
1: คือเป้าหมายแห่งความสำเร็จนั่นแหละแต่ว่าคำว่าบอกว่าเป้าหมายอาจจะมองไม่เห็นแต่ถ้าเราบอกว่าเป็นธรรมะก็ดูว่าเอ้ยพระพูดธรรมะอีกแล้วแต่วันที่จะไม่อยากบอกว่าเป็นธรรมะแต่เราบอกว่าขอเพียงเริ่มต้นด้วยใจรัก
2: เจ้าค่ะ
1: นะเริ่มต้นด้วยใจรักเนี่ยคือเป็นเป้าหมายแล้วสมมติว่าเราคาดหวังอะไรสักอย่างตั้งใจไว้ทำอะไรสักอย่างในชีวิตเรานี่คือความรักแหละทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้เพราะความรักนะภูเขามันจะสูงแค่ไหนทะเลมันจะไกลอย่างไรถ้าเรามีใจรักเนี่ยมันไปถึงได้
2: เจ้าค่ะ
1: คือฉันทะ
2: ค่ะ
1: นี่ฉันทะฉันทะก็นั่นหมายความมีใจรัก
2: ค่ะ
1: เมื่อเรามีใจรักเรามีเป้าหมายเราก็จะทะยานไปสู่นั้นเหมือนคนบางคนเคยตั้งเป้าหมายว่าฉันทำงานปีนี้แล้วได้เงินเท่านี้ฉันจะไปพักผ่อนจะพาครอบครัวไปพักผ่อนคือเขามีเป้าหมายแล้ว
2: เจ้าค่ะ
1: และเมื่อเขามีเป้าหมายปั๊บมันก็จะตามมาคือความขยันฉันทะวิริยะใช่ไหมวิริยะอะไรคือต้องทำเป้าหมายของตัวเองก็คืองานเนี่ยบอกว่าปีนี้เราได้กำไรเท่านี้ใช่ไหมบริษัทเราได้กำไรนี้เราจะพาบริษัทเราไปเที่ยวพาลูกน้องไปเที่ยวเนี่ยเป้าหมายเรามีแล้วว่าสิ้นปีเราจะพาไปเที่ยว
2: จ้าค่ะ
1: แต่ว่าระหว่างกลางนะคือฉันวิริยะคือขยันความขยันหมั่นเพียรที่จะทำงานเหล่านั้นให้มันประสบความสำเร็จได้นะอุดรอยรั่วอุดที่มีปัญหาอุดที่ทุนสีเทาอุดความทุจริตอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ความวิริยะนี่แหละนะฮะวิริยะคือขยันหมั่นเพียรช่วยกันมีเรียกว่าใครมีอะไรนะพี่รู้สองน้องรู้สี่ใครมีดีก็มาช่วยแชร์กันแบ่งกันนะอันนี้คือความวิริยะเมื่อมีความวิริยะปั๊บเนี่ยนะฮะมันต้องมีจิตตะเป้าหมายความสำเร็จได้เนี่ยเราต้องมีจิตตะคือฝักใฝ่มันอยู่เลยเหมือนที่ถามเมื่อกี้ว่างานวิจัยที่มันจะประสบความสำเร็จได้คนที่จะประสบความสำเร็จได้ถ้าไม่มีจิตตะฝักใฝ่นะจดจ่อในเรื่องนั้นใส่ใจในเรื่องนั้นมันไม่ประสบความสำเร็จเหมือนคนที่ปั้นพุทธปฏิมาอยากให้พระพุทธปฏิมามีหน้าพักที่งดงามเนี่ยนอกจากเขามีฉันทะในความเป็นพุทธะแล้วเขามีวิริยะในอาชีพเขาแล้วเขาต้องมีจิตตะจิตตะคือเอาใจใส่ในนั้นอย่างแท้จริงทำอะไรก็ทำให้อย่างแท้จริงทำสุดแขนแผนสุดปีกจะให้ทำอะไรก็ทำให้มันงดงามเพราะใจมันอยู่ตรงนั้นใจมันอยู่กันนะนึกถึงกับคนวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยคนวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยถามว่าคนที่จะมาพบรักกันน่ะมันเกิดจากอะไรเกิดจากฉันทะนะคือความพึงพอใจของกันและกัน
2: แล้วก็ขยันจีบวิริยะ
1: ขยันจีบวิริยะแต่ว่าในขยันจีบวิริยะเนี่ยกว่าจะมาเป็นครอบครัวแต่งงานกันสมรสกันเนี่ยมันมีจิตตะไหม
2: ต้องเอาใจใส่ดูแล
1: ต้องเอาใจใส่ดูแล
2: ต้องสม่ำเสมอ
1: สม่ำเสมอใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: เคยเอาใจใส่กันอย่างไรปัจจุบันนี้เอาใจใส่กันอย่างนั้นไหมเคยโทรถามไทยกันเป็นประจำปัจจุบันนี้เคยถามไทยกันเป็นประจำไหมไม่ใช่ว่าพอคบกันหน่อยเนี่ยเกิดเลิกเกินแหน่งหน่ายเกิดความไม่ชอบขึ้นมาเบื่อหน่ายกันขึ้นมาปั๊บจิตตะมันหายทันทีเลยคือไม่ได้ใส่ใจแล้วดังนั้นความใส่ใจนี่ไม่ใช่ใส่ใจแค่เธอฉันเท่านั้นใส่ใจแม้กระทั่งครอบครัวพ่อแม่ของฝ่ายหญิงฝ่ายชายเห็นไหมมันรวมทั้งกันได้ทั้งนั้นเลยนี่มันเป็นพลังบวกและสุดท้ายเมื่อจะตกลงปลงใจร่วมเรียงเคียงหมอนหรือตกลงปลงใจความสำเร็จได้ที่จะประตะได้ถามว่าคืออะไรวิมังสาวิมังสาก็คือทบทวนตอกย้ำมั่นใจปิดฝาลง 100% ว่าประสบความสำเร็จ
2: ค
1: นนี้แน่งานนี้แน่ดีแน่ทำดีแน่ไม่ล้มไม่เจ๊งเป็นการพิจารณาใช้ปัญญาโยนิโสมนสิการคิด100ครั้งชนะ100ครั้งรบ100ครั้งก็ชนะ100ครั้งนี่คือวิมังสา
2: พระอาจารย์กำลังจะบอกว่าหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยนำมาช่วยสร้างพลังบวกนำมาช่วยสร้างความสำเร็จได้เนี่ยโหหลากหลายหลักธรรมเลยนะเจ้าครับ
1: หลากหลายหลักธรรมฮะเราจะไปคือแล้วก็หลักธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยใช้ได้กับทุกชีวิตใช้ได้กับทุกปัญหาใช้ได้กับทุกเรื่องไม่ว่าตั้งแต่เกิดยันตายใช้ได้ทั้งนั้นเลยแล้ววันนี้เรามาพูดเรื่องพลังบวกเนี่ยที่พูดมาใช้ได้หมดเลยไม่มีอะไรที่หลุดจากพลังคำว่าบวกน
2: ะ
1: เพียงแค่เริ่มต้นด้วยคำว่าปัญญาที่มันจะเกิดขึ้นและมันมีปัญญามันจะบริหารหลักธรรมนั้นได้บริหารชีวิตได้บริหารประสบความสำเร็จได้แม้แต่ยามที่เราตกทุกข์และกำลำบากยามที่เรามีความผิดหวังอะไรเนี่ยเราไม่ให้จมอยู่ในความทุกข์เนี่ยเราใช้อะไรปัญญาใช่ไหมแล้วที่เราทุกข์เพราะอะไรเราใช้วิมังสาพิจารณาใช่ไหมแล้วในที่สุดท้ายเราใช้ปัญญาที่จะก้าวเข้าสู่เหมือนช้างที่ตกหล่มเนี่ยนะฮะจมโคลนเนี่ยมันจะสามารถทยานตัวเองออกจากความทุกข์หล่มนั้นได้อย่างไรโยมบางคนที่มีปัญหามีความทุกข์อย่างไรอยู่ในไปใจเรื่องอะไรก็ตามนะฮะที่จะทำด้วยตัวเองก็ดีหรือลูกหลานทำให้ก็ตามหรือสังคมทำให้เราต้องใช้ปัญญาแล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตนั้นได้
2: เจริญพรสาธุวันนี้นับเป็นบุญของเรานะฮะได้มีโอกาสสนทนานะฮะกับท่านพระอาจารย์ค่ะท่านเจ้าคุณโสพลวชิรวาทีนะคะให้ปัญญาแก่พวกเราแล้วก็จะทำให้พวกเรารู้แนวทางในการสร้างความสำเร็จในชีวิตด้วยวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างยิ่งที่เมตตาเจ้าค่ะ
1: เจริญพร
2: ท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามชมนะฮะรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะขอบพระคุณค่ะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อ

0: วัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับ
1: จ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้า
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
0: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
2: ได้เลย
0: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ
2: ่
0: ะ
2: คือมานะแบบต
0: ออิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
2: ฮะฉันปกป้อง
0: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
3: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
4: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
0: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
2: ฮะท่านปกอง
0: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
4: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
3: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
4: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะพี่เอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
3: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
0: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอดีเอลทีวีพายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
3: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
0: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
3: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
4: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรานะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
3: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
0: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
3: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
4: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
3: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลาDLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
0: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
3: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซา

0: และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่

0: น่นอนครับ
1: และสรุปว่าที่ฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้องรีแอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับพ่อ
3: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
0: อ้าวพ
4: ่อพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
5: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
6: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึงสิบหน้าเลยเนี่ย
7: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
4: ่ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
7: จัดไป
4: ให้พี่บัตรก็คือ
8: และพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่งคราวฟันดิ้งก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีก

0: แต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: านมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเรา

หารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างแล้วเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อนึงก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติ

0: ก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
4: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
3: ณธนาคาร
4: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
3: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
4: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
3: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
4: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
3: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
4: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
4: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
3: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
4: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
3: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
4: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
3: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ

0: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านะพา
1: เห็นด้วยจ้ะ
2: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
0: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: วันนี้ครับข่าวเที่ยง NBT ต้องบอกว่าในนามของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงสาวไทยนะครับเมื่อวานนี้ผมเชื่อนะว่าคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าช่วงเย็นๆ 5:00 น.เสียงแต่ละบ้านเสียงแต่ละห้องจะดังกรี๊ดกราดออกมาเชียร์กันเอ๊ะเชียร์บอลหรือเชียร์มวยเป็นเชียร์วอลเลย์บอลนะครับเมื่อวานนี้ถือว่าเราเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สำหรับทีมวอลเลย์บอลของหญิงไทยเอื้อมที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกม LA 2028
1: เมื่อเทียบกับน้องเนเน่ได้ไหมเหมือนอเมริกันก็ทาเลนต์เหมือนได้โกลเด้นบัตเซอร์เลยป่ะ
0: ถูกต้องเพราะว่าอย่างเนเน่ก็เป็นเด็กไทยคนแรกคนไทยคนแรกนะที่ได้โกลเด้นบัตเซอร์ปุ่มที่เข้าไปชิงเลย
1: ใช่อัตโนมัติเหมือนกันทีมวอลเลย์บอลสาวไทย
0: คือมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมครับทีมวอลเลย์บอลเนี่ยเขาก็มีกฎใหม่ออกมาสำหรับทีมที่ไปโอลิมปิกแชมป์แต่ละทวีปก็จะมีทวีปยุโรปทวีปอเมริกาทวีปอเมริกานี้ได้แคนาดาไปแล้วพอมาเอเชียเนี่ยเราก็แข่งกันในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเนี่ยนะกว่าจะมาถึงรอบชิงรอบรองเซมิเนี่ยเราชนะญี่ปุ่น3-1เซตอันนี้ก็ว่ายากแล้วนะ
1: แต่ละผู้แข่งขันนี่หินทั้งนั้น
0: ถูกต้อง คือแต่ละทีมคุณผู้ชมครับเขาก็อยากที่จะให้ทีมของเขาชนะเพื่อที่เขาจะได้1มีตั๋วมีตั๋วเข้าไปเลยไม่ต้องไปลุ้นรายการอื่นๆอีก
1: ใช่ตรงเข้าไปเลยโอลิมปิก
0: ถูกต้องไม่งั้นต้องไปแข่งชิงแชมป์โลกต้องมาแข่ง VNL เพื่อรักษาในส่วนของระดับ
1: รายการ
0: ถูกต้องงานนี้เรียกว่าสาวไทยใจเกินร้อยสู้กันอย่างเต็มที่ชนะญี่ปุ่นในรอบรองมาพอรอบชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้ตั้งแต่5โมงเย็นมาเนี่ยโอ้เราเชียร์กันแบบสุดๆเลยจริงๆนะคุณผู้ชมเอาไปดูภาพเหตุการณ์นะครับเราชนะจีนไป3-2เซตในศึกชิงแชมป์เอเชียนับเป็นทีมที่3ต่อจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก2028ที่ลอสแอนเจลิสคืออะไรเจ้าภาพเนี่ยได้เข้าโดยอัตโนมัติเพราะนั้นน่ะ LA ลอสแอนเจลิสสหรัฐทีมสหรัฐได้เข้าอยู่แล้วส่วนแชมป์ในทวีปอเมริกาคือแคนาดาก็ได้เข้าแล้วเรานี่แหละครับตามมาเป็นประเทศที่3นะครับได้แชมป์ในเอเชียครับ
1: ซึ่งเซตแรกนะคะทีมไทยก็เริ่มเกมได้ดีทีเดียวนะคะเอาชนะจีนไปได้25-20คะแนนไทยขึ้นนำ1-0เซตส่วนเซตที่2จีนค่ะฮึดกลับมาทำคะแนนทิ้งห่างไทยเอาชนะไทย

0: ปได้25-11คะแนนจีนตามไล่มาเสมอไทย1-1เซตนะคะส่วนเซตที่3ไทยกลับมาเล่นได้ดีขึ้นทำคะแนนขึ้นนำจีนในช่วงต้นเกมแต่ว่าช่วงท้ายเนี่ยเซตช่วงท้ายของเซตเนี่ยนะคะจีนไล่ทำคะแนนแซงเอาชนะไทยไปได้25-23คะแนนจีนก็ขึ้นนำไทยไป2-1เซตค่ะ
1: ครับในเซตที่3เนี่ยเอื้อมคุณผู้ชมครับเราเนี่ยมีคะแนนนำก่อนนะห่างกันประมาณ 3-4 แต้มนะแต่สุดท้ายเนี่ยเราแต้มมาหยุดที่23แล้วจีนเขาทำรวดเดียวมาเลยแล้วชนะเราไปในเซตที่3คือหลายคนบ่นเสียดายอ
0: ่ะ
1: หลายคนบอกเอ๊ะแล้วสาวไทยอ่ะจะสามารถกลับมาได้ไหมในเซตที่4เพราะว่าเซต3เหมือนเราจะได้แต่เราก็เสียไปสุดท้ายเซต4เนี่ยกลับมาฮึดสู้แล้วก็ชนะได
0: ้ซึ่งในส่วนของไทยนะคะเซต4เนี่ยไทยก็บอกว่าฮึดมาเนี่ยตีจีนมาเสมอ2-2เซตในเซตที่4ไปลุ้นกันเซตสุดท้ายเขาเรียกว่าแต่ละบ้านนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะลุ้นกันตัวเกรงอ่ะไม่กล้าขยับเลยนะเซตที่5เนี่ยไทยเล่นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเขาบอกว่าโค้ชเนี่ยบอกว่าเอาให้สนุกเพราะมันเซตสุดท้ายละจะได้ไม่ต้องมีความกดดันเอาชนะจีนไปได้ในที่สุดค่ะ15-10คะแนนไทยก็เฉือนชนะจีนไป3-2เซตคะแนน25-20 11-25 23-25 25-18แล้วก็เซตสุดท้าย15-10คว้าแชมป์เอเชียได้เป็นครั้งที่4แล้วก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาที่ LA ได้สำเร็จค่ะ
1: ต้องบอกเลยว่าจิตใจของน้องนี่เข้มแข็งแข็งแกร่ง
0: ใช
1: ่แล้วทำงานกันเป็นทีมจริงๆนะครับทุกคนช่วยกันทุกคนขุดทุกคนส่งกันเรียกว่าแต่ละเกมแต่ละลูกเนี่ยนะครับเป็นไปอย่างสมัครสมานสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเซตสุดท้ายเนี่ยเล่นกันแค่15คะแนนมันก็จะมีไฮไลท์เด็ดๆนะเอาเรียกว่า3แนวอะที่มาในอยู่ในแดนน
0: ี้
1: นะตบกันสนั่นไม่ว่าจะเป็นบุ๋มบิ๋มทัดดาวนะครับหรือว่าส่งเพียวอัชราพรมาด้วยในต้นเซต5แล้วก็คนนี้ขาดไม่ได้เลยออมสินสศิภาพรโดยเฉพาะในช่วงของเสิร์ฟเอส
0: คะ
1: แนนที่13และคะแนนที่14ให้ไทยไปขึ้นแท่นนะครับซึ่งงานนี้เรียกว่าจิตใจเทาจิตใจของสาวไทยเราแข็งแกร่งมากๆ
0: เรียกว่าเป็นการเสิร์ฟประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะคะลูกนี้ของน้องอมสิน
1: ครับ
0: ซึ่งทางด้านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลก็โพสต์ข้อความผ่านเพจส่วนตัวก็บอกว่าค่ำคืนนี้คนไทยหลายคนเข้านอนด้วยความสุขแล้วก็รอยยิ้มที่ได้เห็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของนักวอลเลย์บอลทีมชาติของไทยค่ะ
1: ครับก็ท่านยกก็บอกว่าขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆนักกีฬาโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทแล้วก็สู้กันอย่างเต็มที่ในทุกแมตช์ครับซึ่งนอกจากจะคว้าชัยในสนามแล้วยังสร้างรอยยิ้มกำลังใจและความภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศอีกด้วยเพลงชาติไทยที่น้องๆได้นำไปร้องบนแผ่นดินจีนในคืนนี้เชื่อนะว่าคนไทยทุกคนได้ฟังแล้วรู้สึกไพเราะจับจิตและทรงพลังอย่างสุดๆครับขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในทีมชาติไทยสู้ต่อไปนะเตรียมความพร้อมสำหรับโอลิมปิกเกมให้เต็มที่ผมและคนไทยทุกคนเชียร์อยู่เสมออันนี้คือสารจากนายกรัฐมนตร
0: ี
1: นะครับที่ได้โพสต์แสดงความยินดีกับสาวไทยของเรานะครับเกมสนุกจริงๆคุณผู้ชมครับมันมากๆนะทุกลูกเนี่ยเราได้ลุ้นเสียงกันเนี่ยโหดังสนั่นกันแต่ละบ้านนะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าแนนุทินชันวีรกูลนายกรัฐมนตรีชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่รวมพลังเอาชนะทีมชาติจีน3-2เซตคว้าแชมป์ AVC Women's Volleyball Continental Championship 2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วม FIVB Volleyball World Cup 2027แล้วก็คว้าตั๋วร่วมโอลิมปิกเกมส์ LA 2028
2: ดีใจกับคนไทยทั้งประเทศนะคะวันนี้วอลเลย์บอลค่ะวอลเลย์บอลหญิงชนะแล้วก็ได้มีสิทธิ์ได้ตั๋วเข้าไปในการแข่งกีฬาโอลิมปิกค่ะซึ่งเป็นครั้งประวัติศาสตร์ค่ะเมื่อกี้ก็นั่งลุ้นกับทีมงานว่าสถานการณ์เป็นยังไงมีการเช็คบอลกันหลายๆครั้งค่ะสุดท้ายแล้วก็ได้รับชัยชนะมาก็ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกท่านแล้วก็โค้ชนะคะแล้วก็ยินดีกับประเทศไทยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ยินดีกับทีมชาติวอลเลย์บอลสาวไทยน
0: ะ
1: ที่สามารถที่จะคว้าตั๋วโอลิมปิกไปได้อย่างที่บอกไปเป็นความภูมิใจแล้วได้รางวัลพิเศษด้วยนะ MVP ผู้เล่นทรงคุณค่าอันนี้ได้ชมพู่นะพรพ

0: อันซึ่งก็เล่นเป็นมือเซตเตอร์ระดับโลกทีเดียวนะครับส่วนทัดดาวเนี่ยก็ได้บล็อกกลางแล้วก็อมสินได้ผู้เล่นที่ตบหัวเสาดีเด่นก็เราได้มาอีก4รางวัลคุณผู้ชมครับในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้ถือว่าสร้างประวัติศาสตร์หลังจากที่เราพยายามกันมาหลายยุคหลายสมัยทีเดียวตั้งแต่สมัย7เซียนแต่สุดท้ายเนี่ย7เซียนเขาไปเชียร์นะไปเชียร์ฮอกลางที่เขาเชียร์ในเรื่องของวอลเลย์บอลที่เขาถ่ายทอดสดสุดท้ายดีใจกับน้องๆและดีใจกับนักกีฬาทุกคนเก่งมากๆทั้งทีมเลยครับ
1: สำหรับแฟนๆวอลเลย์บอลนะคะสาวไทยถ้าหากว่าจะไปต้อนรับเขาเรียกได้ว่าวีรสตรีของชาติ วันนี้มาถึงประเทศไทยนะคะสนามบินสุวรรณภูมิ 15:00 ไปรอรับต้อนรับกันได้นะคะจากข่าวที่สร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยทั้งประเทศมาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีตอนที่ฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมเข้าไปในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่9ตำบลชะอมน้ำหลากเข้าท่วมรีสอร์ทค่ะส่งผลกระทบต่อนักท่องต้องหนีเพื่อที่จะเอาตัวรอดค่ะโดยเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดสระบุรีค่ะส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากบริเวณหมู่9ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีโดยก่อนหน้านี้มีนักท่องเที่ยวที่พักอยู่ภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งระบุว่ามวลน้ำเนี่ยไหลผ่านบริเวณที่พักอย่างรุนแรงทำให้ไม่สามารถเดินออกมาจากพื้นที่ได้ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ก็อพยพนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยนำมาพักคอยอยู่ที่ที่ทำการหมู่ผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวระหว่างรอระดับน้ำลดลงแล้วก็สถานการณ์นั้นคลี่คลายลงทางด้านอำเภอแก่งคอยได้จัดเตรียมกำลังค่ะพร้อมประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนหากสถานการณ์นั้นมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยโดยเฉพาะบริเวณเชิงเขาลำห้วยเพิ่มความระมัดระวังด้วยค่ะ
0: ช่วยรับติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคใต้กันครับ
2: กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีอำเภอหาดใหญ่เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสงขลาปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมเป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและก็การค้ามีผลกระทบอำเภอหาดใหญ่ท่านจุดกับแผนที่จะอยู่บริเวณตรงจุดนี้และท่านนายกที่อยู่ตรงจุดสีเขียวนะครับถ้าเห็นในส่วนของสภาพภูมิประเทศจะมีลำน้ำในส่วนของคลองสะเดาที่พาดผ่านตัวเมืองจากอำเภอสะเดาเป็นต้นไปนะครับและลงทะเลสาบสงขลานะครับในส่วนปัจจุบันเนี่ยปริมาณน้ำฝนที่ตกเนี่ยมีปริมาณน้ำท่าถึง 1,250 ล้านต่อปีปัจจุบันกรมชลประทานได้สร้างอ่างเก็บน้ำอยู่ประมาณสัก4แห่งนะครับเก็บกักน้ำอยู่ปัจจุบัน86ล้านคิดแค่ 7% แค่นั้นเองในส่วนของปริมาณน้ำน้ำท่าตรงนี้นะครับและในส่วนน้ำท่าที่เราได้สร้างโครงสร้างไว้แล้วนะครับปัจจุบันก็มีในส่วนของคลองระบายน้ำรอ1นะครับในการที่จะบริหารจัดการน้ำในส่วนเกินที่เราได้เก็บกักในที่ 7% ไว้นะครับก็คือคลองระบายน้ำรอ1นะครับตอนนี้ก็เราระบายน้ำในอัตราที่ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่บริหารน้ำมวลน้ำจากด้านบนไปนะครับนอกนั้นก็จะมีโครงสร้างที่ด้านฝั่งตะวันออกอีกก็คือคลองรอ3รอ4และรอ5นะครับนอกเหนือจากโครงสร้างที่รองรับการบริหารการน้ำนะครับยังในส่วนของการแจ้งเตือนที่ทำงานร่วมกับเทศบาลนะครับเรามีจุดเฝ้าระวังตรงนี้ที่จุดท่านนายกยืนอยู่นะครับเรามีจุดเฝ้าระวังอยู่2จุดก่อนจุดนี้ที่จะจุดควบคุมนะครับตรงนี้ที่สะเดานะครับที่สะเดาระยะ36กิโลเมตรกว่าจะมาถึงจุดนี้ถ้าปริมาณที่ตกอยู่ในโซนนี้นะครับถ้าระดับถึง 16.13 เรารู้แล้วว่าจะส่งผลตัวกระทบกับตัวเมืองหาดใหญ่ระยะการเดินทาง15ชั่วโมงตรงนี้เราก็จะทำงานประสานกันนะครับอีกจุดนึงก็คือที่บ้านบางศาลานะครับที่จุดนี้ก็ห่าง 10 กิโลเป็นจุดที่เราเฝ้าระวังจากเหตุการณ์ที่ฝนตก

นะครับวันที่19ถึงวันที่25ส่งผลตกค่อนข้างมากในปี2568พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมา 1,200 มิลลิเมตรนะครับส่งผลให้เกิดความเสียหายกระทบจากประชาชนในพื้นที่แล้วความเสียหายในส่วนของโครงสร้างชนประทานก็มีหลายตัวเช่นกันครับโดยเฉพาะความพร้อมที่เราจะต้องผลกระทบที่เกิดจากน้ำท่วมนะครับส่วนแรกก็คือในคลองทั้ง7สายที่เป็นเครื่องมือต่างๆในการบริหารการน้ำของเรานะครับมีตะกอนดินมาทับถมอยู่จำเป็นจะต้องขุดลอกออกปัจจุบันตะกอนดินที่ทับถมอยู่ในลำน้ำต่างๆหรือหน้าประตูต่างๆในประมาณ 650,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับที่จะต้องรับเอาตะกอนพวกนี้ออกเพื่อไม่ฝังอันที่2ก็คืออาคารชลประทานที่อาคารชลประสาทของเราที่มีความเสียหายนะครับจำนวน15รายการนะครับโดยเฉพาะที่ร .1 นะครับที่มีความเสียหายที่เกิดขึ้นครับท่านครับหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้ลงมาตรวจสภาพบริเวณร .1 นะครับในวันที่10กรกฎาคม2569นะครับวันนั้นก็เห็นถึงสภาพของโครงสร้างที่ได้รับผลกระทบนะครับและก็ได้รับจัดสรรมางบประมาณมาวันที่31กรกฎาคมนะครับเพื่อดำเนินการที่ให้พร้อมทั้ง2ประเด็นทั้งเรื่องของการเอาตะกอนดินหรือสิ่งกีดขวางทางน้ำออกทั้ง7สายให้เสร็จนะครับและก็ทำโครงสร้างให้พร้อมที่จะระบายน้ำ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้ได้นะครับก่อนฤดูฝนที่จะมาถึงนะครับปัจจุบันในเรื่องการขุดลอกทั้ง7สายนะครับกรมชลประทานได้ดำเนินการไปแล้ว 80,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับคิดเป็น 13% นี่ยืนยันกับท่านนายกว่าเราพร้อมดำเนินการขุดลอกให้เสร็จประมาณก่อนตุลาแน่นอนครับส่วนเรื่องโครงสร้างอาคารต่างๆที่เป็นอาคารชลศาสตร์ที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการน้ำนะครับโดยเฉพาะที่ร.1ซึ่งท่านนายกก็ได้ลงพื้นที่ว่ามันมีจุดที่มันมีรอยรั่วออกจากตัวคลองนะครับและส่งผลให้เราตรวจสอบแล้วความเสียหายทั้งหมด 2,000 เมตรนะครับ 2,000 เมตรและจุดที่มี7จุดที่มีผลกระทบรอยรั่วอยู่ประมาณ600เมตรนะครับปัจจุบันเราดำเนินการไปแล้ว200เมตรนะครับสามารถคิดเป็น 13% 10% นะครับและก็ไอ้600เมตรที่เราจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนกลางกันยาวันที่ประมาณ23กันยายนและยืนยันกับท่านนายกนะครับว่าโครงสร้างในการบริหารการร.1สามารถที่จะรองรับการน้ำหลากในปี69ระบายน้ำ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้อย่างแน่นอนครับยังไงซะท่านครับยืนยันครับนะครับใช่ตอนนี้เราฉีดถ่ายเลยที่จะป้องกันให้โดยเร็วขึ้นใช่คำไหนอันนี้คือเข็มเดิมมีอยู่แล้วครับตรงโครงสร้างเดิมแผนระยะยาวนะครับยังไงเสียก็ปริมาณน้ำท่าเมื่อสักครู่เราเก็บกักในส่วนของต้นน้ำเนี่ยแค่4เขื่อนนะครับวางแผนว่าจำเป็นจะต้องดำเนินการอีก8เขื่อนนะครับอีก117ล้านเพื่อจะได้ตัดยอดน้ำที่มีความเหมาะสมสมดุลกับพื้นที่ต่างๆแล้วเนี่ยสัก 16% ประมาณ200กว่าล้านลูกบาศก์เมตรในส่วนของต้นน้ำแต่ปริมาณน้ำท่านี่ยังเหลืออยู่นะครับในส่วนของด้านเหนือจากสะเดาไปเนี่ยโครงสร้างเดิมร.1ตรงเนี้ยรอสู้ด้านที่16เนี่ยรีเทิร์นพีเรียดอยู่ที่75ปีเราน่าจะบริตรงนี้น่าจะระดับนี้ก่อนบวกกับเรื่องการบริหารการน้ำรีเทิร์นพีเรียดคือโอกาสเกิดซ้ำใช่ไหมที่โครงสร้างเดิมที่เรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือจากด้านบนเนี่ยเราจะสร้างระบบพยากรณ์ทำยังไงที่จะไม่กระทบเราแจ้งเตือนในส่วนปริมาณที่เนี้ยเราจะสร้างระบบการบริหารจัดการเรื่องแจ้งเตือนร่วมกับทางเทศบาลให้เกิดเป็นภาพในระยะเวลาforecast ได้ล่วงหน้าได้ถ้าเกิด forecast ล่วงหน้าได้ชัดเจนเนี่ยจะส่งผลให้ไม่เกิดผลกระทบกับชีวิตและทรัพย์สินได้นะครับแต่ในส่วนที่กังวลนะครับนี่เขื่อนนี่จุดนี้จุดนี้ครับ8โครงการแต่ตอนนี้ความเป็นไปได้ที่เราจะปรับคือเก็บน้ำคลองแก้วและคลองหวะซึ่งเราจะตัดลำน้ำในส่วนของหวะซึ่งเป็นตัวหนึ่งที่เป็นผลกระทบที่เข้าผ่านเมืองนี้กันใช่ครับสร้างแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อจะทำอันนี้คืออันนี้อยู่ในร่างปี70อยู่แล้วครับ

0: ันนี้คือเราได้เงินอยู่แล้วในส่วนนี้ครับอันนี้คือมีอยู่แล้วอันนี้เป็นศึกษาสิ่งแวดล้อมอยู่นะครับก็ยังเรื่องก่อสร้างอยู่ในแผนแต่ยังไงก็เป้าหมายเดือน71มีความเป็นไปได้เพราะประชาชนเขามีความพร้อมครับแต่ยังไงใช่ยังฝั่งขวาตรงนี้ที่มีผลกระทบกับตัวเมืองที่เราตกจากคอหงตกจากคลองหวะซึ่งเป็นลุ่มน้ำที่ลงแล้วมันสั้นมากที่เข้าเมืองเลยนะครับตรงนี้เราจะเนื่องจากยังไงเสียถึงมีคลองระบายที่ดึงจากระบบออกไปจากตัวเมืองแล้วรอ3รอ4รอ5นะครับเราคงหาทางที่จะเพิ่มขีดความสามารถการนำมวลน้ำออกโดยตรงเข้าทะเลสาบในส่วนของฝั่งขวาตรงนี้เพิ่มเติมนะครับตรงนี้ที่จะต้องดำเนินการศึกษาแล้วก็รีบสร้างในส่วนของคลองหวังซึ่งเป็นคลองที่มีปัจจัยส่วนหนึ่งที่เข้าตัวเมืองเช่นกันครับนี่คือแนวทางที่จะดำเนินการในระยะต่อไปยืนยันกับนายก2ประเด็นครับเรื่องแรกก็คือความพร้อมในเรื่องโครงสร้างที่จะรองรับน้ำหลากในปี2509นี้กรมชลประทานสามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายและยืนยันกับพ่อแม่พี่น้องด้วยครับ
1: Thank you.

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าแต่อยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็

0: ตื่นเต้นน่าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
0: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
0: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลน
2: ่
0: ะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
0: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิล
1: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอปู่ทวดเอ้ยน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
3: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
3: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
3: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: ลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: กำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
2: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
3: พี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะ
0: ตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะ

่พี่เมย์ไปบรรยายในที่ต่างๆแล้วก็ได้เจอน้องๆนะคะมักจะมีเด็กๆมาถามว่าจะเรียนสายอะไรดีเรียนคณะอะไรดีประกอบอาชีพแนวนี้ดีไหมนะคะการที่เรายังไม่มีคำตอบให้กับตัวเองเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้2เหตุผลด้วยกันเนาะคือเราอาจจะยังไม่ได้มีเวลาที่จะสะท้อนคิดจริงๆอยู่กับตัวเองจริงๆแล้วก็สังเกตตัวเองจริงๆว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นอยากทำหรือว่าไม่มีแรงแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้มีข้อมูลมากพอเนาะน้องๆวัยมัธยมยังเด็กมากเลยนะคะบางทีเราก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์ยังไม่ได้มีวัตถุดิบที่จะทำให้เราเริ่มคิดเริ่มเห็นต่อจุดในชีวิตว่าเส้นทางข้างหน้าของเราจะเป็นยังไงต่อไปค่ะสิ่งหนึ่งที่อาจจะช่วยให้เราสะท้อนคิดได้

ขึ้นแล้วก็หาข้อมูลได้มากขึ้นนะคะคือการหาคนรอบตัวนี่แหละค่ะที่อาจจะเป็นคนที่ช่วยทำให้เราสะท้อนคิดแล้วก็เข้าใจตัวเองได้มากขึ้นนะคะวันนี้พี่เมย์มีแผนภูมิหนึ่งนะคะที่อาจจะทำให้เราหาคนรอบตัวที่อาจจะช่วยเป็นกระจกสะท้อนให้เราเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะถ้าน้องๆดูภาพนี้นะคะเราจะเห็นว่ามีแกนอยู่2แกนด้วยกันเนาะแกนแนวตั้งเนี่ยคือแกนของการถามเนาะคนบางตัวเราเนี่ยจะเป็นมนุษย์ที่ช่วยตั้งคำถามเยอะเนาะแล้วก็จะมีบางคนที่เวลาเจอเราไม่ค่อยถามอะไรอาจจะเป็นคนที่เงียบๆนิดนึงนะคะในขณะเดียวกันก็จะมีแกนแนวนอนเหมือนกันก็คือแกนของการให้คำตอบนะคะคนบางคนที่รอบตัวเราอาจจะเป็นคนที่เจอแล้วคุยแลกเปลี่ยนด้วยอาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเรามากนะคะแต่ก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงรอบตัวเราที่จะให้ข้อมูลเราเยอะมากเลยให้คำตอบกับเราเยอะมากเลยในเรื่องต่างๆที่เรามีคำถามนะคะลองดูกลุ่มซ้ายล่างก่อนนะคะคนซ้ายล่างเนี่ยพี่ตั้งชื่อว่าเป็นกลุ่มซัพพอร์เตอร์คือเป็นผู้สนับสนุนเนาะเป็นคนรอบตัวที่คอยให้กำลังใจเวลาเราทำอะไรเขาอาจจะเป็นคนที่แบบยืนเชียร์อยู่ข้างหลังเหมือนเราไปพรีเซนต์งานให้คุณครูฟังข้างหน้าผู้ใหญ่หรือเพื่อนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คอยพยักหน้าแล้วก็ให้กำลังใจเรานะคะadvisor นะคะหรือเป็นคนที่ให้คำแนะนำเนาะ advisor เป็นคนที่ตอบเยอะเนาะแล้วก็อาจจะถามเราไม่ได้เยอะมากอารมณ์เหมือนคุณแม่เรานิดนึงเนาะบางทีอาจจะแบบว่าชอบให้คำแนะนำให้ความรู้ให้มุมมองมีประสบการณ์แล้วก็อยากจะแลกเปลี่ยนคนที่เป็น advisor เนี่ยจะเป็นคนที่มีของดีมีประสบการณ์แล้วเขาก็มักจะให้สิ่งที่เขารู้บอกเราว่าควรจะทำอะไรไม่ควรจะทำอะไรจากประสบการณ์ที่เขามีนะคะจริงๆจะมีอีกคำหนึ่งที่มีความคล้ายคำว่า advisor เหมือนกันคือคำว่า mentor เนาะ mentor เนี่ยจะต่างจาก advisor นิดนึงตรงที่เขาอาจจะไม่ได้แค่ให้มุมมองของเขาอย่างเดียวแต่เขาก็อาจจะฟังเราเยอะด้วยถามเราว่าเป็นยังไงอยากจะเข้าใจเรามากขึ้นก่อนที่เขาจะให้คำแนะนำในมุมมองแล้วก็ประสบการณ์ที่เขามีนะคะแต่คนที่พี่คิดว่าเป็นคนที่สำคัญมากเลยเนาะในการที่อาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนะคะคือคนที่เป็นโค้ชนี่วงให้ทุกคนได้เห็นดูตรงนี้นะคะโค้ชเนี่ยคือคนที่ถามเยอะอยากเข้าใจเรามากขึ้นอยากรู้ว่าเรื่องราวเราเป็นยังไงช่วยตั้งคำถามช่วยให้มุมมองนะคะแต่คนที่เป็นโค้ชเนี่ยจะไม่ค่อยให้คำตอบเราเท่าไหร่เวลาที่เราเข้าไปคุยด้วยเขามักจะชวนเราคิดชวนเราตั้งคำถามเช่นถ้าเราไปถามคนที่เป็นโค้ชว่าอยากจะทำอาชีพอะไรดีเรียนคณะอะไรดีคนที่เป็นโค้ชอาจจะชวนเราตั้งคำถามว่าแล้วตอนนี้มีอะไรในใจบ้างลองเรียนรู้อะไรบ้างแล้วสิ่งที่เขาให้กับเรามาจะไม่ได้เป็นคำตอบนะคะแต่ว่าจะเป็นคำถามที่อาจจะทำให้เราได้ขุดค้นแล้วก็เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นซึ่งคนที่เป็นโค้ชเนี่ยก็จะมีอยู่รอบตัวเราเนาะคนที่เป็นโค้ชอาจจะไม่ใช่ผู้ใหญ่เสมอไปก็ได้เนาะอาจจะเป็นเพื่อนสนิทที่คอยช่วยตั้งคำถามให้เราตลอดเวลาเลยอาจจะเป็นญาติใกล้ชิดที่มีอะไรแล้วเขาช่วยเราสะท้อนคิดได้อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เราเองได้เช่นเดียวกันนะคะที่อาจจะทำให้เราเห็นว่าเอ้ยมันมีเยอะแยะเลยที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นช่วยตั้งคำถามมากกว่าให้คำตอบสำหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูนะคะที่มาร่วมเรียนหลักสูตรนี้ด้วยกันนะคะไม่อยากชวนให้คิดเช่นเดียวกันเนาะว่าเราจะเป็นโค้ชให้กับน้องๆลูกๆลูกศิษย์ได้ยังไงบ้างเพราะบางครั้งคำถามของเราที่เป็นประโยชน์ในการที่จะช่วยให้เขาพลิกมุมคิดอาจจะไม่ใช่เป็นการให้คำตอบแต่เป็นการชวนให้เขาสะท้อนคิดผ่านคำถามดีๆได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนนึงที่อาจจะทำให้เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นนะคะคือการพยายามสร้างโอกาสที่จะทำให้เราได้มุมมองเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพสายงานสายการเรียนที่เราสนใจในจังหวะนี้นะคะพี่อยากที่จะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับ self discovery planning เป็นแบบฝึกหัดที่จะทำให้เราวางแผนแล้วก็ค้นหาตัวเองได้นะคะเป็นแบบฝึกหัดที่อาจจะทำให้เราได้เห็นมุมมองว่าคำถามที่เรามีที่อยากจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นเนี่ยเราจะเริ่มหาคำตอบกับมันได้ยังไงบ้างค่ะตัวอย่างที่อยากจะให้น้องๆเห็นภาพมากขึ้นนะคะคือตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะมีน้องๆจำนวนมากอยากเป็นยูทูบเบอร์นะคะพี่เมย์ก็เลยชวนตั้งคำถามว่าเอ๊ะจริงๆเราเห็นคนเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเท่อยู่นะแล้วมันก็น่าสนใจทันสมัยมากเลยแต่เราจะชอบทำงานเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่ค่อยแน่ใจเนาะสิ่งที่เราเห็นกับงานที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละวันมันอาจจะไม่ได้เหมือน

ันเสมอไปก็ได้นะคะแล้วถ้าเรานั่งคิดนั่งตั้งสมมติฐานเองอยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็อาจจะไม่ทำให้เราได้คำตอบนั้นเนาะวิธีการนึงที่จะใช้เจ้า self discovery planning template นะคะคือการลองวางแผนดูซิว่าเราจะต้องไปทำอะไรและเราจะต้อง

เพราะถ้าเราไม่เคยคุยกับเขาเลยเราก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำเนาะว่าชีวิตของเขาที่เราเห็นกับที่เกิดขึ้นจริงเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่านะคะนอกจากการไปคุยด้วยแล้วเนี่ยนะคะมันมีอะไรอีกไหมที่อาจจะทำให้เราได้ข้อมูลมากยิ่งขึ้นนะคะพี่ลองเขียนออกมาคร่าวๆเนาะมันไม่ต้องเป็นแค่นี้ก็ได้นะแต่ว่าเป็นตัวอย่างให้ทุกคนเห็นว่าเราอาจจะแบบอ่ะลองเปิดชมรมยูทูบเบอร์ในโรงเรียนดูเลยสักตั้งหนึ่งใช่ป่ะคะทำให้เราได้เห็นเองได้ลองเองเลยว่าถ้าฉันเปิดช ANNEL YouTube ของโรงเรียนแล้วเนี่ยประสบการณ์เป็นยังไงชอบไหมลองทำจริงในสเกลเล็กๆในโรงเรียนแล้วเราชอบหรือเปล่านะคะหรือว่าถ้าติดต่อคนนี้ทำยูทูบเบอร์ได้จริงๆเนี่ยเราอาจจะขอสัมภาษณ์แล้วก็อาจจะขอฝึกงานกับเขาก็ได้ใช่ไหมคะการทำแบบนี้ไม่มากก็น้อยมันจะทำให้เราได้ข้อมูลมากขึ้นว่างานเนี้ยเราชอบจริงหรือเปล่านะถ้าเราต้องใช้ชีวิตเหมือนคนคนนี้เราจะมีความสุขหรือเปล่าภาพที่เห็นกับภาพที่เกิดขึ้นจริงมันเหมือนกันหรือไม่นะคะน้องๆจะเห็นว่าเราไม่ได้จำเป็นจะต้องมีแพชชั่นชัดเจนว่าฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้หรือสิ่งไหนแล้วพอเราไม่รู้ไม่ชัดเราก็มีความกดดันแล้วก็กังวลว่าทำไมเราไม่เห็นเข้าใจตัวเองเลยนะคะเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเส้นทางชีวิตอย่างที่บอกไว้เลยมันไม่ได้เป็นเส้นตรงแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้ระหว่างทางนะคะแบบฝึกหัดที่เราได้แนะนำให้กับน้องๆได้รู้จักในบทนี้ไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์นะคะหรือว่าแบบฝึกหัดในการที่จะเข้าใจตัวเอง self discovery planning เนี่ยนะคะเป็นตัวอย่างของแบบฝึกหัดที่อาจจะทำให้น้องๆได้ดึงคำตอบที่อยู่ในตัวเองออกมาผ่านการตั้งคำถามของคนรอบตัวเนาะผ่านการหาข้อมูลจากการสร้างโอกาสต่างๆหลายครั้งคำตอบอยู่ในตัวเราก็จริงนะคะแต่การที่มีคนอื่นช่วยสะท้อนคิดการมีโอกาสที่ทำให้เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับงานหรือสายเรียนที่เราสนใจมากขึ้นจะทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าเส้นทางนั้นจะเป็นเส้นทางที่เราอยากจะเดินไปข้างหน้าหรือไม่นะคะจะเริ่มต้นที่มุมมองในการมองปัญหาก่อนนะคะหลายครั้งเวลาที่เราคิดไม่ออกเข้าใจตัวเองละแต่ว่าเรามีข้อจำกัดเยอะมากเลยในชีวิตนะคะเช่นอยากจะทำอาชีพนี้แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านไม่เข้าใจเลยเนาะหรือว่าเอ้ยอยากที่จะเรียนสายไหนสายหนึ่งแต่ว่าอาจจะมีข้อจำกัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านเงินทุนหรือว่าข้อจำกัดที่อาจจะทำให้เราไปถึงเป้าที่เราวางไว้ไม่ได้นะคะเมื่อใดที่เราเห็นปัญหาเหล่านี้เนี่ยแล้วเราก็มองว่ามันเป็นปัญหาบ่นกับตัวเองว่าทำไมเราโชคร้ายจังเลยเนาะทำไมเราถึงเกิดมามีข้อจำกัดเหล่านี้เนี่ยใส่ที่เราพูดกับตัวเองแบบนั้นเนี่ยเราก็จะยังยืนอยู่ในวงกลมของปัญหาอยู่ดีเนาะเราก็จะยังอยู่ในโซนที่วกวนอยู่กับปัญหาหาทางออกไม่ได้นะคะกรอบความคิดนึงที่พี่เมย์คิดว่าเป็นประโยชน์มากๆในการที่จะทำให้น้องๆได้เริ่มก้าวออกจากโซนของปัญหาเข้าไปในมุมที่อาจจะทำให้เราเริ่มเห็นทางออกมากยิ่งขึ้นคือกรอบความคิดที่มีชื่อว่า good enough for now หรือว่าดีพอณตอนนี้นะคะความหมายก็คือชีวิตเราอาจจะยังไม่ได้อยู่ในจุดที่ perfect สมบูรณ์ทุกอย่างมันสวยหรูมีปัญหามีข้อจำกัดมากมายแต่ให้เราบอกกับตัวเองว่าจุดที่ยืนเนี่ยแม้ว่าจะไม่ perfect แม้ว่าจะไม่สมบูรณ์แต่มันดีพอที่เราจะเริ่มคิดละว่าเราจะทำอะไรกับสถานการณ์ที่เราเจออยู่ได้บ้างความหมายก็คือความperfect ไม่มีอยู่จริงค่ะแค่มันดีพอมันจะทำให้เราเริ่มก้าวออกจากมุมของปัญหามุมที่เราบ่นแล้วก็โทษคนนู้นคนนี้เริ่มเข้าสู่โหมดที่เราจะเริ่มคิดมากขึ้นว่าเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงส่วนตัวพี่มองว่าแนวคิด good enough for now เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญมากๆในการที่เราจะเริ่มออกแบบได้เพราะถ้าเราไม่ได้บอกตัวเองว่าเราอยู่ในโซนที่ดีพอแฮปปี้แล้วดีพอณตอนนี้แล้วเราจะไม่พร้อมเลยในการที่จะพาตัวเองออกจากโซนของปัญหาเข้าสู่โซนของการหาคำตอบให้กับตัวเองค่ะน้องๆ อาจจะรู้สึกว่าน้องๆแบกปัญหาอยู่หลายอย่างนะคะแต่ว่าถ้าเราลองตั้งคำถามจริงๆแล้วก็มองปัญหาในมุมต่างๆเราจะเห็นว่าปัญหาในโลกนี้มีอยู่2แบบนะคะคือปัญหาที่แก้ได้แล้วก็ปัญหาที่เราแก้ไม่ได้ค่ะปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็คือปัญหาที่มันอยู่ในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้มีหลายอย่างที่เราทำอะไรกับมันมันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าไม่ได้อยู่ในคอนโทรลของเรานั่นเองนะคะปัญหาที่เราแก้ได้คือปัญหาที่พฤติกรรมความคิดหรือสิ่งที่เราทำจะมีผลต่อการแก้ปัญหานั้นๆเหตุผลหลัก

ากเลยที่ทำให้เด็กๆหลายๆคนอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าเราตันเราไปต่อไม่ได้เพราะหลายครั้งเราเสียเวลาวกวนอยู่กับปัญหาที่แก้ไม่ได้นั่นเองนะคะในแนวคิดของการออกแบบชีวิตด้วยกระบวนการ Design Thinking เราเรียกปัญหาที่แก้ไม่ได้เหล่านี้ว่าปัญหา Gravity Problem Gravity แปลว่าแรงโน้มถ่วงที่แปลเป็นภาษาไทยว่าปัญหาแรงโน้มถ่วงนั่นเองนะคะปัญหาแรงโน้มถ่วงคืออะไรเนาะถ้าที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็มีผลไม้ตกลงมาใส่หัวนะคะก็คงไม่มีอะไรที่พี่จะสามารถทำได้ที่จะทำให้ลูกผลไม้นั้นไม่ตกลงมาใส่หัวแรงโน้มถ่วงเป็นปัญหาที่เราแก้ไม่ได้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าเราจะทำยังไงก็แล้วแต่แรงโน้มถ่วงก็จะยังมีอยู่จริงนะคะปัญหาหลายๆอย่างในชีวิตเราชีวิตวัยเรียนชีวิตการทำงานเป็นปัญหาแรงโน้มถ่วงแม้ว่าเราจะเอาหัวชนฝายังไงนะคะก็อาจจะไม่ใช่แนวทางที่จะทำให้เราหาคำตอบให้กับปัญหาเหล่านั้นได้วิธีการที่จะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้นะคะคือการเปลี่ยนปัญหาที่แก้ไม่ได้ให้เป็นปัญหาที่แก้ได้ถ้าพูดภาษากระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือว่า design thinking พี่จะบอกว่าคือการเปลี่ยนปัญหา gravity problem ให้เป็น designer problemเปลี่ยนปัญหาที่ออกแบบไม่ได้ให้เป็นปัญหาที่ออกแบบได้นั่นเองการที่จะทำให้เราเปลี่ยนปัญหาที่แก้ไม่ได้เป็นปัญหาที่แก้ได้นะคะก็คือการเปลี่ยนประโยคปัญหาให้เป็นประโยคคำถามค่ะปัญหาเป็นประโยคปัญหามันก็จะเป็นปัญหาวันยังค่ำนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มเปลี่ยนประโยคปัญหาให้เป็นประโยคคำถามปุ๊บตามธรรมชาติของเราทันทีเราก็จะเริ่มคิดแล้วก็พาตัวเองเข้าไปสู่โหมดของการเริ่มหาคำตอบเทคนิคนึงที่เราใช้ในดีไซน์ thinking เสมอในการที่จะเริ่มหาคำตอบคือการเปลี่ยนประโยคปัญหาเป็นประโยคคำถามที่ใช้คำว่าเราจะจุดๆๆได้อย่างไรภาษาอังกฤษบางทีเราใช้ how might we เนาะคำถาม how อย่างไรเป็นคำถามที่จะทำให้เราพาตัวเองเข้าสู่โหมดของการหาคำตอบมากยิ่งขึ้นซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะพี่มีแบบฝึกหัดเล็กๆที่จะให้ทุกคนได้ลองเปลี่ยนปัญหาบางอย่างที่เราแบกอยู่ข้อจำกัดในชีวิตที่เรามีแล้วลองดูซิว่าพอเราตั้งคำถามเปลี่ยนประโยคปัญหาเป็นประโยคคำถามด้วยคำถามเราจะจุดๆได้อย่างไรแล้วเนี่ยมันเริ่มทำให้เราเห็นทางออกในใจบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปทำแบบฝึกหัดนี้กันค่ะตัวอย่างที่น้องๆเห็นนะคะพี่ลองลิสต์ปัญหาที่บางคนอาจจะมีอยู่ในใจอาจจะไม่เหมือนของเราซะทีเดียวเนาะแต่ก็อาจจะมีความคล้ายเผื่อทุกคนจะได้เห็นมุมมองในการที่จะรีเฟรมพลิกมุมคิดเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสนะคะตัวอย่างแรกนะคะไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรเนาะหลายคนบางทีไม่รู้เลยว่าเราสนใจอันนี้ไหมอันนี้ใช่ความถนัดหรือความชอบของเราหรือเปล่านะคะเราก็อาจจะเปลี่ยนปัญหาที่เราเจอให้เป็นโอกาสได้เช่นเดียวกันนะคะการเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสด้วยการตั้งคำถามเราจะจุดๆๆได้อย่างไรสำหรับปัญหานี้เนาะเราอาจจะตั้งคำถามว่าเราจะเข้าใจความชอบของตัวเองมากขึ้นได้อย่างไรนะคะซึ่งการเข้าใจความชอบของตัวเองเนี่ยก็อาจจะทำได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการคุยกับคนมากขึ้นออกไปทำกิจกรรมมากขึ้นหาข้อมูลมากขึ้นการเอาตัวเองไปเจอข้อมูลมากขึ้นได้สะท้อนคิดยิ่งขึ้นก็อาจจะทำให้เราเห็นความชัดเจนของความชอบตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะปัญหาที่2ค่ะการเรียนไม่ตรงสายงานที่เราสนใจเนาะบางครั้งเราเรียนบัญชีมาแต่อยากจะไปทำงานสายการออกแบบที่มีเพื่อนที่เรียนหมอมาแต่สุดท้ายไม่ได้อยากจะทำงานเป็นหมอเลยอยากที่จะเป็นนักวิจัยทำงานในเชิงระบบนโยบายนะคะไม่แปลกที่เหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับหลายๆคนเพราะว่าอย่างที่บอกชีวิตเปลี่ยนได้และความชอบของเราก็เปลี่ยนไปตามบริบททั้งของตัวเองแล้วก็ของสังคมการตั้งคำถามก็คือเราจะทำยังไงนะที่จะทำให้เรายังมีทักษะที่สำคัญในการที่จะไปต่อในสายอาชีพที่เราสนใจแม้ว่าเราจะเรียนไม่ตรงก็ตามนะคะพี่ยกตัวอย่างของพี่เองที่เคยเรียนเป็นวิศวกรมาก่อนแล้ววิศวกรในสายที่ตัวเองเรียนเนี่ยก็จะเป็นวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์เนาะเครื่องมือแพทย์เช่นพวกเพสเมเกอร์พวกขาเทียมนะคะแต่ในระหว่างที่เรียนช่วงปี2ปี3เนี่ยก็ไปเจอเพื่อนๆที่เขาทำงานตั้งใจสมัครงานทางด้านสายการเงินมากๆและณจุดนั้นเราก็รู้สึกว่าเราอยากลองมากเลยแต่ว่าเราไม่มีต้นทุนในเรื่องของบัญชีเรื่องการเงินเลยเราจะไปสมัครงานแบบนั้นได้ยังไงเนาะเราทำงานกับเครื่องมือแพทย์มาตลอดเลยนะคะคำถามที่ตั้งให้กับตัวเองก็เป็นคำถามเดียวกันอย่างที่น้องๆเห็นก็คือแล้วเราจะสร้างทักษะที่จะจำเป็นในการที่จะหางานในสายที่เราสนใจซึ่งก็คือสายการเงินได้ยังไงพี่รู้ว่าถ้าพี่สมัครงานการเงินเนี่ยไม่มีทางได้เลยเพราะว่าแบ็คกราวด์เบื้องหลังสิ่งที่เราเรียนมาไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เขามองแต่สิ่งนึงที่จะทำให้เราก้าวขึ้นมาใกล้กับสิ่งที่เขามองหามากขึ้นอาจจะเป็นการฝึกงาน

เล็กๆในโปรเจกต์เล็กๆที่เป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินมากยิ่งขึ้นแสดงให้คนรับสมัครงานเขาเห็นว่าคนคนนี้แม้ว่าจะมีแบ็คกราวด์เป็นวิศวะทางการแพทย์ก็แล้วแต่ก็เริ่มมีประสบการณ์บางอย่างมีทักษะการเงินบางอย่างเคยทำ Excel เคยทำ Financial Model อย่างน้อยเราได้พาตัวเองก้าวขึ้นบันไดไปอีกขั้นหนึ่งนะคะเข้าไปสู่ในจุดที่อาจจะเข้าใกล้งานที่เราสนใจมากยิ่งขึ้นข้อสุดท้ายค่ะที่ตั้งเป็นโจทย์ปัญหาเอาไว้ให้กับทุกคนก็คือหลายๆครั้งนะคะครอบครัวของเราคุณพ่อคุณแม่หรือคนใกล้ชิดอาจจะไม่ได้เข้าใจงานที่เราอยากจะทำแล้วมุมมองของคนในครอบครัวหลายๆครั้งก็เป็นอุปสรรคในการที่เราจะต่อยอดอาชีพหรือสายการเรียนเช่นเดียวกันเช่นบางทีคนในบ้านอาจจะไม่สนับสนุนให้เราทำอาชีพใดอาชีพหนึ่งเพราะว่าเขาก็อาจจะมีมุมมองแล้วก็มีความห่วงใยว่าอาชีพนั้นอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เขาคุ้นเคยแล้วมันก็เป็นอุปสรรคในการที่จะทำให้เราก้าวต่อไปข้างหน้าคำถามที่เราอาจจะตั้งให้กับตัวเองก็คือเราจะทำยังไงล่ะที่จะทำให้ครอบครัวเปิดใจแล้วก็เข้าใจงานของเรามากยิ่งขึ้นนะคะบางครั้งงานสมัยใหม่การที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เข้าใจการที่ดึงเขามามีส่วนร่วมในการที่จะเข้าใจอาชีพนั้นมากยิ่งขึ้นน้องๆ อยากทำช่อง YouTube ของตัวเองเป็นยูทูบเบอร์ชวนคุณพ่อคุณแม่เข้ามามีส่วนร่วมการที่เขามีส่วนร่วมอาจจะทำให้เขาเปิดใจมากยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้ส่วนหนึ่งนะคะและหลายๆครั้งการที่ยังไม่ยึดอะไรเป็นอาชีพชัดเจนทำเป็นงานอดิเรกเพื่อทำให้คนรอบตัวเห็นว่าเอ้ยจริงๆมันเป็นอาชีพได้จริงๆนะมันเป็นสิ่งที่เรียนรู้ต่อยอดได้จริงๆนะเป็นประสบการณ์ที่พี่ก็เห็นหลายๆครั้งหลายๆคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจในตอนแรกเริ่มเห็นโอกาสเริ่มเห็นช่องทางมากยิ่งขึ้นนะคะปัญหาเป็นสิ่งที่ทุกคนมีนะคะเราทุกคนในโลกนี้ต่างมีปัญหาแล้วก็มีข้อจำกัดทั้งสิ้นข้อจำกัดของเราอาจจะแตกต่างกันไปแต่การเข้าใจข้อจำกัดของตัวเองแล้วก็พยายามเปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นโอกาสเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะทำให้เรารู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นปลดล็อกตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเราสามารถควบคุมชีวิตของเราได้มากขึ้นค่ะกระบวนการดีไซน์ thinking ให้ความสำคัญมากๆกับการคิดทางเลือกที่หลากหลายนะคะและถ้าเราปรับใช้แนวคิดนั้นกับการออกแบบชีวิตเนี่ยมันเป็นการบอกตัวเองว่าจริงๆแล้วเราคนคนนึงเนี่ยสามารถมีหลายเวอร์ชันได้บางครั้งเรารู้สึกติดกับเพราะว่าเราคิดในใจว่าเมย์เวอร์ชันที่จะแฮปปี้ในชีวิตนี้เนี่ยมีเวอร์ชันเดียวคือเมย์จะต้องเป็นแพทย์เท่านั้นเนาะหรือว่าเราคนนี้จะแฮปปี้ได้เราคนนี้จะต้องเป็นผู้ประกอบการมีธุรกิจเป็นของตัวเองเท่านั้นเมื่อไหร่ที่เราจำกัดทางเลือกของตัวเองแล้วทางเลือกนั้นมันมีบริบทต่างๆในชีวิตที่ทำให้เกิดขึ้นจริงไม่ได้แล้วก็จะรู้สึกว่าเราพลาดแล้วก็ไปต่อไม่ได้แต่จริงๆแล้วทางเลือกมีมากมายบางทีเราเพิ่มทางเลือกให้กับตัวเองได้หรือคิดทางเลือกใหม่ๆที่คนในโลกนี้ไม่เคยคิดขึ้นมาก่อนก็เป็นไปได้นะคะมีอาชีพเยอะแยะมากมายที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทุกๆวันเลยเพราะว่ามีคนคอยคิดว่าตัวเองอาจจะสามารถเพิ่ม value ให้กับสังคมในมุมต่างๆแล้วมันก็เป็นทางเลือกที่เราสามารถคิดให้กับตัวเองแล้วก็ทำให้เรามีความหลากหลายในการที่จะออกแบบอาชีพแล้วก็ต่อยอดในการเรียนมากยิ่งขึ้นกุญแจที่จะทำให้เราสามารถเห็นความเป็นไปได้ในหลายๆเวอร์ชันของตัวเองมากขึ้นนะคะมีอยู่หลายอย่างด้วยกันแต่ว่าวันนี้อยากจะมาแนะนำ3วิธีการที่อาจจะลองไปใช้กับตัวเองได้นะคะกุญแจที่1คือกุญแจที่มีชื่อว่า Mind Mapping นะคะคือการสร้างแผนที่ความคิดที่อาจจะทำให้เราสามารถต่อยอดได้ว่า1ไอเดียที่เรามีอยู่มันต่อยอดเป็นไอเดียหลากหลายยังไงได้บ้างซึ่งไอเดียหลากหลายเหล่านั้นก็อาจจะเป็นรูปแบบอาชีพใหม่ๆรูปแบบการเรียนใหม่ๆที่ทำให้เราสามารถทดลองเรียนรู้แล้วก็เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะอันที่2ก็คือเครื่องมือที่มีชื่อว่า Odyssey Plan นะคะเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่ถูกแนะนำในหนังสือ Designing Your Life เป็นแผนภาพนะคะที่ทำให้เราสามารถวาดชีวิตในอีก5ปีข้างหน้าว่าจริงๆชีวิตเราเป็นยังไงได้บ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยการที่เราจะออกแบบชีวิตได้บางครั้งเราไม่ได้ต้องคิดคนเดียวนะคะวิธีการหาทางออกบางทีกุญแจไม่ได้อยู่ที่เราเองนะคะแต่ว่าการที่เราชวนคนรอบตัวเข้ามาชวนระดมสมองหาทางออกก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งในการที่จะทำให้เราได้คำตอบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อให้เข้าใจตัวอย่างของการใช้ Mind Mapping นะคะไม่อยากจะยกตัวอย่างเรื่องราวอันนึงที่เราอาจจะพอถอดรหัสได้ก็คือการทำงานสื่อสารเนาะซึ่งถ้าแตกวงออกไปแล้วเนี่ยงานที่ได้สื่อสารมันก็เป็นไปได้หลายอย่างเลยเนาะเราอาจจะเริ่มต้นจากการมองว่าอาจจะเป็นนักเขียนก็ได้ซึ่งนักเขียนเนี่ยก็มีหลายบริบทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบล็อกเกอร์เขียนบล็อกตัวเองทำงานกับสื่อเนาะอาจจะเป็นจาร์นัลลิสต์ให้กับสื่อใดสื่อหนึ่งหรืออาจจะเป็นนักเขียนเขียนนิยายเขียนหนังสือขายให้กับตัวเองก็ได้นะคะ
ในขณะเดียวกันงานที่ได้สื่อสารเนี่ยนอกจากเป็นนักเขียนแล้วอาจจะสนใจงานในวงการสื่อก็เป็นไปได้ซึ่งคำว่างานในวงการสื่อก็อาจจะแตกย่อยใน mind map ของเราออกเป็นรายละเอียดย่อยอีกมากมายเนาะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรเป็นนักแสดงก็ได้อาจจะเป็นผู้รายงานข่าวก็ได้นะคะในมุมนึงงานสื่อสารก็อาจจะมีบริบทอื่นๆเช่นเดียวกันอาจจะเป็นคนที่ชอบสื่อความบางอย่างอาจจะอยากเป็นอาจารย์อาจจะเป็นวิทยากรซึ่งการจะเป็นอาจารย์หรือวิทยากรได้นั้นก็มีหลากหลายบริบทให้เราคิดต่อยอดได้เช่นกันเนาะไม่ว่าจะเป็นการสอนในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนหรือว่าอาจจะเป็นเทรนเนอร์อบรมให้กับบริษัทก็ได้งานสื่อสารยังอาจจะมีมุมมองอื่นๆที่เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะมีงานใหม่ๆเดี๋ยวนี้มีงานที่เรียกว่ากราฟิกโน้ตเนาะคือคนพูดไปแล้วก็สื่อความข้อความเมสเซจของเขาออกมาเป็นภาพวาดนะคะหรือแม้กระทั่งการสื่อสารในมุมธุรกิจก็อาจจะมีงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์เนาะสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักลงทุนเพื่อให้เขาเข้าใจบริษัทแล้วก็มาลงทุนกับบริษัทมากยิ่งขึ้นแค่จุดเริ่มต้นจุดเดียวเนี่ยมันสามารถแตกย่อยเป็นมุมมองงานความเป็นไปได้เยอะแยะมากมายเลยบางอันเราก็อาจจะคิดไม่ถึงจริงๆเราชวนคนมาทำ mind map ตรงนี้ด้วยกันก็ได้แต่มันจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีออปชันมากมายแล้วบางครั้งบางอันอาจจะเลือกบางวงมาลองศึกษาต่อก็ได้ว่าเป็นมุมงานเป็นมุมการเรียนที่เราสนใจหรือเปล่าค่ะ

ในคลาสนี้นะคะเราได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการพลิกมุมคิดเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนที่จะเริ่มระดมสมองใดๆนะคะในเรื่องของการระดมสมองเองเราก็ได้เรียนรู้ถึงเครื่องมือและวิธีการที่จะทำให้เราได้คำตอบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้ Mind Map การใช้ Odyssey Plan หรือการชวนคนรอบตัวเข้ามาชวนระดมสมองสร้างสรรค์ไอเดียด้วยกันอยากให้ทุกคนสนุกกับการคิดสร้างสรรค์ความเป็นไปได้เพราะว่าเรามีอิสระในการคิดสามารถปลดล็อกตัวเองและจะทำให้เรารู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นแล้วก็ไม่ตันค่ะและในคลาสถัดไปนะคะเราจะเอาความคิดที่เราได้ไอเดียที่เรามีลองมาดูซิว่าเราจะเริ่มออกแบบการทดลองให้กับตัวเองได้ยังไงค่ะ

0: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกส์เทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมมาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
1: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
2: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
0: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

ชีวิตเราร่างกายเรานี่เราเรียกว่าเป็นระบบองค์เป็นความดูการรักษาโรคเปรียบเทียบระหว่างการรักษาแบบแผนปัจจุบันกับการรักษาแบบโบราณแบบจีนจุดดี ในการรักษาแบบแผนปัจจุบันก็จะแยกส่วนรักษาเฉพาะปัญหาเฉพาะปอดเฉพาะดับเฉพาะนั้นเฉพาะนี้ซึ่งบางทีก็ได้ผลดีเหมือนกันแต่มันมีหลายครั้งเหมือนกันว่าพอการรักษาอวัยวะหนึ่งให้ดีขึ้นก็ส่งผลร้ายต่ออวัยวะอื่นหรือว่ามียาหรือว่ายาฝรั่งเนาะยาฝรั่งนี่มันมีผลข้างเคียงจนกระทั่งมีทรัพย์ใหม่ที่เรียกว่าโรค iatrogenic iatrogenic ซึ่งเป็นโรคที่เกิดเพราะยาหมายถึงว่ายาใช้ยารักษาโรคหนึ่งแล้วป่วยจากยาที่กินถึงขั้นที่ต้องเข้าโรงพยาบาลจะมาเคยดูสถิติว่าคนที่นอนป่วยในโรงพยาบาลเป็นโรคเพราะยา20%ดังนั้นการรักษาโรคเป็นปัจจุบันนี้มีข้อดีมากอย่างเมื่อคราวที่แล้วที่อาตมาไปเมืองจีนก็คุยกับเด็กอันนี้ถ้าเทียบกับที่นี่จะเป็นม.5 ม.6ที่กำลังเรียนแพทย์จีนเขาศรัทธามากเขาถือว่าอู้วันดีกว่าตะวันตกอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่มาว่าค่อนข้างเห็นด้วยแต่ถ้าหากว่าอาตมาอยู่ในรถเกิดอุบัติเหตุรถชนอาตมาไปรักษาเป็นปัจจุบันมากกว่ายาจีนนี่มันดีสำหรับภูมิเวลาแต่ถ้าเป็นเรื่องฉุกเฉินเรื่องจะต้องตัดขาตัดแขนทั้งแผนปัจจุบันดีกว่ามีข้อดีของมันเหมือนกันแต่ข้อดีข้อเด่นของการรักษาแบบยาจีนแพทย์จีนหรือว่าวิธีโบราณของอินเดียที่ว่าอายุเวดและของทิเบตก็มีก็คือการมองชีวิตแล้วก็มองร่างกายว่าเป็นระบบองค์รวมไม่ได้มองว่าเป็นส่วนประกอบต่างๆแล้วก็รักษาเฉพาะส่วนนั้นส่วนนี้ในการฝึกให้เห็นความสัมพันธ์เรื่องอาศัยกันของสิ่งต่างๆไม่ว่าในร่างกายไม่ว่าในจิตใจก็เป็นส่วนสำคัญในนิวรณ์สูตรวิชาชีวิตเราจะรู้ชีวิตเราจะรู้หลักความเจริญหลักความเสื่อมเราก็ต้องพยายามมองทุกอย่างในลักษณะเป็นระบบองค์รวมบางทีเราเกิดความเข้าใจผิดบ่อยๆแต่เมื่อเรามองคุณธรรมมันเป็นเครื่องเทศเอาอันนั้นใส่บ้างอันนี้ใส่บ้างมั่วอยู่นี่ว่าแต่ละอย่างอาจจะดีแต่ถ้าผสมกันแล้วอาจจะไม่ดีก็ได้และไม่รู้จักวิธีผสมทีนี้คุณธรรม
แต่ละข้อเราจะต้องรู้จักบริบทของมันต้องรู้จักจุดประสงค์ของมันต้องรู้ว่าคุณธรรมข้อนี้จะต้องอาศัยคุณธรรมอื่นอย่างไรบ้างแล้วก็มีข้อจำกัดอยู่ตรงไหนอย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องความเกรงใจถ้าพูดถึงความเกรงใจแม้จะจำกัดความว่าความเกรงใจคืออะไรนี่มันก็ยังไม่ค่อยจะชัดเจนแต่ถ้าเรามองในแง่ดีเรื่องความเกรงใจคือไม่ทำอะไรไม่พูดอะไรที่ทำให้คนอื่นทุกข์ใจหรือว่าไม่สบายใจโดยใช้เหตุต่อมาจะต้องเดินด้วยการใช้เหตุอยู่ต้นท้ายเพราะไม่ใช่ว่าความเกรงใจเป็นคุณธรรมที่อยู่โดดเดียว เราควรจะเกรงใจควรจะเกรงใจผู้ใหญ่ควรจะเกรงใจเพื่อนควรจะเกรงใจรุ่นพี่ ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องคือการมองความเกรงใจเหมือนเป็นคุณธรรมโดดเดียวไม่ได้อยู่ในบริบทของการพัฒนาชีวิตให้ดีงามนั่นอย่างน้อยเราก็ต้องมีหลักของเราอย่างเช่นในเรื่องของพฤติกรรมเราก็มีหลักตายตัวก็คือศีล5เห็นไหมดังในหลักนี้เราก็ต้องรักษาไว้ฉันเราจะเกรงใจเขาไหมเกรงใจสิเกรงใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่กระทบต่อศีล5ถ้าหากว่ามีความบางทีสิ่งที่เราให้ความสำคัญมันดี

ทั้งสองอย่างแต่ว่าเราก็จงต้องจัดลำดับความสำคัญนี่ระหว่างศีล5กับความเกรงใจอันไหนสำคัญกว่ากันนะสำหรับอาตมาก็คือว่าศีล5นะเพราะว่าคนเราจะตกนรกไม่ทั้งว่าในชาติปัจจุบันก็คือทุกข์จนเหมือนกับตกนรกเป็นหรือว่าการตกนรกจริงหลังตายมันก็ขึ้นอยู่กับศีล5มากกว่าอย่างอื่นส่วนจะเกรงใจหรือไม่เกรงใจก็ไม่ได้มีผลกระทบมากถึงขนาดนั้นแต่มองในแง่ของกฎแห่งกรรมศีล5น่าจะมีน้ำหนักมากกว่าความเกรงใจท่านเราก็จะเกรงใจเขาใช่แต่ถ้าเขาจะชวนไปผิดศีลเราถือว่าศีลนี่ต้องเนื้อความเกรงใจแต่ไม่ความไม่เกรงใจในบางเรื่องก็แปลว่าไม่ขี้เกรงใจคือไม่ทำในสิ่งที่ตัวเองรู้ว่าไม่ดีรู้ว่าไม่ถูกหรือว่าตัวเองจริงๆไม่อยากทำแต่ทำเพียงเพราะว่าเกรงใจเขาที่จริงคำว่าเกรงใจเราก็ใช้คำนี้ก็ฟังแล้วค่อนข้างจะสวยฟังแล้วมันดีแต่ส่วนมากมันก็จะไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นเรื่องการไม่กล้ามากกว่ากลัวเขาจะไม่ชอบในเมื่อกี้นี้ก็คุยกับคุณครูเรื่องความกล้าอย่างอาตมาเพิ่งได้อ่านบทความที่เขียนที่อังกฤษเรื่องความเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัยของอังกฤษแต่ทุกวันนี้วัฒนธรรมดื่มเหล้าอ่อนลงมากจนปัจจุบันนี้เขาประเมินว่านักศึกษาระดับอุดมศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ไม่ดื่มเหล้ามีถึง 30% ประมาณ 36% ซึ่งก็แตกต่างกันมากกับสมัยก่อนซึ่งเขาจะ 70-80-90% เราที่เป็นอย่างนั้นเพราะมีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าระบบการศึกษาของอังกฤษซึ่งถ้ายุคอาตมาถ้าเป็นคนชนชั้นกลางไม่รวยมากเรียน ทำปริญญาตรีเนี่ยฟรีไม่เสียเงินเลยแต่รัฐบาลก็ยังให้เงินเดือนกับนักศึกษาด้วยฉะนั้นเมื่อเรียนฟรีด้วยรับเงินจากรัฐบาลด้วยเหมือนกับชวนให้ประมาทก็ว่าได้แต่หลังๆนี้มันเปลี่ยนตอนนี้การ จบปริญญาตรีแล้วนักศึกษาโดยเฉลี่ยนี่จะเป็นหนี้รัฐบาลเกือบล้านบาทมากกว่าล้านบาทเพราะนั้นความจำเป็นในความประหยัดก็มีมากขึ้นและนักศึกษามีเวลาไปดื่มเหล้าไปปาร์ตี้ไม่ได้เพราะว่าส่วนมากจะต้องทำงานเวลาไม่เรียนก็ต้องหางานทำเพื่อหาเงินใช้หนี้มันก็เลยทำให้คนดื่มน้อยลงเพราะไม่มีสตางค์และไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นก็มีสิ่งแวดล้อมบังคับบ้างเหมือนกันแต่ที่สำคัญก็คือปรากฏว่าพอมีอาจจะมีนักศึกษาไม่กี่คนหรือเป็นกลุ่มน้อยที่ทวนกระแสใหญ่แล้วก็สร้างกระแสใหม่ขึ้นมาแล้วกระแสใหม่ขึ้นมาปรากฏว่าที่จริงหลายคนก็อยากจะอยู่ในคิดนานแล้วก็อยากจะเป็นเช่นนี้แต่ไม่กล้าทำพอไม่กล้าทวนกระแสใหญ่ในเวลาของผมว่าทำเพราะเป็นสังคมมันสังคมมันไม่ใช่มีอันเดียวแต่ว่ากระแสมีกระแสใหญ่กระแสน้อยแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่เข้ากระแสใหญ่และไม่มีที่อยู่ในถ้ามีบางคนที่ไม่เกรงใจในสิ่งที่ผิดหลักธรรม
แล้วก็เป็นกลุ่มใหม่ขึ้นมาไม่นานแล้วก็จะเพิ่มขึ้นอย่างที่อังกฤษตอนนี้1ใน3ไม่ดื่มเหล้าละแทบจะไม่น่าเชื่อนะถ้าเปรียบเทียบกับ20ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วแต่ต่อไปการไม่ดื่มอาจจะเพิ่มนี้ก็ได้อีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ไม่ดื่มที่ต้องขอบคุณคนต่างชาติที่ไปเรียนที่อังกฤษโดยเฉพาะชาวอิสลามชาวคืออิสลามนี่กระแสใหญ่ของอิสลามคือไม่ดื่มแต่ก็เลยนำวัฒนธรรมไม่ดื่มเข้าไปในวงการศึกษานั่นนี่ก็เป็นตัวอย่างเรื่องความเกรงใจและความไม่เกรงใจความเกรงใจก็ดีในเมื่อเรารู้ว่าถ้าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้เราอาจจะสบายเราอาจจะสะดวกแต่ว่าจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเราก็เสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆเพราะเห็นใจคนอื่นเอาใจเขาใส่ใจเราการฝึกให้สามารถมองสิ่งต่างๆเหมือนคนอื่นมองที่เรียกว่าเอาใจเขาใส่ใจเราและที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า empathy อันนี้เป็น เป็นสิ่งที่เราควรสนใจศึกษาเพราะมันเป็นหลักสำคัญของศีลธรรมเนี่ย จะสังเกตว่าเมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นมาในชุมชนตั้งแต่เรื่องของครอบครัวในหรือว่าในองค์กรระดับชาติระดับระหว่างชาติคือคนจะสร้างความรู้สึกว่าเราว่าเราคือฝ่ายดีเขาคือฝ่ายชั่วเราคือฝ่ายฉลาดเขาคือฝ่ายโง่ยิ่งถ้าเป็นเรื่องของศาสนาเรื่องของสีผิวเข้ามาผสมแล้วยิ่งไปกันใหญ่นั้นสิ่งที่เราต้องระวังคือความรู้สึกอย่างนี้การแบ่งแยกเพราะอะไรเพราะหนึ่งก็ทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนการเบียดเบียนอะไรต่างๆและสองเพราะเป็นการมองข้ามความจริงคือว่าเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วเรามองในบริบทว่าเราเป็นสัตว์เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าเราจะเป็นคนฉลาดคนโง่คนดีคนทุกคนแน่อยู่ในนี้ว่าอยู่ในเรือลำเดียวกันแต่เราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาเราเวลาเกิดมีอารมณ์รุนแรงให้ซูมเอาท์ให้ถอนออกมาดูบริบทดูทั้งหมดความสามัคคีความสามัคคีดีไหมโอ้แน่นอนขอให้สมานสามัคคีกัน แต่ความสามัคคีเด็กก็อยู่ในบริบทต้องอยู่ในบริบทเหมือนกันเองก็ต้องมีคุณธรรมคนอื่นมากำกับอย่างในเทียบระหว่างความสามัคคีของมาเฟียหรือว่าของหมู่ทุจริตบางทีหมู่ทุจริตเนี่ยเขาก็สามัคคีกันดีนะก็แต่ความสามัคคีของเขาก็จะลักษณะว่าเนี่ยกว่าเราคุณทำอะไรผิดฉันจะไม่ว่าคุณเลยนะฉันไม่สนใจถ้าเพื่อฉันทำอะไรผิดคุณไม่ว่าฉันโอเคไหมอันนี้คือความสามัคคีของคนชั่วต่างคนรับหูรับตาต่อความผงซึ่งกันและกันไม่พูดนั้นความสามัคคีก็เลยเป็นกำลังของความชั่วกำลังของคนชั่วได้ไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอไปสำหรับคนดีหรือว่านักปฏิบัติก็ต้องการความสามัคคีเหมือนกันเพราะความสามัคคีเป็นกำลังแต่ความสามัคคีของคนดีไม่เหมือนความสามัคคีของคนชั่ว
พอความสามัคคีของคนดี

แล้วก็เกิดจากการประวารณาตัวต่อกันและกันหมายถึงว่าเราก็เปิดใครเห็นว่าเราทำอะไรผิดพูดอะไรผิดช่วยตักเตือนด้วยเมตตาแล้วถ้าข้าพเจ้าเห็นใครทำอะไรผิดพูดอะไรผิดฉันก็จะตักเตือนหรือจะสะกิดจะให้ขอคิดสะท้อนด้วยความหวังดีเหมือนกันนั้นถ้ามุขคนดีก็ผู้ที่หวังความเจริญใช่ไหมต้องการจะชนะกิเลสตัวเองถ้าเรามีปัญหาว่าโดยธรรมชาติทุกคนชอบคิดเข้าข้างตัวเองใช่ไหมต้องมีจุดบอดต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่น่าจะเห็นก็ไม่เห็นแต่บางทีเพื่อนเขาเห็นนั้นถ้าเราสาวเอาสามัคคีแบบไม่ว่ากันเห็นอะไรก็อย่าไปสนใจแต่เรามีความหวังดีต่อกันและกันพยายามเป็นกัลยาณมิตรต่อกันและกันมีอะไรเราก็บอกว่าเราพร้อมที่จะรับฟังเพียงแต่ว่าผู้ที่จะตักเตือนนี่ต้องฉลาดในเรื่องการพูดหากาลเทศะที่เหมาะสมแล้วพูดในลักษณะที่ไม่ทำให้คนนั้นจะต่อด้านหรือจะโกรธหรือจะน้อยใจนั่นก็เป็นเรื่องของศิลปะในการสื่อสารเพราะถึงแม้ว่าเราบอกว่ามีอะไรนะฉันทำอะไรผิดนะฉันมีอะไรนะช่วยบอกด้วยนะเราอาจจะพูดด้วยความจริงใจแต่ถ้าถึงขั้นจริงๆแล้วบางอย่างนี้เราก็จะเซนซิทีฟมากอายด้วยไม่อยากพูดถึงเพราะนั้นบางทีถ้าเราดักเตือนด้วยความหวังดีกับผู้ที่เคยบอกว่ายินดีจะรับฟังอย่าเพิ่งแปลกใจเลยถ้าเขารับไม่ดีเพราะไอ้การรับฟังเสียงสะท้อนนี่มันยากมากนั้นเราผู้ที่จะให้ขอคิดกับเพื่อนนี้จะต้องฉลาดในการพูดในน้ำเสียงฉลาดในการเลือกกาลเทศะต้องฉลาดหลายอย่างวันจึงจะได้ผลแต่ถ้าเรามีการตักเตือนซึ่งกันและกันด้วยความหวังดีอย่างนี้ความสามัคคีที่เกิดขึ้นมันเป็นความสามัคคีที่มีคุณภาพเราเป็นกำลังในทางดีไม่เหมือนความสามัคคีของพวกทุจริตและพวกมาเฟียเป็นต้น แต่ความเกรงใจก็อยู่ในบริบท ไม่ใช่คิดว่าจะทำหรือไม่ทำเพราะเกรงใจและไม่เกรงใจนั่นก็เป็นแค่ข้อพิจารณาหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นปัจหนึ่งในการตัดสินว่าอะไรควรอะไรไม่ควรต้องคำนึงถึงเรื่องอื่นที่ยกตัวอย่างที่ชัดที่สุดก็น่าจะศีล5เพราะความปลอดภัยของเราความเคารพนับถือตัวเองของเราการเป็นเพื่อนกับตัวเองจะขึ้นอยู่กับศีล5มากกว่าอย่างอื่นความ ความสามัคคีก็ต้องอยู่ในบริบทของศีลธรรมเหมือนกันแล้วก็อยู่ที่ว่าเราทุกคนต้องการจะชนะกิเลสตัวเองไม่ใช่เพียงแค่ว่าไม่อยากมีเรื่องกับคนรอบข้างให้กำลังใจซึ่งกันและกันถ้าเรากำลังทำความชั่วการให้กำลังใจในการทำความชั่วก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีแล้วก็ต้องมีปัญญาคอยพิจารณาอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะมีตัวเด่นตัวที่มันกระตุ้นความรู้สึกอย่าไปให้จิตใจของเราโฟกัสที่ตัวนั้นตัวเดียวแต่ฝึกให้จิตสามารถถอนออกมาดูรอบๆให้ดีเร็วดูรอบคอบให้มีความสุขุมรอบคอบในการดู

Beyond the Series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้น

0: ชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิกข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ BBB- ไล่ขึ้นมาจนถึง AAA กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB+ ไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มแล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี1บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้2ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 10% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มี Rating AAA ถึง A+ จะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับ Rating BBB+ ถึง BBB-ซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มี Rating BB+ ถึง B+ มีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4% และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่ม Rating CCC+ ส่วนหุ้นกู้ที่มี Rating ต่ำที่สุดหรือ Rating Dเห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ Liquidity Riskซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
0: Bond The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกด

0: ไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำ

0: หรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่ใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคน

เราเรียกว่า Life Path หรือจะเรียกว่า Target Date ดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 1:00 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันนี้เขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสน

หนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีเหลืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ 180,000 ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นสาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้ดังนั้นช่วงนั้นน่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตอนในการหักกี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25

0: 5นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสั่นและเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็ว Search ด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Storeเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 14:30 นาทีช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นาทีถึง 10:40 นาที
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
4: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลข้อต่อผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์กลต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสธัมมังสสังคังอิเมหิสักการเรหิยถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปะมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้า

ขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัตสะมณพรามนิงปะชังสเทวมนุษย์สังสยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปะเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยาณังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยาณังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานะกัลยาณังไพเราะในที่สุดสาดถังสัพยัญชนังเกวละปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมะหังภะควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมะหังภะควันตังสิระสานมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวโยโสสวากขาโตภะคะวตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพ

วินยูหิเป็นธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนตะมะหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรมนั้นตะมะหังธรรมังสิระสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล้าวโยโสสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสากสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกะระนิโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมะหังสังคังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นตะมะหังสังคังสิระสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล้าวพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห้วงมหันนบโยจันตะสุทัพพะระยานะโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปะกิเลสะคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอหมาทะเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพธัมโมปฏีโปวิยะตัสสะสัตถุโนพระธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นเปรียบเหมือนดวงประทีปโยมัคคปากามะตะเพทพินนโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจะตทัตถะทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตตระนั้นวันทามิธรรมังอหมาทะเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นด้วยความเคารพสังโฆสุเขตตาพยติเขตตะสัญญิโตพระสงฆ์ที่รู้กันว่าเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีโยทิฏฐะสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลัปปะฮีโนอริโยสุเมทะโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังคังอหมาทะเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นด้วยความเคารพอิเจวะเมกันตะพิปูชนัยกังวัตถุตะยังวันทยะตาพิสังคตังปุญยังมะยายังมะมะ
สัพพุปัตถวามาโหนตุเวตัสสะปะภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระรัตนตรัยอันควรบูชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทะตถาคโตโลเกอุปปันโนพระตถาคตเจ้าทรงเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมโพเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตัปปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศแล้วมยันตังธรรมังสุตตวาเอวังชานามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยัมปิดฉังนะละพติตัมปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังขิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยถีทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานักขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานักขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่าใดทระมาโนโสภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพหุลังสาวะเกวิเนติจึงทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปะนัสสะภควโตสาวะเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตน
วิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตมะยังโอตินนามหะเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณะโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินนาเป็นผู้หยั่งลงสู่ความทุกข์แล้วทุกขะปะเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอัปเปวะนามิมัสสะเกวะละสะทุกขะขันธสะอันตะกิริยาปัญญาเยถาติฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได้

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สองพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงของการทำวัดเช้าในวันนี้จะขออธิบายขยายความในบทที่เราได้สวดไปแล้วซึ่งมีอยู่บทหนึ่งซึ่งเราหลายคนก็สวดไปแล้วอาจจะมีความสงสัยเกี่ยวกับคำว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงโดยสรุปแล้วก็คือขันห้านั่นแหละคือความไม่เที่ยงขันห้าเป็นทุกข์ขันห้าเป็นอนัตตาหรือไม่มีตัวตนไม่มีแก่นสารสาระไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้หลักทั้งสามประการนี้ท่านเรียกว่าสามัญญลักษณะหรือลักษณะโดยทั่วไปของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของทั้งหลายเหล่านี้ก็ล้วนตกอยู่ในลักษณะสามัญทั้งสามประการนี้ด้วยกันทั้งสิ้นเพราะอะไรจึงบอกว่าตกอยู่ในลักษณะทั้งสามประการนี้เพราะสิ่งที่เกิดมาในโลกถ้าเป็นคนหรือว่าสิ่งมีชีวิตความไม่เที่ยงเราก็เห็นอยู่แล้วว่าตั้งแต่เป็นเด็กจนเจริญเติบโตนั่นแหละคือความไม่เที่ยงก็ย่อมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้ถ้าเป็นวัตถุสิ่งของก็จะมีความเก่าแก่ความชราความคร่ำคร่าปรากฏให้เราเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ถ้าเป็นคนเป็นสัตว์ก็สามารถที่จะรู้ได้โดยง่ายอย่างที่เราได้สวดไปแล้วในเบื้องต้นก่อนหน้านั้นว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความหิวความกระหายความเย็นความร้อนต่างๆทั้งหลายเหล่านี้นั่นก็เป็นความทุกข์แล้วอะไรคือความเป็นทุกข์ของสิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างเป็นกล้องอย่างเป็นไมโครโฟนอะไรคือความทุกข์ของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ความทุกข์ของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็คือความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สิ่งที่ไม่มีชีวิตมิใช่ว่าจะเป็นทุกข์เพราะไม่สบายกายไม่สบายใจเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีชีวิตจิตใจอยู่แล้วแต่ความเป็นทุกข์หรือว่าทุกขลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตก็คือการทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของดินฟ้าอากาศตามสภาพของอุณหภูมิตามสภาพของการถูกกระทบกระแทกให้มีการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ส่วนลักษณะประการที่3ก็คือความไม่มีตัวตนหรือความไม่เป็นแก่นสารสาระไม่เป็นตัวของตัวเองบางคนอาจจะบอกว่าก็เราเป็นเจ้าของร่างกายร่างกายนี้ก็เป็นของเราแต่เราก็ไม่สามารถที่จะบังคับร่าง

กายไม่ให้แก่ได้ไม่สามารถบังคับผิวหนังไม่ให้หย่อนยานได้ไม่สามารถบังคับผมไม่ให้งอกได้เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราถ้าเป็นวัตถุสิ่งของเราก็ไม่สามารถที่จะให้วัตถุสิ่งของนั้นดำรงอยู่ในสภาพเดิมได้นั่นท่านจึงบอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนตกอยู่ในสภาพความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนหรือบังคับบัญชาไม่ได้ที่ท่านทั้งหลายได้สวดธรรมวัดเช้ามานี้โดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะให้ได้ระลึกนึกถึงบทพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณซึ่งเป็นพระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่เราเคารพสูงสุดของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเมื่อสวดแล้วและรับทราบความหมายแล้วเราก็จะสามารถที่จะมีปัญญาเพิ่มมากขึ้นสามารถที่จะทำนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นในรายการธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ขออธิบายขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่อาคารเพชรรัตน์โรงพยาบาลวชิระกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับฟังการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้นะคะท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนสุขกับงานนำเสนอเป็นตอนต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเป็นตอนที่2นั่นเองค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ถ้าฟันไม่ดีอายุไม่ยืนนะ1กินอาหารที่มีคุณค่าไม่ได้ใช่มั้ยเคี้ยวของที่มีคุณค่าต่อร่างกายไม่ได้อาหารเคี้ยวไม่ละเอียดเป็นโทษมั้ยเพราะฉะนั้นฟันไม่ดีในสมเด็จย่าท่านได้รณรงค์ต่อสู้เรื่องฟันถ้าฟันแย่ซะอย่างแย่หมดท่านร่างกายพังหมดแล้วรักษาฟันให้ดีแต่สงสัยว่างี้เคยสงสัยไปอ่านเรื่องแรงวัสเกตเปรตวัสทัศน์ว่าคนที่เขาตายด้วยอหิวาตกโรคสมัยปลายรอศีนะฮะและเอาศพมาไว้หน้าวัสทัศน์ลมปลิวไปทางนี้ท่านลมพัดไปทางนี้ศพอยู่หน้าตรงเสาชิงช้าลานเสาชิงช้ามันติดพระทั้งวัดเลยท่านพระอหิวาตกโรคนะฮะใครไม่หนีเขาบอกว่าถ้าลมมาถ้ามีอหิวาตกโรคลมมาวูบแรกนะถ้าเพ่นหนีไม่ทันมึงตายมันจับที่นั่นเลยฮะให้ใจเข้าไปปักเลยท่านแล้วก็เอาศพไปวัดอะไรวัดสะเกดเผาไหม้ใหม่ๆนะศพขึ้นอืดอัดอ่ะแต่อีแรงมากินสงสัยอีแรงทำไมไม่ติดอหิวาไปวิจัยนะท่านนะฝากงานวิจัยหน่อยนะท่านไปวิจัยว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยสิ่งที่ตายด้วยโรคภัยแค่เจ็บอย่างแรงเช่นอหิวาตกโรคหรือโรคร้ายแรงทำไมสัตว์มันกินเข้าไปแล้วมันไม่ติดโรคสงสัยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาท่านที่คนทำไมมันติดโรคแต่สัตว์ติดไหมท่านไม่ติดหมาน่องหมาเน่าเนี่ยนะพยองพยาธิเนี่ยนะอีลงอีแรงมากินติดโรคไหมท่านไม่ติดซากศพที่ตายไปเนี่ยถ้าหมามันมากินหมาติดโรคไหมก็บอกสิไม่เคยเป็นหมาก็ตอบง่ายๆทำไมลูกบอกไม่เคยเป็นหมาแต่มันไม่ติดนะท่านมันมีอะไรอยู่ในตัวสัตว์อันนั้นแหละคือสิ่งที่จะมาวิจัยในการต่อสู้กับโรคไอ้โรคอะไรล่ะเนี่ยท่านโรคอะไรที่อะไรที่บราซิลอ่ะก็ดูสิว่าสัตว์ที่มากินไอ้คนที่เป็นโรคนี้ตายเนี่ยถ้ามันไม่ติดมันมีอะไรอยู่ในตัวมันเอาสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นน้ำดีในตัวมันก็ได้ใช่ไหมท่านถูกไหมอาจจะเป็นระบบระดับวิจัยน้ำดีของสัตว์ไอ้โรคซาโรคอะไรเนี่ยท่านซาสัตว์เนี่ยทำไมสัตว์มันกินนะมันตายด้วยโรคซาหายใจลดกันยังเป็นเลยใช่ไหมท่านแต่ทำไมสัตว์กินซากไม่เป็นล่ะต้องไปวิจัยสัตว์ที่มันกินซากด้วยนะมันระบบน้ำดีหรือน้ำดีมันปอดต่ออะไรหรือเปล่าแล้วมันเป็นการกำจัดระบบทรีทเมนต์มันเป็นยังไงท่านเขาใช้คำว่าทรีทเมนต์ไหมที่เราได้ที่เราอ่านในขวดยาสระผมบ่อยๆอ่ะใช่ไหม เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันน่าวิจัยนะท่านนะแต่ให้มาดูอ่ะต้องพอจะต่อสุภาสิ่งไม่สวยไม่กันเข้ามาในบ้านเนี่ยท่านนะมันจะสวยงามอยู่แค่อะไรท่านแค่ลูกสาวคนไข้ลูกชายคนไข้ก็ไม่เคยหล่อท่านที่เข้าในบ้านรัฐบาลนะลูกสาวคนไข้ก็ดูบันนอกถ้าเป็นเอกชนแล้วท่านมาสวยมาหล่อมารวยใช่ไหมท่านมันได้โอกาสที่นะเป็นระยะแรกเนี่ยเป็นในบ้านระยะแรกนะถ้าอยากจะรวยนะท่านนะอย่าเข้าในบ้านรัฐบาลแล้วท่านเข้ารัฐบาลนะไม่มีใครไม่มีเศรษฐีเข้ามาแล้วท่านเขาเป็นเศรษฐีไม่เข้าในบ้านรัฐบาลแต่หารู้ไหมว่านี่คือแหล่งของอะไรของความรู้อย่างดียิ่งจนมากโรคภัยไข้เจ็บยิ่งร้ายแรงใช่ไหมท่านยิ่งผลิตแพทย์และพยาบาลที่มีคุณภาพสูงถูกไหมฮะสมัยก่อนที่ไปเรียนอินเดียไงนะท่านอินเดียโคตรโรคเลยท่านใครจบอินเดียมาเนี่ยนะฮะถ้าได้อะไรฮะใบประกอบโรคศิลป์ในประเทศไทยนะเขาจะรีบรับแล้วก็บอกว่าโคตรโรคเลยแล้วไปเรียนโรคเฉพาะปริญญาโทมาทางไหนนั่นแหละโคตรเลยท่านเพราะฉะนั้นที่เขาว่าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยท่านโรงพยาบาลเอกชนที่ผลิตแพทย์เนี่ยสู้ยังไงสู้โรงพยาบาลรัฐบาลที่ผลิตแพทย์ไม่ได้โรงพยาบาลเอกชนเขาถึงได้ฮะเขาจึงได้เอาอะไรท่านเอาหมอที่จบโรงพยาบาลรัฐบาลใช่ไหมท่านเอาไปใช้งานโดยการใช้หนี้ให้เลยดังนั้นอาตมาจึงฝากท่านทั้งหลายว่าแล้วก็ท่านที่ดูโทรทัศน์ด้วยจะประกันสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บของแพทย์พยาบาลได้อย่างไรประกันได้อย่างไรเพราะมันสุ่มเสี่ยงนี่เป็นผู้จตุอสุภะเป็นผู้สละความบันเทิงเริงรมย์ไม่มีอะไรน่าชื่นชมเลยท่านสละความบันเทิงเริงรมย์แม้จะกินอาหารก็ไม่บันเทิงเริงรมย์นะไม่บันเทิงเริงรมย์อาตมาเป็นเนนเนี่ยท่านเป็นเนนขึ้นไปบรรสกุลศพนี่เขาแปลกบ้านนอกอ่ะถ้าตายวันนี้ตายนี้จะเอาลงเขาเอาศพเนี่ยใส่หีบศพแล้วเขาเอาผ้าตรายทอดรอบๆหีบศพเขานิมนต์พระแก่มาบังสุคุลแล้วก็ปิดฝาศพเขาเรียกว่าทำบังสุคุลปิดปากศพแต่เวลาจะเผาเอาศพนั้นไว้นะฮะ7 วัน 50 วัน 100 วันเว
เวลาจะเผาเขาให้พระแก่บรรพสกุลกับสายสินแต่เวลาจะเผาจริงเขางัดหีบศพออกท่านแล้วเขาเอาผ้าไปทอดที่ปากหีบศพตอนนี้เขานิมนต์พระหนุ่มกับเนนไปทั้งกลิ่นทั้งรูปทั้งความเละเทะทั้งน้ำเลือดน้ำเหลืองมันน่าสยดสยองท่านลงจากเมนเนี่ยท่านมองผู้หญิงไม่สวยสักคนนะมองหน้าผู้หญิงนะฮะมองหน้าลูกคนตายซึ่งมาหมายมั่นปั้นมือตั้งแต่วันแรกแล้วท่านสวดไปก็กุศลธรรมอกุศลธรรมอัพยาปิ้งปังกันถ้าสวดอะไรถ้าสวดเป็นทำนองใช่ไหมท่านสวดไปก็ร้องไห้โอ้เซนสงสาร

อีสามบอกว่าถอนหายใจดังๆให้มันฟืดฟาคล้ายๆคนร้องไห้มาเอกีเปรียวกายอยู่นะ

มีลูกสาวหลานสาวร้องนายโลงเข้าผูกข้าวรัดมันท่านอย่างนี้ด้วยนั่นต้องเสแสร้งเพื่อเงินถ้าเจ้าภาพร้องไห้แสดงว่าซองจะเพิ่มขึ้นให้เข้าใจไว้เป็นการเรียกซองให้เขาฉีกถ้าสวดแล้วเขาไม่

สงสารพ่อกับแม่มันที่ตายลงมาแล้วท่านมองหน้าผู้หญิงไม่สวยมองไม่สวยไปนานสองได้กลิ่นอะไรกลิ่นศพมันจะอยู่ในนี้ท่านเดี๋ยวนี้ก็ยังจำได้หลายๆกลิ่นศพสามกินข้าวไม่อร่อยก็มาเละทั้งหมดนะท่านแล้วยิ่งไปดูสัปเหร่อใช่ไหมท่านเผากลางแจ้งไหมฮะไอเราเป็นเด็กเป็นเองก็ต้องไปช่วยสัปเหร่อพลิกศพศพมันเขาตั้งเสร็จแล้วต้องคว่ำนะท่านนะพอก่อนจะเผาเนี่ยต้องคว่ำศพพับคว่ำแล้วก็ต้องตัดนี่ท่านตัดเอ็นถ้าหงายเนี่ยศพมันลุกขึ้นมาอย่างนี้มานั่งบนเชิงตะกอนเงี้ยนั่งหัวโด่งเงี้ยพอเอาไม้ทิ่มอกปุ๊บตีกระดกไปทางนี้พอไม้ทิ่มตีนะหัวกระดกขึ้นนั่นแหละไส้เส้นมันก็ออกมาไหม้กินมันก็โอ้โหท่านกินปลาเค็มก็ไม่ได้ไม่อร่อยกินตือหวนก็ไม่ได้กินแกงเนื้อก็ไม่ได้แล้วบางบ้านเนี่ยท่านสมัยก่อนมันมียาฉีดเนี่ยเวลาศพเนี่ยโรงศพไม่ไว้แบบนี้เวลาเขาเอาศพเนี่ยเขาจะหนุนนี่หัวศพนี่ปลายตีนศพเขาจะหนุนแข็งเนี้ยแล้วให้น้ำเหลืองมันไหลไปลงปลายหีบศพที่ติดกับผนังบ้านพอน้ำเหลืองไหลเขากระมังสีขาวไปรองพอวันที่สามก็เสร็จนั่งปังปังนั่นสามวันยังพระเก่าสวดพอวันที่ห้าหกเนนไปสวดเสร็จนั่งแฉะหันไปดูนะน้ำเหลืองนะดูน้ำปลาในถ้วยตอนเช้าท่านกินไม่ได้กินไม่ได้จนฝาดไม่กินตายถ้าไม่กินตายจนฝาดจะชินกับมันไปเองฮะจนฝาดจะกินข้าวหน้าหีบศพได้แล้วมันนึกถึงท่านเป็นแพทย์พยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่ในท่านเห็นใจนะเห็นใจว่ามันไม่มีความบันเทิงเรืองรมอยู่เลยเห็นใจนะพออาตมาเห็นใจจนฝาดจะปรงได้ใช่ไหมหรือทำใจได้เขาเรียกเปลี่ยนอารมณ์ได้เร็วเปลี่ยนอารมณ์ได้เร็วเพราะนั้นบางทีคนไม่เข้าใจไงไม่เข้าใจว่าไอ้การผ่าตรงผ่าตัดมันเป็นผู้อะไรไม่มีความบันเทิงเรืองลมยิ่งแบบเป็นสูตินารีวิทย์ดีไม่ดีหรือท่านเป็นหมออะไรก็ไม่ดีถ้าจำทำใจไม่ได้หมอคนหนึ่งก็ตายท่านตายคนก็ไปกันเยอะประกอบวันในงานนั้นมีแต่รูปหัวใจท่านนั้นเลยท่านนี่เป็นรูปหัวใจท่านนั้นเลยเพื่อนหมอก็ไปกันเยอะเป็นหมอหัวใจชื่อดังทุกอย่างเป็นรูปหัวใจใครเอาฤทธิ์มาเป็นรูปหัวใจหมดเพราะเป็นคนไข้เก่าครับไอ้หมอคนหนึ่งไปนั่งมองใหม่ๆก็ร้องไห้กับเพื่อนตายนั่งมองไปนั่งมองมาหัวเราะหัวเราะเสียงดังเลยนะไอ้หมอเพื่อนก็ถามหัวเราะอะไรอ่ะกูหัวเราะสิลองคิดดูสิไอ้เพื่อนเราที่ตายมันเป็นหมอโรคหัวใจมึงดูสิเนี่ยหัวใจเต็มสลาวัดเลยแล้วกูเป็นสูตินารีอ่ะมึงลองคิดดูสิถ้ากูตายจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องเป็นผู้ประจนรายท่านเป็นผู้ที่ต้องสลับความบันเทิงเรื่องลมเป็นผู้เจริญด้วยพรหมวิมคือต้องมีเมตตาใครก็ได้กรุณาช่วยเหลือมุทิตาดีใจเมื่อเขาหายออกจากโรงพยาบาลได้และอุเบกขาถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ตามกรรมเขาถูกไหมฮะไม่ต้องไปร้องห่มร้องไห้บอกช่วยกันเต็มที่แล้วนะช่วยกันเต็มที่แล้วอาจจะมีกรรมก็ได้ก็ไม่เป็นไรท่านนี้มันก็จบท่านแล้วพระพุทธธรรมเนี่ยมันสำคัญที่สุดอาตมาเล่าให้ฟังเสมอและประทับใจเสมออ่านมาตั้งแต่30กว่าปีปิยราชินวาทของพระราชินีในเป็นราชินวาทซึ่งประยุทธ์สิทธิพันธ์เขาเรียบรวบรวมไว้นะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยจะต้องบอกท่านผู้ที่จะจัดงานถวายสมเด็จพระนางเจ้าหน่อยถ้าเป็นฝ่ายรัฐบาลนะฮะท่านลงไปค้นหนังสือปิยราชินวาทเขียนโดยประยุทธ์สิทธิพันธ์และเอาเล่มนี้มาพิมพ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าปีนี้เจริญพระชนมพรรษาเท่าไหร่ท่าน84ใช่ไหมเขาจะรวมเรียบเรียงไว้ดีมากเลยนี่ฝากท่านผู้ที่จะจัดงานด้วยนะซึ่งหนังสือเล่มนี้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่ในห้องสมุดคงมีหรือถามห้องสมุดเขาต้องมีตัวอย่างหนังสือเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่ามากถ้าเขาจะรวบรวมเรื่องพระราชินีไว้โดยเฉพาะยิ่งเรื่องกาชาติเรื่องการแพทย์นะเรื่องการอาชีพมาทีหลังมีครั้งหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินราชได้เล่าได้ตรัสไว้ในหนังสือเล่มนี้ตรัสวันที่11สิงหาใช่ไหมท่านในหลวงก็4ธันวาถูกไหมฮะก่อน1วันเพราะฉะนั้นสมัยก่อนที่ยัง

นะยังมีพ่อพระนามัยแข็งแรงเนี่ยวันที่4วันที่11สิงหาก็4ธันวาถ้าเย็นอาตมาไม่ไปไหนไม่รับนิมนต์ถามทำไมจะดูในหลวงพระพุทธชินีก็กลับมาก็ดูได้ถ้าดูช้าไปกว่าเขาอะไรมันก็ช้าหมดความภูมิใจมันก็ช้าความรู้มันก็ช้าความเอออิ่มมันก็ช้าไม่รับกินนิมนต์ไม่เอาวันนู้นวันที่ในหลวงออกจากโรงพยาบาลที่เข้าครั้งแรกท่านแล้วออกจากโรงพยาบาลนะท่านอาตมาเป็นปัญญาที่ชลบุรีผู้ว่าเป็นประธานในหลวงจะออก5โมงเย็นจำไม่ได้จำเวลาไม่ได้ไอ้แล้วก็สวดมนต์นาทีกุฏิที่อะไรที่วิหงวิหารก็ถวายพระองค์ท่านทุกวันบอกว่าต้องสวดโพชฌงค์ทุกวันก็อยากจะดูพระพารานามัยในหลวงเพราะเราไม่มีโอกาสรู้ใช่ไหมท่านสมัยนั้นก็ถ้าเสด็จออกพระบัญชรทีนึงก็คงก็ถ่ายรูปคนนั่งมองเนี้ยนั่งมองกันได้ยังไงท่านกล้องถ่ายกล้องอะไรพระกล้องอะไรโทรทัศน์ก็ตั้งไว้งั้นแหละท่านถ้าในหลวงโผล่พระบัญชรมานานแก๊กนึงก็ยังดีแล้วคนก็นั่งกันอย่างเงี้ยนั่งกันทั้งวันท่านคนไทยรักพระเจ้าอยู่หัวส่วนไอ้คนที่ไม่รักช่างมันท่านช่างมันเถอะมันเกิดมามีกรรมท่านเหมือนของมงคลเนี่ยเขาบอกของมงคลถ้าไปตั้งนะถ้าปฏิบัติไม่เป็นมงคลอัปมงคลก็ตกกับตัวเราของมงคลไปตั้งในที่ที่เป็นอัปมงคลอัปมงคลก็ตกในตัวเราของไม่เป็นมงคลดันไปตั้งบนโต๊ะหมู่เนี่ยนะถ้าเอารูปโจมันตั้งบนโต๊ะหมู่แล้วกราบไหว้เนี่ยอัปมงคลก็ตกกับตัวเราของเป็นมงคลถ้าตั้งในที่เป็นมงคลบูชาด้วยว่าอะไรด้วยสิ่งที่เป็นมงคลมงคลก็เกิดแก่ตัวเราเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปว่าใครนะใครไม่รักช่างเขาแต่มาหาเวรหาเวรหาเวรก็แล้วกันท่านแล้วก็ไปดูแล้วก็โอ้โหชลบุรีมัน3ชั่วโมงแล้วบรรยายเสร็จถึง4โมงแล้วกูจะกลับไปดูทีวีทันไหมไม่ทันพอเริ่มบรรยายพอเริ่มผู้ว่าก็เปิดงานแบบตะกี้เนี่ยนะอาตมาก็เริ่มขอเจริญพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ท่านผู้ที่ฟังทุกท่านซึ่งเป็นข้าราชการระดับผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะฮะบอกกันตามตรงว่าวันนี้ไม่มีอารมณ์บรรยายผู้ว่าก็นั่งฟังพระอะไรวะวิธีไม่มีอารมณ์เพราะอาตมากังวลอยากจะกลับไปดูพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกจากโรงพยาบาลก็เลยเป็นกังวลไม่มีอารมณ์บรรยายผู้ว่าก็ลุกผมก็ไม่มีอารมณ์ฟังเพราะผมก็อยากจะกลับไปดูเหมือนกันงั้นถ้าตกลงถวายซองมาแล้วต่างคนต่างกลับเรื่องมันจบตรงนี้ท่านผู้ว่าก็รีบถวายนะต่างคนต่างกลับไปดูพระเจ้าอยู่หัวแล้วไปดูแล้วอาตมาก็รีบกลับมาโอ้โหในหลวงพระนามัยดีเหลือเกินแต่ถ้าที่วิเศษสุดตรงไหนรู้ไหมท่านท่านดูนะเราไม่รู้เลยที่นั่งรถเข็นมาใช่ไหมที่เป็นรถขับเคลื่อนอัตโนมัติที่มีคนประคองมาพอมาถึงรูปสมเด็จย่าใช่ไหมท่านก็ว่าเจ้าหน้าที่ก็รับพวงมาลัยไปทำประเคนอัตมาก็นั่งดูแต่ใจนะอยากจะรู้พระนามัยคนในหลวงที่ผ่ากระดูกหลังใช่ไหมท่านอันนั้นใช่ไหมเป็นยังไงท่านดูสิในหลวงลุกขึ้นจากรถและเดินไปที่รูปสมเด็จย่านึกในหลวงรู้ใจประชาชนว่าอยากจะรู้พระพลานามัยของพระองค์ว่าเป็นยังไงฉันก็เลยเดินให้พวกท่านทั้งหลายดูไงการที่เดินเนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าให้รายงานตัววันนี้สุขภาพเป็นอย่างนี้แล้วนะที่มานั่งเฝ้ากันเป็นเดือนๆเนี่ยนะฮะสบายใจได้นี่คือพระเจ้าอยู่หัวท่านนี่คือพระมหากรุณาธิคุณที่เราอ่านไม่ออกในพูดแล้วยังขนลุกท่านพวกจะขนลุกอาตมารู้สึกแบบเนี่ยเป็นพระก็จะคนตอดใครอ่านไม่ออกไม่รู้อะแต่เรารู้สึกว่าอย่างนั้นอาตมารู้สึกว่าท่านไม่ได้บอกเราแต่บางทีต้องอ่านออกท่านเหมือนท่านไม่สบายเงี้ยว่าลูกตามมาถามเป็นไงแม่ไม่เป็นไรนี่ลูกสบายดีจริงก็เปล่าแม่แน่นะทั้งจริงมันแย่ไหมท่านแย่แต่เป็นความกรุณาที่มีต่อลูกพอลูกไปเสร็จแล้วเป็นไงท่านสุดแต่สำหรับลูกไม่เห็นนี่คือความกรุณาพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปพระราชินีทลายฝั่งสมัยก่อนทางปากใต้ก็จะมีคนเป็นโรคเท้าช้างเยอะคนที่เป็นโรคเท้าช้างเขาก็ไปนั่งใต้ลมเพราะว่าเดี๋ยวมันปลิวท่านมันติดไหมเท้าช้างเป็นโรคติดต่อไหมที่เท้าขนาดนี้และเป็นโรคเรื้อนเท้าช้างน้ำเลือดน้ำเหลืองเฟ้อฟ้าไปหมดท่านแล้วต้องนอนบนใบตองนะขาต้องพาดบนใบตองสดใครไม่

เคยเป็นหิดชนิดผู้พองทั้งตัวเนี่ยท่านไม่รู้หรอกว่าโรคเท้าช้างมันเร็วกว่าหิดฉันเนี่ยนี่ท่านหิดขึ้นทั้งตัวท่านง่ามรักแร้ที่มือนี่ทำยังไงมันก็ไม่หายตั้งแต่เด็กตั้งแต่ไปอยู่วังอยู่วัดขี่เลื่อนหมาติดตลอดทั้งหูทั้งหิดติดกันพองพวกหัวชนตุเหม็นไปเจ็ดบ้านหัวก็ไปชนตุท่านรักษามา4-5 ปีกินยาเพนิซิลิน500,000มากกว่าใครในประเทศในโลกมันมีกินอยู่ท่านนั้นแหละท่านมันแห้งเนี่ยก็เป็นอีกแล้วก็มันติดหมาแล้วก็เป็นเด็กวัดมันไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่มันก็ต้องสกปรกใช่ไหมท่านสบู่ก็ไม่มีฟอกสมัยนั้นอ่ะมีแต่สบู่กรดฟอกไปก็กัดตัวตายโหงจนสุดท้ายเลยท่านเป็นเฟอะทั้งตัวไปแช่ในปักควายมันก็ไม่หายมีคนก็บอกว่าเอ้ยอย่าเพี้ยนเอางี้สิไปเอาหัวปลาหมอมา9 หัวปลาหมอที่สุ่มในหนองอ่ะและเก็บดีมันไว้และตัดหัวปลาหมอผ่าเอาดีออกแล้วหัวปลาหมอไปเผาไฟเผาไฟแล้วก็มาโขกให้มันละเอียดแล้วก็ใส่กับน้ำมันมะพร้าวเคี่ยวน้ำมันมะพร้าวให้มันร้อนๆหน่อยเอาดีปลาหมอใส่แล้วก็เอาอะไรเหลืองๆอ่ะกำมะถันใส่ไปหน่อยนึงให้เท่ากับหัวปลาหมอหัวนึงพอมันละลายแล้วทาทั้งตัวถ้ามึงจะเพิ่มก็เพิ่มทีละ9วันนั้นแม่ให้ใครมาตามเป็นวัดเดินไปเงี้ยท่านกางเกงยังใส่ไม่ได้ต้องถือกางเกงไปอ่ะกางเกงในเฟิร์สน้ำเหลืองแล้วท่านต้องเดินถือกางเกงตัดทุ่งไปอ่ะท่านดูทุเรศไหมหัวก็ชนตุท่านตั้งงานต้องเดินไปเงี้ยท่านถือกางเกงไปเดินร้องไห้ไปอ่ะแมงวันก็ตอมแทงจืดไปถึงแม่ก็ไปตองปูท่านเอาไอ้หัวปลาหมอเนี่ยฉลมแล้วท่านฉลมทั้งตัวเลยไปแบบไอ้เงาะเลยท่านนอนบนใบตองอ่ะกลางบ้านบ้านก็ไปขี้ฟากหมดนอนตัวดำมาเมื่อมกันแหละแล้วมันคันยุบยุบยุบยุบโอ้ยกูจะบ้าตายแต่แปลกท่านพอ3 วันมันหายจนทั้งวันนี้ท่านโอ้เขาที่ได้หัวปลาหมอปลาหมอและเป็นปลาที่โตช้าที่สุดต้อง6 ปีนะถึงจะได้กินมันนะเพราะว่าอะไรท่านพอจะสำเร็จปริญญาตรีกันท่านปลาหมอถ้าปลาพยาบาลไม่ถึงท่านถ้าปลาผู้ช่วยปีเดียวนะคนที่ได้ปลาหมอกันท่านจำไว้นะฮะแล้วไอ้ตรงเหนือปลาหมอมีคุณค่าไหมท่านก็มีคุณค่าใช่ไหมหายเพราะปลาหมอนี่เองท่านเพราะถ้าใครเป็นโรคหิดโรคผิวหนังน่ะจำตำราตำมาไว้เถอะไม่รู้ใครบอกแม่มาเนี่ยถึงได้เป็นผู้เป็นคนเงี้ยแต่ผิวหนังมันไม่หายนะท่านนะที่มันขาดไปมันค่อยๆต่อกันมาเนื้อมันขึ้นมันไม่ละเอียดแบบนั้นล่ะคล้ายๆแบบปะผ้าปะทั้งตัวฉันรอเฉพาะตรงนี้ท่านเขาไว้ออกทีวีท่านแต่นี่คนรังเกียจใช่ไหมท่านเมื่อคนรังเกียจแม่นอนกับเมียได้ไหมนอนกับลูกได้ไหมไม่ได้มันติดหมดสภาวะทางจิตใจของคนที่เป็นโรคนะโรคเรื้อนเท้าช้างจึงน่าโรคเรื้อนจึงน่าสงสารมากแล้วต้องไปปลดปล่อยทางนั้นแล้วราชวงศ์ทางฝ่ายข้างแม่พระเจ้าก็เป็นโรคเลื่อนนะโกริยวงศ์นะแล้วหายเพราะอะไรไหมท่านหายเพราะไอ้ผลกระเบาโกละนะกระเบาอาตมาก็เคยเอากระเบากระเบียนกระเบาสะบ้างาน้ำมันมะพร้าวและกรรมฐานเอามาตำลงกันแล้วเคี่ยวหายเหมือนกันแต่หายไม่ขาดไม่เหมือนอะไรหัวปลาหมอก็ดีปลาหมออันนี้ก็เป็นตำรากระเบียนกระเบาสะบ้างาน้ำมันมะพร้าวเอาเคี่ยวเอาตำแล้วเคี่ยวให้เข้ากันแก้อะไรสะเก็ดเงินได้ไหมสะเก็ดเงินก็ได้นะแต่น้ำมันพระอย่าไปเผาอย่าไปเคี่ยวให้มันเป็นอะไรให้เสียสภาพนะฮะตำซะก่อนแล้วก็พอนั่นก็ตำทุกอย่างให้ละเอียดให้แตกซะก่อนแล้วก็น้ำมันพระสารสกัดเย็นใช่ไหมท่านเคี่ยวซะก่อนแล้วเอาน้ำมันพระสกัดเย็นใช่ไหมท่านผสมไปมันจะเรียกเนื้อคืนมาน้ำมันพระมันดีตรงนั้นท่านสกัดเย็นก็ขวดละประมาณเท่าไหร่250ขวดเล็กๆท่านนี้มั้ยถ้า500ถ้าเสยผมนะฮะอินทรีย์ผมขึ้นหมดท่านแล้วผมจะไม่งอกสกัดเย็นเนี่ยถ้าลองดูเถอะท่านมันจะไปใส่นะฮะน้ำมันมาแล้วน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยทามือคนเจ้าชาวบ้านอ่ะแล้วถ้าจะฉีดอะไรฉีดอะไรฉีดอะไรเยลใช่ไหมท่านค่อยทาต่างหากให้มันทับไปบนนั้นแล้วเวลาสระง่ายเยลมันจะออกง่ายอันนี้ก็บอกไว้เป็นตำราท่านคนมันเก่งฉันอยู่กับหมอโบราณมาฉันก็ต้องเก่งใช่ไหมท่านเพราะเราเป็นโรคนี้เราจึงต้องเก่งเกี่ยวกับโรคนี้และเรื่องทำคนทำข้อเนี่ยมันฉันเป็น

ป็นหมอมันตั้งแต่อายุ7ขวบแล้วท่านฉันมันตำแย assistant ตำแย assistant เป็นผู้ช่วยหมอตำแยที่บ้านเพราะฉะนั้นเอาไปไว้ข้างท้ายและพระราชินีก็เล่าให้ฟังว่าทุกครั้งที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทางใต้สุดท้ายแล้วพระองค์จะต้องเดินไปหาคนที่เป็นโรคเท้าช้างซึ่งทรมานมากร้องกำลังงงไปหมดและไม่มีใครมาดูแลและขาต้องวางบนใบตองกล้วยไปและทุกครั้งที่พระองค์ก็จะนั่งคุกเข่าลงแล้วถามอาการแล้วก็เอามือไปจับที่เขาเจ็บและทรงไต่ถามอาการและให้แพทย์บันทึกทุกครั้งเป็นอย่างนี้และก็เริ่มมีการรักษาทรงมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะกำจัดโรคละเท้าช้างให้หมดไปจากประเทศไทยแต่หมอก็มาทูลว่าขอให้ทูลพระเจ้าอยู่หัวด้วยว่าอย่าเอามือไปแตะและก็ถ้าแตะแล้วนะต้องล้างพระหัตถ์ทุกครั้งเพราะเดี๋ยวไปเกาตรงนี้บ้างอะไรบ้างหรือสะเก็ดมันลงไปถ้าโดนเหงื่อแล้วมันจะเริ่มลามข้าพเจ้าก็รอโอกาสวันหนึ่งแล้วจะเสวยเสร็จแล้วข้าพเจ้าก็ได้โอกาสจึงทูลสิ่งที่หมอคำที่หมอขอร้องและก็นั่งฟังว่าคงจะตรัสขอบใจคณะหมอแต่ข้าพเจ้าก็ผิดหวังเพราะนอกจากที่ไม่ได้รับคำชมแล้วยังตรัสสอนว่าไม่ติดเชื้อโรคหรอกถ้าเรามีพรหมวิหารธรรมเพราะพรหมวิหารธรรมนั่นแหละคือเกราะป้องกันโรคติดต่อซาบซึ้งเป็นเรื่องจริงการที่ในดงของผู้ที่เรามีโรคติดต่อนะถ้ามีพรหมธรรมไปช่วยเขาโดยไม่นะโดยคิดจะช่วยคณะท่านไม่มีติดต่อโรคนะและเรื่องนี้อาตมาเอามาเผยแพร่แล้วต่อมาเห็นมีคนเข้าไปสร้างหนังแล้วก็ไปค้นเรื่องนี้นะท่านนะสร้างหนังตรงนี้เพราะฉะนั้นเรื่องพรหมธรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดดังนั้นท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่เป็นผู้อุดมด้วยพรหมธรรมแล้วไม่ใช่ท่านฉะนั้นนะเขาต้องประสานกับพวกผมมิหารธรรมแบบเร่งด่วนใช่ไหมท่านคือพวกปอดเต็งใช่ไหมร่วมกับตันยูไอ้พวกนั้นก็มีผมมิหารธรรมไหมท่านมีไหมมีแต่อาตมาเห็นน่ะโอ้ไอ้พวกมีผมมิหารธรรมกลางค่ำคืนไม่นอนกันไว้นี่เธอไปเก็บศพใช่ไหมท่านเอาศพมาส่งรถเอาคนข้างโอ้โหนี่คือพระพรหมมาช่วยเหลือพระพรหมบนสวรรค์ไม่ได้มาช่วยนะและไอ้พวกนี้นะถูกระแวงว่าจะไปฉกนาฬิกาเขาอะไรเขาก็ไม่รู้ละพอคมมันก็ด่ากันไปเรื่อยนะท่านมาทำอย่างเขาได้ไหมเพราะฉะนั้นพวกเราเหมือนกันท่านเป็นพวกพรหมมีพรหมเป็นรวยบายก็เหมือนกันเป็นที่อะไรเป็นผู้ที่เจริญด้วยพรหมธรรมเป็นผู้ที่บำเพ็ญยอดแห่งทานบารมีเข้าใจทานบารมีไหมทำไมเข้าใจทำไมอาตมาจึงประเมินอย่างนี้บอกทานบารมีก็คือการบริจาคทรัพย์สินเงินทองเพชรอะไรเป็นทรัพย์ที่มีค่าของมนุษย์ที่สุดท่านชีวิตชีวิตไม่ใช่เพชรไม่ใช่พลอยชีวิตของทุกคนมีค่าต่อตัวเองมากที่สุด2ชีวิตของเรามีค่าต่อคนที่เรารัก3ชีวิตของเรามีค่าต่อหน่วยงาน4ชีวิตของเรามีค่าต่อสังคมถ้าชีวิตของเราขยายไปอย่างนี้มันจะมีคุณค่าเพราะการให้ชีวิตคนคนหนึ่งนั้นนะคืนผัวให้กับเมียเข้าไปเพราะเขายังรักของเขาอยู่คืนมีให้แก่ผัวเป็นทานบารมีไหมท่านเขาเข้ามาเนี่ยเขาหวังว่าผัวเขาจะรอดท่านจัดการแล้วท่านคืนเข้าไปเขามารับไปพบเนี่ยท่านยืนยิ้มได้เราบำเพ็ญทานบารมีแล้วคืนมีให้แก่ผัวเขาเราได้เป็นทานบารมีแล้วเราจะไม่พลัดพรากจากคนที่รักเราคืนลูกให้กับแม่เขาลูกเราจะไม่ตายก่อนเราคืนแม่ให้กับลูกเขาไปทานไหมท่านคืนพ่อให้กับลูกคืนแม่ให้กับลูกคืนนะเจ้านายให้แก่หน่วยงานสังคมคืนคนดีที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติมาสู่สังคมบารมีสูงและคนที่ทำได้ก็คือแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลท่านนั่นเองเราทำได้ทุกวันถ้าคิดเป็นนั่นท่านรู้สึกว่าเป็นบุญไม่ต้องมีเงินมีทองอะไรหรอกนะฮะนี่แหละบุญของท่านบุญของพวกเราท่านรักษาพระเนี่ยเป็นบุญไหมท่านพระธรรมดาเป็นบุญอยู่แล้วท่านรักษาสังฆราชเป็นบุญไหมท่านคืนสังฆราชให้สังคมเป็นบุญไหมเป็นบุญปะโถเอ้ยเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าถ้าฉันเข้ามาเนี่ยช่วยกันรักษาให้หายหน่อยเป็นบุญต่อสังคมแต่ฉันไม่เข้าจะปฏิญาณองค์นึงเป็นโรคนั้นองค์นึงเป็นโรคนี้หนุ่มๆก็เป็น
บอกท่านไปไหนมาเนี่ยไปให้หมอตรวจมาหมอว่าไงหมอเป็นไอ้นั่นไอ้นี่อะไรอายุ27 28นะเป็นรุ่นอาตมาเป็นหมดเลยผมไม่ให้หมอตรวจถ้าตรวจมันต้องเจอสักโรคอะผมกลัวหมอจะบอกผมเป็นโน่นเป็นนี่ผลใจตกผมไม่ตรวจหรอกตามใดที่ผมไม่ตรวจแสดงผมยังไม่เป็นให้เราเข้าใจนี่ว่าเราคืนให้แกเขาถ้าท่านทำงานแล้วท่านไม่ภูมิใจในข้อนี้ท่านถือว่าท่านไม่รู้เรื่องอะไรกับความเป็นสภาพโรงพยาบาลเลยนะฮะนั่นคนที่บริจาคโลหิตได้บุญไหมท่านคืนไหมเขาไม่ได้มาทำงานอย่างเราแต่ถ้าเราไม่มีโลหิตของคนอื่นเป็นไงท่านบอกท่านผู้บริจาคโลหิตหน่อยนะได้บุญท่านได้บุญนะก็คือละแม่กับลูกผัวแกเมียใช่ไหมท่านคืนเขาเข้าโรงพยาบาลพอจะต้องใช้เลือดเนี่ยนะเขารอดปุ๊บนะบุญของเราจะรอดตายเป็นการสะเดาะเคราะห์อย่างสูงสุดยกเว้นนะเอาเลือดไปใช้กับไอ้พวกเด็กแว้นไปบอกได้เลยใครดูอาตมาเด็กแว้นถ้าเกิดตีกันทะเลาะกันต้องนะให้เลือดให้ถุงเดียวให้ถุงเดียวเป็นจรรยาบรรณของโรงพยาบาลนอกนั้นถ้าอยากให้มันรอดญาติมึงต้องไปหาเลือดมาให้เพราะเลือดกรุ๊ปดีๆนะฮะบางทีเลือดขาดฉุกเฉินใช่ไหมท่านอย่างกำแพงเพชรเนี่ยขาดเลือดต้องเกณฑ์ทหารไปนะท่านนะชมวันโชคขาดเลือดท่านและไปให้ไอ้เด็กแว้นมันตีกันเนี่ยชีวิตอย่างนี้ไร้ค่าตีกันซ้ำซากไอ้เพื่อเข้าคุกแล้วเข้าคุกอีกออกมาก็ยิงกันอะไรกันนะเก็บเลือดดีๆไว้แม่อาตมาเนี่ยท่านวันนึงก็ตอนน้ำท่วมอ่ะอาตมาไปทอดกฐินที่นุ่นน่านอยู่ดีๆนะก่อนจะไปก็รู้ว่าแม่ไม่สบายเข้าโรงพยาบาลครับผมเอาแม่เข้าโรงพยาบาลเถอะรู้สึกเพ้อเบาหวานขึ้นแล้วไปกินอะไรไปกินเม็ดเลือดขาวมากฝ่าเม็ดเลือดแดงท่านเพ้อบอกแม่เข้าโรงพยาบาลแล้วลุกขึ้นอีกวันเราก็ไปน้องสาวโทรบอกพี่แม่ต้องใช้เลือดก็บอกหมอสิก็บอกมันไม่มีก็ขอคุยกับเขาหน่อยเขาบอกท่านต้องใช้เลือดกรุ๊ปพิเศษนะก็หมอก็ไปบอกกับสภากาชาติบอกผมบอกแล้วเขาไม่มีก็โทรโรงพยาบาลศิริราชท่านตอนนั้นน้ำท่วมเราก็ไปช่วยป้องกันน้ำท่วมไว้กับคุณประชัยเลือกไพรัตน์เนี่ยท่านที่น้ำไม่ท่วมศิริราชนะนะที่อาตมาเอาปูนไปท่านแต่ละท่านจำไว้นะถ้าน้ำท่วมท่านอย่าไปก่อกำแพงทำมันจะท่วมแบบปีอะไรปี54อาตมาพ่อศิริราชพ่อสุรินทร์น่ะตอนนี้เป็นท่านพ้นวาระไปแล้วแต่คุณรู้จัก TPI มั้ยรู้จักช่วยขอปูนให้หน่อยพอศิริราชน้ำจะท่วม อะไรทรายเอาไม่อยู่แล้วขออะไรอิฐบล็อกด้วยนะเอาเท่าไหร่อ่ะท่านมาดูเหอะเยอะเลยก็แล้วกันท่านถ้างานนิสิริราชล่มนะระบบทั้งข้างล่างจะล่มหมดท่านแล้วจะตายกันเป็นเบื่อแล้วอะไรอุปกรณ์การแพทย์จะเสียหายแล้วออกไม่ได้ด้วยโทรไปหาคุณประชัยจะไปโอ้ท่านอิฐบล็อกไม่ต้องเอาแล้วครับเอางี้ผมถวายปูนเท่าไหร่ก็ได้ท่านเพราะในหลวงอยู่ที่นั่นและคนไข้อยู่ที่นั่นและระบบของศิริราชเป็นระบบถ้าพังหมดผมส่งวิศวกรไปเดี๋ยวนี้ขอพบกับผอ.หน่อยแล้วไม่ต้องปูนทั้งปูนแล้วท่านเอาปูนของบริษัทผมไปแล้วซ้อนกับแบบนี้ท่านสลับให้สูงแล้วกรีดถุงเอาน้ำสาดเอาน้ำสาดแล้วท่านไม่เกิน3ชั่วโมงนะที่มันไหลมานะมันจะกลายเป็นกำแพงถ้าต้องการนะถ้าน้ำแรงหน่อยต้องติดยาใช้2ชั้นถ้าตรงท่าพระจันทร์เข้าไปใช้ชั้นเดียวและรับรองท่านถ้า2ชั้นนะฮะถ้าทำแบบนี้นะปืนใหญ่ยังไม่ได้กินเลยท่านแต่มีปัญหานะท่านนะถ้าน้ำลดแล้วท่านจะทำไงกับมันไอ้น้ำลดว่ากันทีหลังเอาไอ้ตอนน้ำขึ้นมาดีกว่าท่านก็ไปช่วยมันก็เลยรอดท่านพอรอดปัญหาจริงๆท่านทุกวันนี้นะข้างๆทางนี้ยังไม่ได้ออกแล้วท่านมันจะออกไงท่านมันหนากว่าฉาบปูนเนี่ยท่านก็ปูนทั้งโลกขนาดนี้ท่านยาวขนาดเนี้ยอาตมาก็เลยบอกว่าพ่อฉันให้ค่าสีเอาสีไปทามันสวยๆซะวิธีการต่อสู้น้ำต้องใช้ปูนเท่านั้นนั่นแหละง่ายๆท่านใช้กระสอบทรายเสร็จหมดก็บอกพ่อบอกงี้ท่านมีคนอยู่ประมาณ 6-700 คนทานและยากคนขันเดี๋ยวผมระดมไม่มีเลือดกรุ๊ปนี้ท่านเชื่อไหมอาตมาก็ไม่มีเลือดแม่กูต้องตายแต่นี่กูมาทำบุญนะเนี่ยก็เลยเดินไปจากกลางแจ้งที่จังหวัดน่านยกมือขึ้นว่าข้าพเจ้ามาทำบุญอุทิศกุศลเทวดาแล้วถ้าแม่ไม่ได้เลือดต่อไปไม่ทำบุญแล้วเทวดาก็ไม่มีอุทิศกุศลแล้วบุญใหญ่ๆไม่เอาแล้วทำบุญเนื้อแทบตายชัก
กวดน้ำทุก

วันต่อไปเทวดาเขาไม่ต้องกินแล้วท่านจะอายุสั้นเพราะท่านจะรับกุศลจากพระแล้วฉันจะบอกเลยเทวดาไม่มีจริงถ้ามีจริงต้องช่วยแม่ฉันนึกได้ว่าเคยไปบรรยายกรุ๊ปเลือดพิเศษที่สภากาชาติเขาจัด800กว่าคนเฮ้ยแต่คนนั้นโทรศัพท์ไปเขาประสานงานให้เขาบอกขอคุยกับเทคนิคการแพทย์คนโรงพยาบาลใช้เอบีเนกาทีฟได้มันมีอยู่2ถุงซึ่งมีเจ้าของแล้วเศรษฐีเขาสั่งไว้เดี๋ยวถามพ่ออ้อก่อนที่คุมเลือดบอกให้แม่เจ้าคุณรอดตายมาตั้งแต่54ถึงปีนี้เท่าไหร่เพิ่งตายปีนี้มกราเนี่ยกี่ปี5ปีอะเลือดถุงเดียวท่านเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นยอดแห่งนักบำเพ็ญทานบารมีใครบริจาคเลยเป็นยอดแห่งนักทานบารมีแต่ควรจะใช้โลหิตให้มันเหมาะสมหน่อยแล้วให้ไอ้พวกแว้นมันรู้นะฮะว่าพระโหดร้ายแล้วกูไม่ได้โหดให้มึงถุงเดียวนอกนั้นมึงไปเกณฑ์ญาติเอามาถ้าญาติมึงอยากให้รอดญาติมึงก็บริจาคมาหรือบริจาคเป็นเงินมาซื้อเลือดไม่ใช่ทุกอย่างฟรีหมดไม่ใช่ไม่งั้นคนไทยไม่เข็ดให้มันเข็ดท่านให้มันรู้ตัวว่าโอ้ถ้ากูพุนไปนะกูโดนแทงกูโยนฟันกูตายแน่กูต้องหาเลือดมันจะได้หายซ่าถูกไหมท่านต้องมีการกระปรับปรับปรามเออเป็นย่อยพุทธบำเพ็ญอะไรท่านทานบารมีเป็นสุดยอดของคนดีการที่เรายึดอาชีพเนี่ยเป็นคนดีนะท่านจะดีโดยกฎเกณฑ์จะดีโดยสังคมและใจต้องดีใจท่านต้องดีไม่ดีไม่เป็นอย่างนี้ใครมาอยู่อะไรก็ตามทำไมจะต้องมาเป็นอย่างนี้เคยคิดไหมว่าคิดผิดพยาบาลเคยคิดไหมพยาบาลเคยคิดไหมถ้ารู้เป็นพยาบาลเหนื่อยขนาดนี้ไม่เป็นสักดีเคยอุทานไหมเคยใช่ไหมก็ไปตายซะสิคะก็ออกไปได้เลยออกไปได้ไหมออกไปอยู่เอกชนได้ไหมก็ได้ทำไมไม่ออกล่ะก็สวัสดิการมันต่างกันใช่ไหมท่านมีบำนาญไหมเนี่ยมีไหมอ้าวคุณอยู่ได้ตลอดชีวิตคุณไม่เอาเหรอคุณจะเอาบำเหน็จเหรอคุณจะเอาโบนัสกับบำเหน็จไหมล่ะแล้วพ่อแม่เจ็บพ่อแม่ป่วยสิทธิพิเศษมีไหมสิทธิตำแหน่งการมีใช่ไหมท่านแล้วยังมีเส้นพิเศษอีกแล้วเพื่อนฝูงนะยังมีเส้นพิเศษอีกใช่ไหมท่านรู้ไหมว่าท่านทำอาชีพนะท่านสงเคราะห์ใครบ้างญาติโกติกาโคตรเง่าเหล่ากรนะท่านสงเคราะห์หมดเลยถูกไหมฮะท่านสงเคราะห์เขาหมดแหละแต่ว่าตัวเราต้องเป็นคนดีแล้วขอให้ทุกคนรู้ใครไปอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นคนดีในธนาขอให้ดีในสิ่งนั้นจริงและขอให้รู้สึกเราเกิดมาเพื่อเป็นอาชีพนี้เราเกิดมาเพื่อทำอาชีพนี้ไม่มีโอกาสปฏิเสธอาตมาเกิดมาเพื่อเป็นพระจะอยากสึกให้ตายโหมันก็ไม่ได้สึกสามมาตบกันหน้าห้องแย่งนะมาตบกันหน้าห้องนะฮะบางวัน 4-5 คนมันก็ไม่ได้ศึกถึงมีผู้หญิงมาชอบก็ไม่ได้ศึกถึงเบื่อพระด้วยกันท่านที่น้อยใจอยากจะศึกมันไม่มีโอกาสศึกเลยท่านมันมองไม่เห็นกูจะศึกได้ยังไงมันจะมีอุปสรรคมีการขอร้องมีอะไรโอ้นะพออายุ35จึงได้ดูเขาสร้างมาให้เราเป็นพระหนึ่งเราคงอธิษฐานความเป็นพระไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวจากอดีตชาติสองนะเวลาโยมเขาใส่บาตรเนี่ยถ้าโยมใส่บาตรถ้าใครเคยใส่บาตรในเล็กๆใช่ไหมถ้าเป็นคนบ้านนอกใช่ไหมเนนบวชนานๆนะลูกนะบวชให้เป็นสมภารเจ้าวัดใช่นะจ้าครับรับปากเขาไว้แล้วมันขี่ปากละท่านแล้วปากเรานั้นก็สวดมนต์ไหว้พระที่จะมาใส่บาตรได้แล้วคนเรานั้นก็ตายไปหมดแล้วท่านเขาไปอยู่บนสวรรค์ใช่ท่านเวลาฉันเดินไปซื้อเกงปุ๊บนะคนที่เคยใส่บาตรอาตมาก็คงนั่งมองหือทรยศเลยเนี่ยจะศึกมากไปเดี๋ยวเธอมึงไม่ได้แดกแล้วงานเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้ดูว่ารับปากและจะตบัดสัตว์เขาเลยหาทางไม่ให้ศึกท่านไอ้ร้านกางเกงอยู่หน้ากทม.ตอนนี้เลิกไปแล้วนะฉันไปตัดร้านนั้นนะก็จะคุณอีกองค์นึงตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันปีเดียวกันท่านไปตัดด้วยกันนะฮะผลที่สุดไม่ได้ศึกทั้งคู่ก็แล้วบวชมาหงุดหงิดนะพอไม่ได้ศึกมันหงุดหงิดนะท่านนะมองดูสบงหนูก็กัดเดี๋ยวดูตลปัดไฟก็ไหม้มันดูมันเถื่อนไปหมดท่านมันเกะกะตาไปหมดเหมือนผู้หญิงแบบเลือดจะไปลมจะมาอะไรมันฟึดฟัดเอ้ยใครๆคนบ้าๆบอๆใช่ไหมท่านไฟขึ้นหน้าฟ้าขึ้นแก้วอารมณ์หงุดหงิดใช่ไหมท่านลูกตาทำอะไรขวางตาไหมไม่รู้ตัว

ใช่ไหมท่านเมโนพอสรู้ตัวไหมไม่รู้ตัวแล้วท่านมันเป็นการแต่เขาไม่ได้เราศึกแล้วทำอะไรเนี่ยท่านถ้าทำอะไรไม่ค่อยดีมันจะขัดขวางท่านจะกินข้าวเย็นเนี่ยมันคนมาเรื่อยเลยท่านไม่ได้กินสักทีท่านแต่จะสร้างวงสร้างวัดอะไรท่านนะจะสร้างวัดจะทำกิจการใหญ่ๆนะฮะอยู่เฉยๆไม่มีตังค์ใช้ท่านไม่มีใครเอาคนมาทำบุญกุศลกับอาตมาแต่ถ้าเราจะต้องทำไอ้นั่นไอ้นี่นะจะไปทำโรงเรียนนู่นเขาต้องการสัก 300,000 ที่ชัยนาทก็ไม่ใช่บ้านฉันไม่มีเงินโว้ยเขาจะปูพื้นเขาทำโครงการมาแล้วจะทำไงเมื่อวานโยมท่านจะทอดพระป่าสักทีเอาสัก10คนพอท่านจะเอาทอดพระป่าที่ไหนเนี่ยเขามีหนังสือมาเมื่อสัก10วันที่แล้วเอาสิท่านโรงเรียนเอาก็เลยเขาฟังว่าสพท.ให้มาแต่อะไรให้มาแต่ตัวโรงเรียนกับพื้นที่ขัดด้วยปูนธรรมดาลงสีเขียวแต่สมัยนี้มันต้องปูแล้วท่านปูกระเบื้องใช่ไหมฮะต้องมีค่าแรงปูต้องมีกระเบื้องอย่างดีกระเบื้องไม่ดีปูไปแล้วมันแตกก็ซ่อมไม่ได้ได้เงินแล้วท่านอ๋อเขาสร้างให้เรามาเป็นอย่างนี้อย่าเบื่อนะเบื่อยังเลิกสักทีนะไอ้ที่ว่ารู้งี้ไม่มาเป็นซะก็ดีหรอกนะไม่มาเป็นจะเป็นอะไรรูปร่างนี้จะเป็นอะไรรูปร่างอย่างเราเนี่ยฮะถ้าเราไปเป็นอย่างอื่นนะฮะเป็นแม่ค้าจะขายของได้ไหมไม่ได้ผมมาใส่หมวกพยาบาลไปครับมันใช่เลยใช่ไหมพอใส่หมวกดูดีขึ้นไหมคุณดีไหมฮะดีขึ้นพอใส่หัวงอกหัวดำขึ้นมาดีขึ้นเลยใช่ไหมท่านถ้าไปอาชีพอย่างอื่นพวกเราก็เหมือนกันนะทำอะไรแล้วอยู่ในที่นี้ต้องปลอดภัยแต่ไม่ปลอดโรคง่ายๆกันแล้วกันนะฮะชีวิตปลอดภัยไม่ปลอดโรคศัตรูก็น้อยลงใช่ไหมทุกอย่างเขาสร้างมาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นขอให้เรารู้เถอะว่าเราเกิดมาเป็นอย่างนี้ครูอย่างแพทย์อาชีพเกี่ยวกับครูอย่างแพทย์พยาบาลอย่างนั้นท่านเป็นอาชีพที่เป็นของคนดีปลอดภัยที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นเป็นสุดยอดของคนดีนะเป็นผู้ที่ต้องสละชีวิตต่อชาวโลกก็คือโรคภัยไข้เจ็บที่ติดต่อหรือการที่เราจะต้องไปเอาอะไรเอาคนไข้มาผ่านวิกฤตมาอะไรมาเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นให้ท่านเข้าใจคำว่าโรงพยาบาลซะก่อนเข้าใจยังท่านถ้าเขาถามว่าโรงพยาบาลคืออะไรตอบได้ยังท่านก็เอาไอ้นี่ไปพิมพ์สิท่านเดี๋ยวฉันจะไปถ่ายเอกสารเอาไหมแล้วไปใส่คอมพิวเตอร์แล้วเอาพิมพ์ติดหน้าโรงพยาบาลเลยนะพิมพ์แล้วให้มันถาวรโรงพยาบาลคือให้ทั้งคนไข้ให้ทั้งแพทย์พยาบาลและทุกคนอ่านได้ไหมได้เมื่อไหร่เขียนไว้ตั้งนานแล้วไปบรรยายนู่นท่านมหาวิทยาลัยอะไรแพทย์เชียงใหม่เมื่อ20ปีที่แล้วท่านจำได้โอ้โหเราไปบรรยายตั้งนานแล้วเนี่ยทำไมเรารู้จักโรงพยาบาลดีขนาดนี้ก็ถามว่าทำไมท่านรู้จักโรงพยาบาลดีเพราะฉันไม่เป็นฉันเป็นผู้ใช้โรงพยาบาลนะท่านมันก็ต้องมีความรู้สึกสัมผัสต่อโรงพยาบาลแต่คนในโรงพยาบาลกลับไม่รู้ว่าโรงพยาบาลมันคืออะไรและไม่บอกสังคมว่าโรงพยาบาลมันคือ9อย่างเมื่อเข้าใจแล้วต้องให้คนรู้จักโรงพยาบาลแล้วไปแขวนในเว็บไซต์นะไปแขวนในเว็บไซต์ว่าโรงพยาบาลเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอะไรของมหาวิทยาลัยใช่ไหมท่านของผู้เชี่ยวชาญว่าโรงพยาบาลคือสิ่งนี้แล้วส่งเว็บไซต์ไปนู่นด้วยโรงพยาบาลแล้วนะตากสินใช่ไหมท่านของกทมไหมให้มาดึงเอาไปใช้มาดึงข้อมูลนี้นะสามารถเอาไปใช้โฆษณาบรรยายได้เลยเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ได้หวงพระราชบัญญัติปฏิพันธ์แต่เขาเห็นเขาก็รู้ว่าของฉันเพราะสำนวนอย่างเงี้ยของอาตมาคมแบบนี้ฉันองค์เดียวเท่านั้นแหละคราวนี้หันมาดูท่านเมื่อเราไปโรงพยาบาลเนี่ยในฐานะเป็นมหาลัยนะในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยด้วยท่านการทำงานเกี่ยวกับการแพทย์เราตั้งปรัชญาว่าไงทีนี้หรือทุกโรงพยาบาลเนี่ยท่านตั้งปรัชญาว่ายังไงในทางการแพทย์พยาบาลบอกได้ไหมว่าโรงพยาบาลนี้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ที่นี่เป้าหมายของเราคือเชี่ยวชาญเวชศาสตร์สามารถเวชกรรมก้าวนำเวชบริพันธ์ยึดมั่นเวชบริการปรับปรุงระบบเวชบริหารชำนาญเวชโอสถขยันจดเวชระเบียนและเรียนเวทมนต์คาถา 2 4 6 8มาเกี่ยวกับเวทไหมท่านที่ว่ามาเกี่ยวกับมนต์ที่นี่ความหมายของเราคือเชี่ยวชาญเวชศาสตร์ส่งเสริมความรู้เรามีโรงพยาบาลมีสถาบันใช่ไหมท่านในเรื่องเวชศาสตร์ต้องสอนให้รู้อาตมาเนี่ยอยากเป็นหมอ
่านวารสารฟีฮาแลบนะใครเกิดทันบ้างหมอเถื่อนโบราณนะท่านเขาซื้อวารสารยาฟีฮาแลบแล้วร้านที่เขาเป็นบริษัทจำหน่ายยาเขาจะมีวารสารยาแล้วเราก็ไปนั่งอ่านแก้อะไรบ้างเสี่ยงๆกันไปแล้วก็เผอิญมีหมอแล้วท่านเขาเรียกหมออะไรหมอทหารเขาเรียกนะหมอเสนารักษ์ใครโปรดจะเสนารักษ์ไปแล้วก็ไปเป็นหมอตามบ้านก็ไปซื้อยามาฉีดกันยาสมัยนั้นก็มีไม่กี่ขนาดแล้วท่านนะหนึ่งฉีดกรูโคสกับวิตามินบีเข้าเส้นผสมกับกรูโคสแล้วก็ผสมกับอะไรน้ำกลั่นเข้าเส้นบำรุงแทนน้ำเกลือใช่ไหมวิตามินบีเหลืองๆนะท่านฉีดเข้าไปที่เขาหยดในอะไรนะท่านน้ำเกลือนั่นแหละแต่ก็ฉีดเริ่มจะได้เร็วๆขึ้นเพราะไม่มีน้ำเกลือขายท่านแล้วเรามีหมอไปบวชอาตมาเป็นบริวารหมอก็อ่านหนังสือไปเขายังพาสังคมรอดแล้วอาตมาก็เป็นมือฉีดยาประจำวัดยาอะไรที่ฉีดรู้ไหมสองยาหนึ่งโปรเคนรู้จักโปรเคนไหมจากโปรเคนก็จะเป็นอะไรท่านเป็นต่อมาก็มียากาน่าไมซินอันนี้เป็นยาปฏิชีวนะแรงหน่อยก็แพงหน่อยต่อมาออกแล้วมีขวดมันเป็นยางใช่ไหมท่านต้องค่อยๆแทงแล้วแทงแล้วก็ต้องระวังยามันเข้าไปในนี้ด้วยท่านนั่นแหละในหลอดยาเดี๋ยวไปเข้าไปนี่ไปเจอในเส้นเลือดอุดตันหนึ่งนะท่านห้ามมีอะไรฮะห้ามมีลมในหลอดยาฉีดลงเข้าไปในเส้นเลือดเนี่ยอันตรายนะท่านนะต้องไล่เนี่ยมานั่งดีดเงี้ยพอลมมันหมดก็ดีก็พอลมหมดก็ค่อยๆปี๊ดให้ยามันไหลปี๊ดแล้วถึงจะฉีดได้นะเป็นท่านสองฉีดศพเนี่ยยาฉีดศพเนี่ยถ้าศพตายนะแต่เรามียาฉีดศพฉันก็เป็นมีหน้าที่ในการฉีดศพนั่นแหละแล้วก็ศึกษาเวชศาสตร์มาก็พอมีความรู้บ้างตำรายาโบราณก็รู้บ้างมีอยู่3ขนานที่กุฏิยาหมกขมยาหอมยาแก้อะไรนอนไม่หลับก็เลยยากล่อมนางนอนกินไปแล้ว7วันเนี่ยนางจะนอนสบายเพราะนางนอนไม่หลับแล้วจะไปรจมานางจะหงุดหงิดจะด่าผัวจะด่าลูกฟังกระโถนโยนกระป๋องใช่ไหมถ้ากินยาอันนี้ไปแล้วไม่ต้องไปกินยาแบบสมัยใหม่คือยามันแห้งยาหอมกล่อมนางนอนตำราของหลวงปู่ฉันเนี่ยสุดยอดท่านกินแล้วนอนสบายตื่นมาอารมณ์ดีสดชื่นตื่นไปแล้วงงงงสดชื่นท่านเพราะนั้นให้เรารู้ว่าเราต้องประกาศความเป็นผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์นี่เวชศาสตร์อะไรที่เป็นเอกของเราอะไรท่านเวชศาสตร์มันก็มีทุกเรื่องอะก็ทุกอย่างรักษาโรคได้ใช่ไหมท่านแต่เวชศาสตร์ที่เป็นทางวิชาการที่เด่นที่สุดของโรงพยาบาลนี่คืออะไรท่านต้องตั้งเป้าหมายอันนี้เป็นมอตโต้ฮะแต่เป้าหมายของท่านเนี่ยท่านจะเอาอะไรแบบเมื่อวานคนส่งไลน์ไปให้เพราะว่าหมออะไรนะพยาบาลเภสัชกรคนหนึ่งอะที่ผลิตยาต้านไวรัสเอชได้แล้วไปประเทศของกงของโก้อะไรท่านแล้วฝรั่งมันแอนตี้ใช่ไหมว่ายาของเราของมันเนี่ยเม็ดละเท่านี้แต่ของไทยแค่8บาท12บาทของมัน1,200ต่างประเทศเนี่ยที่เขาตั้งข้อกีดกันทางยาทางยาเนี่ยท่านทางเวชศาสตร์เนี่ยเขาถือว่าเป็นกำไรของประเทศเขาจึงไม่ให้มาตรฐานเราอาตมาบอกได้เลยมาแพทย์แผนไทยนะต้องไปเรียนแบบนี้ก็เขารักษากันมาหมอกระดูกหมอโบราณใช่ไหมท่านเขารักษากันมาโดนจับหมดพอจับไปแล้วจะได้รู้ว่าวิชามันหมดไปที่จะมาฟื้นฟูไม่ใช่ใครแล้วที่ทำลายยาแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุขเริ่มทำลายเองโดยการจับหมอตามบ้านเพราะอะไรฮะเพราะไอ้นะหนึ่งกฎหมายต้องมีการประกอบโรคศิลป์สองกฎหมายยังไม่มีเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยตัวยังไม่ไปพิสูจน์บางทีเขาใช้ยาแค่2ขนาดเท่านั้นนะเอาเขาสักนะติดคุกติดตารางได้พอดีเขามีกรรมท่านเพราะนั้นยาที่เราคิดว่ามันรักษาไม่หายเขารักษาของเขาหายอะแล้วถ้าไปโรคนี้นะสมัยก่อนนะทานในกรุงเทพถ้าใครกระดูกแตกกระดูกหักเป็นแผลเน่าเขาไม่ได้นึกถึงโรงพยาบาล นี้นะเขาบอกต้องไปวัดโพหลวงพ่อเมี้ยนถ้าไปหลวงพ่อเมี้ยนพ่อเมี้ยนมีอะไรมีน้ำมันยาแล้วก็มีมีดอยู่อันหนึ่งท่านคล้ายๆมีดหมอแล้วก็มีไม้อยู่แท่งหนึ่งแล้วมีเขียงใหญ่ๆอยู่อันหนึ่งไอ้คนไข้ก็นั่ง
แล้วก็ทำเฝือกท่านทำเฝือกโบราณ

0: ทำด้วยไม้ไผ่แล้วก็นั่งนั่งแล้วถึงเช้ามาก็จะรักษาก็เอามึงนั่งยันข่าวขึ้นแล้วถ้าเขามาเนี้ยเอามีดสับมาจักจักจักลูดแผลสับมาลูดแผลแล้วก็ยาทามันก็หายเข้ามาตลอดถ้าแถวอยุธยาต้องหลวงพ่อเมียนเหมือนกันวัดโพกับเจ้าบางบานตายไปแล้วชื่อเมียนเหมือนกันท่านเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ไม่กี่วัดแต่ตอนนี้ทำไม่ได้หลายปีมาแล้วทำไม่ได้ครับเพราะสาธารณสุขนะไปจับพระมันก็หายไปสิท่านนะเพราะนั้นยาไทยที่มันหายไปตำรับดีๆที่มันหายไปเนี่ยเพราะกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนจัดการให้มันหายไปโดยการที่หมอปัจจุบันก็ไม่เชื่อถือและถามว่าหมอปัจจุบันที่มันรอดมาเนี่ยที่มึงเป็นซางหละละอองขาวเนี่ยนะพ่อแม่มันทำไงมากวาดยาใช่ไหมท่านฝนกับฝรั่งมีไหมท่านเสร็จแล้วป้ายไหมท่านน้ำสาวข้าวฝนกับฝรั่งมีไหมท่านอ้าปากมาเนี่ยพริกธงพริกไทยนะยาดำล้วงแล้วมันรอดมามันทำไมไม่เชื่อเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้นะท่านต้องหันมาดูว่าท่านเก่งเรื่องอะไรท่านก็บอกว่าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอะไรนะนวมินทราธิราชเขาเก่งเรื่องอะไรเนี่ย
1: ท่านผู้ชมคะหากเราเชื่อมั่นในตนเองและมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีความสุขผลของการทำงานอย่างมีความสุขคือผลงานที่ดีและการมีคุณค่าของตัวเราเองนั่นเองค่ะการเทศนาธรรมในตอนสุขกับงานยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเลิกสนันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ Double B ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึง

0: ถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15หน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ได้ไปบรรยายในที่ต่างๆแล้วก็ได้เจอน้องๆนะคะมักจะมีเด็กๆมาถามว่าจะเรียนสายอะไรดีเรียนคณะอะไรดีประกอบอาชีพแนวนี้ดีไหมนะคะการที่เรายังไม่มีคำตอบให้กับตัวเองเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้2เหตุผลด้วยกันเนาะคือเราอาจจะยังไม่ได้มีเวลาที่จะสะท้อนคิดจริงๆอยู่กับตัวเองจริงๆแล้วก็สังเกตตัวเองจริงๆว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นอยากทำหรือว่าไม่มีแรงแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้มีข้อมูลมากพอเนาะน้องๆวัยมัธยมยังเด็กมากเลยนะคะบางทีเราก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์ยังไม่ได้มีวัตถุดิบที่จะทำให้เราเริ่มคิดเริ่มเห็นต่อจุดในชีวิตว่าเส้นทางข้างหน้าของเราจะเป็นยังไงต่อไปค่ะสิ่งหนึ่งที่อาจจะช่วยให้เราสะท้อนคิดได้มากขึ้นแล้วก็หาข้อมูลได้มากขึ้นนะคะคือการหาคนรอบตัวนี่แหละค่ะที่อาจจะเป็นคนที่ช่วยทำให้เราสะท้อนคิดแล้วก็เข้าใจตัวเองได้มากขึ้นนะคะวันนี้พี่เมย์มีแผนภูมิหนึ่งนะคะที่อาจจะทำให้เราหาคนรอบตัวที่อาจจะช่วยเป็นกระจกสะท้อนให้เราเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะถ้าน้องๆดูภาพนี้นะคะเราจะเห็นว่ามีแกนอยู่สองแกนด้วยกันเนาะแกนแนวตั้งเนี่ยคือแกนของการถามเนาะคนบางคนรอบตัวเราเนี่ยจะเป็นมนุษย์ที่ช่วยตั้งคำถามเยอะเนาะแล้วก็จะมีบางคนที่เวลาเจอเราไม่ค่อยถามอะไรอาจจะเป็นคนที่เงียบๆนิดนึงนะคะในขณะเดียวกันก็จะมีแกนแนวนอนเหมือนกันก็คือแกนของการให้คำตอบนะคะคนบางคนที่รอบตัวเราอาจจะเป็นคนที่เจอแล้วคุยแลกเปลี่ยนด้วยอาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเรามากนะคะแต่ก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงรอบตัวเราที่จะให้ข้อมูลเราเยอะมากเลยให้คำตอบกับเราเยอะมากเลยในเรื่องต่างๆที่เรามีคำถามนะคะลองดูกลุ่มซ้ายล่างก่อนนะคะคนซ้ายล่างเนี่ยพี่ตั้งชื่อว่าเป็นกลุ่มซัพพอร์เตอร์คือเป็นผู้สนับสนุนเนาะเป็นคนรอบตัวที่คอยให้กำลังใจเวลาเราทำอะไรเขาอาจจะเป็นคนที่แบบยืนเชียร์อยู่ข้างหลังเหมือนเราไปพรีเซนต์งานให้คุณครูฟังข้างหน้าผู้ใหญ่หรือเพื่อนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คอยพยักหน้าแล้วก็ให้กำลังใจเรานะคะadvisor นะคะหรือเป็นคนที่ให้คำแนะนำเนาะ advisor เป็นคนที่ตอบเยอะเนาะแล้วก็อาจจะถามเราไม่ได้เยอะมากอารมณ์เหมือนคุณแม่เรานิดนึงเนาะบางทีอาจจะแบบว่าชอบให้คำแนะนำให้ความรู้ให้มุมมองมีประสบการณ์แล้วก็อยากจะแลกเปลี่ยนคนที่เป็น advisor เนี่ยจะเป็นคนที่มีของดีมีประสบการณ์แล้วเขาก็มักจะให้สิ่งที่เขารู้บอกเราว่าควรจะทำอะไรไม่ควรจะทำอะไรจากประสบการณ์ที่เขามีนะคะจริงๆจะมีอีกคำหนึ่งที่มีความคล้ายคำว่า advisor เหมือนกันคือคำว่า mentor เนาะ mentor เนี่ยจะต่างจาก advisor นิดนึงตรงที่เขาอาจจะไม่ได้แค่ให้มุมมองของเขาอย่างเดียวแต่เขาก็อาจจะฟังเราเยอะด้วยถามเราว่าเป็นยังไงอยากจะเข้าใจเรามากขึ้นก่อนที่เขาจะให้คำแนะนำในมุมมองแล้วก็ประสบการณ์ที่เขามีนะคะแต่คนที่พี่คิดว่าเป็นคนที่สำคัญมากเลยเนาะในการที่อาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนะคะคือคนที่เป็นโค้ชนี่วงให้ทุกคนได้เห็นดูตรงนี้นะคะโค้ชเนี่ยคือคนที่ถามเยอะอยากเข้าใจเรามากขึ้นอยากรู้ว่าเรื่องราวเราเป็นยังไงช่วยตั้งคำถามช่วยให้มุมมองนะคะแต่คนที่เป็นโค้ชเนี่ยจะไม่ค่อยให้คำตอบเราเท่าไหร่เวลาที่เราเข้าไปคุยด้วยเขามักจะชวนเราคิดชวนเราตั้งคำถามเช่นถ้าเราไปถามคนที่เป็นโค้ชว่าอยากจะทำอาชีพอะไรดีเรียนคณะอะไรดีคนที่เป็นโค้ชอาจจะชวนเราตั้งคำถามว่าแล้วตอนนี้มีอะไรในใจบ้างลองเรียนรู้อะไรบ้างแล้วสิ่งที่เขาให้กับเรามาจะไม่ได้เป็นคำตอบนะคะแต่ว่าจะเป็นคำถามที่อาจจะทำให้เราได้ขุดค้นแล้วก็เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นซึ่งคนที่เป็นโค้ชเนี่ยก็จะมีอยู่รอบตัวเราเนาะคนที่เป็นโค้ชอาจจะไม่ใช่ผู้ใหญ่เสมอไปก็ได้เนาะอาจจะเป็นเพื่อนสนิทที่คอยช่วยตั้งคำถามให้เราตลอดเวลาเลยอาจจะเป็นญาติใกล้ชิดที่มีอะไรแล้วเขาช่วยเราสะท้อนคิดได้อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เราเองได้เช่นเดียวกันนะคะที่อาจจะทำให้เราเห็นว่าเอ้ยมันมีเยอะแยะเลยที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นช่วยตั้งคำถามมากกว่าให้คำตอบสำหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูนะคะที่มาร่วมเรียนหลักสูตรนี้ด้วยกันนะคะไม่อยากชวนให้คิดเช่นเดียวกันเนาะว่าเราจะเป็นโค้ชให้กับน้องๆลูกๆลูกศิษย์ได้ยังไงบ้างเพราะบางครั้งคำถามของเราที่เป็นประโยชน์ในการที่จะช่วยให้เขาพลิกมุมคิดอาจจะไม่ใช่เป็นการให้คำตอบแต่เป็นการชวนให้เขาสะท้อนคิดผ่านคำถามดีๆได้เช่นเดียวกันค่ะอีกส่ว
วนหนึ่งที่อาจจะทำให้เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นนะคะคือการพยายามสร้างโอกาสที่จะทำให้เราได้มุมมองเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพสายงานสายการเรียนที่เราสนใจในจังหวะนี้นะคะพี่อยากที่จะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับ self discovery planning เป็นแบบฝึกหัดที่จะทำให้เราวางแผนแล้วก็ค้นหาตัวเองได้นะคะเป็นแบบฝึกหัดที่อาจจะทำให้เราได้เห็นมุมมองว่าถามที่เรามีที่อยากจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นเนี่ยเราจะเริ่มต้นหาคำตอบกับมันได้ยังไงบ้างค่ะตัวอย่างที่อยากจะให้น้องๆเห็นภาพมากขึ้นนะคะคือตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะมีน้องๆจำนวนมากอยากเป็นยูทูบเบอร์นะคะพี่เมย์ก็เลยชวนตั้งคำถามว่าเอ๊ะจริงๆเราเห็นคนเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเท่อยู่นะแล้วมันก็น่าสนใจทันสมัยมากเลยแต่เราจะชอบทำงานเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่ค่อยแน่ใจเนาะสิ่งที่เราเห็นกับงานที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละวันมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันเสมอไปก็ได้นะคะแล้วถ้าเรานั่งคิดนั่งตั้งสมมติฐานเองอยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็อาจจะไม่ทำให้เราได้คำตอบนั้นเนาะวิธีการนึงที่จะใช้เจ้า self discovery planning template นะคะคือการลองวางแผนดูซิว่าเราจะต้องไปทำอะไรและเราจะต้องคุยกับใครบ้างเราถึงจะได้ข้อมูลเพิ่มทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าเจ้างานยูทูบเบอร์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะตื้นลึกหนาบางชีวิตเขาเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นคำถามแรกที่อยากจะชวนทุกคนคิดก็คือการที่เราอยากจะรู้ว่าเราจะชอบทำงานเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าเนี่ยเราต้องคุยกับใครบ้างเราอาจจะอยากไปคุยกับคนที่ทำงานเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้เพราะถ้าเราไม่เคยคุยกับเขาเลยเราก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำเนาะว่าชีวิตของเขาที่เราเห็นกับที่เกิดขึ้นจริงเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่านะคะนอกจากการไปคุยด้วยแล้วเนี่ยนะคะมันมีอะไรอีกไหมที่อาจจะทำให้เราได้ข้อมูลมากยิ่งขึ้นนะคะพี่ลองเขียนออกมาคร่าวๆเนาะมันไม่ต้องเป็นแค่นี้ก็ได้นะแต่ว่าเป็นตัวอย่างให้ทุกคนเห็นว่าเราอาจจะแบบอ่ะลองเปิดชมรมยูทูบเบอร์ในโรงเรียนดูเลยสักตั้งนึงใช่ป่ะคะทำให้เราได้เห็นเองได้ลองเองเลยว่าถ้าฉันเปิด channel YouTube ของโรงเรียนแล้วเนี่ยประสบการณ์เป็นยังไงชอบไหมลองทำจริงในสเกลเล็กๆในโรงเรียนแล้วเราชอบหรือเปล่านะคะหรือว่าถ้าติดต่อคนที่ทำยูทูบเบอร์ได้จริงๆเนี่ยเราอาจจะขอสัมภาษณ์แล้วก็อาจจะขอฝึกงานกับเขาก็ได้ใช่ไหมคะการทำแบบนี้ไม่มากก็น้อยมันจะทำให้เราได้ข้อมูลมากขึ้นว่างานเนี้ยเราชอบจริงหรือเปล่านะถ้าเราต้องใช้ชีวิตเหมือนคนคนนี้เราจะมีความสุขหรือเปล่าภาพที่เห็นกับภาพที่เกิดขึ้นจริงมันเหมือนกันหรือไม่นะคะน้องๆจะเห็นว่าเราไม่ได้จำเป็นจะต้องมีแพชชั่นชัดเจนว่าฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้หรือสิ่งไหนแล้วพอเราไม่รู้ไม่ชัดเราก็มีความกดดันแล้วก็กังวลว่าทำไมเราไม่เห็นเข้าใจตัวเองเลยนะคะเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเส้นทางชีวิตอย่างที่บอกไว้เลยมันไม่ได้เป็นเส้นตรงแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้ระหว่างทางนะคะแบบฝึกหัดที่เราได้แนะนำให้กับน้องๆได้รู้จักในบทนี้ไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์นะคะหรือว่าแบบฝึกหัดในการที่จะเข้าใจตัวเอง self discovery planning เนี่ยนะคะเป็นตัวอย่างของแบบฝึกหัดที่อาจจะทำให้น้องๆได้ดึงคำตอบที่อยู่ในตัวเองออกมาผ่านการตั้งคำถามของคนรอบตัวเนาะผ่านการหาข้อมูลจากการสร้างโอกาสต่างๆหลายครั้งคำตอบอยู่ในตัวเราก็จริงนะคะแต่การที่มีคนอื่นช่วยสะท้อนคิดการมีโอกาสที่ทำให้เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับงานหรือสายเรียนที่เราสนใจมากขึ้นจะทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าเส้นทางนั้นจะเป็นเส้นทางที่เราอยากจะเดินไปข้างหน้าหรือไม่นะคะจะเริ่มต้นที่มุมมองในการมองปัญหาก่อนนะคะหลายครั้งเวลาที่เราคิดไม่ออกเข้าใจตัวเองละแต่ว่าเรามีข้อจำกัดเยอะมากเลยในชีวิตนะคะเช่นอยากจะทำอาชีพนี้แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านไม่เข้าใจเลยเนาะหรือว่าเอ้ยอยากที่จะเรียนสายไหนสายหนึ่งแต่ว่าอาจจะมีข้อจำกัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านเงินทุนหรือว่า

ข้อจำกัดที่อาจจะทำให้เราไปถึงเป้าที่เราวางไว้ไม่ได้นะคะเมื่อใดที่เราเห็นปัญหาเหล่านี้เนี่ยแล้วเราก็มองว่ามันเป็นปัญหาบ่นกับตัวเองทำไมเราโชคร้ายจังเลยเนาะทำไมเราถึงเกิดมามีข้อจำกัดเหล่านี้เนี่ยเมื่อไหร่ที่เราพูดกับตัวเองแบบนั้นเนี่ยเราก็จะยังยืนอยู่ในวงกลมของปัญหาอยู่ดีเนาะเราก็จะยังอยู่ในโซนที่วกวนอยู่กับปัญหาหาทางออกไม่ได้นะคะกรอบความคิดนึงที่

มย์คิดว่าเป็นประโยชน์มากๆในการที่จะทำให้น้องๆได้เริ่มก้าวออกจากโซนของปัญหาเข้าไปในมุมที่อาจจะทำให้เราเริ่มเห็นทางออกมากยิ่งขึ้นคือกรอบความคิดที่มีชื่อว่า good enough for now หรือว่าดีพอณตอนนี้นะคะความหมายก็คือชีวิตเราอาจจะยังไม่ได้อยู่ในจุดที่perfect สมบูรณ์ทุกอย่างมันสวยหรูมีปัญหามีข้อจำกัดมากมายแต่ให้เราบอกกับตัวเองว่าจุดที่ยืนเนี่ยแม้ว่าจะไม่ perfect แม้ว่าจะไม่สมบูรณ์แต่มันดีพอที่เราจะเริ่มคิดละว่าเราจะทำอะไรกับสถานการณ์ที่เราเจออยู่ได้บ้างความหมายก็คือความ perfect ไม่มีอยู่จริงค่ะแค่มันดีพอมันจะทำให้เราเริ่มก้าวออกจากมุมของปัญหามุมที่เราบ่นแล้วก็โทษคนนู้นคนนี้เริ่มเข้าสู่โหมดที่เราจะเริ่มคิดมากขึ้นว่าเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงส่วนตัวพี่มองว่าแนวคิด good enough for now เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญมากๆในการที่เราจะเริ่มออกแบบได้เพราะถ้าเราไม่ได้บอกตัวเองว่าเราอยู่ในโซนที่ดีพอแฮปปี้แล้วดีพอณตอนนี้แล้วเราจะไม่พร้อมเลยในการที่จะพาตัวเองออกจากโซนของปัญหาเข้าสู่โซนของการหาคำตอบให้กับตัวเองค่ะน้องๆ อาจจะรู้สึกว่าน้องๆแบกปัญหาอยู่หลายอย่างนะคะแต่ว่าถ้าเราลองตั้งคำถามจริงๆแล้วก็มองปัญหาในมุมต่างๆเราจะเห็นว่าปัญหาในโลกนี้มีอยู่2แบบนะคะคือปัญหาที่แก้ได้แล้วก็ปัญหาที่เราแก้ไม่ได้ค่ะปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็คือปัญหาที่มันอยู่ในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้มีหลายอย่างที่เราทำอะไรกับมันมันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าไม่ได้อยู่ในคอนโทรลของเรานั่นเองนะคะปัญหาที่เราแก้ได้คือปัญหาที่พฤติกรรมความคิดหรือสิ่งที่เราทำจะมีผลต่อการแก้ปัญหานั้นๆเหตุผลหลักเลยที่ทำให้เด็กๆหลายๆคนอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าเราตันเราไปต่อไม่ได้เพราะหลายครั้งเราเสียเวลาวกวนอยู่กับปัญหาที่แก้ไม่ได้นั่นเองนะคะในแนวคิดของการออกแบบชีวิตด้วยกระบวนการ Design Thinking เราเรียกปัญหาที่แก้ไม่ได้เหล่านี้ว่าปัญหา Gravity Problem Gravity แปลว่าแรงโน้มถ่วงที่แปลเป็นภาษาไทยว่าปัญหาแรงโน้มถ่วงนั่นเองนะคะปัญหาแรงโน้มถ่วงคืออะไรเนาะถ้าที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็มีผลไม้ตกลงมาใส่หัวนะคะก็คงไม่มีอะไรที่พี่จะสามารถทำได้ที่จะทำให้ลูกผลไม้นั้นไม่ตกลงมาใส่หัวแรงโน้มถ่วงเป็นปัญหาที่เราแก้ไม่ได้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าเราจะทำยังไงก็แล้วแต่แรงโน้มถ่วงก็จะยังมีอยู่จริงนะคะปัญหาหลายๆอย่างในชีวิตเราชีวิตวัยเรียนชีวิตการทำงานเป็นปัญหาแรงโน้มถ่วงแม้ว่าเราจะเอาหัวชนฝายังไงนะคะก็อาจจะไม่ใช่แนวทางที่จะทำให้เราหาคำตอบให้กับปัญหาเหล่านั้นได้วิธีการที่จะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้นะคะคือการเปลี่ยนปัญหาที่แก้ไม่ได้ให้เป็นปัญหาที่แก้ได้ถ้าพูดภาษากระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือว่า design thinking พี่จะบอกว่าคือการเปลี่ยนปัญหา gravity problem ให้เป็น designer problemเปลี่ยนปัญหาที่ออกแบบไม่ได้ให้เป็นปัญหาที่ออกแบบได้นั่นเองการที่จะทำให้เราเปลี่ยนปัญหาที่แก้ไม่ได้เป็นปัญหาที่แก้ได้นะคะก็คือการเปลี่ยนประโยคปัญหาให้เป็นประโยคคำถามค่ะปัญหาเป็นประโยคปัญหามันก็จะเป็นปัญหาวันยังค่ำนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มเปลี่ยนประโยคปัญหาให้เป็นประโยคคำถามปุ๊บตามธรรมชาติของเราทันทีเราก็จะเริ่มคิดแล้วก็พาตัวเองเข้าไปสู่โหมดของการเริ่มหาคำตอบเทคนิคนึงที่เราใช้ในดีไซน์ thinking เสมอในการที่จะเริ่มหาคำตอบคือการเปลี่ยนประโยคปัญหาเป็นประโยคคำที่ใช้คำว่าเราจะจุดๆๆได้อย่างไรภาษาอังกฤษบางทีเราใช้คำว่า how might we เนาะคำถาม how อย่างไรเป็นคำถามที่จะทำให้เราพาตัวเองเข้าสู่โหมดของการหาคำตอบมากยิ่งขึ้นซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะพี่มีแบบฝึกหัดเล็กๆที่จะให้ทุกคนได้ลองเปลี่ยนปัญหาบางอย่างที่เราแบกอยู่ข้อจำกัดในชีวิตที่เรามีแล้วลองดูซิว่าพอเราตั้งคำถามเปลี่ยนประโยคปัญหาเป็นประโยคคำถามด้วยคำถามเราจะจุดๆได้อย่างไรแล้วเนี่ยมันเริ่มทำให้เราเห็นทางออกในใจบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปทำแบบฝึกหัดนี้กันค่ะตัวอย่างที่น้องๆเห็นนะคะพี่ลองลิสต์ปัญหาที่บางคนอาจจะมีอยู่ในใจอาจจะไม่เหมือนของเราซะทีเดียวเนาะแต่ก็อาจจะมีความคล้ายเพื่อทุกคนจะได้เห็นมุมมองในการที่จะรีเฟรมพลิกมุมคิดเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสนะคะตัวอย่างแรกนะคะไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรเนาะหลายคนบางทีไม่รู้เลยว่าเราสนใจอันนี้ไหมอันนี้ใช่ความถนัดหรือความชอบของเราหรือเปล่านะคะเราก็อาจจะเปลี่ยนปัญหาที่เราเจอให้เป็นโอกาสได้เช่นเดียวกันนะคะการเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสด้วยการตั้งคำถามเราจะจุดๆได้อย่างไรสำหรับปัญหา

ี้เนาะเราจะตั้งคำถามว่าเราจะเข้าใจความชอบของตัวเองมากขึ้นได้อย่างไรนะคะซึ่งการเข้าใจความชอบของตัวเองเนี่ยก็อาจจะทำได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการคุยกับคนมากขึ้นออกไปทำกิจกรรมมากขึ้นหาข้อมูลมากขึ้นการเอาตัวเองไปเจอข้อมูลมากขึ้นได้สะท้อนคิดยิ่งขึ้นก็อาจจะทำให้เราเห็นความชัดเจนของความชอบตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะปัญหาที่2ค่ะการเรียนไม่ตรงสายงานที่เราสนใจเนาะบางครั้งเราเรียนบัญชีมาแต่อยากจะไปทำงานสายการออกแบบที่มีเพื่อนที่เรียนหมอมาแต่สุดท้ายไม่ได้อยากจะทำงานเป็นหมอเลยอยากที่จะเป็นนักวิจัยทำงานในเชิงระบบนโยบายนะคะไม่แปลกที่เหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับหลายๆคนเพราะว่าอย่างที่บอกชีวิตเปลี่ยนได้และความชอบของเราก็เปลี่ยนไปตามบริบททั้งของตัวเองแล้วก็ของสังคมการตั้งคำถามก็คือเราจะทำยังไงนะที่จะทำให้เรายังมีทักษะที่สำคัญในการที่จะไปต่อในสายอาชีพที่เราสนใจแม้ว่าเราจะเรียนไม่ตรงก็ตามนะคะพี่ยกตัวอย่างของพี่เองพี่เคยเรียนเป็นวิศวกรมาก่อนแล้ววิศวกรในสายที่ตัวเองเรียนเนี่ยก็จะเป็นวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์เนาะเครื่องมือแพทย์เช่นพวกเพสเมเกอร์พวกขาเทียมนะคะแต่ในระหว่างที่เรียนช่วงปี2ปี3เนี่ยก็ไปเจอเพื่อนๆที่เขาทำงานตั้งใจสมัครงานทางด้านสายการเงินมากๆและณจุดนั้นเราก็รู้สึกว่าเราอยากลองมากเลยแต่ว่าเราไม่มีต้นทุนในเรื่องของบัญชีเรื่องการเงินเลยเราจะไปสมัครงานแบบนั้นได้ยังไงเนาะเราทำงานกับเครื่องมือแพทย์มาตลอดเลยนะคะคำถามที่ตั้งให้กับตัวเองก็เป็นคำถามเดียวกันอย่างที่น้องๆเห็นก็คือแล้วเราจะสร้างทักษะที่จะจำเป็นในการที่จะหางานในสายที่เราสนใจซึ่งก็คือสายการเงินได้ยังไงพี่รู้ว่าถ้าพี่สมัครงานการเงินเนี่ยไม่มีทางได้เลยเพราะว่าแบ็คกราวด์เบื้องหลังสิ่งที่เราเรียนมาไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เขามองแต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราก้าวขึ้นมาใกล้กับสิ่งที่เขามองหามากขึ้นอาจจะเป็นการฝึกงานเล็กๆในโปรเจกต์เล็กๆที่เป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินมากยิ่งขึ้นแสดงให้คนรับสมัครงานเขาเห็นว่าคนคนนี้แม้ว่าจะมีแบ็คกราวด์เป็นวิศวะทางการแพทย์ก็แล้วแต่ก็เริ่มมีประสบการณ์บางอย่างมีทักษะการเงินบางอย่างเคยทำ Excel เคยทำ Financial Model อย่างน้อยเราได้พาตัวเองก้าวขึ้นบันไดไปอีกขั้นหนึ่งนะคะเข้าไปสู่ในจุดที่อาจจะเข้าใกล้งานที่เราสนใจมากยิ่งขึ้นข้อสุดท้ายค่ะที่ตั้งเป็นโจทย์ปัญหาเอาไว้ให้กับทุกคนก็คือหลายๆครั้งนะคะครอบครัวของเราคุณพ่อคุณแม่หรือคนใกล้ชิดอาจจะไม่ได้เข้าใจงานที่เราอยากจะทำแล้วมุมมองของคนในครอบครัวหลายๆครั้งก็เป็นอุปสรรคในการที่เราจะต่อยอดอาชีพหรือสายการเรียนเช่นเดียวกันเช่นบางทีคนในบ้านอาจจะไม่สนับสนุนให้เราทำอาชีพใดอาชีพหนึ่งเพราะว่าเขาก็อาจจะมีมุมมองแล้วก็มีความห่วงใยว่าอาชีพนั้นอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เขาคุ้นเคยแล้วมันก็เป็นอุปสรรคในการที่จะทำให้เราก้าวต่อไปข้างหน้าคำถามที่เราอาจจะตั้งให้กับตัวเองก็คือเราจะทำอะไรที่จะทำให้ครอบครัวเปิดใจแล้วก็เข้าใจงานของเรามากยิ่งขึ้นนะคะบางครั้งงานสมัยใหม่ก็อาจจะเป็นงานที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เข้าใจการที่ดึงเขามามีส่วนร่วมในการที่จะเข้าใจอาชีพนั้นมากยิ่งขึ้นน้องๆอยากทำช่อง YouTube ของตัวเองเป็นยูทูบเบอร์ชวนคุณพ่อคุณแม่เข้ามามีส่วนร่วมการที่เขามีส่วนร่วมอาจจะทำให้เขาเปิดใจมากยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้ส่วนหนึ่งนะคะและหลายๆครั้งการที่ยังไม่ยึดอะไรเป็นอาชีพชัดเจนทำเป็นงานอดิเรกเพื่อทำให้คนรอบตัวเห็นว่าเอ้ยจริงๆมันเป็นอาชีพได้จริงๆนะมันเป็นสิ่งที่เรียนรู้ต่อยอดได้จริงๆนะเป็นประสบการณ์ที่พี่ก็เห็นหลายๆครั้งหลายๆคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจในตอนแรกเริ่มเห็นโอกาสเริ่มเห็นช่องทางมากยิ่งขึ้นนะคะปัญหาเป็นสิ่งที่ทุกคนมีนะคะเราทุกคนในโลกนี้ต่างมีปัญหาแล้วก็มีข้อจำกัดทั้งสิ้นข้อจำกัดของเราอาจจะแตกต่างกันไปแต่การเข้าใจข้อจำกัดของตัวเองแล้วก็พยายามเปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นโอกาสเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะทำให้เรารู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นปลดล็อกตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเราสามารถควบคุมชีวิตของเราได้มากขึ้นค่ะกระบวนการดีไซน์ thinking ให้ความสำคัญมากๆกับการคิดทางเลือกที่หลากหลายนะคะและถ้าเราปรับใช้แนวคิดนั้นกับการออกแบบชีวิตเนี่ยมันเป็นการบอกตัวเองว่าจริงๆแล้วเราคนคนนึงเนี่ยสามารถมีหลายเวอร์ชันได้บางครั้งเรารู้สึกติดกับเพราะว่าเราคิดในใจว่าเมย์เวอร์ชันที่จะแฮปปี้ในชีวิตนี้เนี่ยมีเวอร์ชันเดียวคือเมย์จะต้องเป็นแพทย์เท่านั้นเนาะหรือว่าเราคนนี้จะแฮปปี้ได้เราคนนี้จะต้องเป็นผู้ประกอบการมีธุรกิจเป็นของตัวเองเท่านั้นเมื่อไหร่ที่เราจำกัดทางเลือกของตัวเองแล้วทางเลือกนั้นมันมีบริบทต่างๆในชีวิตที่ทำให้เกิดขึ้นจริงไม่ได้แล้วก็จะรู้สึกว่าเราพลาดแล้วก็ไปต่อไม่ได้แต่จริงๆแล้วทางเลือกมีมากมายบางทีเราเพิ่มทางเลือกให้กับตัวเองได้หรือคิดทางเลือกใหม่ๆที่คนในโลกนี้ไม่เคยคิดขึ้นมาก่อนก็เป็นไปได้นะคะมีอาชีพเยอะแยะมากมายที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่
ทุกๆวันเลยเพราะว่ามีคนคอยคิดว่าตัวเองอาจจะสามารถเพิ่ม value ให้กับสังคมในมุมต่างๆแล้วมันก็เป็นทางเลือกที่เราสามารถคิดให้กับตัวเองแล้วก็ทำให้เรามีความหลากหลายในการที่จะออกแบบอาชีพแล้วก็ต่อยอดในการเรียนมากยิ่งขึ้นกุญแจที่จะทำให้เราสามารถเห็นความเป็นไปได้ในหลายๆเวอร์ชันของตัวเองมากขึ้นนะคะมีอยู่หลายอย่างด้วยกันแต่ว่าวันนี้อยากจะมาแนะนำ3วิธีการที่อาจจะลองไปใช้กับตัวเองได้นะคะกุญแจที่1คือกุญแจที่มีชื่อว่า mind mapping นะคะคือการสร้างแผนที่ความคิดที่อาจจะทำให้เราสามารถต่อยอดได้ว่า1ไอเดียที่เรามีอยู่มันต่อยอดเป็นไอเดียหลากหลายยังไงได้บ้างซึ่งไอเดียหลากหลายเหล่านั้นก็อาจจะเป็นรูปแบบอาชีพใหม่ๆรูปแบบการเรียนใหม่ๆที่ทำให้เราสามารถทดลองเรียนรู้แล้วก็เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะอันที่2ก็คือเครื่องมือที่มีชื่อว่า Odyssey Plan นะคะเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่ถูกแนะนำในหนังสือ Designing Your Life เป็นแผนภาพนะคะที่ทำให้เราสามารถวาดชีวิตในอีก5ปีข้างหน้าว่าจริงๆชีวิตเราเป็นยังไงได้บ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยการที่เราจะออกแบบชีวิตได้บางครั้งเราไม่ได้ต้องคิดคนเดียวนะคะวิธีการหาทางออกบางทีกุญแจไม่ได้อยู่ที่เราเองนะคะแต่ว่าการที่เราชวนคนรอบตัวเข้ามาชวนระดมสมองหาทางออกก็อาจจะเป็นวิธีนึงในการที่จะทำให้เราได้คำตอบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อให้เข้าใจตัวอย่างของการใช้ mind mapping นะคะไม่อยากจะยกตัวอย่างเรื่องราวอันนึงที่เราอาจจะพอถอดรหัสได้ก็คือการทำงานสื่อสารเนาะซึ่งถ้าแตกวงออกไปแล้วเนี่ยงานที่ได้สื่อสารมันก็เป็นไปได้หลายอย่างเลยเนาะเราอาจจะเริ่มต้นจากการมองว่าอาจจะเป็นนักเขียนก็ได้ซึ่งนักเขียนเนี่ยก็มีหลายบริบทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบล็อกเกอร์เขียนบล็อกตัวเองทำงานกับสื่อเนาะอาจจะเป็นจาร์นัลลิสต์ให้กับสื่อใดสื่อหนึ่งหรืออาจจะเป็นนักเขียนเขียนนิยายเขียนหนังสือขายให้กับตัวเองก็ได้นะคะในขณะเดียวกันงานที่ได้สื่อสารเนี่ยนอกจากเป็นนักเขียนแล้วอาจจะสนใจงานในวงการสื่อก็เป็นไปได้ซึ่งคำว่าในวงการสื่อก็อาจจะแตกย่อยใน mind map ของเราออกเป็นรายละเอียดย่อยๆอีกมากมายเนาะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรเป็นนักแสดงก็ได้อาจจะเป็นผู้รายงานข่าวก็ได้นะคะในมุมนึงงานสื่อสารก็อาจจะมีบริบทอื่นๆเช่นเดียวกันอาจจะเป็นคนที่ชอบสื่อความบางอย่างอาจจะอยากเป็นอาจารย์อาจจะเป็นวิทยากรซึ่งการจะเป็นอาจารย์หรือวิทยากรได้นั้นก็มีหลากหลายบริบทให้เราคิดต่อยอดได้เช่นกันเนาะไม่ว่าจะเป็นการสอนในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนหรือว่าอาจจะเป็นเทรนเนอร์อบรมให้กับบริษัทก็ได้งานสื่อสารยังอาจจะมีมุมมองอื่นๆที่เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะมีงานใหม่ๆเดี๋ยวนี้มีงานที่เรียกว่ากราฟิกโน้ตเนาะคือคนพูดไปแล้วก็สื่อความข้อความเมสเซจของเขาออกมาเป็นภาพวาดนะคะหรือแม้กระทั่งการสื่อสารในมุมธุรกิจก็อาจจะมีงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์เนาะสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักลงทุนเพื่อให้เขาเข้าใจบริษัทแล้วก็มาลงทุนกับบริษัทมากยิ่งขึ้นแค่จุดเริ่มต้นจุดเดียวเนี่ยมันสามารถแตกย่อยเป็นมุมมองงานความเป็นไปได้เยอะแยะมากมายเลยบางอันเราก็อาจจะคิดไม่ถึงจริงๆเราชวนคนมาทำ mind map ตรงนี้ด้วยกันก็ได้แต่มันจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีออปชันมากมายแล้วบางครั้งบางอันอาจจะเลือกบางวงมาลองศึกษาต่อก็ได้ว่าเป็นมุมงานเป็นมุมการเรียนที่เราสนใจหรือเปล่าค่ะ

ในคลาสนี้นะคะเราได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการพลิกมุมคิดเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนที่จะเริ่มระดมสมองใดๆนะคะในเรื่องของการระดมสมองเองเราก็ได้เรียนรู้ถึงเครื่องมือและวิธีการที่จะทำให้เราได้คำตอบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้ Mind Mapการใช้ Odyssey Plan หรือการชวนคนรอบตัวเข้ามาชวนระดมสมองสร้างสรรค์ไอเดียด้วยกันอยากให้ทุกคนสนุกกับการคิดสร้างสรรค์ความเป็นไปได้เพราะว่าเรามีอิสระในการคิดสามารถปลดล็อกตัวเองและจะทำให้เรารู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นแล้วก็ไม่ตันค่ะและในคลาสถัดไปนะคะเราจะเอาความคิดที่เราได้ไอเดียที่เรามีลองมาดูซิว่าเราจะเริ่มออกแบบการทดลองให้กับตัวเองได้ยังไงค่ะ

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆ อยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่ทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ชีวิตเราร่างกายเรานี่เราเรียกว่าเป็นระบบองค์รวมเป็นความเนี่ยดูการรักษาโรคเปรียบเทียบระหว่างการรักษาแบบแผนปัจจุบันกับการรักษาแบบโบราณแบบจีนจำดี ในการรักษาแบบแผนปัจจุบันก็จะแยกส่วนรักษาเฉพาะปัญหาเฉพาะปอดเฉพาะดับเฉพาะนั่นเฉพาะนี่ซึ่งบางทีก็ได้ผลดีเหมือนกันแต่มันมีหลายครั้งเหมือนกันว่าเพราะการรักษาอวัยวะหนึ่งให้ดีขึ้นก็ส่งผลร้ายต่ออวัยวะอื่นหรือว่ามียาหรือว่ายาฝรั่งเนาะยาฝรั่งนี่มันมีผลข้างเคียงต้องถ้ามีซับใหม่ที่เรียกว่าโรค iatrogenic iatrogenic ซึ่งเป็นโรคที่เกิดเพราะยาหมายถึงว่ายาใช้ยารักษาโรคหนึ่งแล้วป่วยจากยาที่กินถึงขั้นที่ต้องเข้าโรงพยาบาลก็มาเคยดูสถิติว่าคนที่นอนป่วยในโรงพยาบาลเป็นโรคเพราะยา 20 กว่าเปอร์เซ็นต์ดังการรักษาโรคเป็นปัจจุบันนี้มีข้อดีมากอย่างเมื่อคราวที่แล้วที่อาตมาไปเมืองจีนก็คุยกับเด็กอันนี้ถ้าเทียบกับที่นี่จะเป็นม.5 ม.6 ที่กำลังเรียนแพทย์จีนเขาศรัทธามากเขาถือว่าอู้วันดีกว่าตะวันตกอย่างนั้นอย่างนี้แต่มาว่าค่อนข้างเห็นด้วยแต่ถ้าหากว่าอาตมาอยู่ในรถอุบัติเหตุรถชนอาตมาไปรักษาเป็นปัจจุบันมากกว่ายาจีนี่มันดีสำหรับภูมิเวลาแต่ถ้าเป็นเรื่องฉุกเฉินเรื่องจะต้องตัดขาตัดแขนทั้งแผนปัจจุบันดีกว่ามีข้อดีของมันเหมือนกันแต่ข้อดีข้อเด่นของการรักษาแบบยาจีนแพทย์จีนหรือว่าวิธีโบราณของอินเดียที่ว่าอายุเวดและของทิเบตก็มีก็คือการมองชีวิตแล้วก็มองร่างกายว่าเป็นระบบองค์รวมไม่ได้มองว่าเป็นส่วนประกอบต่างๆแล้วก็รักษาเฉพาะส่วนนั้นส่วนนี้

ในการฝึกให้เห็นความสัมพันธ์เรื่องอาศัยกันของสิ่งต่างๆไม่ว่าในร่างกายไม่ว่าในจิตใจก็เป็นส่วนสำคัญในหลักสูตรวิชาชีวิตเราจะรู้ชีวิตเราจะรู้หลักความเจริญหลักความเสื่อมเราก็ต้องพยายามมองทุกอย่างในลักษณะเป็นระบบองค์รวมดังที่เราเกิดความเข้าใจผิดบ่อยๆแต่เมื่อเรามองมองคุณธรรมมันเป็นเครื่องเทศเอาอันนั้นใส่บ้างอันนี้ใส่บ้างมั่วๆอยู่นี่ว่าแต่ละอย่างอาจจะดีแต่ถ้าผสมกันแล้วอาจจะไม่ดีก็ได้และไม่รู้จักวิธีผสมทีนี้คุณธรรมแต่ละข้อเราจะต้องรู้จักบริบทของมันต้องรู้จักจุดประสงค์ของมันต้องรู้ว่าคุณธรรมข้อนี้จะต้องอาศัยคุณธรรมอื่นอย่างไรบ้างแล้วก็มีข้อจำกัดอยู่ตรงไหนอย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องความเกรงใจถ้าพูดถึงความเกรงใจแม่จะจำกัดความว่าความเกรงใจคืออะไรนี่มันก็ยังไม่ค่อยจะชัดเจนแต่ถ้าเรามองในแง่ดีเรื่องความเกรงใจคือไม่ทำอะไรไม่พูดอะไรที่ทำให้คนอื่นทุกข์ใจหรือว่าไม่สบายใจโดยใช้เหตุต่อมาจะต้องเดินด้วยการใช้เหตุอยู่ต้นท้ายเพราะไม่ใช่ว่าความเกรงใจเป็นคุณธรรมที่อยู่โดดเดี่ยวเราควรจะเกรงใจควรจะเกรงใจผู้ใหญ่ควรจะเกรงใจเพื่อนควรจะเกรงใจรุ่นพี่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือการมองความเกรงใจเหมือนเป็นคุณธรรมโดดเดี่ยวไม่ได้อยู่ในบริบทของการพัฒนาชีวิตให้ดีงามนั่นอย่างน้อยเราก็ต้องมีหลักของเราอย่างเช่นในเรื่องของพฤติกรรมเราก็มีหลักตายตัวก็คือศีล5เห็นไหมดังในหลักนี้เราก็ต้องรักษาไว้จะเกรงใจเขาไหมเกรงใจสิเกรงใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่กระทบต่อศีล5ถ้าหากว่ามีความบางทีสิ่งที่เราให้ความสำคัญมันดีทั้งสองอย่างแต่ว่าเราก็จงต้องจัดลำดับความสำคัญนี่ระหว่างศีล5กับความเกรงใจอันไหนสำคัญกว่ากันสำหรับอาตมาก็คือศีล5เพราะว่าคนเราจะตกนรกไม่ทั้งว่าในชาติปัจจุบันก็คือทุกจนเหมือนกับตกนรกเป็นหรือว่าการตกนรกจริงหลังตายมันก็ขึ้นอยู่กับศีล5มากกว่าอย่างอื่นส่วนจะเกรงใจหรือไม่เกรงใจก็ไม่ได้มีผลกระทบมากถึงขนาดนั้นแต่มองในแง่ของกฎแห่งกรรมศีล5น่าจะมีน้ำหนักมากกว่าความเกรงใจแต่เราก็จะเกรงใจเขาใช่แต่ถ้าเขาจะชวนไปผิดศีลเราถือว่าศีลนี่ต้องเนื้อความเกรงใจแต่ไม่ความไม่เกรงใจในบางเรื่องก็แปลว่าไม่ขี้เกรงใจคือไม่ทำในสิ่งที่ตัวเองรู้ว่าไม่ดีรู้ว่าไม่ถูกหรือว่าตัวเองจริงๆไม่อยากทำแต่ทำเพียงเพราะว่าเกรงใจเขาที่จริงคำว่าเกรงใจเราก็ใช้คำนี้ก็ฟังแล้วค่อนข้างจะสวยฟังแล้วมันดีแต่ส่วนมากมันก็จะไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นเรื่องการไม่กล้ามากกว่ากลัวเขาจะไม่ชอบ
เมื่อกี้นี้ก็คุยกับคุณครูเรื่องความกล้าอย่างอาตมาเพิ่งได้อ่านบทความที่เขียนที่อังกฤษเรื่องความเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัยของอังกฤษแต่ทุกวันนี้วัฒนธรรมดื่มเหล้าอ่อนลงมากจนปัจจุบันนี้เขาประเมินว่านักศึกษาระดับอุดมศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ไม่ดื่มเหล้ามีถึง 30% ประมาณ 36% ซึ่งมันก็แตกต่างกันมากกับสมัยก่อนซึ่งเขาจะ 70-80-90% แล้วที่เป็นอย่างนั้นเพราะมีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าระบบการศึกษาของอังกฤษซึ่งถ้ายุคอาตมาถ้าเป็นคนชนชั้นกลางไม่รวยมากเรียน ทำปริญญาตรีเนี่ยฟรีไม่เสียเงินเลยแต่รัฐบาลก็ยังให้เงินเดือนกับนักศึกษาด้วยฉะนั้นเมื่อเรียนฟรีด้วยรับเงินจากรัฐบาลด้วยเหมือนกับชวนให้ประมาทก็ว่าได้แต่หลังๆนี้มันเปลี่ยนตอนนี้การ จบปริญญาตรีแล้วนักศึกษาโดยเฉลี่ยนี่จะเป็นหนี้รัฐบาลเกือบล้านบาทมากกว่าล้านบาทเพราะนั้นความจำเป็นในความประหยัดก็มีมากขึ้นและนักศึกษามีเวลาไปดื่มเหล้าไปปาร์ตี้ไม่ได้เพราะว่าส่วนมากจะต้องทำงานเวลาไม่เรียนก็ต้องหางานทำเพื่อหาเงินใช้หนี้ทำให้คนดื่มน้อยลงเพราะไม่มีสตางค์และไม่มีเวลาเพราะนั้นก็มีสิ่งแวดล้อมบังคับบ้างเหมือนกันแต่ที่สำคัญก็คือปรากฏว่าพอมีอาจจะมีนักศึกษาไม่กี่คนหรือเป็นกลุ่มน้อยที่ทวนกระแสใหญ่แล้วก็สร้างกระแสใหม่ขึ้นมาแล้วกระแสใหม่ขึ้นมาปรากฏว่าที่จริงหลายคนก็อยากจะอยู่ในคิดนานแล้วก็อยากจะเป็นเช่นนี้แต่ไม่กล้าทำผมไม่กล้าทวนกระแสใหญ่ในเวลาของผมว่าทำเพราะเป็นสังคมมันสังคมมันไม่ใช่มีอันเดียวแต่ว่ากระแสมีกระแสใหญ่กระแสน้อยแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่เข้ากระแสใหญ่และไม่มีที่อยู่ในถ้ามีบางคนที่ไม่เกรงใจในสิ่งที่ผิดหลักธรรมแล้วก็เป็นกลุ่มใหม่ขึ้นมาไม่นานแล้วก็จะเพิ่มขึ้นอย่างที่อังกฤษตอนนี้1 ใน 3ไม่ดื่มเหล้าแล้วแทบจะไม่น่าเชื่อนะถ้าเปรียบเทียบกับ20 ปีที่แล้ว30 ปีที่แล้วแต่ต่อไปการไม่ดื่มอาจจะเพิ่มมากกว่านี้ก็ได้อีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ไม่ดื่มที่ต้องขอบคุณคนต่างชาติที่ไปเรียนที่อังกฤษโดยเฉพาะชาวอิสลามชาวคืออิสลามนี่กระแสใหญ่ของอิสลามคือไม่ดื่มแต่ก็เลยนำวัฒนธรรมไม่ดื่มเข้าไปในวงการศึกษานั่นนี่ก็เป็นตัวอย่างเรื่องความเกรงใจและความไม่เกรงใจความเกรงใจก็ดีในเมื่อเรารู้ว่าถ้าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้เราอาจจะสบายเราอาจจะสะดวกแต่ว่าจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเราก็เสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆเพราะเห็นใจคนอื่นเอาใจเขาใส่ใจเราการฝึกให้สามารถมองสิ่งต่างๆเหมือนคนอื่นมองที่เรียกว่าเอาใจเขาใส่ใจเราแต่ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า empathy อันนี้เป็น เป็นสิ่งที่เราควรสนใจศึกษาเพราะมันเป็นหลักสำคัญของศีลธรรมเนี่ยจะสังเกตว่าเมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นมาในชุมชน
ตั้งแต่เรื่องของครอบครัวในหรือว่าในองค์กรระดับชาติระดับระหว่างชาติคือคนจะสร้างความรู้สึกว่าเราว่าเขาเราคือฝ่ายดีเขาคือฝ่ายชั่วเราคือฝ่ายฉลาดเขาคือฝ่ายโง่ยิ่งถ้าเป็นเรื่องของศาสนาเรื่องของสีผิวเข้ามาผสมแล้วยิ่งไปกันใหญ่นั่นสิ่งที่เราต้องระวังคือความรู้สึกอย่างนี้การแบ่งแยกเพราะอะไรเพราะหนึ่งก็ทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนการเบียดเบียนอะไรต่างๆและสองเพราะเป็นการมองข้ามความจริงคือว่าเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วเรามองในบริบทว่าเราเป็นสัตว์เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าเราจะเป็นคนฉลาดคนโง่คนดีคนทุกคนแน่อยู่ในนี้ว่าอยู่ในเรือลำเดียวกันแต่เราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาเราเวลาเกิดมีอารมณ์รุนแรงให้ซูมเอาท์ให้ถอนออกมาดูบริบทดูทั้งหมดความสามัคคีดีไหมโอ้แน่นอนขอให้สมานสามัคคีกัน แต่ความสามัคคีเด็กก็อยู่ในบริต้องอยู่ในบริบทเหมือนกันเด็กก็ต้องมีคุณธรรมคนอื่นมากำกับอย่างในเทียบระหว่างความสามัคคีของมาเฟียหรือว่าของหมู่ทุจริตบางที่หมู่ทุจริตเนี่ยเขาก็สามัคคีกันดีนะก็แต่ความสามัคคีของเขาก็จะลักษณะว่าเนี่ยกว่าเราคุณทำอะไรผิดฉันจะไม่ว่าคุณเลยนะฉันไม่สนใจถ้าเพื่อฉันทำอะไรผิดคุณไม่ว่าฉันโอเคไหมอันนี้คือความสามัคคีของคนชั่วต่างคนรับหูรับตาต่อความชั่วของซึ่งกันและกันไม่พูดนั้นความสามัคคีก็เลยเป็นกำลังของความชั่วกำลังของคนชั่วได้ไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอไปสำหรับคนดีหรือว่านักปฏิบัติก็ต้องการความสามัคคีเหมือนกันเพราะความสามัคคีเป็นกำลังแต่ความสามัคคีของคนดีไม่เหมือนความสามัคคีของคนชั่วเพราะความสามัคคีของคนดีก็เกิดจากการปวารณาตัวต่อกันและกันหมายถึงว่าเราก็เปิดใครเห็นว่าเราทำอะไรผิดพูดอะไรผิดช่วยตักเดือนด้วยเมตตาแล้วถ้าข้าพเจ้าเห็นใครทำอะไรผิดพูดอะไรผิดฉันก็จะตักเดือนหรือจะสะกิดจะให้ขอคิดสะท้อนด้วยความหวังดีเหมือนกันนั้นถ้ามู่คนดีก็ผู้ที่หวังความเจริญใช่ไหมต้องการจะชนะกิเลสตัวเองถ้าเรามีปัญหาว่าโดยธรรมชาติทุกคนชอบคิดเข้าข้างตัวเองใช่ไหมต้องมีจุดบอดต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่น่าจะเห็นก็ไม่เห็นแต่บางทีเพื่อนเขาเห็นนั้นถ้าเราสาวเอาสามัคคีแบบไม่ว่ากันเห็นอะไรก็อย่าไปสนใจแต่เรามีความหวังดีต่อกันและกันพยายามเป็นกัลยาณมิตรต่อกันและกันมีอะไรเราก็บอกว่าเราพร้อมที่จะรับฟังเพียงแต่ว่าผู้ที่จะตักเดือนนี่ต้องฉลาดในเรื่องการพูดหากาลเทศะที่เหมาะสมแล้วพูดในลักษณะที่ไม่ทำให้คนนั้นจะต่อด้าน

โกรธหรือจะน้อยใจนั่นก็เป็นเรื่องของศิลปะในการสื่อสารเพราะถึงแม้ว่าเราบอกว่ามีอะไรนะฉันทำอะไรผิดนะฉันมีอะไรนะช่วยบอกด้วยนะเราพูดด้วยความจริงใจแต่ถ้าถึงขั้นจริงๆแล้วบางอย่างนี้เราก็จะเซนซิทีฟมากอายด้วยไม่อยากพูดถึงเพราะนั้นบางทีถ้าเราดักเตือนด้วยความหวังดีกับผู้ที่เคยบอกว่ายินดีจะรับฟังอย่าเพิ่งแปลกใจเลยถ้าเขารับไม่ดีเพราะการรับฟังเสียงสะท้อนนี่มันยากมากดังนั้นเราผู้ที่จะให้ขอคิดกับเพื่อนนี้จะต้องฉลาดในการพูดในน้ำเสียงฉลาดในการเลือกกาลเทศะต้องฉลาดหลายอย่างวันจึงจะได้ผลแต่ถ้าเรามีการตักเตือนซึ่งกันและกันด้วยความหวังดีอย่างนี้ความสามัคคีที่เกิดขึ้นมันเป็นความสามัคคีที่มีคุณภาพและเป็นกำลังในทางดีไม่เหมือนความสามัคคีของพวกทุจริตและพวกมาเฟียเป็นต้น แต่ความเกรงใจก็อยู่ในบริบทไม่ใช่คิดว่าจะทำหรือไม่ทำเพราะเกรงใจและไม่เกรงใจนั่นก็เป็นแค่ข้อพิจารณาหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินว่าอะไรควรอะไรไม่ควรต้องคำนึงถึงเรื่องอื่นที่ยกตัวอย่างที่ชัดที่สุดก็น่าจะศีล5เพราะความปลอดภัยของเราความเคารพนับถือตัวเองของเราการเป็นเพื่อนกับตัวเองจะขึ้นอยู่กับศีล5มากกว่าอย่างอื่นความ ความสามัคคีก็ต้องอยู่ในบริบทของศีลธรรมเหมือนกันแล้วก็อยู่ที่ว่าเราทุกคนต้องการจะชนะกิเลสตัวเองไม่ใช่เพียงแค่ว่าไม่อยากมีเรื่องกับคนรอบข้างให้กำลังใจซึ่งกันและกันถ้าเรากำลังทำความชั่วการให้กำลังใจในการทำความชั่วก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีดังนั้นก็ต้องมีปัญญาคอยพิจารณาอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะมีตัวเด่นตัวที่มันกระตุ้นความรู้สึกอย่าไปให้จิตใจของเราโฟกัสที่ตัวนั้นตัวเดียวแต่ฝึกให้จิตสามารถถอนออกมาดูรอบๆให้ดีเร็วหรือว่าเร็วดูรอบคอบให้มีความสุขุมรอบคอบในการดูปัญหาต่างๆตั้งสติอย่าให้ความอยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยพวกตัณหาต่างๆเข้ามาครอบงำคิดอะไรไม่ออกโอ้เขาให้หยุดแล้วเนาะดีวันนี้ก็คงเอาเพียงแค่นี้เนาะไอ้วางเดี๋ยวสรุปเป็นภาษาอังกฤษสุดท้ายเป็นTalking about different ways of looking at things. Started off with example of the physical body and the different ways of looking at the physical body that we find in different medical systems or cultures. So in the Western medicine,then generally different organs, functions of the body are treated separately. There is a certain acknowledgement of the relationship between them, but it's not that clear cut. And so often medicines that have a positive effect on one part of the body can have a negative effect on the other.

วัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไป

ีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากใน 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

0: ประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันก.ล.ต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
2: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษน่ะ
1: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่ดูก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
2: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
1: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
2: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
1: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซึ่งต้องเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
2: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
1: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
2: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
1: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
2: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
1: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่มันกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
2: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
1: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประ

0: เทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเน
2: อะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่2รู้จักตัวเองความพร้อมและความสามารถในการรับความเสี่ยง
5: พี่ฝนตอนนี้ผมเก็บเงินได้1,000 บาทแล้วเอาไปทำอะไรดี
6: พี่ก็มีเงินเก็บ1,500 บาทเหมือนกันคงดีนะถ้าเราสามารถนำเงินเก็บไปหาดอกผลจากเดิมได
4: ้สวัสดีจ้าฝนเมฆ
5: กัปตันกลต.
6: สวัสดีค่ะกัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยหนูอยากเอาเงินเก็บที่มีไปหาดอกผลแล้วจะทำยังไงดีคะ
4: ก่อนอื่นมาทบทวนเป้าหมายการเก็บเงินของตัวเองดูซิว่าเป็นไปตามหลักสมาร์ทหรือยัง
6: หลักสมาร์ทคืออะไรเหรอคะ
4: ในการตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้อง 1. specific กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน 2. measurable วัดผลเป็นตัวเลขได้ 3. achievable ทำให้สำเร็จได้ 4. realisticอยู่บนความเป็นจริง 5. humble มีกรอบเวลาชัดเจน
5: ผมลองก่อนนะครับเป้าหมายผมอยากได้โน้ตบุ๊กใหม่เครื่องแรงๆราคา 60,000 บาทให้ได้ภายใน2ปีครับหมายความว่าผมต้องเก็บเดือนละ 2,500 บาทหนูอยากเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอีก6เดือนข้างหน้านี้ค่ะค่าเรียนทั้งหลักสูตร 24,000 บาทต้องเก็บได้เดือนละ 4,000 บาท
4: เยี่ยมมากฝนกับเมฆตั้งเป้าหมายได้ตามหลักสมาร์ทเลยล่ะเห็นฝนกับเมฆอยากเก็บเงินกันเดือนละหลายพันถ้าฝากธนาคารแม้ว่ามั่นคงแต่คงได้ดอกผลไม่พอแต่ถ้าเอาเงินไปลงทุนยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่น้องๆก็จะต้องพร้อมรับกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย
6: อ๋อกัปตันเคยสอนว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงถ้ากำไรก็ได้มากแต่ถ้าขาดทุนก็จะเสียมากเช่นกันว่าแต่ความเสี่ยงคืออะไรคะ
4: หากเปรียบกับชีวิตความเสี่ยงก็คือความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิตบางคนชอบความหวือหวาไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้มาก
5: อ๋อถ้าอย่างนั้นผมน่าจะเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้มากเพราะผมชอบทำอะไรที่ท้าทายชอบเล่นกีฬาผาดโผน
6: ส่วนหนูเป็นคนชอบอะไรที่ชัวร์ชัวร์คิดให้รอบคอบขอปลอดภัยไว้ก่อนแบบนี้คือหนูรับความเสี่ยงได้น้อยใช่ไหมคะ
4: ถูกต้องครับเอาละลองมาดูในมุมลงทุนบ้างความเสี่ยงการลงทุนก็คือการที่เราได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามคาดเห็นไหมล่ะว่ามันคล้ายๆกับการใช้ชีวิตความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนหรือความผันผวนนั่นเองเราแบ่งระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงได้3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำเป็นกลุ่มที่มีความระมัดระวังในการลงทุนค่อนข้างมากไม่อยากสูญเงินต้นผลตอบแทนที่ได้จึงต่ำตามไปด้วยกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลางเป็นกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้พอสมควรและยอมรับผลขาดทุนได้ในบางครั้งกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้สูงเป็นกลุ่มที่ชอบความท้าทายหากเห็นว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงก็พร้อมจะรับความเสี่ยงเรามาลองทดสอบกันดีกว่าว่าน้องๆจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนถ้าเราลงทุนในทองคำ 1,000 บาทแต่พอผ่านไป1ปีปรากฏว่ามูลค่าทองคำลดลงเหลือ700บาทฝนเมฆจะทำยังไง
5: ผมยังขอถือต่อไปก่อนไม่ขายหรอกครับผมวิเคราะห์แล้วว่าอีกไม่นานลักแน่
4: แสดงว่าเมฆเป็นผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะ
6: แต่ถ้าเป็นหนูพอราคาลงนิดหน่อยหนูจะรีบขายเลยค่ะไม่อยากเสียเงินมากกว่านี้
4: ถ้าอย่างนั้นฝนจะจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำไงล่ะในการประเมินการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนนั้นเราต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยคือการยอมรับผลขาดทุน บางคนขาดทุนนิดหน่อยก็นอนไม่หลับแล้วในขณะที่บางคนยอมขาดทุนเพราะหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นอายุคนที่มีอายุน้อยอย่างฝนเมฆจะยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่ใกล้เกษียณเพราะมีเวลาลงทุนยาวกว่าเกิดข้อผิดพลาดก็ยังแก้ไขได้ภาระค่าใช้จ่ายประจำและสถานะการเงินปัจจุบันเพื่อดูความสามารถในการลงทุนว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้มากแค่ไหนเพราะอาจกระทบต่อการเงินเราได้ประสบการณ์ลงทุนและความรู้เรื่องลงทุนถ้าเคยลงทุนจริงและมีความรู้ในการลงทุนก็จะเข้าใจความเสี่ยงได้ยิ่งขึ้นและลงทุนอย่างมีหลักการทัศนคติต่อความเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียหรือชอบอะไรที่มั่นคงสุดท้ายเป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินเพื่อดูว่าควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดให้เหมาะสมกับเป้าหมายการใช้เงินอย่างเช่นฝนที่จะนำเงินไปสมัครเรียนต่อภายใน6เดือนและรับความเสี่ยงได้ต่ำอาจต้องเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมีสภาพคล่องเป็นสัดส่วนมากและแบ่งบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้เพียงพอต่อเป้าหมายส่วนเมฆต้องการซื้อโน้ตบุ๊กภายใน2ปีก็จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นได้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนปัจจัยเหล่านี้จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเลือกสิ่งที่จะลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับน้องๆไงจ๊ะ
6: โหมีรายละเอียดเยอะจังเลยค่ะกัปตันพวกเราคงประเมินด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ไหวแน
4: ่กัปตันกลต.มีตัวช่วยให้น้องๆนี่คือแบบประเมินความเสี่ยงหรือ Suitability Test ซึ่งจะช่วยเราประเมินการยอมรับความเสี่ยงตามปัจจัยที่กัปตันได้อธิบายไป
6: ดีจังเลยครับไว้พวกเราจะไปทำแบบทดสอบตามที่กัปตันแนะนำนะครับ
4: เอาละวันนี้กัปตันต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีอะไรสงสัยในเรื่องลงทุนถามกัปตันกลต.ได้ทุกเมื่อนะ
6: บายค่ะบายครับกัปตัน
4: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสธัมมังสสังคังอิเมหิสักการเรหิยะถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปะมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธ
เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่ม

จ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมาระกังสพรหมกังสัตสะมณพรามนิงปะชังสเทวมนุษย์สังสะยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปะเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานะกัลยานังไพเราะในที่สุดสาดถังสัพยัญชนังเกวละปริปุณนังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมะหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมะหังภควันตังสิระสานะมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปะนะยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนตหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรมนั้นตะมะหังธรรมังสิระสานะมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกะระนิโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมะหังสังคังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นตะมะหังสังคังศิระสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห้วงมหันนบโยจันตะสุทัพพะระยานะโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปะกิเลสะคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอหมาทะเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพธรรมโมปฏีโปวิยะตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นเปรียบเหมือนดวงประทีปโยมัคคปากามะตะเพทพินนโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจะตทัตถะทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตตระนั้นวันทามิธรรมังอหมาทะเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นด้วยความเคารพสังโฆสุเขตาพยติเขตสัญญิโตพระสงฆ์ที่รู้กันว่าเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลัปปะฮีโนอริโยสุเมทะโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังคังอหมาทะเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นด้วยความเคารพอิเจวะเมกันตะพิปูชนายกังวัตถุตะยังวันทยะตาพิสังคตังปุญญังมะยายังมะมะสัพพุปัททวามาโหนตุเวตัสสะปะภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระรัตนตรัยอันควรบูชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทะตถาคโตโลเกอุปปันโนพระตถาคตเจ้าทรงเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตัปปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศแล้วมยันตังธรรมังสุตตวาเอวังชานามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส
สุปายาสาปิทุกขา

และความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปิดฉังณละพะติตัมปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังขิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยถีทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่าใดทระมาโนโสภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพหุลังสาวะเกวิเนติจึงทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภควโตสาวะเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตมะยังโอตินนามหะเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณะเนนะโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินนาเป็นผู้หยั่งลงสู่ความทุกข์แล้วทุกขะปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอัปเปวะนามิมัสสะเกวะลัสสะทุกขะขันทัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยถาติฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได้

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สองพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงของการทำวัดเช้าในวันนี้จะขออธิบายขยายความในบทที่เราได้สวดไปแล้วซึ่งมีอยู่

บทหนึ่งซึ่งเราหลายคนก็สวดไปแล้วอาจจะมีความสงสัยเกี่ยวกับคำว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงโดยสรุปแล้วก็คือขันห้านั่นแหละคือความไม่เที่ยงขันห้าเป็นทุกข์ขันห้าเป็นอนัตตาหรือไม่มีตัวตนไม่มีแก่นสารสาระไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้หลักทั้ง3ประการนี้ท่านเรียกว่าสามัญญลักษณะหรือลักษณะโดยทั่วไปของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของทั้งหลายเหล่านี้ก็ล้วนตกอยู่ในลักษณะสามัญทั้ง3ประการนี้ด้วยกันทั้งสิ้นเพราะอะไรจึงบอกว่าตกอยู่ในลักษณะทั้ง3ประการนี้เพราะสิ่งที่เกิดมาในโลกถ้าเป็นคนหรือว่าสิ่งมีชีวิตความไม่เที่ยงเราก็เห็นอยู่แล้วว่าตั้งแต่เป็นเด็กจนเจริญเติบโตนั่นแหละคือความไม่เที่ยงก็ย่อมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้ถ้าเป็นวัตถุสิ่งของก็จะมีความเก่าแก่ความชราความคร่ำคร่าปรากฏให้เราเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ถ้าเป็นคนเป็นสัตว์ก็สามารถที่จะรู้ได้โดยง่ายอย่างที่เราได้สวดไปแล้วในเบื้องต้นก่อนหน้านั้นว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความหิวความกระหายความเย็นความร้อนต่างๆทั้งหลายเหล่านี้นั่นก็เป็นความทุกข์แล้วอะไรคือความเป็นทุกข์ของสิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างเป็นกล้องอย่างเป็นไมโครโฟนอะไรคือความทุกข์ของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ความทุกข์ของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็คือความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สิ่งที่ไม่มีชีวิตมิใช่ว่าจะเป็นทุกข์เพราะไม่สบายกายไม่สบายใจเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีชีวิตจิตใจอยู่แล้วแต่ความเป็นทุกข์หรือว่าทุกขลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตก็คือการทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของดินฟ้าอากาศตามสภาพของอุณหภูมิตามสภาพของการถูกกระทบกระแทกให้มีการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ส่วนลักษณะประการที่3ก็คือความไม่มีตัวตนหรือความไม่เป็นแก่นสารสาระไม่เป็นตัวของตัวเองบางคนอาจจะบอกว่าก็เราเป็นเจ้าของร่างกายร่างกายนี้ก็เป็นของเราแต่เราก็ไม่สามารถที่จะบังคับร่างกายไม่ให้แก่ได้ไม่สามารถบังคับผิวหนังไม่ให้หย่อนยานได้ไม่สามารถบังคับผมไม่ให้งอกได้เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราถ้าเป็นวัตถุสิ่งของเราก็ไม่สามารถที่จะให้วัตถุสิ่งของนั้นดำรงอยู่ในสภาพเดิมได้นั่นท่านจึงบอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนตกอยู่ในสภาพความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนหรือบังคับบัญชาไม่ได้ที่ท่านทั้งหลายได้สวดทำวัดเช้ามานี้โดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะให้ได้ระลึกนึกถึงบทพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณซึ่งเป็นพระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่เราเคารพสูงสุดของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเมื่อสวดแล้วได้รับทราบความหมายแล้วเราก็จะสามารถที่จะมีปัญญาเพิ่มมากขึ้นสามารถที่จะทำนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปยิ่งขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นในรายการธรรมสาธุช่วงที่2นี้ขออธิบายขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสินของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

พลงของผมมีคนเอาไปร้องกันทั่วประเทศเอาไปทำมาหากินเอาไปบันทึกเทปขายจากมันสมองของผมเนี่ยเป็นความภูมิใจที่ทำให้เขาได้ร่ำรวยก็ชีวิตหนึ่งเราเกิดมาแล้วทำประโยชน์ให้กับสังคมได้พูดถึง

0: ได้กล่าวถึงในทางที่ดีนะ
1: ทุกบทเพลงทุกท่วงทำนองทุกผลงานจากปลายปากกาของศิลปินแห่งชาติท่านนี้เป็นที่ยอมรับเป็นที่นับถือเขาไม่ใช่แค่นักแต่งเพลงแต่เป็นครูเพลงผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักร้องลูกทุ่งทั่วฟ้าเมืองไทยวันนี้ครูชลธีทานทองจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในYoung Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

ต้องถอยหลังไปสัก40กว่าปีนะเกือบ50ปีผมมาเดินบนถนนสายลูกทุ่งนี่เป็นนักร้องปลายแถวอยู่วงดนตรีรวมเรากระจายเสร็จแล้วอยู่กับครูได้พักใหญ่ๆไม่ประสบความสำเร็จในการร้องเพลงคือบันทึกเสียงก็ไม่ดังไม่อะไรลองมาแต่งเพลงดูหลังจากได้แอบดูครูแต่งครูสำเนียงม่วงทองท่านแต่งแล้วก็ไปแอบดูไปครูเป็นครูพักรักจำเป็นอะไรท่านไปรับใช้ท่านอยู่ใกล้ๆแล้วก็เจ็บจำวิธีการของท่านมาแล้วลองแต่งดูผมเริ่มแต่งมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่เป็นชิ้นเป็นอันแต่ว่าแต่งเอาจริงเอาจังนี่เมื่อพ.ศ. 2507เพลงพอหรือยังเพลงนั้นน่ะความจริงผมไม่ได้มีความหวังอะไรกับเพลงนี้ที่จะแต่งอะไรให้มันโด่งมันดังแต่งมาจากความรู้สึกเจ็บปวดที่อกหักโดนสาวหลอกประมาณนั้นเพลงนั้นน่ะที่สอนคีรีศรีประจวบเอาไปร้องแล้วดัง

ครูไพบูลย์ท่านพูดท่านเรียกผมไปหานะแล้วก็บอกว่าถ้าผมจะเป็นนักแต่งเพลงผมจะเป็นนักแต่งเพลงที่ดีท่านบอกอย่างท่านให้กำลังใจโอ้ผมพองมาตั้งเยอะแยะหลังจากนั้นผมก็พยายามทำเรื่อยมานะฮะแต่ว่าเชื่อไหมว่าพ่อค้าเทปครั้งหลายสมัยก่อนเป็นพ่อค้าเทปก่อนนะครับเป็นเสียงเขาไม่เชื่อบอกผมแต่งเขาบอกว่าครูเพลงนี้ครูไพบูลย์แต่งผมแต่งมาอีกหลายเพลงนะแต่ว่าขายไม่ได้ไปเดินขายจนรองเท้าขาดก็ไม่เคยซื้อเพลงความศรัทธาความเชื่อถือเป็นเรื่องสำคัญนะเขาไม่เชื่อเราว่าเราแต่งเพลงได้คนทำหนังคนทำเพลงคนทำแผ่นคนทำดนตรีคนทำวงดนตรีไม่เชื่อว่าโจรตีจะแต่งเพลงได้ก็เห็นเป็นเด็กแบกกลองอยู่ก่อนที่ผมจะบอกเลิกจากวงการเนี่ยผมได้มอบเพลงสองเพลงไว้ให้กับนักร้องคนหนึ่งที่เป็นเด็กปั๊มอยู่บุคโลเอาให้สองเพลงเอาไปร้องฟรีๆโดยที่ไม่คิดสตังค์เด็กคนนั้นชื่อสายันสัญญาเผื่อว่าโชคดีเด็กมันจะดังอะไรอย่างนั้นผมไม่ได้คิดถึงว่าผมจะต้องมามีชื่อเสียงอะไรแล้วผมก็ไปลาจากวงการไปอยู่บ้านพ่อตาที่เชียงสะเต้นเขาเปิดกันให้ยิบหมดเลยเพราะว่าคืนนั้นก็เปิดบุญคืนนี้ก็เปิดบุญไม่ทันนั้นก็เปิดเอ๊ะแล้วก็เอ๊ะนี่เพลงเราดีวะทำไมมันเปิดกันดีแท้มันจะดังกันเด็กคนนี้อะไรเงี้ยประมาณเราไม่นึกว่ามันจะดังแต่แล้วเราก็ดังวันหนึ่งมนเมืองเหนือไปหาผมที่แก่งเสือเต้นอ่ะบอกพ่อเพลงดังมาแล้วเขาตามหาตัวไอ้ควักทำไมมาอยู่นี่กลับไปกรุงเทพไปแต่งเพลงต่อพูดไม่ไปแล้วอดอยากอย่างนั้นเราก็หาเงินทองก็หายากแล้วก็เป็นหนี้เขาอะไรเขาอีกเยอะแยะไปหมดไม่ไปแล้วเกลียดแล้วความจนอยู่กับพ่อตาเนี่ยถ้าพ่อไม่ไปพ่อก็เอาตั้ง 5,000 เนี่ยไว้แล้วมีอารมณ์อะไรก็แต่งให้ผมแล้วผมจะมาเอาอีกเดือนผมมาเอาผมก็ไม่อยากได้ครับไม่อยากได้ของเขาหรอกแต่ว่าเขาก็ยันยันไว้ให้ก็โอเคผมก็เถียนกินอะไรถึงสวยแล้วก็นักเพลงคนจนแล้วก็จำปาลืมต้น

ผมมีหน้าที่เอาข้าวโพดจากบ้านพ่อตาเนี่ยไปลงที่ท่าเรือพอขายข้าวโพดเสร็จก็กลับวันนั้นบังเอิญทำกระสอบหล่นหายไปมัดหนึ่งคือสิบลูกอ่ะพอแม่ยายด่าทั้งคืนเลยพอวันรุ่งขึ้นผมก็หนีกรุงเทพเลยแล้วก็เอาเพลงเหล่านี้ไปให้บนเมืองเหนือที่ให้ตั้งผมไว้ 5,000 เพื่อไปให้สายันเอาไปให้สายันอัดก็ดังทะลุมาจากนั้นก็ดังเพลงทุกเพลงที่ให้ไปดังนั่นเลยจริงๆแล้วเริ่มต้นความเป็นครูเพลงเริ่มต้นความเป็นลูกศิษย์กับครูกับสายันสัญญาตั้งแต่ปี2516ปลายปีทีนี้แต่งไม่ทันใครๆก็จะมาเอาแต่เพลงพอเพลงมันดังแต่งจนก็ต้องปวดหัวไปซีกนึงอ่ะเพราะว่าไม่ได้พักเลยคนนั้นก็จะเอาเพลงคนนี้เจ้าเพลงพอเพลงมันดังนะฮะพอผมเพลงมันดังไม่ใช่มันดังแต่สายันเสกศักดิ์ภูกันทองก็มาดังสถานอากาศขันลักผ่องศรีวรนุชก็มาดังกินข้าวกันน้ำพริก

0: หลายๆคนมาดังเพราะเพลงผมเปิดไปไหนมีหน้าปัดมีแต่เพลงผมเท่านั้นเลยเพลงมันดังอ่ะคือความดังของเพลงไปไหนคนก็ร้องใครไหนคนก็ขอเพลงขายดิบขายดีแล้วบริษัทก็มาเล่งให้ผมแต่งให้สายันอีกเพราะว่าสายันกำลังขายดีคนอื่นเขาไม่เอาเขาเอาแต่เพลงชวนละทีก็แต่งกันไม่หวาดไม่ไหวนะแต่งกันเหนื่อยหน่อยที่ฉายาเทวดาเพลงนี่ก็อย่างที่ผมบอกไว้ฮะหมุนไปทางไหนก็มีแต่เพลงผมอะวันๆได้ยินแต่เพลงชลธีทานทองแต่งไม่มีคนอื่นแต่งน้อยมากที่จะคนอื่นจะมาแทรกมาสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนไปถึงพี่ยิ่งยงเสด็จญาติซึ่งเป็นคอลัมนิสต์อยู่ที่ไทยรัฐท่านเขียนคอลัมน์ยิ่งยงอยู่ท่านก็ให้ฉายาผมว่าเทวดาเพลงเพราะว่าแต่งเพลงไหนดังเพลงนั้น
1: ครูชลธีทานทองนี่ท่านนอกจากจะมีใช้ภาษาไทยได้ชัดเจนแล้วท่านยังมีเรียกว่าคำคมในเนื้อเพลงของเพลงแต่ละเพลงเขาจะต้องมีเหล็กในของเขาอยู่เสมอแต่ผมชื่นชมเขาตรงนั้นนะครับฉายาตรงนี้เลยยิ่งยงเสด็จญาติเห็นว่าปั้นใครก็ดังให้เพลงใครก็ดังก็เลย อย่างนี้มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็ต้องเป็นเทวดาเพลง

รางวัลเนี่ยมันมีความหมายทุกรางวัลนะลุงมีความหมายทุกรางวัลมีความสำคัญทุกรางวัลแต่ที่กว่าเนี่ยมันอยู่ตรงที่กว่าก็คือรางวัลอาเซียนที่ผมได้รับจากเพลงอีสาวทาซิเตอร์เป็นมหกรรมเพลงอาเซียนครั้งแรกของในกลุ่มอาเซียนทั้งหมดนะผมก็ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนั้นมารางวัลนั้นน่าจะเป็นรางวัลที่ผมภูมิใจเพราะว่ามันเป็นรางวัลเดียวแล้วรางวัลสุดท้ายของลูกทุ่งจากนั้นมาลูกทุ่งไม่ได้เลยนอกจากเพลงนี้เพลงเดียว

ก็ในฐานะที่ครูชลธีทานทองเป็นครูเพลงที่แบบว่าอยู่ในระดับสุดยอดของวงการลูกทุ่งนะครับและส่วนมากเพลงของผมจะเป็นเพลงเก่ามาร้องใหม่ครับเพราะฉะนั้นก็ได้มีโอกาสนำบทเพลงของท่านมาร้องใหม่เป็นคัฟเวอร์ของโจนาสนะครับและงานที่ได้ร่วมงานกับครูชลธีแบบค่อนข้างเต็มตัวก็คือตอนที่ทำอัลบั้มคู่เป็นเพลงรำวงนะครับชื่ออัลบั้มว่ารำโทนรำไทยครับรำโทนรำไทยจะเป็นเพลงคู่กับคริสตี้กิบสันครับและเพลงนี้นะครับเพลงที่ชื่อว่ารำโทนรำไทยเป็นเพลงของครูชลธีเลยครับท่านก็เลยมาคุมตอนร้องเพลงครับก็เป็นโอกาสที่เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจ

นะคะแล้วก็หลายๆเพลงที่ท่านได้แต่งนะคะเราก็ได้ฟังตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะก็ชื่นชมท่านมานานแล้วแต่ไม่คิดไม่เคยฝันเลยนะคะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะได้มีโอกาสที่จะทำงานร่วมกับท่านนะคะแล้วก็ได้เป็นลูกศิษย์ของท่านเองด้วยค่ะเราก็ได้มีโอกาสที่จะเจอครูแล้วก็คุยกันถึงบทเพลงที่เราอยากจะร้องก็คือเพลงอย่ายอมแพ้ค่ะ

0: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
1: จากเด็กบ้านนอกแสนยากจนสู่ครูเพลงผู้ยิ่งใหญ่ของวงการลูกทุ่งชีวิตพันผ่านมาหลายท่วงทำนองเพลงฟันฝ่าอุปสรรคมานับไม่ถ้วนแต่ครูชลทีก็ยังคงสรรสร้างผลงานอย่างไม่หยุดนิ่งจวบจนถึงทุกวันนี
0: ้ทุกวันนี้งานของผมยุ่งไปหมดครับทั้งคิวการตัดสินเพลงทั้งคิวไปสอนนักร้องนักแต่งเพลงเวลาว่างของผมมันหายากตรงที่ว่าเพราะเขียนเพลงเสร็จก็ต้องมาคุมเด็กร้องในห้องเวลาเขาร้องใส่เสียงดนตรีเสร็จเนี่ยผมก็ต้องมาคุมว่าเขาเวลาเขาร้องอ่ะร้องถูกเมโลดี้หรือเปล่าร้องถูกจังหวะจังหวะหรือเปล่าร้องได้อารมณ์หรือเปล่าก็ต้องมาคุมเด็กอีกบอกตรงว่าเหนื่อยยิ่งแก่ยิ่งเหนื่อยไอ้เรื่องหยุดแต่งแล้วคงตายครับปากกาเพราะว่าปณิธานแต่ปณิธานที่ผมตั้งเอาไว้ก็คือผมจะแต่งจนกระทั่งผมแต่งไม่ไหวเพราะผมชอบแต่งเพลงเป็นจิตใจชีวิตจิตใจทำไมถึงชอบเพราะว่าเพลงมันช่วยให้โลกนี่สวยสองเพลงมันบอกบ่งถึงความเป็นไปเป็นมาของสังคมชีวิตและภาพพจน์ของสังคมเพลงมันบอกอะไรตั้งหลายอย่างบอกให้สังคมได้รู้ว่าเรามีความรู้สึกอย่างนั้นแทนใจผู้คนในบ้านในเมืองนี้หลายเพลงที่ผมเขียนบอกไปอย่างมีความหมายเช่นเพลงรถก้าวของไทยอ่ะเรารักในหลวงเราต้องเขียนใช่ไหมฮะเราเทิดทูนพระองค์เราต้องเขียนเทิดพระองค์ทรงเหนื่อยกับงานทรงเหนื่อยกับพระสงฆ์นิกรแล้วก็ทำไมพวกเราไม่กตัญญูรู้คุณต่อพระองค์บ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็แต่งเพื่อนี่เพื่อจะบอกประชาชนให้รู้

0: ถ้าหน้าหนาวผมจะขึ้นเหนือไปดูดอกไม้สวยๆแถวๆเชียงใหม่แถวๆดอยตุงแถวๆไหนนะฮะไปเรื่อยผมนึกจะไปผมไปผมไม่มีโปรแกรมอ่ะบางทีจัดได้แล้ววันนี้เฮ้ยอยู่ดีๆปั๊บไปสงขลาดีกว่าไปดูทะเลที่สมุทรสาครกันหน่อยอะไรเงี้ยเป็นการเติมไฟเติมฝันให้กับตัวเราว่าเรายังต้องใช้ไฟใช้ฝันในสมองนี่สร้างงานต่อไปเรื่อยๆในขณะที่เราไปพักผ่อนแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์และชาร์จแบบไปด้วยแล้วทำให้เรามีไฟเติมฝันให้เราไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดนะจนกระทั่งอายุสัก120ก็ไปแล้วเป็นบุญตาที่ได้มาป่ายัง forever จุดไฟเติมฝัน
1: บนเส้นทางสายดนตรีที่ผ่านร้อนผ่านหนาวความสำเร็จที่กลั่นจากประสบการณ์จนเป็นครูชลธีทานทองเทวดาเพลงของวงการลูกทุ่งไทยวันนี้เขาจะมาถ่ายทอดทุกเรื่องราวทุกเทคนิคของทำนองเพลงให้กับน้องๆที่มีความรักในวัฒนธรรมและบทเพลงลูกทุ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมแห่งนี้ค่ะ
2: สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันพิเศษนะครับเพราะว่าเราได้รับเกียรติมีวิทยากรพิเศษท่าน

0: หนึ่งนะซึ่งท่านเป็นตำนานของนักแต่งเพลงนะฮะก็หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะฮะวันนี้เราได้ทำความรู้จักกับท่านกันนะเพราะท่านเป็นผู้ประพันธ์เพลงแล้วก็เป็นผู้สร้างศิลปินของวงการลูกทุ่งมากมายนะฮะขอเสียงตบมือให้กับเทวดาเพลงครูชลธีทานทอง
1: สวัสดีสวยๆทุกคนทุกครั้งที่ผมไปพูดเรื่องเพลงลูกทุ่งมีความสุขมากที่จะบอกว่าคนไทยเราหนักแน่นในเรื่องวัฒนธรรมการเน้นย้ำถึงความเป็นไทยความเป็นรากเหง้าของความเป็นคนไทยนั้นลูกทุ่งถือว่าที่สุดของที่สุดผมจะสนใจภาษาไทยยังหนักแน่นมากเวลามีวิชาภาษาไทยที่ไหนผมได้คะแนนสูงทุกทีเพราะชอบภาษาไทยหนูตั้งใจเรียนภาษาไทยให้แข็งแรงนะลูกต่อไปอนาคตจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่มหาศาลเอาภาษาไทยให้ใช้เป็นประโยชน์ภาษาไทยนะโยชน์ประโยชน์มหาศาลมากเอาไปเขียนเป็นนวนิยายเอาไปทำอะไรไปเอามาเรียนทอดร้อยความเป็นเพลงคนที่หนักเพลงถนัดแต่เพลงอย่างหนูนี่ที่ชอบเพลงนี่ก็มีโอกาสทุกคนนะครับฉะนั้นเน้นย้ำเลยนะครับว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่มีคุณภาพมีคุณค่าและส่งพลังมาช่วยกันรักษาช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้นะครับเพื่อจะให้เป็นสมบัติของลูกหลานหลานต่อๆไปตั้งแต่เขียนเพลงมาจากสายันสัญญาปี16สายันสัญญาปี16ไปปลายดังต่อมาก็ปี18ผมก็ปั้นยอดรักสลักใจอีกคนยอดรักนั่นมานอนอยู่บ้านผมปีนึงก็ได้เพลงร้องจดหมายจากแนวหน้าแล้วก็ดังระเบิดเลยจากนั้นมาก็ไล่เรื่อยมาจนกระทั่งนักร้องทั้งประเทศดีในยุทธยักษ์ลูกทุ่งนี่ร้องเพลงผมแทบทั้งนั้นแหละ 80% ร้องเพลงผมมีอะไรใครสงสัยอยากจะถามอะไรผมไหม
2: ครูครับการเป็นนักแต่งเพลงในสมัยก่อนยากไหมครับ
1: ไม่ใช่ยากธรรมดาละโคตรยากเลยเพราะว่าแต่งแล้วไม่รู้จะไปขายให้ใครต่อเพิ่มเพลงเราดังแล้วเนี่ยมันถึงจะมีอำนาจต่อรองแต่ก่อนนี่ยากมาก
3: ไม่ทราบว่าการแต่งเพลงของครูในอดีตกับปัจจุบันต่างกันหรือเปล่าครับ
1: รูปแบบคงไม่แตกต่างแต่ว่าคำการใช้คำแล้วก็จังหวะอะไรให้มันทันสมัยขึ้นนะครับให้ทันสมัยขึ้นและดนตรีโลกมันหมุนไปไกลแล้วก็ต้องตามโลกให้ทันอย่าลืมว่าถ้าเป็นนักแต่งเพลงที่ดีเนี่ยคุณต้องอ่านมากฟังมากและตามโลกให้ทัน
4: เวลาอาจารย์แต่งเพลงเสร็จแล้วอะค่ะอาจารย์มีวิธีเลือกคนที่จะมาร้องเพลงของอาจารย์ยังไงคะ
1: เพลงผมบางทีแต่งไปเนี่ยยังไม่รู้ว่าใครจะร้องนะเวลาผมแต่งเพลงเสร็จเนี่ยผมจะฮัมคนเดียวผมจะร้องเพลงของผมคนเดียวแล้วในสมองก็คิดว่าร้องเสียงแบบนี้เมโลดี้แบบนี้คนเสียงแบบไหนคนที่ถูกคุณที่หมอถ้าใครที่จะมาหาผมอยากขอเพลงผมให้เขาร้องให้ฟังก่อนว่าสูงได้ไหมตายต่ำหรือเปล่ากลางดีไหมอะไรไหมเสียงสมบูรณ์ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมองกับเพลงไหนบ้าง
2: อาจารย์ครับมีเพลงไหนครับที่อาจารย์แต่งแล้วคิดว่าต้องดังแน่ๆแต่ว่ามีคนนำไปร้องแล้วกลับไม่ดังอย่างที่คาดไว้ครับ
1: มีเพลงหนึ่งที่ผมแต่งแล้วคาดว่าจะดังแล้วมันไม่ดังสมใจมีเพลงนึงที่ผมเสียดายมากๆเลยเนื้อหาสาระดีมากเพราะว่าเพลงนี้ผู้หญิงทั้งโลกเขาชอบเพราะว่าเนื้อหามันให้กำลังใจชื่อเพลงผู้หญิงคนสุดท้ายที่ดำรงวงทองร้องถึงเธอไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกก็จริงแต่เธอเป็นหญิงที่ฉันรักคนสุดท้ายแม้เธอจะเคยผ่านพบทั้งบวกและลบมากมายคู่ชมกี่ชายก็ช่างเนื้อดีดีเนื้อให้กำลังใจผู้หญิงมันก็มีครับบางทีความคาดหวังของเราเนี่ยและด้วยประสบการณ์ที่ทำมาเขียนเพลงมา 4,000 กว่าเพลงเนี่ยผมคาดการณ์อะไรไม่เคยได้ผิดน้อยมากเลยนี่ผิดเนี่ยเพลงเนี่ยผู้หญิงคนสุดท้ายเนี่ยผิดได้ไม่รู้ผิดได้ยังไงงงจริง
5: ความสุขของนักแต่งเพลงในรูปแบบของอาจารย์คืออะไรครับ
1: ในรูปแบบของผมความสุขของผมก็คือแต่งแล้วมันดังอ่ะ มันทำให้ความสุข ถ้าเพลงไม่ดังก็ไม่มีความสุขแต่แล้วมันดังแล้วก็ดังแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็ได้ไปทำมาหากินกันได้ไปเป็นซุปเปอร์สตาร์กันมากมายแล้วเราก็มองเห็นเธอหรือเขาโลดแล่นอยู่บนเวทีอย่างสง่างามวันนี้มาดีใจที่ได้มาเจอกันเนาะวันหลังทั้งมีโอกาสจะได้มาเล่าเรื่องดีๆให้ฟังแล้วจะบอกวิธีการเขียนเพลงให้ฟังว่าเขียนเพลงให้ดังเขียนยังไงเขียนให้เขียนก็ได้หมดอะใครก็เขียนก็ได้เพลงแต่เขียนให้ดังนี่เขียนยากมากนะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมจะทิ้งท้ายก็คือว่าขอให้หนูๆที่นั่งอยู่นี่ทุกคนไปฟิตซ้อมภาษาไทยให้แข็งแรงแล้วจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

0: ก็รู้จักมานานแล้วครับตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมตั้งแต่เด็กๆเลยก็ได้ครับเพราะว่าที่บ้านแม่ก็เปิดอยู่บ่อยๆครับเพลงล่องเรือหารักครับพี่ได้เรื่องการใช้ภาษาครับว่าการใช้ภาษาดีๆก็ทำให้เปลี่ยนชีวิตคนได้ครับคือแบบว่าการมีแนวคิดมีจินตนาการของอาจารย์เขาครับก็ทำให้อาจารย์เขาแบบมาถึงทุกวันนี้ได้ครับ
1: ติดตามผลงานอยู่ครับแล้วก็ชอบเพลงของคุณยอดรักสลักใจครับชื่อเพลงล่องเรือหารักก็รู้สึกประทับใจครับที่อาจารย์มาถ่ายทอดประสบการณ์ในชีวิตของอาจารย์ให้เด็กๆรุ่นหลังได้ฟังครับคนที่ฟังก็มีแรงบันดาลใจในการที่จะทำอะไรต่อไป
2: ครูชลธีทานทองเนี่ยนะครับได้ร่วมงานกันจริงๆเลยก็คือตอนที่อยู่ค่ายไลฟ์มิวสิกครับเพราะว่าครูได้เขียนเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงที่ตอนนี้ก็ยังใช้ขับร้องอยู่และเป็นบทเพลงที่ทรงคุณค่าจริงๆนั่นก็คือเพลง องค์เดียวในโลกนะครับทุกวันที่5ธันวาเนี่ยถึงชยามิชัยในช่วงนี้นะฮะจะไม่ได้มีโฆษณามีอะไรแล้วแต่ทางคลื่นเพลงลูกทุ่งอะไรเงี้ยครับก็จะหยิบเอาเพลงนี้มาเปิดเพราะว่าเป็นบทเพลงที่เทิดทูนในหลวงของเราจริงๆแล้วเวลาไปร้องที่ไหนเนี่ยผมจำความประทับใจตรงนี้ได้เพราะว่าจะลงท้ายด้วยว่าโลกนี้องค์เดียวคนดูก็จะตบมือทุกครั้งพอหลังโซโล่ไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมาซ้ำเท่านี้อีกคนก็จะตกมืออีกซึ่งเป็นความประทับใจจริงๆชื่อชลธีทานทองนี่ก้องอยู่ในหูตลอดได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วฮะตั้งแต่เริ่มเดินต่อแต่และจำความได้แล้วก็ไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันครับว่าจะได้มาร่วมงานกับพ่อเพลงของพ่อได้ทำให้ผมชยามิชัยมีกินมีใช้อยู่ก็ว่าได้ครับเพราะฉะนั้นพ่อเป็นทั้งครูเพลงเป็นทั้งผู้มีอุปการะคุณเป็นผู้มีพระคุณต่อผมครับก็ไม่มีอะไรที่จะมอบให้นอกจากขอให้คุณพระคุ้มครองพ่อนะครับให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็อย่าเจ็บอย่าไข้นะครับ
3: กว่า60ปีที่ชีวิตรังสรรค์ผลงานผ่านคำร้องและทำนองกว่า 4,000 บทเพลงลูกทุ่งที่สร้างความสุขและส่งต่อมรดกวัฒนธรรมแห่งเสียงเพลงทุกวันนี้บทเพลงของเขายังโด่งดังและเป็นที่นิยมเขาคือเทวดาเพลงผู้เป็นตำนานลูกทุ่งไทยชลธีทานทอง

0: สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนืออีสานตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมครับพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและอีสานตอนบนเข้าสู่พายุดีเปรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เองก็มีกำลังแรงเช่นกันครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่2กันยายน2569ฉบับที่10ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกครับเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเปรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ในระยะสั้นครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วยครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักใน3วันนี้นะครับกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและบางจังหวัดของภาคกลางครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารและนครราชสีมาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับในช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนค่อนข้างมากขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นน่าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลน
2: ะอ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
1: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ย
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำมั่งหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
3: คือมานะแบบตา
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะท่านปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะพี่เอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะนะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจะเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟัง

0: ดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
1: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
2: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
1: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
0: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้นะ
1: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
2: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
1: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
2: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
1: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
0: ไว้พ่อจะเข้าไปดู dltv
1: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
2: และสรุปว่าที่ฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
0: ปกป้อง DLTV ไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
1: ทำไมล่ะ
2: ครับพ่อ
0: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
2: อ้าวพ
1: ่อพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
3: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
4: เฮ้ย พวกเราอยู่นี่
1: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
4: จัดไป
1: ให้พี่บัตรก็คือ
5: แล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
1: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
0: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลง

0: ทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
1: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
0: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
1: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
0: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซึ่งต้องเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
1: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: แบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของ

0: มีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างหนึ่งที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างไปที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่3รู้จักผลิตภัณฑ์การลงทุน
1: กำลังทำอะไรอยู่เหรอครับหน้าตาเครียดเชียวเมื่อวันก่อนกัปตันกลต.มาแนะนำให้เรารู้ระดับความเสี่ยงที่รับได้ไปแล้วตอนนี้พี่เลยกำลังเลือกว่าจะลงทุนอะไรดีเลยผมเองก็อยากลงทุนบ้างแล้วไหนขอดูหน่อยสิว่ามีอะไรให้เลือกลงทุนได้บ้างโหทำไมมันมีเยอะแบบนี้เนี่ย
0: สวัสดีจ้าฝนเมฆกำลังคุยอะไรกันอยู่เหรอ
1: สวัสดีครับกัปตันกลต.กัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยค่ะพวกเราอยากเริ่มลงทุนแล้วแต่ไม่รู้จะเลือกลงทุนอะไรดีกัปตันช่วยแนะนำพวกเราหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้เลยจ้างั้นกัปตันจะขออธิบายเลยนะสมมติว่าน้องๆมีเงินลงทุนไม่มากพอสำหรับลงทุนในธุรกิจเองได้ถ้างั้นเราก็มาลงทุนทางอ้อมผ่านผลิตภัณฑ์การเงินซึ่งทำได้2วิธีคือลงทุนด้วยตัวเองและลงทุนผ่านมืออาชีพ
1: แล้วแต่ละแบบคืออะไรแล้วแบบไหนถึงจะเหมาะกับพวกเราล่ะครับ
0: กัปตันต้องบอกก่อนว่าการลงทุนมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะถ้าลงทุนด้วยตัวเองเราต้องเข้าใจผลิตภัณฑ์ที่ลงทุนมีเวลาศึกษาและมีเวลาติดตามภาวะเศรษฐกิจและตลาดส่วนการลงทุนผ่านมืออาชีพที่มีความรู้ด้านการเงินเช่นผู้จัดการกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกลต.ก็จะเหมาะกับคนที่ยังไม่ชำนาญเรื่องการลงทุนและไม่มีเวลาติดตามใกล้ชิดแล้วเราก็จ่ายค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการให้เขาไงล่ะ
1: ถ้าอยากลงทุนเองมีผลิตภัณฑ์อะไรให้ลงทุนบ้างคะ
0: ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่กัปตันจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากกลต.ก่อนจึงมาเสนอขายให้ประชาชนได้ก่อนที่น้องๆจะลงทุนอะไรก็เข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Check First ของกลต.ได้นะครับถ้าเรารับความเสี่ยงได้ต่ำเราจะลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งชื่อเรียกแตกต่างไปขึ้นอยู่ว่าใครเป็นผู้ออกเราจะได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยและพอครบกำหนดเราจะได้เงินต้นคืนความเสี่ยงหลักๆของตราสารหนี้คือความเสี่ยงที่คนกู้จะไม่คืนเงินแต่ถ้าเรารับความเสี่ยงได้มากขึ้นเราก็จะลงทุนในหุ้นร่วมเป็นเจ้าของกิจการถ้าบริษัทมีผลประกอบการดีมีกำไรเราก็จะได้รับเงินปันผลหรืออาจได้กำไรจากการขายหุ้นก็ได้นะหรือถ้าเรารับความเสี่ยงได้สูงขึ้นไปอีกก็ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เสี่ยงสุดเช่นตราสารอนุพันธ์หรือสินทรัพย์ดิจิทัลพวกคริปโตเคอเรนซีอันนี้ก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจมากๆเพราะเงินอาจจะหายได้ทั้งก้อนทีเดียว
1: พอเข้าใจแล้วค่ะแล้วถ้าลงทุนผ่านมืออาชีพเราจะทำยังไงแล้วเราจะลงทุนอะไรได้บ้างคะ
0: เราจะลงทุนในกองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนเอาเงินของเราไปบริหารโดยลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายกัปตันขอ

0: แบ่งกองทุนรวมเป็น3กลุ่มใหญ่ตามความเสี่ยงนะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงต่ำเหมาะกับการลงทุนในช่วงสั้นๆไปพักเงินไม่เกิน1ปีจึงเหมาะกับการไว้ใช้ยามฉุกเฉินหากจำเป็นต้องใช้เงินก็ขายได้ง่ายผลตอบแทนที่ได้รับจะใกล้เคียงหรือสูงกว่าเงินฝากเล็กน้อยตัวอย่างกองทุนรวมประเภทนี้เช่นกองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ระยะสั้นไม่เกิน1ปีหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลเป็นต้น
1: แต่หากลงทุนในกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนน้อยแบบนี้คงไม่พอให้ซื้อโน้ตบุ๊กใหม่แน
0: ่เรามาดูกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนมากขึ้นกันต่อดีกว่ากลุ่ม2กองทุนรวมที่อยู่ในกลุ่มที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางเป็นการลงทุนที่ยอมรับความผันผวนของผลตอบแทนได้บ้างมีระยะเวลาในการลงทุน 3-5 ปีตัวอย่างเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนรวมผสมเป็นต้น
1: แล้วกองทุนรวมผสมคืออะไรครับ
0: กองทุนรวมผสมก็คือกองทุนที่มีนโยบายนำเงินไปลงทุนได้ในสินทรัพย์หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้อสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมกลุ่มเสี่ยงปานกลางนี้แม้ว่ามีโอกาสได้ผลตอบแทนมากกว่ากลุ่มแรกแต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้มากกว่าซึ่งความเสี่ยงหลักมาจากความผันผวนของผลิตภัณฑ์ที่กองทุนลงทุนเช่นหุ้น
1: แบบนี้ก็พอรับได้นะคะผลตอบแทนสูงขึ้นย่อมมากับความเสี่ยงที่มากขึ้น
0: ยังมีการลงทุนกลุ่มสุดท้ายที่กัปตันจะเล่าให้ฟังให้ผลตอบแทนสูงกว่า2กลุ่มที่ผ่านมาอีกนะกลุ่มสุดท้ายเป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงมากกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงเน้นการลงทุนระยะยาวมากกว่า5ปีเป้าหมายเพื่อเอาเงินไปใช้ในอนาคตและเพื่อความมั่นคงทางการเงินของชีวิตในระยะยาวหรือเพื่อไว้ใช้ยามเกษียณตัวอย่างการลงทุนประเภทนี้เช่นกองทุนรวมหุ้นกองทุนรวมทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานส่วนกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงมากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อเพิ่มผลตอบแทนที่มากขึ้นแต่มีความผันผวนของราคาที่สูงมากต้องมีความรู้และมีเวลาติดตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิดตัวอย่างของกองทุนประเภทนี้เช่นกองทุนรวมที่ไปลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์น้ำมันทองคำซึ่งราคาค่อนข้างผันผวนตามปัจจัยภายนอกที่คุมไม่ได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจ
1: อ๋อผมมีเวลาเก็บเงินซื้อโน้ตบุ๊ก2ปีงั้นผมลงทุนส่วนใหญ่ในกองทุนรวมแบบผสมความเสี่ยงปานกลางดีกว่าครับเพื่อรับผลตอบแทนสูงหน่อยถ้ามีอะไรระหว่างทางก็ยังพอมีเวลาปรับเปลี่ยนการลงทุนได้ถ้าอย่างนั้นหนูจะลงทุนในกองทุนรวมความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางเพราะหนูมีเวลาเก็บเงินแค่6เดือนเองอย่างน้อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดนึง
0: เยี่ยมมากจ้าเพราะการที่เราจะนำเงินไปลงทุนอะไรนอกจากดูความเสี่ยงที่รับได้แล้วต้องเลือกให้ตรงเป้าหมายการใช้เงินด้วย
1: ขอบคุณมากค่ะกัปตันบ๊ายบายครับ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับทุกวัย
1: จานอชัยนี่มหัศจรรย์มากนะฮะในวัย80ทุกวันนี้ตอนเช้าอาจารย์ดาวชัยยังวิ่ง
2: เป็นความชอบส่วนตัวนะไปเรื่อยๆก็มีความสุขในการวิ่ง
1: อาจารย์เคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะฮะแล้วก็ทำบอลลูนมาหลายปีแต่ทุกวันนี้ก็ยังคงวิ่งออกกำลังกายอยู
2: ่ก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีการเมื่อยที่หัวไหล่ด้านซ้ายรู้สึกว่าจะต้องมีอะไรก็เลยแอบไปวิ่งสายพานคนเดียวพอวิ่งเกินลิมิตคลื่นหัวใจมันผิดปกติก็เลยทราบว่าหัวใจเรามีปัญหา

0: ลาที่คนถามว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีความเสี่ยงขนาดไหนเนี่ยเนาะเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันเป็นมาก่อนแล้วค่ะมันไม่ได้เป็นชั่วข้ามคืน
1: ครับ
0: นะคะของพวกนี้มันเป็นเรื่องของการสะสมเป็นระยะเวลายาวนานค่อยๆเป็นค่อยๆไปโดยมีปัจจัยเสี่ยงเพราะนั้นคนเนี่ยเป็นความดันสูงกันโดยไม่รู้ตัวหรือบางทีตรวจร่างกายประจำปีพบว่าความดันสูงหมอให้รับประทานยารับประทานไปอีก3เดือนไปวัดใหม่หมอเขาบอกปกติ
1: ครับ
0: จบข่าวเลิกกินยา
1: แล้ว
0: ปีหน้าเติมใหม่กินใหม่อย่างนี้ไม่ได้ความดันสูงต้องรักษาค่ะนะคะแล้วก็อันที่2เรื่องของเบาหวานนะคะเบาหวานเนี่ยเคยได้ยินใช่ไหมเขาเรียกเบาหวานและคณะเริ่มต้นไม่ได้มีความดันสักกระเดียวความดันก็จะมาแล้วก็จะมีไขมันในเลือดสูงมาแล้วก็พวกนี้ค่ะมันทำให้น้ำตาลในเลือดมันทำให้ผนังหลอดเลือดเสียหายค่ะแล้วก็ปัจจัยที่3ที่สำคัญก็คือการสูบบุหรี
1: ่
0: นะคะความดันเบาหวานการสูบบุหรี่3เรื่องนี้นะคะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เป็นตัวเริ่มต้นการเสียหายของหลอดเลือดนะคะแล้วก็จะมีอีก2อันที่สำคัญคือไขมันในเลือดนะคะไขมันที่เราเรียกว่าเจ้าตัวร้ายหรือที่เราเรียกว่า LDL คอเลสเตอรอลจากเดิมผนังหลอดเลือดเนี่ยขรุขระฉีกขาดแล้วเจ้าไขมันเจ้า LDL นี่ก็จะลงไปนอนพักค่ะหลอดเลือดของเราอยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ข้างบนนี้นะมันลงไปแทรกลงไปบนผนังหลอดเลือดที่มันเสียหายภาษาจะเรียกเป็นชั้นกล้ามเนื้อของหลอดเลือดแดงจากไขมันก้อนเล็กๆก็รวมตัวกันเป็นก้อนไขมันใหญ
1: ่ๆ
0: เป็นปื้นไขมันแทรกตัวอยู่ที่ผนังหลอดเลือดแล้วก็มันก็จะดันขึ้นมาข้างบนไอ้ตรงที่เราเคยมีท่อหลอดเลือดใหญ่ๆอย่างนี้เนาะเพราะผนังหลอดเลือดมันถูกอะไรเข้าไปอยู่ข้างในมันก็จะดันทำให้ผนังหลอดเลือดตีบแคบเข้ามาอันนี้ก็คือผนังก็คือหลอดเลือดหัวใจตีบ
2: ผมเคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตอนนั้นอายุสัก60กว่าครับหลังจากที่วิ่งมา10กว่าปีแล้วก็วิ่งมาราธอนเยอะๆด้วยปกติก็วิ่งระยะยาวนะวิ่งมาราธอนก็คือ42กิโลก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีการเมื่อยที่หัวไหล่ด้านซ้ายก็เริ่มเมื่อยตั้งแต่วิ่งสัก20กิโลลดมาเรื่อยๆจนทั้งถึง10กิโลเลยก็ไปตรวจหัวใจครับไปวิ่งสายพานพอวิ่งเกินลิมิตซึ่งคนอายุ60จะวิ่งได้ก็พบว่ามันเมื่อยไหล่คลื่นหัวใจมันผิดปกติก็เลยทราบว่าหัวใจเรามีปัญหาก็เลยไปส่วนหัวใจที่รามาธิบดีครับก็ไม่นึกเลยว่าเราจะมีโรคหัวใจเพราะคอเลสเตอรอลสูงครับสูงมากคุณหมอทุกท่านอาจารย์ทุกท่านก็ประหลาดใจว่าทำไมผมวิ่งขนาดนี้ถึงคอเลสเตอรอลก็ปรากฏว่าไปเช็คดูว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คอเลสเตอรอลสูงก็คือเป็นประเภทที่เป็นกรรมพันธุ์เริ่มวิ่งตอนนั้นอายุสัก50กว่าเหตุผลที่วิ่งเพราะว่าผมเป็นนักกีฬาทีมปืนทีมชาติก่อนจะไปแข่งต่างประเทศเนี่ยต้องทดสอบสมรรถนะของร่างกายต้องมีการวิ่งก็มีพวกชวนให้ลองไปแข่งกับเขาดูมาราธอนครั้งแรกนี่แทบแย่เลยครับคือลุกขึ้นเนี่ยเดินไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราไม่มีการเตรียมตัวqualify สมมุติว่าอายุ50 60เนี่ยต้องวิ่งได้เท่านั้นเท่านี้ถึงจะไปวิ่งมาราธอนได้ที่มีชื่อเสียงมากที่ไปวิ่งก็คือบอสตัน
3: การวิ่งที่สำคัญคือการหายใจนะครับนักกีฬาบางคนไม่เข้าใจแต่สิ่งที่เราต้องฝึกก็คือว่าเราต้องหายใจเข้าทางจมูกแล้วออกทางปากนะฮะเพราะว่าเราหายใจถ้าเราหายใจทางปากเร็วๆเนี่ยคอจะแห้งกล้ามเนื้อเข่าที่คนบอกว่าวิ่งแล้วเข่าพังเนี่ยไม่ใช่ฮะแต่หมายความว่าเราต้องทำให้เข่าเนี่ยข้อเข่าเนี่ยไม่ได้รับน้ำหนักของเราทั้งหมดเพราะว่ากล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยจะหุ้มข้อเข่าที่จะเป็นตัวช่วยบรรเทาฝึกให้ดีนะฮะทำไงก็ได้ให้กล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยแข็งแรงส่วนข้อเท้าอะไรไม่พังถ้าเกิดเราวิ่งถูกสเต็ปของเราเนี่ยรู้ว่าสรีระของเราเป็นยังไงเลือกรองเท้าให้เหมาะก็โอเค
2: ก็เป็นความชอบส่วนตัวนะผมลงมาราธอนเท่านั้นเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าถ้าวิ่ง
3: ฮาฟหรือควอเตอร์เนี่ยผมเหนื่อยมากเพราะผมต้องวิ่งเร็วแต่ถ้าผมวิ่งมาราธอนเนี่ยผมก็จะไปเรื่อยๆนะเวลาเขาให้7ชั่วโมงผมก็พยายามคีพให้ได้ก่อน7ชั่วโมงอ่ะก็ไปเรื่อยๆก็มีความสุขในการวิ่งแล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยเราวิ่งมาราธอนเรื่อยๆดีกว่านะครับก็จะให้ถี่นักประมาณ2เดือนครั้งยกเว้นบางเดือนที่เหนื่อยมากการเต็มตัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็หลังจากวิ่งผมจะพักอาทิตย์หนึ่งคือก่อนที่จะวิ่งมาราธอนอีกครั้งนี่ก็ขอให้วิ่งยาวสักเที่ยวหนึ่งแล้วก็ก่อนวิ่ง1อาทิตย์แล้วก็พักผมคิดว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยทำให้สุขภาพผมดีแล้วเดี๋ยวนี้ผมก็ยังสามารถที่จะทำผ่าตัดได้โดยที่มือไม่สั่นอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าหมอผ่าตัดก็น้อยคนนะครับที่จะยังทำงานได้หมายความว่าเราต้องทำผ่าตัดนี่เราต้องไม่เสี่ยงต้องแน่ใจว่าเราสามารถทำให้คนไข้ปลอดภัยได้ก็โอเคแล้ว
0: ถ้ามันเป็นมากถึงจุดที่ตีบไปมากๆตีบเกินกว่า 50% นะคะคนไข้อาจจะเริ่มมีอาการตีบตั้งแต่ข้างบนมานะ180 50นี่คนไข้อาจไม่มีอาการเลยนะแต่ถ้าตีบลงมานะคะเหลือ 20-30% เริ่มเจ็บหน้าอกขณะออกแรงเพราะนั้นมันจะมีช่วงที่เป็นภัยเงียบเราคิดว่าเราดีประมาณนี้
1: เพราะมันยังไม่ออกอาการเลย
0: มันไม่ออกอาการเลยใช่ค่ะแต่ถ้าคนไข้เจ็บหน้าอกก่อนเราก็อาจจะบอกเอ้ยอาจารย์ดูไม่ดีแล้วล่ะอาจารย์ลงไปวิ่งเสพานดูหน่อยสิระหว่างวิ่งเนี่ยไอ้ขึ้นหัวใจไฟฟ้าที่เขาติดระโยงระยางเนี่ยมันเปลี่ยนไห
1: ม
0: พอวิ่งเสร็จเขาก็จับยุดอาจารย์เอาลงไปนอนแล้วเขาก็ตรวจขึ้นหัวใจไฟฟ้าตรวจนู่นนี่นั่นดูว่าระหว่างที่มันเครียดมากๆระหว่างที่หยุดกระทันหันหรืออะไรเนี่ยมันเปลี่ยนหรือเปล่านะคะถ้ามันตีบถึงจุดหนึ่งไม่นะคะเขาก็อาจจะนัดมาทำใส่ที่เราเรียกว่าทางก่อนนะต้องทางก่อนนะ
1: ทางก่อน
0: ทางก่อนทางนี่คือใช้ลูกโป่งนะคะใช้บอลลูน
1: บอลลูน
0: นะคะเราไม่ได้เอาครีมไปทางนี้เนาะเราเอาลูกโป่ง
1: ลูกโป่ง
0: ดันไปพอทำบอลลูนเสร็จแล้วต้องเอาหลอดเลือดเทียมก็คือเป็นขดลวดนะคะไปคามันไว้แต่ว่าพอเราทางมันแล้วทางมันจากบอลลูนลูกแค่นี้เอาทางไปได้แค่นี้ขยายบอลลูนให้มันใหญ่ขึ้นอันนี้มันก็จะทางใหญ่ขึ้นละตอนนี้แล้วพอเราถอยออกมาเดี๋ยวมันก็จะหุบเข้ามาใหม่เราก็จะเอาขดลวดเข้าไปวางไว้ประมาณนั้นเพื่อให้ตรงนี้มันก็มีรูเป็นทำให้เลือดผ่านได้แล้วถามว่าเราทำบอลลูนเนี่ยเราไปทำให้ไอ้ตัวไขมันมันหายไปไหนไหมเราไม่ได้ทำให้ไขมันหายเพียงแต่เราไปเปิดทางให้นะคะเหมือนเราไปทำอุโมงค์ตอนนี้ของพวกนี้มันเกิดใช้เวลาหลายปีอยู่กับว่าปัจจัยเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน

0: พราะฉะนั้นถ้าถามว่าแล้วสูงวัยกับหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเสี่ยงเยอะขึ้นไหมจริงๆมันสะสมมาตั้งแต่ในวัยทำงานวัยกลางคนแล้วก็แต่ว่าพอถึงเวลาสูงวัยคล้ายๆได้ที่นะได้ที่มันก็จะอาจจะออกอาการตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอยู่กับอาหารการกินแต่ถามว่าอาจารย์ทำยังไงป้องกันยังไงอาหารการกินนะคะแล้วก็ดูถ้าเกิดเรามีพันธุ์ที่จะเป็นเบาหวานเราก็ต้องดูตั้งแต่ต้นเลยเนาะอย่างเช่นอาจารย์เกิดมีญาติผู้ใหญ่อาจารย์ทั้งฝังแม่ฝังพ่อเป็นเบาหวานอาจารย์ก็จะมีความเสี่ยงปัจจุบันเนี่ยไปถามหมอเถอะค่ะเราเจอคนที่เป็นความดันสูงตั้งแต่อายุ30กว่าปีเพราะฉะนั้นในยุคต่อไปเราจะเจอคนผู้สูงอายุที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเยอะขึ้นเพราะอาหารการกินชีวิตของเราต่างไปจากเดิมชีวิตมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นอันนี้คือความเสี่ยงทั้งหมด
1: สวนปาล์มเนื่องจากเป็นมรดกแล้วก็ทิ้งไว้ละว่างเปล่าก็มียากก็บอกว่าทำไมไม่ปลูกปาล์มผมเกิดที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนี่แหละครับก็คือชาวสวนถึงแม้ว่าคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เป็นครูแต่ว่าก็ทำสวนก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราควรจะต้องทำสวนบ้างพื้นที่ตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นที่เนินนะฮะแล้วก็มีผลไม้อยู่บ้างจะเห็นว่าเห็นไหมฮะต้นสูงสูงเนี่ยมะพร้าวพวกนี้ร้อยปีสมัยนู้นสมัยคุณตาคุณยายผมยังอยู่เลยสูงมากเลยสังเกตต้นไม้สามต้นนี่ไหมต้นไม้สูงสูงสามต้นเนี่ยอันนี้เป็นที่บัตรเสด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ชอบก็คือยางนาสมัยโบราณก็คือปลูกบ้านเลยแต่ตอนนี้ก็ใช้ทำทุกอย่างครับเป็นไม้ซึ่งก็จริงๆเป็นไม้เศรษฐกิจเพราะมันโตเร็วมากๆแล้วแต่ก่อนแถวนี้มันเป็นต้นปาล์มมันยางมันจะต้องขึ้นไปหาแสงได้ขึ้นไปสูงอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูสังเกตดูซึ่งเห็นต้นสูงๆอันนี้ไหมฮะสองต้นนะซึ่งผมปลูกไม่กี่ปีอันนี้มะฮอกกานีนะมะฮอกกานีริมถนนเนี่ยเป็นพุ่มมะฮอกกานีของผมนี่ ขึ้นอย่างนี้เลย

0: ปลูกมันไปเรื่อยๆเลยนอกนั้นก็คือทุกอย่างที่รับประทานได้อันนี้เป็นฝรั่งซึ่งข้างในเป็นสีชมพูแต่ต้องห่อเพราะว่าปัญหาที่มากที่สุดในขณะนี้ก็คือเรื่องแมลงเหตุผลเพราะว่าสวนผมเป็นสวนที่ไม่ใช่ยาฆ่าแมลงเลยเพราะฉะนั้นแมลงทั้งหมดเนี่ยก็จะวิ่งมาที่สวนผมหอมที่กำลังจะพยายามทำก็คือทุเรียนผมก็ปลูกไม่เป็นนะฮะตอนแรกคือปลูกต้องปลูกบนเนินอย่าให้น้ำท่วมลูกมันก็จะออกมาทางนี้อันนี้ยังไม่ออกลูกเลยปกติ5ปีจะออกแต่ผมไม่ได้ใช้สารเร่งเรื่องอะไรมาเลยมันก็เลยเป็นอย่างนี้ค่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วที่สำคัญก็คือว่าน้ำมากก็ไม่ได้น้ำน้อยก็ไม่ได้ต้องรดน้ำให้เป๊ะๆเลยเรียนรู้ไปเรื่อยๆทีนี้ก็เลยเริ่มปลูกปาล์มตอนนั้นเป็นพืชเศรษฐกิจอยากจะปลูกปาล์มให้พื้นที่นั้นมีราคาตอนนั้นพอจะมีความรู้อยู่บ้างว่าเวลาปลูกต้นไม้ก็ต้องมีน้ำนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาวิธีที่จะเอาน้ำเก็บมาเพื่อจะให้ปาล์มเพราะว่าทราบว่าปาล์มเนี่ยถ้ามันขาดน้ำมันจะไม่มีผลผลิตสระเนี่ยควรจะต้องมีน้ำอยู่ตลอดก็เลยใช้วิธีว่าตั้งระดับคือสามารถที่จะควบคุมน้ำได้โดยใช้ลูกลอยถ้าลูกลอยระดับน้ำต่ำลงมาปุ๊บเนี่ยปั๊มบาดาลเนี่ยก็จะทำงานเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ต้องมาดูแลน้ำในสระผมเนี่ยมันจะเต็มอยู่ตลอดปัญหาของการปลูกปาล์มคือพอเรามีผลเนี่ยเราจะต้องตัดกิ่งเพื่อที่จะเอาลูกมันลงมาแล้วทางปาล์มเนี่ยมันแข็งมากเลยผมคิดว่าเอ๊ะทำไมเราถึงได้ย่อยไอ้ทางปาล์มนี่ออกมาให้ได้ซึ่งจะเห็นว่าขอบทางปาล์มนี่มันมีน้ำขอบน้ำนี่มันแข็งมากเลยครับไม่สามารถที่จะใช้เลื่อยหรือเครื่องบดอะไรบดได้เราก็เลยหาวิธีซึ่งผมหาวิธีเดี๋ยวจะให้ดูเครื่องบดนะฮะ
1: บดทางปาล์มให้มันเป็นอย่างนี
0: ้ประโยชน์จากนี้เนี่ยนักวิชาการเกษตรเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยเพราะว่าอาหารมันอยู่ในนี้เยอะมากอันนี้สามารถจะทำเป็นปุ๋ยได้เลย

0: ันนี้ก็คือปุ๋ย
1: ทางปาล์มซึ่งมันแห้งแล้ว
0: นะฮะมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งใช้เป็นปุ๋ยได้เลยแต่สดอย่างนี้เนี่ยใช้เลยไม่ได้แล้วก็ที่ใช้มากที่สุดก็คือทำขี้ไส้เดือนทั่วไปก็ทำกันนะก็คือทำเอาไส้เดือนมาเลี้ยงอยู่ในชําอ่างนะแล้วก็หลังจากที่เลี้ยงมีขี้มาก็เทมาในนี้แล้วขี้มันก็ตกไปข้างล่างตัวไส้เดือนก็ลงไปแล้วไปเลี้ยงต่อปกติเขาก็ทำใช้กันนะแต่เราทำใช้ในสวนโดยเฉพาะเอาไปแจกคนอื่นบ้างชาวสวนทั่วไปก็ทำกันนะฮะแต่เราทำใช้เองเชื่อไหมฮะวิชาหมอกับวิชาเกษตรเนี่ยไปด้วยกันได้มีระยะหนึ่งที่ผมมาปลูกปาล์มใหม่ๆสิ่งที่ชาวสวนเขาทำก็คือการให้ปุ๋ยเข้าไปในลำต้นของปาล์มคือเจาะต้นปาล์มเข้าไปผู้เชี่ยวชาญเขามาเห็นเขาก็บอกว่าปาล์มของอาจารย์อีกหน่อยจะตายทั้งสวนเพราะว่ารูมันใหญ่แล้วก็มันก็จะกินขึ้นไปจนกระทั่งถึงยอดนึกได้ว่าวิธีการรักษาสมมติว่ากระดูกมันหักแล้วไม่มีอะไรต่อเนี่ยเขาสามารถที่จะเอากระดูกป่นเนี่ยยัดเข้าไปเพื่อให้มันเชื่อมได้เพื่อรักษามันได้ผมก็เอาทางปาล์มซึ่งผมบดแล้วเนี่ยเหมือนกับกระดูกที่ป่นแล้วเนี่ยปุดเข้าไปแล้วก็ปูนทับไม่ให้น้ำเข้าปาล์มผมยังมีชีวิตรอดอยู่ทั้งเดียวนี้

0: เราน่าจะลองเลี้ยงปลาอะไรดูสักอย่างนึงก็เลี้ยงมาหลายอย่างแต่อันสุดท้ายขณะนี้เนี่ยก็คือเลี้ยงปลาเนื้ออ่อนซึ่งเลี้ยงยากมากนะครับ1น้ำต้องสะอาด2เป็นน้ำไหล3ออกซิเจนจะต้องสูงอย่างนี้ครับเคงเกตตัวเมียมีไข่อันนี้ก็มีคนจองไว้สำหรับทำเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะราคาก็สูงหน่อยแต่ก็ไม่ได้สูงมากเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงเอากำไรเลี้ยงเพียงแต่ว่าเป็นความสุขชนิดหนึ่งเท่านั้นเองครับครับพอถึงท้ายบ่อเนี่ยนะครับก็จะมีท่อนะครับท่ออันนี้เนี่ยระบายน้ำจากข้างล่างไหลลงมาแล้วก็มาไหลออกตรงท่อนี้เป็นท่อระบายน้ำข้างบนนี่เป็นน้ำที่ดีน้ำข้างล่างนี่เป็นน้ำที่มีขี้ปลาอันนี้ก็เป็นบ่อซึ่งเลี้ยงปลาโตแล้วเดี๋ยวจะไปดูบ่ออนุบาลนะครับบ่อนี้ตั้งแต่เริ่มผสมพันธุ์ได้และเริ่มกินอาหารได้ก็ต้องไปขอซื้อเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็มาอนุบาลอีกประมาณเดือน2เดือนเพื่อที่ให้โตขึ้นแล้วก็ไม่ลอดตะข่ายออกมาแล้วก็ปลาพวกนี้ก็ต้องเลี้ยงจนโตนิดนึงนะฮะแล้วก็การเลี้ยงก็เหมือนกันกับตัวใหญ่นะครับปลาพวกนี้เนี่ยที่บอกว่ายุ่งยากอันที่หนึ่งก็คือถ้าธรรมชาติจะกินอาหารกลางคืนแต่เราก็พยายามหัดไม่ให้กินอาหารตอนเช้าแล้วก็โอเคตอนนี้ก็ดีขึ้นก็ใช้เวลาสัก2เดือนอันนี้ก็เป็นบ่ออนุบาลสำหรับบ่อปลาหมอพันชุพรหนึ่งย้ายอนุบาลเหมือนกันแต่ว่าปลาหมอพวกนี้จะโตเร็วกว่าแต่ยังไงก็ตามเนี่ยน้ำก็ต้องสะอาดก็คืออย่างนี้ปั๊มขึ้นมาไม่ได้ก็ต้องใช้ไฟฟ้าละนะฮะเรามีทั้งปั๊มน้ำและปั๊มลมก็คืออันนี้ก็คือลมตั้งตามเวลาเลยนะเพื่อที่จะให้ออกซิเจนให้พอนอกจากลมแล้วก็ยังมีน้ำนะซึ่งน้ำนี่จะขึ้นมาข้างล่างแล้วก็ถ่ายเทออกไปตรงบ่อระบายน้ำเลยทุกบ่อนี่จะต้องลงบ่อระบายน้ำจะไม่มีการเชื่อมกันเพราะว่าถ้าเชื่อมกันเมื่อไหร่ถ้าเป็นโรคก็เป็นเรื่องเลยก็คือระบาดทั้งส่วน
1: ผมคิดว่าหมอทุกคนเครียดเวลารักษาคนไข้โดยเฉพาะยิ่งหมอผ่าตัดในการที่เรามาแบ่งเวลามาดูแลธรรมชาติทำสวนหรือแม้แต่การวิ่งมาราธอนว่าอันนั้นจะช่วยทำให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นผมยกตัวอย่างได้เลยเนื่องจากที่นี่ห่างจากกรุงเทพประมาณ540โลเมื่อไหร่ได้ผมได้ขับรถออกมาจากกรุงเทพแล้วมาที่นี่เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าทำให้ผมกลับมาทำงานได้อย่างดีอีกเรายังมีความการท้าทายอยู่ว่าเราสามารถที่จะรักษาคนไข้ได้ในเมื่อเรายังมีประโยชน์เรายังสามารถที่จะทำผ่าตัดให้คุณหมอท่านอื่นดูที่เป็นผู้ช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมสอนนักเรียนมา34ปีผมก็เลยมีความรู้สึกการสอนนี่เป็นสิ่งซึ่งให้ประโยชน์มากมากเลย
2: แล้วถามว่าแล้วชีวิตอาจารย์เอาชัยเป็นตัวอย่างอันดีไหมเป็นตัวอย่างอันดีมากนะคะกับการที่มีชีวิตที่มีระบบมีระเบียบนะคะแล้วก็มีวินัยนะการออกกำลังกายจำเป็นเสมอนี่ถือเป็นไหน
3: ท่านยังคงทำกิจกรรมกิจกรรมนั่นคือการวิ่งออกกำลังไปเจอผู้คนรวมถึงไม่แน่ใจ
2: ไปสอนหนังสืออยู่สอนหนังสืออาจารย์สอนหนังสือ
3: ยังเจอผู้คนเจอผู้ร่วมงานต่างวัยอยู่ด้วยคราวนี้เนี่ยวัยเกษียณหลายคนผู้สูงวัยหลายคนอาจารย์สินธรยังคงมีบทบาทหน้าที่ต่อหน่วยงานองค์กรตัวเองอยู่แบบนี้เนี่ยผู้ร่วมงานควรจะวางตัวอย่างไรให้ผู้สูงวัยรู้สึกว่านี่ยังคงมีคุณค่าได้รับการยอมรับอยู่ครับ
2: อาจารย์คิดว่าเป็นสำคัญอยู่สองสามส่วนนะคะอันที่หนึ่งก็คือการที่เราทำให้ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นที่รู้จักมากคุณอย่างเช่นอาจารย์เอาชัยเนี่ยลูกศิษย์ท่านก็จะรู้จักท่าน
3: ครับ
2: แต่ถ้าท่านไปหาตอนนี้ลูกศิษย์อาจารย์เป็นลูกศิษย์รุ่นที่8เป็นรามารุ่นที่8แต่ตอนนี้รามามีรุ่น50กว่าแล้วเขาอาจจะไม่รู้จักก็ได้ใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอาจารย์ยังเคยนึกอยู่เลยว่ามันก็อาจจะต้องมีรูปปูชนียบุคคลของเรานะถ้าเห็นแต่งตัวอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องดูเลยว่าคนที่เดินสวนมาชื่ออะไรอย่างนี้คืออาจารย์แพทย์ทุกคนต้องหยุดแล้วก็สวัสดี
3: ครับ
2: นะอยากให้มีเรื่องของการแสดงให้รู้ว่าท่านเป็นที่รู้จักนะคะท่านจำเราไม่ได้ไม่เป็นไรเน
3: า
2: ะ
3: อันนี้รวมถึงหน่วยงานอื่นๆด้วยเนาะอาจารย์เซนทอนนะครับที่บอกว่าให้ผู้สูงวัยได้เป็นที่รู้จักได้รับการยอมรับ
4: ไม่ทำตัวแก่ไม่ทำตัวเก่านั้นเราเลือกได้ในหนึ่งชีวิตเท่า ำประโยชน์ได้อย่างอัศ

ผมคิดว่าอย่าคิดว่าตัวเองเกษียณแล้วไม่มีประโยชน์ชีวิตอย่างอาจารย์เอามันจะต้องทำงานไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะทำไม่ได้แล้วเรื่องกว่าเราจะตายไปถ้าเผื่อเราทิ้งแล้วก็เราบอกว่าเราแก่แล้วเราเกษียณแล้วเราไม่มีประโยชน์แล้วเราเป็นวัตถุโบราณนี้ผมคิดว่าคงไม่ดีแน่เดี๋ยวนี้ถึงวิ่งมาราธอนซึ่งผมก็ยังวิ่งเวลาเริ่มวิ่งใหม่ๆเนี่ยเราก็วิ่งช้าต่อแต่สิ่งที่ผมประสบเป็นประจำคือนักวิ่งหนุ่มๆที่เขาวิ่งเร็วเขาบอกว่าลุงไหวหรือเปล่า พอไปถึงมาราธอน42กิโลไปถึงกิโลที่35 36 37นะลุงก็ค่อยๆตึ๊กๆๆไปเรื่อยๆสามารถจะไปไล่ทันได้ผมคิดว่าคนวัยเกษียณก็ควรจะต้องคิดอย่างนั้นว่าเรายังมีประโยชน์อยู่นะ

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2 นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพ

ร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานก.ล.ต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสระเนนสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสระเนนสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสระเนนสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระนังคัจฉามิ
0: พุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: สังฆังสระนังคัจฉามิ
0: สังฆังสระนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อภินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อภินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุรามิระยะมัจจปมาทัตทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมระยะมัจจปมาทัตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันติ
0: สาธุ
1: สีเลนะโอคสัมปทา
0: สาธุ
1: สีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีรังวิโสทายิ
0: สาธุธัมมาจโรกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันทิวรังอายาจทะสันทะสัตตาปรัชขะชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชัง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา

ัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสัมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังปนรัญญามหาปะทวิงอุณนาเทตวหาพรหมนัสสะปิยปุตเตสุทินเนสุยะหาวะพรหมโรกหาเอกะโกราหะรังชาตังเตนาปิพิชิตตหัตตยะวิยะอิมมะวันตะวาสิโนเทวตาโยเตสังพัมมะเนนะนิยะมหานังตังวิปรหาปังสุตวังมัตตติหิงสุสเจมัตถิงสกหารัตสเววะอัตสมังอาคมิตสติสาตถะปุตเตอาทิตวามหันตังตุขังอนุภะเวยยะติติอนุสนธิแห่งพระธรรมเทศนาอาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในมหาเวสสันดรชาดกกันที่9มัดสี่เก้าสิบปกถาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาปสาทะของคณะท่านเจ้าภาพซึ่งประกอบไปด้วยคุณเพ็ญพันธ์ชาวนวิสิทธิ์และคณะรับเป็นเจ้าภาพในกันที่9มัดสี่เป็นเงินจำนวน 60,000 บาทนี่เป็นความศรัทธาของคณะท่านเจ้าภาพได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพก่อนที่อาตมภาพจะได้แสดงในกันที่9ให้เนื้อหาสาระได้กระชับเวลาจะให้เป็นเหมาะจะกล่าวถึงความหลังในครั้งที่หลวงพ่อวัดหนองปุนแตกท่านได้แสดงในกันแปดไว้ว่าคือเท่าชราตาชูโชคได้มาขอสองกุมารพระเวสสันดรก็ยกกันหาชาลีให้แก่เท่าชราตาชูโชคก็เอาเถาวัลย์มามัดพระกรกันหาชาลีตีชุกชาราตีต่อพระเวสสันดรในเนื้อหาสาระในกันที่8ก็มาหยุดลงตรงนี้ตอนนี้ไปจะได้แถลงในกันที่9เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาปสาทะของคณะท่านเจ้าภาพดำเนินตามกระแสพระบาลีที่กล่าวไว้ว่ายังโกราหะรังอันวาโกราหนอันใดอันเป็นวิสัยเส้นกำปนาดลัญญาเหมาะเวสันตเรนะอันมหาบุรุษอาชาติอาชาในเชื่อทินวงทรงบำเพ็ญเพิ่มโพธิสมภารด้วยเดชะอำนาจทานพระโพธิสัตว์เป็นปฐิมปรมัตถบารมีอันหมายมันตังโกราหะลังโกบังเกิดมหัศจรรย์ในใจผมจนจบผมไม่เห็นทินเนสุบางเมื่อเท้าเธอยกย่องดารุณยวรีผู้ยอดรักเราก็จะว่าจะแฝฟักซึ่งดวงเหตุทั้งสองข้างวางไว้ในมือพามเท่าก็พาสองพระงางามไปในทางกันดารควรจะทรงสหันเสนอนาถาด้วยพระรูปเจ้าเป็นกำพระพระชนลนีเตน้อยน้อยยัง
มีวายน้อมพามันผู้คมเข็นเขี้ยวคำรามตีต้นให้ดวนเดินตามป่าเราหกละเหินหอบหิวและให้โหนมีแต่เสียงเธอร้องอดโอนสะอื้นร้องลำพันสันทุกเส้นยาก็วันป่าหิมะผ่านเตสังลาลปิตังสุตวาฝ่ายฟูงเทพประธานพิมานไม้ใส่เกินแนวเนินพนาวาดได้สดับคำประกาศสองกุมารสังสารจนสุดเสียงดังทิพพมานจะเอ็นเอียงอ่อนลงถอยชดเทพเจ้าก็เศร้าสลดพิลาบเลี้ยวมาดูมิละหายปิมปันหนึ่งว่าดวงฤทัยจะปะทุลั่นละออกเอียดตุอกหงด้วยทรงพาอะไรนั้นใหญ่หลวงก็พากันค้อนสวงกันแสงโศกอยู่ซบเศร้าจึงปรบว่าชาวเราเอ่ยจะคิดชะไหนดีถ้าแม่นสมเด็จพระมัทสีเธอกลับเข้ามากหันยังมิท่านเย็นอาทิตตวาเมื่อนางมิเห็นพระลูกทั้งสองจะทูลถามขันแจ้งว่าพามันพาไปนางก็จะอะไรโลดเล่นตามติดไม่คิดให้มหันตังทุกขังคิดไปเลวก็ใจหายเห็นน้ำตาตกโอ้ว่าอกมัดสีเอ๋ยจะเสวยพระทุกข์แทบชีวิตจะปิดปงด้วยพระลูกรักทั้งสององค์นั้นแหละพิฆเวดูกระทรงผู้ทรงศีลสังวรญาณเทวสังฆาโยฝ่ายภูมิเทพประธานพิมานไม้ไผ่พนมมีอารมณ์อันล้นเล่าเทพเจ้าจอมสากลจึงมียุคนบังคับแก่เทพอันดับทั้งสามองค์อันทรงอิทธิฤทธิ์ศักดาท่านจงพากันเนรมิตบิดเบือนกายกายอินทรีย์เป็นพญาราชสีทรงเสือสามสัตว์สกัดหน้านางพญามัดสีไว้ต่อที่ผ้ากอนไข่ค่อยเย็นเห็นดวงจันทร์ขึ้นอยู่ลางลางท่านจงลุกหลีกค้นทางให้แก่นางงามตะตัวเทวปุตตาส่วนเทพเจ้าทั้งสามก็อำลาลีลาดผาดแผงจำแรงเป็นพยัคฆ์พญาไก่สอนสนันดังสายอัศนีลั่นตลอดป่าองค์หนึ่งเป็นพยัคฆ์พญาเสือโค้งอีกตัวหนึ่งเป็นเสือเรื่องเรื่องนองสยองสยัดสะบัดบาดต่างก็ทำสีหนาดหน้าสยองคนก็พากันจอระล่นไปนอนที่ช่องแคบฝางมรคาที่พระนางจะเสด็จขึ้นสู่บรรณศาลานั่นแหละจะมัดสีปางนั้นสมเด็จพระมัดสีสีสุนทรเทพากัญญาจำเดินเตพระนางลีลาล่วงลับพระอาวาหัดพระไทยเธอวันวาหัดพระวงลังตั้งแต่จะเป็นทุกข์ถึงพระเจ้าลูกมิลืมเฮยเดินผ่านนางทรงเสวยพระโศกพังพระนายเนตรทั้งสองข้างไม่ขาดสายพระอัศสุชนพรางผิดสะดุพระพลในกลางไทยนางเคยอาศัยทรงสอยอยู่เป็นนิดผิดสังเกต
เหตุฉะนั้นไม้ที่มีผลเป็นพุ่มพวงกับกายกับเป็นดอกดวงเดียรดาษอนาถเนตรเทวนูนนั้นแก้ว

ติดพี่กุลแก้มกับการุงทัดไปสายหยุดประยมและยมโดยยามผ่าพายพายพัดเคยล่วงโรยลาดกลงมูลมองแม่ยังได้เก็บไปลอยกองไปฝากลูกเมื่อวานก็เพียนผิดสะทานเป็นพวงพลทางเป็ดผิดก็มืดมิดมัวทุกทั่วแห่งทั้งขอบฟ้าก็ดาดแดงเป็นสายเลือดไม่เว้นวายหายเอื้อดเป็นลางลายในยตาฟ้าก็พังดูพายพอยดูจิตใจของแม่นี้ยังน้อยอยู่นิดเดียวทั้งอินทรีย์ก็เสียวสั่นละลัวลิกสะเร่งคานบันดาลพิกพัดลงจากบ้าทางโคโดยในหัตถาที่ไม่เคยถือก็หลุดล่นลงจากมือไม่เคยเป็นเห็นอนาตเอ๊ะประหลาดลากเลวมิเคยเลยอกเอ่ยทั้งอัศจรรย์ยิ่งคิดก็ยิ่งกิ่งต้อมพระไทยเป็นทุกข์ถึงพระลูกหลักทั้งสององค์เดินพางนั่งทรงเก็บพระราพลแต่ตามได้ใส่กระเช้าเสาพระบาทบุตรจรดุมเดินมาโดยด่วนพ่อประจวบจวนพยาพันมลิขราชสะดุ้งพระไทยไว้วาดว่าวีกวิ่งบนแวะลงข้างทางพระสวงนางสันละลัวเล็กเต้นดังตีปางนางพญาทรงพากันเสงให้พี่ไหลรำจึงตัดว่ากรรมกรรมของมัดสีได้เวลาปานชนีพระลูกน้อยจะคอยหาอันหนึ่งมรคาช่องแคบวางคีรีเป็นตกน้อยร้อยวิธีจำเพาะจรทั้งสามสัตว์ก็มาเนื่องนอนสกัดนาคันจะหาทางลีลัดตัดในทางใดก็เหลือที่จะเดินทางสองข้างเป็นโคตรเขินขอบคันขึ้นกันไว้สุริยทั้งเวราก็เย็นลงลำไรไกลจะคำเลวยังไม่เห็นหน้าพระลูกแก้วของแม่เลยอกเอ๋ยจะทำชะไหนดีจึงในวิธีทางที่จะคันไหลพระนางจึงปุงหาบคนลงวอนวายเลวอภิวาทว่าข้าเตพยะผ่านมลึกขราชเรื่องเดชท่านก็เป็นพยาสัตว์ในหิมะเวทวนาสนจงพินพระพรักปริมณฑลทั้งสามลามารับวันธนาโน้มด้วยเบญจางคปดิษฐ์แห่งน้องน้ำชื่อว่ามัตสีน้องนี้เป็นกัลยาณีนอกษัตริย์มัทธ

ยาดุริยาวงอันหนึ่งนองก็เป็นเอกองอัครบริจางจอมนาฬิเอตเวสสันดรอันจำจากพระนครมาอยู่ภายน้องนี้ตั้งใจสุจริตติดตามพี่มาด้วยกตเวทีหนึ่งพาสุริยสีก็ยำยนสนทยาสายันเลวเป็นเวรหาพระรูปแก้วทั้งสองอยากนมกำหนดเสวยพาพี่เจ้าของน้องเอ๋ยทั้งสองลาขอเชิญกลับไปยังรัตนคุหาทำแก้วเร็วเชยจมซึ่งลูกรักและเมียฝันอันหนึ่งนอห้องนี้จะแบ่งปันผลไม้ให้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนอห้องจะไปฝากร้านที่ยังน้อยน้อยทั้งสองราพระพี่เจ้าจงมีจิตกรุณาสังเวชตะโตเทวปุตโตส่วนเจ้าเทพเจ้าทั้งสามขันได้ฟังพระสาวนีของสมเด็จพระนางมัตสีนั้นเธอไหว้วอนขอหนทางเห็นพระพักของสมเด็จพระนางมัตสีนองไปด้วยนะพระเนตรเทพเจ้าก็สังเวชในวิญญาณจึงพากันอุทาการขันไลให้มรคาแก่พระนางมัตสีพอแจ่มแจ้งแสงสุริยธรสมเด็จพระนางมัตสีก็ยกหาบคอนขึ้นใส่บ่าเอาพระสาคาดพระเต้าทั้งสองให้มั่นคงวิ่งพางนางก็หยอกพางทุกสี่ก้าวไม่หยุดหย่อนสักพักหนึ่งสมเด็จพระนางมัตสีก็เสด็จมาถึงพระอาวาสของพระเวสสันดรที่ประทับอยู่ที่พระรูปลักษณะชาลีประพาสราชเล่นประหลาดแล้วไม่เห็นลูกรักแก้วกันหาชาลีหายไปไหนปิ่มประหนึ่งว่าชีวิตของสมเด็จพระนางมัตสีชีวิตของฝ่ามเป็นแม่เมื่อลูกหายสมเด็จพระนางมัตสีจึงตัดร้องเรียกลูกทั้งสองด้วยความทุกขเวทนาว่า

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal หากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่กับประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันไถ่ถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้งสองฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จุงมือบุตรฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ
1: สวัสดีจ้าคุณนายแดงเธอโทรมาทำไมเอาไปเที่ยวกันมาไปเที่ยวที่ไหนเหรอมีผลไม้มาฝากเยอะแยะเลยโอ้ยแล้วฉันจะกินทันไหมเนี่ยถ้าเอามาให้ฉันอะไม่เอาดีกว่าเธอเก็บไว้ให้ฉันนิดๆหน่อยๆก็พอโอ้ยแล้วฉันจะเอาไปทำอะไรได้เดี๋ยวมันก็เน่าหมดอะผลไม้นะเธอไม่ใช่ปลากุ้งหอยก็ได้ถ้างั้นน่ะเอามาก็ได้นะได้โอเคจ้าขับใจเดี๋ยวรอโอเค
2: คุณยายกังวลอะไรอยู่เหรอคะ
3: กังวลเพื่อนยายเอาผลไม้มาให้เยอะแยะเลยแล้วเราสองคนจะทานกันหมดไหมเนี่ย
2: โอ้ยายคะไม่เป็นไรหรอกค่ะยายถ้าเกิดเราทานไม่ทันถ้างั้นก็ใช้วิธีถนอมอาหารสิคะ
3: ทำยังไงอ่ะยายก็ไม่ค่อยรู้เรื่องยายกลัวมันเน่า
2: โอ้ไม่เป็นไรหรอกค่ะยายถ้างั้นเราจะพายายไปที่ที่หนึ่งที่ยายจะรู้วิธีการถนอมอาหารแน่ๆค่ะ
3: จริงเหรอมีด้วยเหรอ
2: จริงสิคะ
3: แล้วก็ดีเลยถ้างั้นเราจะได้เอามาถนอมอาหารทำอะไรได้หลายอย่างเก็บไว้กินกันนาน
2: ๆงั้นเราก็ไปกันเลยไหมคะ
3: อ้าวดีไปเลย
2: โอเคไปกัน
3: ไปเอ้ยหลานนี่เก่งหมดเลยนะเธอ
2: ยายกลัวบูดค่ะหนูก็เลยบอกยายว่ามันมีวิธีถนอมอาหารค่ะแล้วหนูก็เลยชวนยายไปที่ที่นึงค่ะที่ยายจะรู้แน่ๆค่ะว่าการถนอมอาหารถนอมผลไม้ถนอมผักถนอมอะไรถนอมหมดเลยค่ะ
3: เล่าให้หลานฟังหลานก็บอกว่ายายเดี๋ยวจะพาไปทำผลไม้แปรรูปนี่ทำได้เหรอ1ยายบอกยายไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าเขารู้เดี๋ยวเขาจะพาไปที่ที่นึงที่ทำผลไม้แปรรูป
0: เมื่อตกลงกันได้ดังนี้การเดินทางของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสองสาวคู่สีต่างวัยวันนี้จะไปออกกำลังใจอะไรกันเกี่ยวกับการแปรรูปและการถนอมผลไม้เอาใจช่วยคุณยายกับคุณหลานกันด้วยนะครับและสถานที่ที่เรามาออกกำลังใจในวันนี้ก็คือชุมชนบ้านบางพลับอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามด้วยชุมชนบ้านบางพลับเป็นชุมชนที่มีความเรียบง่ายชาวบ้านส่วนใหญ่ทำสวนผลไม้ได้แก่ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ลิ้นจี่มะพร้าวน้ำหอมรวมถึงผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆชาวบ้านส่วนใหญ่ทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนในการผลิตนอกจากนี้ชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตชาวสวนและปรัชญาการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
2: สวัสดีค่ะ
4: สว
2: ั
4: สด
2: ี
4: จ้าพี่ผ้าครับครับไปไหนกันครับวันนี้
2: อ๋อคือว่าคุณยายของเพื่อนหนูค่ะเขาฝากผลไม้มาให้เยอะเลยค่ะ
4: ค
2: เลยกลัวว่ากินไม่ทันนะคะเลยอยากจะรู้ว่าการถนอมอาหารมันทำยังไงหรอคะ
4: อ๋อครับดีเลยครับมาเที่ยวที่นี่ครับที่นี่ก็เป็นจะมีกลุ่มแม่บ้านอยู่กลุ่มหนึ่งนะชื่อว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาตินะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแปรรูปนะผลไม้ผักผลไม้ใช้อิ่มนะมาถูกที่แล้วครับที่นี่ครับ
3: ค่ะก็เลย
4: ครับเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปดูในชุมชนว่ามีอะไรบ้างนะก็เดี๋ยวจะพาไปดูการทำน้ำตาลมะพร้าวการทำสวนส้มโอแล้วก็มาที่กลุ่มแม่บ้านทำผลไม้ใช้อิ่มนี่ครับเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานไปกัน
3: ค่ะพอดีเพื่อนๆให้มาเยอะแล้วก็ยายก็ให้มากันเต็มเลยก็กลัวจะเก็บไว้แล้วเดี๋ยวมันจะเสีย
4: ได้ครับผม
3: ก็เลยจะรู้ว่าจะต้องถนอมอาหารยังไงเอามาทำแปรรูปอะไรได้บ้าง
4: เขาเรียนรู้ในกลุ่มของป้าครับ
3: อ๋อเหรอคะดีเลยค่ะขอบคุณค่ะ
2: ง
3: ั
2: ้นเราไปกันเลยไหมคะ
3: ไป
2: กันเลยไปเลย
0: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์ทรงยศวิทยากรประจำชุมชนคนนี้นี่เอง
5: คือในชุมชนบ้านบางพลับเนี่ยครับมันจะเป็นที่ปู่พ่อแม่ปู่ย่าตายายทำกันมาอยู่แล้วนะก็คือ ตอนนี้เปิดฟ้างแล้วเปิดฟ้างให้นักท่องเที่ยวเนี่ยทั้งเด็กผู้ใหญ่คนชราคนแก่เนี่ยเข้ามาเที่ยวในชุมชนนะครับเพราะในชุมชนเราเนี่ยเป็นชุมชนที่อากาศยังดีเช้าๆอากาศดีมากเลยเหมาะสำหรับปั่นจักรยานนะไปเที่ยวสวนส้มโอสวนน้ำตาลมะพร้าวดูกลุ่มแต่ละกลุ่มในชุมชนเรามีฐานกิจกรรมมีกิจกรรมให้เล่นน่ะอีกเยอะนะครับมีหลายจุดเลยนะไฮไลท์เด็ดๆนะวันนี้ก็เอาเด็ดๆของในชุมชนมาให้ลองเซิร์ฟๆดูก่อนลองเที่ยวดูก่อนนะครับภายใน1วันนะปกติเนี่ยกิจกรรมเรานะ20ฐานเนี่ยต้องใช้เวลา3วัน2คืนต้องมาค้างในชุมชนด้วยต้องมาค้างในพื้นที่นี้เพื่อจะเข้าเรียนรู้ในชุมชนนะแต่วันนี้เราเลือกแค่3กิจกรรมให้เขานะครับก็มีเรื่องการทานน้ำตาลมะพร้าวได้ลองเคี่ยวน้ำตาลได้หยอดนะครับแล้วก็ไปดูสวนส้มโอนะครับที่อยู่ในชุมชนนี้นะครับแล้วก็มาจุดนี้ก็คือเป็นจุดวิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาติมาชิมบอระเพ็ดใช้อิ่มผลไม้กับชาติที่นี่นะครับ

0: หลังจากได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของชุมชนบ้านบางพลับกันพอสมควรก็มาถึงเวลาที่คุณยายและคุณหลานคู่สีต่างวัยจะได้ทำการเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนละแวกนี้ด้วยการไปเห็นด้วยตาฟังด้วยหูชิมด้วยปากและออกกำลังใจไปพร้อมๆกันโดยการออกกำลังใจในวันนี้เราจะเริ่มกันที่ขี่จักรยานชมสวนผลไม้นั่นเองครับ
1: กิจกรรมแรกของเรานะครับก็เป็นกิจกรรมปั่นจักรยานเที่ยวชุมชนนะครับชุมชนเนี่ยครับก็ข้างทางก็ได้เป็นสวนผลไม้อย่างเงี้ยนะครับมีสวนส้มโอสวนลิ้นจี่นะครับระยะทางในการปั่นในชุมชนก็3กิโลนะครับรอบวงครับเราปั่นไปวงกลมนะครับ3กิโลนะครับเดี๋ยวเราจะพาปั่นชมวิถีชุมชนในบ้านบางพับเนี่ยครับไปเรื่อยๆนะครับในชุมชนนะครับ

ที่นี่ส้มโอจะดกมากเลยปีนี้เป็นปีที่ส้มโอดกส้มโอนะครับปีนึงจะออก3รุ่นนะครับมันก็จะมีช่วงธันวาเมษาแล้วก็สิงหานะครับพอเวลาออกทีปุ๊บก็อยู่ได้ประมาณเดือนถึง2เดือนพอธันวาออกมันก็อยู่ได้ถึงมกรานะครับนะครับมันก็อยู่ได้2เดือนอยู่ที่ว่าคนจะซื้อมากซื้อน้อยถ้าซื้อมากก็หมดเร็วถ้าซื้อน้อยหน่อยก็ช้านิดนึงแต่ว่ามันก็อยู่ได้เหมือนต้นนะปกติของมันครับอยู่ได้เป็นเดือน

0: ่แก่แล้วเห็นไหมเหลือไหมเห็นไหมอ๋อเดี๋ยวผมปอกตรงนี้เลยนะ
1: ค่ะประมาณนี้เหรอคะพี่โต้ง
0: นี่แหละครับที่ว่าลองจับดูน้ำหนักมันจะได
1: ้5โลกว่า
2: โอ
1: ้ยโอ้ย
0: มานี่แหละครับเห็นไหมพอแล้วเปรียบเทียบเห็นไหมเนี่ย
1: ค่ะอันนี้ยังยัง
0: ใช่ยังใช่ไหมเราก็ดูจากตาเวลาเราดูอะดูจากตา
1: ตาห่าง
0: ที่มันจุดๆเนี้ยมันจะห่างถ้ายังไม่แก่เห็นไหมตาเป็น
1: ตาติด
0: เลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็นี่เห็นที่กดที่ตูดปุ๊บตูดถ้าตูดเข้าไปบุ๋มเข้าไปแสดงว่าแก่แล้วนะต้องมีแรงหน่อย

0: ี๋ยวจากสวนทั้งโอนะเดี๋ยวจะพาไปสวนน้ำตาลมะพร้าวนะครับว่าน้ำตาลมะพร้าวจะมาทำยอดน้ำตาลมะพร้าวเที่ยวน้ำตาลมะพร้าวมันมาจากไหนของต้นมะพร้าวเดี๋ยวจะมาชี้ให้ดูเดี๋ยวพาไปดูในสวนกันครับในสวนน้ำตาลมะพร้าวก็จะมีทั้งสวนมะพร้าวอ่อนนะครับสวนน้ำตาลมะพร้าวมี2แบบเลยว่าเราจะเอาแบบไหนจะเอาข้าวอ่อนหรือเอาน้ำตาลมะพร้าวมาเที่ยวครับ
1: เมื่อปั่นจักรยานกินลมชมวิวกันได้สักพักก็มาถึงยังสถานที่แรกก็คือสวนมะพร้าวน้ำตาลนอกจากจะได้ดื่มมะพร้าวน้ำหอมจากแหล่งปลูกขึ้นชื่อแล้วยังจะได้ชมการป่าช่อดอกมะพร้าวเพื่อเก็บน้ำตาลกันสดๆพร้อมเรียนรู้วิธีและลองทำน้ำตาลมะพร้าวด้วยตนเอง
0: ครับเมื่อกี้เราปั่นจากสวนน้ำโอมาเราปั่นมาตามทางเรื่อยๆนะตอนนี้ที่เรายืนตรงนี้เราแวะมาถึงสวนน้ำตาลมะพร้าวแล้วนะครับที่เราเห็นนี่ข้างบนเห็นไหมที่เราบอกรองนะคือรอจากงวงมะพร้าวดอกมะพร้าวนะครับเพื่อจะเอาน้ำตาลมะพร้าวนะครับที่นี่เราจะเก็บช่วงเช้ากับช่วงเย็น2รอบนะครับโดยที่เราจะไม่ใส่สารกันบูดนะครับจะปลอดสารเคมีทุกอย่างเลยที่นี่นะครับเลยต้องเก็บ2รอบเช้ากับเย็นแล้วเราก็เอามาเคี่ยวเป็นน้ำตาลปึกตอนเช้านะครับทุกวันทำทุกวันนะ
2: มะพร้าวอะไรอะคะเนี่ย
0: ครับมะพร้าวนะครับที่สงขลาเนี่ยมันจะมีแยกเป็น3ประเภทนะครับมีมะพร้าวแกงที่ทำกะทิกับมะพร้าวอ่อนนะครับมะพร้าวน้ำหอมนะครับกับอีกพันธุ์นะครับก็จะเป็นพันธุ์มะพร้าวตาลครับมะพร้าวตาลก็เป็นพันธุ์เฉพาะที่เอามาทำน้ำตาลแบบนี้นะครับนี่คือมะพร้าวตาลนะครับพันธุ์ที่เราเห็นนี่คือพันธุ์หงทองนะครับเราปลูกมาตอนนี้ก็น่าประมาณ10ปีแล้วนะครับมันก็ปลูกมานะครับตั้งแต่3ปีแรกเนี่ยมันก็จะเตี้ยประมาณนี้เราก็จะนั่งปาดมะพร้าวตัวนี้10ปีขึ้นทั้งหมดแล้วนะครับคือมะพร้าวแต่ละพันธุ์เนี่ยมันสามารถทำน้ำตาลมะพร้าวได้หมดนะครับแต่หนึ่งก็คือเราต้องดูด้วยว่าเกิดเรามาทำแล้วคุ้มกับความเหนื่อยของเราไหมถ้าจะเอาความคุ้มความเหนื่อยของเราเราก็ต้องเลือกพันธุ์ตาลโดยเฉพาะนะครับมันจะให้น้ำตาลเยอะกว่ามะพร้าวทั่วไปที่มีอยู่ในสุขามนะครับมันจะออกได้น้ำตาลได้เยอะแล้วก็ปริมาณเยอะแล้วก็อยู่ได้หลายปีนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเตาน้ำตาลมะพร้าวแล้วนะครับที่เราไปเก็บน้ำตาลมะพร้าวมาที่ใส่กระบอกเมื่อกี้นะนี่เราใส่มาปุ๊บนะครับเราน้ำตาลมะพร้าวที่นี่นะครับบางคนเขาก็เรียกงวงมะพร้าวภาษาชาวบ้านนะถ้าภาษาคนพื้นถิ่นก็จะเรียกงวงมะพร้าวจามะพร้าวแต่ถ้าภาษากรุงเทพเขาจะเรียกว่าดอกมะพร้าวนะครับเราก็เอาดอกมะพร้าวมานะครับเราก็มาปาดนะครับเพื่อรอน้ำตาลออกมานะครับพอเราได้น้ำตาลมาปุ๊บเราก็เอามากรองด้วยผ้าขาวบางนะแล้วก็เอามาใส่ในกระทะนี้นะครับเพื่อจะเคี่ยวนะครับที่เราเห็นเนี่ยเรา

เคี่ยวมาแล้วนะครับประมาณชั่วโมงแล้วนะเตานะครับมันก็จะมีหลายขนาดมี1เตา2เตา3เตา4เตา5เตามันอยู่ที่ปริมาณน้ำตาลมะพร้าวที่เราได้มานะครับตอนนี้เราได้น้ำตาลมะพร้าวมาน้อยได้เตาเดียวนะครับอีกกระทะหนึ่งนะครับเราก็เอาใส่น้ำเปล่าไว้นะครับเวลาเราใส่ฟืนเราก็จะใส่ฟืนตรงนี้ด้านนี้เอามาไฟให้มันอยู่ตรงเฉพาะกระทะนี้กระทะเดียวนะครับวิธีสังเกตนะครับในการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวนะเราก็ดูว่าที่แรกมันเป็นสีใสตอนหลังเราก็เคี่ยวนะครับให้มันเป็นสี

0: เนยนะครับเป็นสีน้ำตาลและเราดูจากฟองนะครับลูกฟองอ่ะตัวเนี้ยมันขึ้นจากตรงกลางมาเข้ามาริมใช่ไหมตรงกลางเข้ามาริมเข้ามาริมเดี๋ยวพอมันจะได้ปุ๊บอีกประมาณ15นาทีเนี่ยมันก็จะได้ละฟองเนี่ยมันก็จะริมเข้าไปหาตรงกลางไปรวมไปตรงกลางหมดเลยมันปุ๊บตรงกลางถ้ารวมไปตรงกลางปุ๊บนะนั่นคือน้ำตาลมะพร้าวจะได้แล้ว
1: แล้วทำไมไม่ใช้เตาแก๊สหรอคะ
0: เตาแก๊สที่นี่เรามีพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกฟืนที่นี่เราเยอะนะครับกิ่งส้มโอเราตัดแต่งทางมะพร้าวมันก็ร่วงลงมาเนี้ยเราใช้เตาเนี้ยมันจะแบบว่าประหยัดพลังงานได้เยอะนะครับเราใช้ของในชุมชนเรามาใช้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าใช้เตาแก๊สเนี้ยต้นทุนมันจะสูงมันจะเปลืองนะมันจะเปลืองแล้วก็เวลาขายมันจะสูงไปก็ไม่มีใครซื้อนะครับเราก็เลยต้องใช้ฟืน

0: ครับตอนนี้ที่เราซุ่มๆเมื่อกี้เราได้แล้วได้แล้วเราก็จะเอาน้ำตาลเนี้ยใส่ในกระมังนะครับเพื่อจะเพิ่มประโยชน์ในห้องนะครับในห้องนั้นเนี้ยเราก็จะกันแมลงกันผึ้งนะครับบางหน้าผึ้งมันเยอะมันชอบมากวนเราก็จะมีมุ้งลวดล้อมรอบเลยเพื่อไม่ให้แมลงเข้าไปนะครับหยอดนะครับที่เราเห็นเนี้ยหน้าถ้าใส่ปี๊บก็เป็นน้ำตาลปี๊บถ้าเราใส่กระมังก็เป็นน้ำตาลกระมังถ้าเราใส่ถ้วยก็เป็นน้ำตาลถ้วย
1: ยายเหลือนิดนึงให้ยายเท

0: วลาเราหยอดนะครับเราหยอดตรงกลางนะครับแล้วก็ไล่ออกไปให้มันเต็มพื้นที่นะครับเพื่อเพราะว่ามันจะมีผ้าขาวบางใช่ไหมพอเราโยนไปผ้าบางมาดึงมาปุ๊บใช่ไหมแล้วก็หยอดไปนะครับเห็นยัง
1: เห็นแล้ว
0: เห็นแล้วป้าวางกระบอกเลยเอาช้อนมาสองคันมาทำตามพี่เขาเลย
1: หยอดไล่ไปเลย
0: มาดูจากพี่เขาทำครับเดียวนะครับ

0: ชิมนี่ชิมนั่นแล้วก็ไปทำน้ำตาลค่ะมันยากกว่าที่ต้องคนต้องกวนแล้วก็ต้องจัดวางให้เป็นก้อนๆค่ะ
1: กวนน้ำตาลเหรอคะโอ้โหดีค่ะใช้แรงแต่ว่าถ้าพอตอนที่กวนถ้ามันยังไม่เหนียวเนี่ยมันก็ยังกวนง่ายแต่พอเหนียวแล้วเนี่ยมันกวนลำบากนิดนึงชอบค่ะวิถีชีวิตแบบชาวบ้านแล้วก็ได้บรรยากาศแบบธรรมชาติยายชอบมากค่ะ
2: เพิ่งมาครั้งแรกกันนะก็ผมดูแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะชอบในธรรมชาติดูพอสมควรนะครับก็คือจะไม่บอกว่าอุ้ยฉันไม่เข้าหรอกฉันเหนื่อยฉันโรคมันจะมีงูไหมมันจะมีสัตว์มีพิษไหมอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าเขาพร้อมมาลุยกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าสนุกไปอีกแบบนึงกับวิถีชีวิตชาวเมืองนะครับมาลองมาสัมผัสดู
3: จริงๆอย่างที่บอกไปว่าการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานเนี่ยมันเป็นแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์ชนิดนึงข้อแนะนำหนึ่งก็คือควรจะปั่นให้ได้ต่อเนื่องกันอย่างน้อย30นาทีต่อวัน 2-3 วันต่อสัปดาห์แต่ในกรณีคนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนเนี่ยการปั่นจักรยานอาจจะค่อยๆไต่ระดับไปตั้งแต่อาจจะเป็นวันละ5นาที10นาทีแล้วก็ค่อยปั่นไปให้ระยะเวลาเนี่ยมันมากขึ้นโดยที่ความเร็วเนี่ยตอนเริ่มตอนแรกเนี่ยอาจจะไม่ต้องเร็วมากในระยะทางที่เรากำหนดไว้เนี่ยความเร็วอาจจะไม่ต้องเร็วมากแต่ว่าขอให้ได้เวลาที่เหมาะสมก่อนพอได้เวลาที่เหมาะสมแล้วเนี่ยถึงจะค่อยเพิ่มความเร็วของการปั่นมากขึ้นนะคะก็คือสำหรับเด็กเนี่ยก็คือถ้าเกิดเป็นในเด็กที่อายุน้อยหรือว่าเพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มหัดออกปั่นจักรยานในร่างกายเนี่ยนะคะก็คืออาจจะเริ่มจากเป็นจักรยาน4ล้อก่อนหรือมีที่ซัพพอร์ตเพราะว่ามีโอกาสที่จะล้มได้นะคะเพราะว่าเด็กก็อาจจะยังไม่ได้ระวังเท่ากับในผู้ใหญ่ในผู้สูงอายุนะคะส่วนสำหรับในผู้สูงอายุเนี่ยก็จริงๆก็เหมือนกันก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ปั่นจักรยานเป็นอยู่แล้วแล้วก็การทรงตัวของร่างกายดีในระดับหนึ่งเนี่ยก็คือสามารถที่จะปั่นจักรยานได้ตามปกติแต่ว่าข้อควรระวังก็คือว่าสถานที่ที่ใช้ในการออกกำลังกายถ้าเป็นพื้นเรียบเนี่ย

จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในพื้นผุค่ะเช่นเป็นสวนหรือว่าเป็นสนามหญ้าอะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะมีสิ่งกีดขวางอะไรที่เราไม่ทันคาดคิดเนี่ยมันก็ต้องระวังเรื่องการล้มได้

0: ตั้งแต่ตลอดทริปนะวันนี้ผมก็จะเตรียมอยู่จุดหนึ่งนะครับไว้ให้2คนเนี้ยได้ลองสัมผัสดูนะครับวิถีชุมชนในป้ายบางพับนะครับทุกกรุ๊ปมานะครับต้องได้ลองชิมนะครับผมจะให้ชิมบัวเพชรที่นี่นะครับว่าบัวเพชรที่เนี้ยมันจะรสชาติเป็นยังไงต่างกับที่อื่นตรงไหนที่นี่นะครับจะชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาตินะเดี๋ยวเรามาดูว่าที่นี่มีอะไรดีบ้างผมแนะนำนะครับป้าแดงนะครับป้าที่เป็นหัตถกรรม
1: สวัสดีค่ะคุณป้า
2: ที่นี่เราจะทำเรื่องการแปรรูปพืชผักผลไม้ต่างๆนะคะเช่นอันนี้เรียกว่าอะไรหนูรู้จักไหมลูก
3: บัวเพชรค่ะ
2: บัวเพชรถ้าแบบนี้รสชาติเป็นไง
3: ขมมากเลยค่ะ
2: เคยกินยัง
3: เคยละค่ะ
2: เดี๋ยวค่ะเราทำของขมให้เป็นของหวานของที่มีรสเปรี้ยวรสอะไรเนี่ยเราทำให้หวานหมดในจานนี้ทุกอย่างจะหวาน
3: แล้วมันจะหวานได้ยังไงล่ะคะในเมื่อมันขมค่ะ
2: เราก็ต้องมีขั้นตอนวิธีการนะคะอย่างบัวเพชรเนี่ยที่จริงอ่ะเขาต้องมันมีผิวของบัวเพชรเราต้องลอกออกก่อนค่ะนี่ค่ะลอกออกมันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาแช่เกลือจะเป็นแบบนี้นะคะแช่เกลือแช่เกลือนี่เราเพื่อแช่ตอนนี้เรายังไม่ได้ลอกไส้ใช่ไหมเราต้องแช่เกลือให้นิ่มแล้วก็นำมาลอกไส
3: ้แล้วลอกไส้ทำไมหรอคะ
2: ไส้ของบัวเพชรจะแข็งค่ะถ้าเราลอกไส้ไม่หมดพอเราไปลงน้ำตาลมันจะทำให้แข็งมากๆจะกัดเข้าเราต้องไปแช่น้ำปูนใสอีกเพื่อให้มันกรอบ
4: นะคะแช่น้ำปูนใสนี่คือแช่แป๊บเดียวใช่ไหมคะ
2: หนึ่งคืนค่ะ
4: อ๋อหนึ่งคืน
3: แช่น้ำเกลือกี่คืนเหรอคะ
2: 15วัน15คืนแต่ว่าต้องเปลี่ยนนะคะไม่ใช่แช่แล้วทิ้งเลยถ้าแช่ทิ้งเลยมันจะทำให้ของที่เราแช่เน่าเสีย
3: แช่15วันมันจะไม่เค็มเหรอคะ
2: เค็มค่ะความเค็มจะไปอยู่ในเนื้อบัวเพชรเราต้องไปแช่น้ำเปล่าอีก1คืนเพื่อคลายความเค็มค่ะ
3: แล้วพอยายแดงทำอันนี้เสร็จแล้วคะแล้วต่อไปคืออะไรเหรอคะ
2: พอเราเสร็จแล้วหายขมแล้วอันนี้เรานำไปต้มเพื่อให้สุกเราต้มเวลาน้ำขณะที่น้ำเดือดประมาณ15นาทีต้มสุกแล้ว15นาทีเราก็ตักออกแล้วแช่น้ำธรรมดาไว้ที่เขาเรียกว่าน็อกน้ำเย็นนะคะจากนั้นเราก็ทำน้ำตาลบัวเพชร1กิโลน้ำตาล3กิโลนะคะ3กิโลนี่เราไม่ได้ใส่ครั้งเดียวหมดครั้งแรกก็ต้มสักประมาณครึ่งกิโลต้มน้ำตาลให้เดือดกับน้ำนะคะน้ำเปล่าแล้วก็ยกลงจากเตาพักให้เย็นและน้ำตาลนี่ยังเหลืออีกลงขึ้นแล้วก็ตักบัวเพชรออกจากหม้อเอาน้ำตาลเก่าตั้งไฟให้เดือดแล้วก็เพิ่มความหวานไปเนี่ยทำแบบนี้ประมาณ1อาทิตย์ถึงจะได้บัวเพชรที่หวานกรอบ
5: ผักผลไม้บางอย่างที่มีรสชาติขมหรือเปรี้ยวเกินไปบางครั้งก็ไม่สามารถนำมากินให้อร่อยได้อย่างเช่นบัวเพชรใครๆก็รู้รสชาติที่ขมเป็นที่สุดถึงแม้จะมีประโยชน์ทางยาตามตำรับแพทย์แผนไทยแต่คนสมัยใหม่ก็ยังไม่นิยมกินอยู่ดีแต่ตอนนี้เราสามารถนำของขมๆแบบบัวเพชรมากินเล่นแบบขนมหวานแสนอร่อยได้แล้วด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านบางพลับที่คิดค้นนวัตกรรมการแปรรูปและถนอมอาหารที่มีชื่อว่าผลไม้กับชาติซึ่งก็คือการนำเอาผักผลไม้ต่างๆเช่นบัวเพชรมะนาวมะระมะละกอมาแช่อิ่มเป็นผักผลไม้ที่ไม่มีรสชาติดั้งเดิมอยู่เลยและมีสีสันสวยงามชวนรับประทานซึ่งหวังว่าเคล็ดไม่ลับในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณยายไม่มากก็น้อยนะครับ
2: อยากลองชิมไหมคะ
3: อยากค่ะ
2: ชิมได้เลยค่ะจะได้รู้ว่าของที่นี่มันรสชาติเป็นอย่างไร
3: อันนี้คืออะไรเหรอคะ
2: มะระค่ะมะระนี่ที่เรามาต้มหมูกินเคยกินเปล่าที่ต้มหมูอ่ะ
3: ก็เคยอยู่นะคะมันขมค
2: ่
3: ะ
2: โอ้ยหัดกินของขมบ้างสิคะทำไมไม่มีฟันเหรอเนี่ย คุณยายชิมได้ค่ะ
6: ขอบคุณค
4: ่
6: ะ
4: อันนี้อันใหญ่ดีนะคะ
3: ทำไมมันไม่ขมเหรอคะ
2: ใช่ที่นี่มันกับชาติแล้วไงจะขมได้ไงอ่ะ
3: ไม่เคยคิดเลยค่ะว่าบัวเพชรที่โดนคุณครูยัดใส่ปากมันจะหวานได้ขนาดนี้ค่ะ
2: ครูเล่นยัดใช่เหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะพูดมากค่ะ
4: กับชาตินะคะ
2: มะกอกับชาตินี่คือว่าเราหั่นและพับให้มีลวดลายมันจะเพิ่มมูลค่าให้เราไม่ใช่ว่าเราทำมะกออยากได้ราคาเรามาหั่นธรรมดามันก็ไม่เพิ่มราคาให้เราม
4: ันก็ดูไม่สวยงาม
2: ค่ะวิธีหั่นนี่สำคัญตรงหั่นนะคะ
4: ค่ะ
2: หั่นนี่ถ้าหั่นหนามจะพับไม่ได้ต้องพยายามให้บางค่ะ
4: แสดงค่ะในเมื่อมะละกอมันก็หวานอยู่แล้วอะแล้วทำไมถึงต้องเป็นมะละกอกับชาด้วยล่ะคะ
2: คือว่าเราทำนี่เหมือนกับการถนอมอาหารนะคะ ถ้าเราปล่อยให้สุกมันก็หวานอยู่แล้วแต่มันไว้ได้ไม่หลายวันเรามาแปรรูปแล้วเราไว้ได้เป็นเดือนครับมันจะเป็นแบบนี
4: ้แล้วก็แช่น้ำเกลือไป
2: น้ำปูนค่ะ
4: อ๋อนี่น้ำปูนใช่ไหม
2: ค่ะเพราะว่ามะละกอไม่ได้มีรสขมเราก็ไม่ต้องแช่
4: แล้วการเลือกมะละกอเลือกยังไงคะค
2: ือมะละกอที่มันข้างนอกเปลือกมันจะมีสีเหลืองๆหน่อยๆ นะคะพอเราปอกไปข้างในมันก็จะเป็นสีนี้ค่ะมะกอสีขาวทำได้แต่ว่ามันไม่จูงใจคนที่เห็นไม่สะดุดไม่สะดุดตาหนูพับตรงนี้นะพับด้านนี้หมดหนูก็พับด้านนี้เข้าหาอย่าพับออกนะลูกนะคะพับลงกลาง
4: ต้องเรียกว่าตีหั่นต้องหั่นเก็บนั่นอยู่แล้ว
2: ค่ะพับเข้าลูกนั่นพับออก

0: ไปทั้งทำมะพร้าว
1: ทำน้ำตาลไปไปดูผักผลไม้ต่างๆค่ะแล้วก
0: ็ไปจักรยาน
1: ปั่นจักรยานด้วยค่ะ
0: แล้ววันนี้เราสุดท้ายเนี่ยเรามาที่ไหนอีก
1: สุดท้ายเราก็มาทำผลไม้กับชาติค่ะ
0: ใช่นี่ผลไม้กับชาตินี่มันแปลกนะยายก็เพิ่งรู้ว่าผลไม้กับชาติทำยังไงก็รู้มากขึ้นค่ะจากที่เราไม่รู้แล้วไม่ได้ศึกษาก็ดีค่ะได้มารู้ว่าผลไม้ทุกอย่างมันแปลชาแปลกลับมาทำเป็นผลไม้กับชาติได้แปลได้หลายแบบทั้งบอระเพ็ดมะละกอและมะระที่เราเอาไปต้มจืดยังเอามาทำได้หมดยิ่งพริกหยวกอีกมาทำของหวานได้ด้วย
2: เขาก็จะได้องค์ความรู้หรือความรู้นะว่าในการทำน้ำตาลมะพร้าวในการทำผักผลไม้ให้อิ่มเนี่ยเขามีเคล็ดลับยังไงนะครับมีวิธีการทำยังไงโดยที่บางคนที่ไม่ได้เข้ามาสัมผัสในชุมชนจะไม่รู้หรอกว่าวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าวมันยากขนาดไหนฝ่าจะได้มาพอไปถึงสวนส้มโอก็ไปดูสวนส้มโอที่ปลอดสารเคมีไม่มีเคมีเลยนะครับได้ลองชิมได้ลองสัมผัสลูกส้มโอดูสุดท้ายก็มาที่กลุ่มผลไม้ใช้อิ่มตัวนี้นะครับก็มาลองดูพืชผักผลไม้มาชิมบอระเพ็ดใช้อิ่มดูที่นี่ก็เหมือนกันไม่มีสารกันบูดไม่มีสารอะไรทุกอย่างเลยนะครับในชุมชนเราจะเน้นนะครับเน้นเรื่องปลอดสารเคมีไม่มีเคมีนะครับจะเน้นธรรมชาติมากกว่าครับผม

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายรามจันทระเปาเดลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาบันดุข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่ยังไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งนี้มีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิบัติภัยร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงที่เมืองชีกาเซเขตปกครองตนเองทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มที่สร้างความเสียหายรุนแรงบริเวณด่านจีหลงเมืองชีกาเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคนความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับผู้ประสบภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นและขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโด
ยวันนี้มีพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพดังนี้เวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปเวลา 17:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปและเวลา 19:00 น.นายพลากร

พรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 14:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน6คนมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตจากคณะศิลปะศึกษาคณะศิลปะวิจิตรและคณะนาฏดุริยางวิทยาลัยช่างศิลป์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีและวิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งรวมจำนวน643คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นับว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะวัฒนธรรมจึงควรตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของตนในฐานะผู้สืบทอดและสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติกล่าวคือต้องรู้จักไตร่ตรองวิเคราะห์และพิจารณาอย่างรอบคอบว่าส่วนใดควรอนุรักษ์ไว้ในแบบดั้งเดิมเพื่อคงคุณค่าและอัตลักษณ์ส่วนใดควรปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับยุคสมัยและส่วนใดควรต่อยอดหรือเผยแพร่แก่สาธารณชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยระลึกไว้เสมอว่าการสร้างสรรค์และพัฒนาต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและความเคารพในคุณค่าที่มีมาแต่เก่าก่อนจึงจะสามารถผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างสมดุลและลงตัวทำให้มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าคงอยู่สืบไปอย่างมั่นคงและสง่างามจากนั้นผู้แทนพระองค์ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติครั้งที่9ประจำปี2568มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติภูมิศักดิ์อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นำนักเรียนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาจังหวัดกาญจนบุรีเข้ารับเกียรติบัตรดังกล่าวสถาบันบัณฑิตศิลป์เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์คีตศิลป์ช่างศิลป์ทัศนศิลป์ศิลปะการแสดงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการบริหารจัดการทางวัฒนธรรมตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพจนถึงวิชาชีพชั้นสูงมุ่งถ่ายทอดความรู้และทักษะจากครูสู่ศิษย์ด้วยจิตวิญญาณและอุดมการณ์เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติพร้อมนำพาความเป็นไทยสู่สากลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆ
วันนี้เวลา 9:06 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการร้านกระทรวงศึกษาธิการมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายอรรถพลอรรถวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังด้านบริหารและคณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงการคลังมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยพลโทธำรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลมอบเงินสมทบมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดังนี้นายประกิตประจนปัญจนึกรองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติและคณะพลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการฐานสูงสุดและคณะพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะนางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะนางสาวสุวราทวิชศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงและคณะนายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและคณะนางมีนาสุภวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและคณะนางปิยหทัยปิยรัมย์รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะนายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะนายระวีอ่างทองผู้บริหารฝ่ายบูรณาการความยั่งยืนองค์การธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและคณะนางสาวพจนีคงคาไลผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะนางอาทินันท์พีชานนท์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจในเครือ TCC และคณะนางมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดและคณะนายวรวิทย์เจนธนากุลกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์นางจันทิพย์ทองกัญญารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะนางออนจิระสาวภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะนางดารัตน์วิภาตักกลัดรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทน้ำตาลเคทิสและคณะนายอาเสสุขยางนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะนายวสินทร์วรรณพฤกษ์ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กรบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและคณะนางสาวจินดาวินารักษ์วงศ์เลขานุการมูลนิธิถนอมสถิตธรรมนิตและคณะนายเกียรติศักดิ์ว่องพาณิชย์รองประธานกรรมการปิยธรรมมูลนิธิและคณะพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะผู้จัดคอนเสิร์ต50ปีร้อยลักษณ์สายใจไทยประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์วันนี้ที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาตำบลท่าวาสุกรีอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและจะทำแนวทางรูปแบบการดำเนินงานการเสริมสร้างความปลอดภัยทอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์
ซึ่งโครงการกองทุนการศึกษาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายน2569เพื่อนำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เกิดจากการปฏิบัติจริงมาสังเคราะห์และพัฒนาเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพสามารถนำไปขยายผลสู่สถานศึกษาและพื้นที่อื่นๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการทะเลาะวิวาทโดยเฉพาะสายอาชีวศึกษาเพื่อนำไปสู่รูปแบบการจัดการศึกษาสายอาชีวศึกษาที่เหมาะสมกับประเทศไทยโดยมีเป้าหมายให้นักเรียนมีความรู้มีทักษะประสบการณ์เมื่อเรียนจบแล้วมีงานทำโดยมีผู้บริหารครูบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิอาสาสมัครจากสถานศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยทั่วประเทศจำนวน63แห่ง167คนเข้าร่วมประชุมสำหรับโครงการกองทุนการศึกษาจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2555ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีดำเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อนำไปช่วยเหลือสถานศึกษาสนับสนุนนักเรียนที่ยากจนแต่มีความประพฤติดีให้ได้รับทุนพระราชทานให้มีโอกาสทางการศึกษาจนประกอบอาชีพได้และสร้างความพร้อมด้านกายภาพให้แก่โรงเรียนสร้างจิตสำนึกให้ครูรักนักเรียนให้นักเรียนรักครูซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการดังกล่าวและพระราชทานพระบรมราโชบายเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการโดยมุ่งเน้นให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมให้มีงานทำมีอาชีพและให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมองคมนตรีเป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8วันแรม CS ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในฐานะคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง31สิงหาคม2569เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหามีทักษะการเอาตัวรอดจากภัยสังคมและภัยพิบัติต่างๆได้อย่างปลอดภัยทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใหญ่และเด็กนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภทกำพร้าและผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวจากจังหวัดยะลารวมจำนวน108คนโดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมละลายพฤติกรรมและเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมผ่านวอล์กแรลลี่กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนยะหลิ่งและชุมชนบางปูแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนริมอ่าวปัตตานีทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้จัดสรรเงินทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์มอบให้แก่นักเรียนเรียนดีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เด็กและเยาวชนกำพร้าที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับจังหวัดยะลามีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภททุนกำพร้าและเรียนดีรวมจำนวน86คนประกอบด้วยระดับปริญญาตรี22คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย44คนระดับประถมศึกษา19คนและระดับอนุบาล1คนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนชนราษฎร์อำรุงสมาคมศิษย์เก่าชนราษฎร์อำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนชนราษฎร์อำรุงจังหวัดชลบุรีชมรมข้าราชการบำนาญบำเหน็จและผู้สูงวัยอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาบริษัทพาร์คซิตี้วิวจำกัดนายจักรพงษ์แตงอ่อนและพร้อมคณะและโครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่11กรมชลประทานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการวัดบรมวงศ์อิสระวรารามวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่านาโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดอาคมสิทธิอาภรณ์วัดตะตีเรศจังหวัดฉะเชิงเทราสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดสนวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดศรีสุริยะวงศารามจังหวัดราชบุรีวัดเสาธงนอกวัดหัวคูวัดมงคลนิมิตจังหวัดสมุทรปราการวัดกลางเกร็ดจังหวัดนนทบุรีวัดไร่จังหวัดอ่างทองและวัดปฐมวนารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทยิปอินซอยจำกัดและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชศรัทธากยารามวัดบ้านไร่เจริญผลวัดมหาชัยคล้ายนิมิตจังหวัดสมุทรสาครวัดโนนตาโทนวัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมาวัดธรรมมงคลเถาบุญยนนท์วิหารวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทเดอะสตรีทรีเทลดีเวลลอปเมนต์จำกัดบริษัทสุวรรณภัยสารเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดบริษัทเวลเมดคอปจำกัดครอบครัวยอดเกตและหม่อมหลวงวันวิภาจรูนโรจน์พร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิประสบกรณิกรในตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงจังหวัดศรีสะเกษและชมรมสายสัมพันธนารักษ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวัน
ส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีเนศรีพัฒน์มหาวัชระราชธิดาต่อเนื่องอาทิประสบกรณิกรในตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอจังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาชมรมสายสัมพันธนารักษ์ชมรมรักคุณเท่าฟ้า66บริษัทยิปอินซอยจำกัดและบริษัทในเครือภาคเอกชนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมวันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดนครพนมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานโดยจะเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่11อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองนครพนมธาตุพนมนาแกเรนูนครปลาปากบ้านแพงท่าอุเทนศรีสงครามนาธมนาว่าและโพนสวรรค์สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักและฝนสะสมจนเกิดอุทกภัยต่อเนื่องตั้งแต่วันที่21สิงหาคม2569มีพื้นที่ได้รับความเสียหายรวม74ตำบล500หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 12,694 ครัวเรือนและพื้นที่นาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 92,040 ไร่ประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันที

0: หนื่อยแย่หรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
0: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
1: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ปวดหลังอีกแล้ว
0: ฮะแก่นแก้ว
2: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
0: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิโหต่อแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
3: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
4: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
4: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
3: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
4: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
3: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
0: แล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
3: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลน่ะ
0: ดีครับฟังดูเพราะดี
4: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
0: ่เออจริงด้วย
3: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิล
4: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
0: เป็นปู่ทวดฉันเอง
4: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
0: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
4: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
0: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
1: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
0: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
1: ฮะว่าไงนะ
0: อ๋อเปล่าครับเปล่า
1: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
0: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

วงของไม่รู้ของอะไรก็ตามกูก็หวงลูกหลานกูก็ไม่อยากให้ยุ่งยิ่งแก่มันยิ่งหวงยิ่งงกเขาเรียกยิ่งแก่ยิ่งงกยิ่งมีสมบัติมากมันก็ยิ่งงกมากจิตมันก็ฉุบอยู่กับของอย่างนั้นแหละแล้วต้องมาหวาดระแวงว่ากลัวของหายหนึ่งระแวงคนในคนรับใช้ในบ้านสองระแวงคนในบ้านจะหยิบฉวยเอาไปสามระแวงนอกบ้านจะมาวันหนึ่งนะคนวันหนึ่งของคนที่สะสมมันมีอยู่ในรายนี้ก็เหมือนกันก็สะสมไปสารพัดการสะสมพออายุเยอะแล้วก็ป่วยไข้ป่วยไข้ก็ถึงแล้วถึงขั้นตรีทูตไอ้คนที่เป็นเขามีความรู้ต้องการให้ไปสวรรค์เห็นใกล้ๆลมหายใจใกล้ๆจะสิ้นลมแล้วเขาบอกภาวนานะอรหังแกก็หลับตาใกล้จะสิ้นใจอะไรหายไม่ใช่อรหังหืออะไรหายอรหังหืออะไรหายไอ้คำว่าหายเนี่ยหลวงพ่อจะมันออกมาฟึดสุดท้ายท่านตายแล้วจะไปอะไรล่ะท่านผู้ชมก็เกิดเป็นสัตว์เฝ้าทรัพย์อยู่นั่นไม่เป็นงูก็เป็นนกว่าไม่เป็นนกก็เป็นจิ้งจกเป็นตุ๊กแกมันก็มีอยู่เท่านี้ท่านหรือเป็นวิญญาณสัพพเวสีเฝ้าขุมทรัพย์อยู่แล้วใครหยิบไม่ได้นะผู้ชายก็ที่หวงของก็อาตมาบอกว่าหวงอะไรก็แล้วแต่จะมีแม่เหลววางข้างๆเคาะพื้นใครจะอยู่แล้วเคาะนอนควายห้างท่านหลีตามองแล้วเคาะพื้นถ้าตายไปตอนนั้นละท่านถ้าเวลาถึงตายแล้วไอ้จิตที่หวงของเนี่ยอีกไม่นานต้องเกิดเป็นจิ้งจกท่านและขจิประกาตามไอ้จิ้งจกที่เกิดใหม่ตัวนี้นะจะตามจะอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านแล้วนะพอขจิแล้วหางสะบัดเงี้ยท่านหางก็คือไม่เรียวนี่คือกรรมแล้วร่ำรวยขนาดนั้นขนาดที่ว่าระดับชาวบ้านระดับตำบลอำเภอจังหวัดระดับชาติตายไปเกิดเป็นจิ้งจกมาเสียชาติเกิดไหมท่านผู้ชมเพราะไม่เชื่อการเสียสละหรือการปล่อยวางความไม่เชื่ออย่างนี้จะผลักดันตัวให้ตกต่ำในภพภายภาคหน้าอยู่ก็ไม่เป็นที่รักจากเขาก็ไม่อะไรตายไปเขาไม่คิดถึงแล้วก็เกิดเป็นอะไรเป็นจิ้งจกถ้าผู้หญิงล่ะแก่ๆแล้วก็หวงข้าวหวงของใครหยิบแล้วแน่เอาไปเหรออันแน่อันแน่ตายไปเนี่ยท่านคตินิมิตไม่ดีหรอกต้องมีทุกแกเกิดชายบ้านนั้นทุกแกที่เกิดชายบ้านก็ไม่ใช่ใครหรอกก็เจ้าของบ้านนะย่ายายที่ตายไปเราดูลายทุกแกแต่ท่านลายผ้าไหมนี่แหละ

ถลนตาแดงกล่ำชนะใครหยิบไปแล้วก็โมโหร้องแอะแอะแอะอันแน่แอะแอะแอะแอะอันแน่แล้วถามว่าลูกหลานมันจะรู้ไหมว่าเป็นย่าเป็นยายที่มาเกิดหรือเป็นแม่ที่มาเกิดมันก็ต้องฆ่าทิ้งสิท่านไล่ทิ้งฆ่าทิ้งเออแล้วภพชาติมันก็เปลี่ยนไปในความไม่เสียสละนะฮะหวงมากอะตับมาแล้วตับมาแน่นอกต้องอ้าปากให้งูเขียวมาล่วงมาก็ทำไมอยากเกิดไปอย่างนั้นก็จะไปหวงทำไมแกแล้วก็แจกให้หมดน้ำกลัวว่าลูกหลานมันจะกบฏทรยศแจกแล้วให้มันแจกไปเลยไม่ต้องไปทวงบุญคุณเขาวันนี้เกิดเขาไม่เลี้ยงล่ะถ้าไม่อ้างเขาเลี้ยงท่านถ้าอ้างบ่อยๆนะเขาถือว่าเอาให้ทำไมอ่ะให้แล้วต้องไม่ทวงถามโกรธแล้วทำไมตามทวงคืนอย่าไปถามเขาเพราะท่านตัดสินใจให้คนดีแต่ถ้าให้ลูกหลานที่ไม่ดีแล้วท่านก็รับวิบากกรรมเองไม่ต้องไปกลัวหรอกยิ่งให้เขายิ่งไปบริหารเป็นแล้วเราก็จะหมดภาระในการที่จิตใจเราจะห่วงสิ่งที่เรามีอยู่เมื่อฉะนั้นมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างเนี้ยสมัยพระเจ้าอยู่ก็เหมือนกันเศรษฐีคนหนึ่งท่านตายไปแล้วนะไม่ได้ไปไหนเลยเกิดมาเฝ้าทรัพย์ขู่หวงทรัพย์สมบัติหวงทรัพย์สมบัติตายมาแล้วก็มาเกิดมาเป็นลูกขอทานที่ท่านเป็นลูกขอทานมันก็เขาเรียกรูปร่างเหมือนปีศาจคลุกฝุ่นก็อยู่กับดินนะท่านแล้วจะไอเด็กขอทานคนนี้นะฮะมันก็ร้องที่จะไปบ้านนี้พอเราจะตายไปแล้วนะ10เดือน15เดือนไอ้ลูกบ้านนี้ก็ตั้งท้องจะเป็นลูกสะใภ้ลูกสาวก็ตั้งท้องอันนี้ก็มีปรากฏแต่อันนี้ไปตั้งท้องในคนขอทานเพราะอะไรเพราะคุณไม่เคยบริจาคคุณจะอัตคัดในชาติหน้าและจิตที่หวงนะมันเป็นอย่างนี้แล้วจะคานเข้าบ้านเนี่ยถามว่าไอ้ลูกชายลูกสาวที่มันเป็นเจ้าของบ้านรายใหม่เนี่ยมันจะรู้มั้ยว่าพ่อมันเกิดไปแล้วเกิดเป็นเด็กผู้นี้เด็กยากจนคนนี้เขาก็จับตีแล้วโยนออกนอกบ้านพุทธเจ้าท่านเสด็จมาท่านบอกอ้าวไปโยนพ่อมาทำไมล่ะโอ้โหท่านลูกที่เป็นเจ้าของบ้านรายใหม่ซึ่งเป็นลูกเศรษฐีผู้ตายโกรธพุทธเจ้ามาบอกไปโยนพ่อทำไมก็เลยถามว่าทำไมพระองค์จึงบอกว่านี่เป็นพ่อของฉันอัธนาเพราะเขาหวงสมบัติเขาไม่เคยบริจาคซึ่งลูกเศรษฐีก็ยังไม่รู้จักพระเจ้ามาตถาคตจะพิสูจน์ให้ลองไปเรียกชื่อพ่อข้างๆหูสิแล้วอาบน้ำอาบท่ายดีเรียกกระตุ้นสัญญาเก่ากระตุ้นสัญญาเก่าขึ้นมากระตุ้นขึ้นมารีบกระตุ้นด้วยชื่อมันจะถูกอะไรที่มันถูกกระตุ้นเนี่ยท่านมันจะนึกได้แต่ไปเลี้ยงดูพ่อให้ดีแล้วจะเรียกพ่อด้วยนะเรียกไอ้เด็กนะปีศาจครุฝุ่นเรียกว่าพ่อดีแล้วอยู่แล้วหลายๆวันลองถามชื่อพ่อสมบัติไปที่ไหนไอ้เด็กคนนี้ก็คลานไปอยู่ตรงไหนนะขุดไปเจอสมบัติที่นั่นอ่ะทั้งนอกบ้านในบ้านทั้งที่ซุกซ่อนเอาไว้บางทีก็เกิดเป็นสุนัขถ้าเรียกชื่อเก่านะกระตุ้นบ่อยๆนะมันก็ไปดมถามว่าทำไมจิตมันจึงผูกพันอย่างนั้นเพราะว่าไม่เชื่อคำสอนตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นอาตมาจะบอกว่าคนที่บ้านนอนสอนง่ายเนี่ยสุวโจเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาก้มหน้ารับฟังคำสอนสังวรระมัดระวังไม่ทำนอกเหนือนอกคำสั่งมันเป็นอย่างนี้คนที่จะฟังคำสอนได้เนี่ยมันต้องมีกิริยามารยาทที่ดีถ้าเสียงไม่เข้าหูความรู้ไม่เข้าหัวความโง่ความชั่วมันจะเข้ามาหามันจะเก่งจะเบ่งจะกลางแล้วก็โดยไม่มีอะไรเลยเหมือนลูกโป่งเปล่าๆที่อัดแก๊สอัดลมเข้าไปแล้วมันก็หลุดลอยไปสุดท้ายมันก็ระเบิดเนี่ยท่านพอเจอไฟมันก็ระเบิดคนทั้งหลายที่ดื้อเด็กทั้งหลายที่ดื้อหนุ่มสาวที่ดื้อก็เหมือนกันมันจะไปเบ่งลมอยู่นะสุดท้ายเนี่ยไปเจออะไรมันกระทบเข้าก็ระเบิดตูมระเบิดอารมณ์โกรธตูมตามขึ้นมาเพราะเราไม่ฟังคำสอนของ
พ่อแม่ปู่ย่าตายายครูอาจารย์

พระสงฆ์เจ้าผู้นำศาสนาในศาสนาของตนของตนและไม่ฟังและไม่อ่านด้วยนี่คือสิ่งที่บอกไว้คณิการที่เราฟังคำสอนเนี่ยฟังคำสอนอย่างไรจิตใจของคนจะฟังคำสอนตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่หรือทุกวันเนี่ยทุกวันเราต้องรับความรู้จากเขาแต่หันมาดูว่าความรู้ที่ท่านผู้ชมจะได้รับเนี่ยอย่าลืมนะท่านนะมันไม่มีใครนำให้เราหรอกแม้แต่คนที่จัดรายการเขาเด็กกว่าเราก็ควรจะรับฟังเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายใฝ่รู้ว่าง่ายสอนง่ายใฝ่รู้ในทุกวันในทุกวัยไม่เว้นว่าวันใดวันหนึ่งและถ้าตามไม่ทันต้องกลับมาตามให้เจอเขามีระบบ YouTube อยู่แล้วถาม Google ได้เลยมันจะขึ้นรายงานมาเลยท่านถ้าไม่งั้นเราไม่มีความรู้ท่านเจ้าคุณเดี๋ยวจะมีแล้วโรงเรียนจะแก้ปัญหาเรื่องเด็กเล่นมือถือกันเราจะแก้ปัญหายังไงแก้ปัญหาด้วยการที่ทำตะกร้าไว้แล้วก็ให้เด็กเอามือถือใส่ไป เรามีล็อกเกอร์ของใครของมันวันนี้เราวิธีการแก้ปัญหาของคุณมันเป็นการล่วงเกินสิทธิของเด็กนะคุณควรให้เด็กเห็นความสำคัญในการศึกษาว่าเขามาโรงเรียนเพื่ออะไรแล้วเขาจนเนี่ยเขาจะจนต่อไปอีกและรายจ่ายในเรื่องมือถือเนี่ยมันจะมีรายจ่ายทุกวันเล่นนานเสียนานแม้แต่โทรในไลน์ก็จริงนะมันจะกินในเน็ตท่านแล้วต่อมาไม่ทราบหรอกมีโทรศัพท์เติมเงินอยู่เครื่องหนึ่งเอ๊ะทำไมเราเติมทีละ500ทำไมมันหมดเร็วอ๋อเราเปิดอันนั้นไว้เน็ตมันกินเครื่องเราหมดแล้วเราใช้งานเสร็จแล้วเราไม่ได้ปิดไงท่านแล้วมันกินปุ๊บ500เนี่ยมันเกิน3วันหมดแล้วท่านขนาดไม่ค่อยได้โทรนะแต่บอกว่าจะแก้ปัญหานี้ไม่ได้รับรองว่าเป็นเรื่องกันแล้วกันนะแล้วจะได้รับโรงเรียนแล้วเด็กมันจะโจมตีพอถ้าเด็กโจมตีนะมันจะใส่ร้ายพอเด็กมันจะเกลียดชังหาวิธีเบี่ยงเบนซะหน่อยดีไหมอาตมาให้โต๊ะปิงปอง10ชุดแต่ถามว่ามีคนสอนปิงปองไหมก่อนที่จะเอาโต๊ะปิงปองไปเนี่ยโทรทัศน์โรงเรียนมีอยู่แล้ว 1. ปิงปองแชมป์โลก 1. ไปศึกษาเบสิกของปิงปองซะก่อนไปศึกษาวิธีการตีไปศึกษาคะแนนแล้วปิงปองให้อะไรบ้างให้ความสมัครใจให้ความรวดเร็วให้ตัดสินใจเร็วให้หูให้ตาเร็วให้ประสาทหูเร็วประสาทตาเร็วให้การเคลื่อนไหวร่างกายเร็วขึ้นใช้แรงไม่มากแต่ใช้ความไวสูงแล้วเมื่อไหร่ที่เขาแพ้เขาจะแก้เกมเหมือนนั้นไม่มีการใครหัวใส่หน้าใครเพราะผิดกฎเกณฑ์นะท่านหัวใส่หน้าเขาก็ป้องได้นะป๊อกส่วนใหญ่เขาไม่มีฉะนั้นก็ไปหาตัวอย่างปิงปองระดับเด็กๆมาก่อนก็เป็นมันมีใครแล้วท่านไม่ค่อยไม่ใช่โฆษณาข้ามช่องต้องชมเชยรายการซูเปอร์เทนชมไปถึงตานั่นด้วยตาแว่นด้วยเพราะว่ารู้จักกันมานานกับออดุมาเกษตรพืชผลสมัยทำงานอยู่กับคุณกนิกาธรรมเกษรเขาจัดรายการดีเขามีเทคนิคดีแล้วเปิดเฉพาะเรื่องปิงปองอย่างเดียวรวมปิงปองนี้แล้วฉายให้เด็กโตมันดูแล้วโตมันดูแล้วโอ้โหเด็กเล็กยังเล่นได้กูก็เอามาแล้วไม่จำกัดผู้หญิงผู้ชายฟุตบอลก็เรื่องฟุตบอลไปเรื่องเปตองก็เปตองไปมันตีไข่ปลากับปลาอะไรปลาเขาเรียกไข่ปลาอะไรปลาอะไรนะที่เขากินบนเครื่องบินนะท่านนึกไม่ออกมันเหม็นคาวพิลึกพิลั่นล่ะต้องมีมะนาวมีหัวหอมกินเข้าไปแล้วคลื่นไส้มากไข่ปลาคาเวียแต่จริงมันไม่ใช่คาเวียแล้วมันเป็นชื่อของอาหารชนิดนี้นะปลาคาเวียไม่มีท่านแต่เอาไข่ปลาชนิดนึงมามันทอยข้ามโลกเนี่ยลงเป๊ะก็ให้ทั้งฟุตบอลทำสนามเล่นให้ทั้งละเปตองให้ทั้งปิงปองมันก็ลดลงได้แต่ต้องมีการศึกษาต้องหมายใจว่าศึกษาแล้วเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเมื่อศึกษาอะไรแล้วเนี่ยต้องเชื่อสิ่งนั้นเพราะเขาแสดงเป็นสาธารณะและสถานภาพของเขาจะบ่งบอกว่าเนี่ยเพราะเขาทำอย่างนี้จะประสบความสำเร็จเรื่องนี้ไม่งั้นเขาไม่กล้าแสดงเพราะผู้ที่ติดตามเรื่องพันเนี้ยเขาจะติดตามข้อมูลที่แท้จริงและสามารถพิสูจน์ผลได้เลย
ม้แต่น้ำหมักมา2วันนี้ก็เป็นรูปการช่อง11นู่นพาไปทางภาคใต้ไปดูน้ำหมักสำหรับท่านสำหรับทำการเกษตรแล้วก็จะหมักแต่ละอย่างละอย่างไว้ไอ้ตัวเจ้าของน้ำหมักก็นะฮะนุ่งเกงยีนหล่อเช่นนั้นพิธีกรก็แรงตายนะแรงตายตัวเล็กๆนะฮะแต่จัดรายการดีท่านเราก็ได้ความรู้มาท่านแล้วเราต้องเชื่อเขาแต่บางอย่างเนี่ยเราดูเพื่อรู้ผลที่สุดลดจำนวนเด็กนอกจากเด็กติดในการเล่นกีฬาแล้วแล้วฉายก็ซ้ำๆอยู่หมดแล้วเขาไปจะไปหาวิธีการใน YouTube ใน Google เอามาเล่นต่อแล้วก็จะหัดถอยเองเด็กดอยมันยังถอยไปตองแม่นกว่าเด็กนะที่มีมือถืออีกท่านมันก็พยายามค้นหาของมันทั้งที่มันมีข้อจำกัดในเรื่องละในเรื่องสัญญาณมีข้อจำกัดในเรื่องรายจ่ายเขายังทำได้ไอ้เด็กอยู่ภาคกลางของเราเป็นไงท่านไม่เอาเรื่องแต่ว่าบางทีมันอยู่ที่ผู้ใหญ่ก่อนจะสอนอะไรเนี่ยให้เขารักการเรียนรู้ว่านอนสอนง่ายและจดจำเทคนิคแล้วนี่มันก็จะไปรอดการแสวงหาความรู้ด้วยการเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายนั้นจึงมีความสำคัญสำหรับชีวิตของพวกเราทุกคนคนว่านอนสอนง่ายเพราะอะไรท่านเชื่อในวุฒิภาวะนะเชื่อในวุฒิภาวะของผู้ที่ไหนของผู้ที่มีวุฒิภาวะสูงกว่าเรานี่ข้อแรกเลยท่านหนึ่งต้องเชื่อในวัยวุฒิเขาก่อนว่าในวัยวุฒิเนี่ยมันทำให้คนมีประสบการณ์มันไม่เป็นวิชาการแต่มันเป็นประสบการณ์เขาผ่านมาจนอายุขนาดเนี่ยเขาเก่งเรื่องอะไรเราควรไปหาเขาไม่ใช่ให้เขามาหาเราแต่นี้เขาก็มีคนไปหาคนเก่งๆเหล่านั้นแล้วก็ส่งมาให้เราดูแล้วต้องระวังด้วยนะเรื่องfake news เนี่ยบางทีเรื่องเป็นไม่เป็นเรื่องบางเรื่องไม่เป็นความจริงเขาก็ส่งมาให้ดูซึ่งไม่มีความจริงในส่วนนั้นเลยเรื่องสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่แต่ว่าคนเข้าหาผู้ใหญ่ผู้มีวัยวุฒิผ่านโลกมาก่อนพุทธเจ้าจึงบอกว่าพระอัญญโคตัญญะเป็นรัตตัญญูภาพเลิศในทางรัตตัญญูภาพแปลว่าอะไรมีประสบการณ์สูงตั้งแต่เป็นนักพยากรณ์ Fortune Teller ที่แม่นที่สุดเพราะพระองค์ได้สัมผัสมาแล้วแต่ในประวัติศาสตร์ทุกอย่างที่ผ่านมานั้นพุทธศาสนาทุกศาสนาที่อัญญโคตัญญะได้แสวงหานั้นถือว่าเป็นผู้มีราตรีการอันยาวไกลแปลว่าผ่านคืนมาได้เป็น1 วัน 1 วัน 1 วันควรเคารพในวุฒิภาวะในวัยวุฒิจะไปเห็นว่าคนแก่ว่าเป็นคนแก่นะท่านคนแก่มันมีคนแก่มีคุณค่าก็มีแต่ชราไร้คุณภาพมันก็ได้แก่ฟักแก่แฟงแก่แตงแก่น้ำเต้าแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานโบราณก็เปรียบเทียบไว้อย่างนี้แต่เราหาคนแก่ที่เขาประสบความสำเร็จเช่นท่านในขั้นแดงต่างๆเขาอยู่รอดเพราะอาชีพของเขาไม่ได้อย่างไรและแม้แต่ประสบการณ์ส่วนตัวต้องคุยท่านต้องคุยมันผ่านมาได้อย่างไรนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องมีความเคารพในวัยวุฒิสองคุณวุฒิเขานี้ไม่จำกัดอายุแล้วท่านใครมีความรู้ความเชี่ยวชาญแม้แต่เขาเป็นเด็กต้องไปหาเขาถ้าไม่หาเขาต้องเชิญเขามาจ้างเขามามีเด็กอยู่คนนึงชื่อในเบสไอ้เด็กคนนี้มันอยู่จันระยองท่านพ่อเป็นตำรวจแม่ก็เป็นชาวบ้านธรรมดาแต่มันอ่านจังเลยอ่านพุทธทาสมันอ่านถามเรื่องพุทธทาสนะคำสงฆ์สอนท่านคิดดูพุทธทาสอาตมายังอ่านยากนะจำพอสอนไม่ได้แต่มันจำได้หมดท่านเดี๋ยวนี้เขาก็โตเคืองๆแล้วล่ะเขากล้าเอาเด็กคนนี้มาคุยกับอาตมาที่อาคารซีพีทาวเวอร์ในการยกวัดวัดที่ซีพีก็มันตัวกระเปียกเดียวท่านมาคุยเรื่องพุทธทาสกับอาตมาเนี่ยแล้วก็อยากจะรู้ว่ามันจะรู้ขนาดไหนแต่ไม่ใช่ไปข่มเด็กนะท่านนะเราคุยเรื่องปรัชญานนท์มันตอบได้เป๊ะแล้วไม่ต้องดูด้วยต่อมาก็เข้าสู่รายการแล้วท่านแฟนพันธุ์แท้โอ้โหท่านทศชาติชาดกเลยพระสงฆ์ยังไม่ได้อ่านกันเลยท่านพระในประเทศไทยเนี่ยอ่านทศชาติชาดกฉบับเต็มเนี่ย
เตชะสุเนมะภูต

จตนาวิเวถ้าอ่านฉบับเต็มนะท่านนะอ่านอรรถสถานิกานะเก่งตายท่านไอในเบสของฉันเนี่ยของอาตมาเนี่ยไอหูกลมๆนะท่านมันไปตอบถูกบทมันแพ้อยู่ตรงภาพนิดเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้เป็นแชมป์เพราะว่าแชมป์ต่างอะไรต่างเรื่องกันไงถ้าเรื่องเดียวกันเสร็จมันเดี๋ยวนี้เขากลายเป็นหนุ่มแล้วท่านแตกเนื้อหนุ่มแล้วอาตมาบอกเอาไปตัดชุดลูกไปธรรมกรุงเทพก็บอกแล้วรักษาสิ่งนี้ไว้ผลที่สุดจากการที่เข้าแข่งขันเรื่องศาสนากลายเป็นแหละผู้ออกข้อสอบท่านในการแข่งขันการเป็นผู้ตรวจการเป็นผู้สัมภาษณ์เอาสิคนมันเก่งอ่ะเขาต้องเชิญมันมาโทรทัศน์ก็เชิญมันออกเชิญเขาออกอาตมาบอกว่าหนึ่งไปที่ธรรมสภาไปเลือกอยากได้หนังสืออะไรไปเลือกเอาเลยลูกเดี๋ยวตาออกตังค์ให้เจ้าของทั้งทีมธรรมสภาเขาก็ไปเอาตังค์ท่านเขาเอาไปเลยลูกไปเด็กอ่านหนังสือขนาดนี้แล้วควรให้แล้วบางคนอยากจะไปดูงานหนังสือท่านหงุดหงิดก็ลูกอยากจะไปดูงานหนังสือแห่งชาติเด็กมันก็เตรียมเงินไปท่านทำมันอยากซื้อหนังสือให้มันซื้อไปเลยแสดงว่าลูกเราไอ้ลูกเราซื้อขนมดันไปตามใจซื้อกันแต่ตัวตามใจแต่พอลูกซื้อหนังสือกลับหงุดหงิดซื้อไปทำไมนะต้องถามพ่อแม่บางคนว่าแล้วจะส่งลูกไปทำไมพ่อแม่คนนั้นก็ถ่ายทำรายการทีวีอาตมาเนี่ยแหละแต่เขาก็พาลูกเขาไปถูกไหมก็ต้องตามใจลูกเพราะลูกอยากซื้อหนังสือแต่หนังสือมันราคาแพงนะท่านเพราะเด็กมันเรียนสูงขึ้นแล้วหยิบหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยนะบางทีพ่อแม่อ่านไม่ออกอ่ะเด็กเขาเป็นคนรักการเรียนรู้เพราะฉะนั้นคุณวุฒินี่ไม่จำกัดท่านว่าอายุเท่าไหร่แม้แต่เป็นเด็กเราก็ต้องไปหาเป็นคนชราเราต้องไปกราบใช่ไหมถ้าเป็นเด็กเราไปหาคนชราเราไปกราบก็ถือว่าเราได้รับความรู้ในทุกวัยเพราะคุณวุฒินี่มันเป็นการหาที่ไม่เหมือนกันไงบางทีหาเข้าไปหาแล้วเราไม่รู้เรื่องต้องเชิญเชิญแล้วเรายังทำไม่ได้ต้องจ้างเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาเพราะนั้นคุณวุฒิชาติวุฒิคืออะไรชาติตระกูลและตำแหน่งต่างๆการที่เขาเกิดมาในชาติตระกูลดีๆก็คนนับถือเขาแต่ถ้าเขาประพฤติไม่ดีในชาติตระกูลที่ดีก็เสียหายไม่ต้องไปเคารพกราบไหว้หรอกเสียแค่เสียมือตระกูลดังๆตระกูลดีๆนะฮะถ้าประพฤติไม่ดีนะฮะอย่าไปไหว้เลยท่านเสียมือแต่ชาติวุฒิของอาตมาเนี่ยหมายถึงว่าเขาเกิดมาในตำแหน่งนั้นๆเขาประสบความสำเร็จตำแหน่งนั้นขยับเรื่อยเรื่อยคนเนี่ยน่าสนใจบางทีอาตมาก็สงสัยสงสัยว่าแหมใครนะทำศูนย์การค้าดังๆที่อะไรนะที่พารากอนอยากรู้ประวัติก็พูดกับ Google ตอนนี้อ่านสบายท่านแนวคิดสบายเราไม่ได้เอามาทำศูนย์การค้าในวัดหรอกท่านแต่เอาแนวคิดมาทำอ้าวเขาบอกดุสิตธานีหรือเขาบอกมีผู้หญิงคนหนึ่งนะบริหารดุสิตธานีจะไม่เฉพาะในประเทศนะท่านต่างประเทศบริหารอยากรู้ผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรก็พูดกับคุยเขาว่าขอทราบชื่อผู้หญิงที่บริหารดุสิตธานีขึ้นพรุดโอ้โหคันนี้ท่านเป็นร้อยหน้าแล้วอ่านปริญญาของเขาในตำแหน่งของเขาแต่นี่บอกเขาคงเหนื่อยนะในการศึกษาเราเรียนเขาคงหลับนอนคนนอนน้อยกว่าเราแต่เก็บความคิดเหล่านั้นเอาไว้และทำความหมายใจในล่วงหน้าว่าหากเราขัดข้องอะไรเราจะดูชื่อผู้หญิงคนนี้ใน Google นี้ก็สมัครบุคคลใน Google ท่านแล้ววิกิพีเดียเขาก็ลงไอ้นี่โกหกไม่ได้ท่านเพราะเขาติดตามคนเพราะฉะนั้นชาติวุฒิก็คือตำแหน่งหน้าที่ที่เขาเกิดมาในตำแหน่งนั้นๆเขาก้าวมาสู่ประสบความสำเร็จเราควรสนใจไม่ใช่จะไปอ่านแต่ประวัติหัวหน้าโจรก็อ่านได้ว่าเสือขาวประวัติเป็นมาอย่างไรเสือใบเสือดำเสือมเหสวนก็อ่านได้แต่อย่าไปทำท่านนักเลงโตเราก็อ่านได้มันก็มีประวัติพวกนี้มันจะเกิดขึ้นหลังจากโดนฆ่าตายท่านโดนประหารชีวิตประการที่สี่เชื่อในวุฒิภาวะคือว่า
เชื่อในธรรมวุฒิของ

0: ว่าเขามีคุณธรรมสูงส่งกว่าเราเขาอยู่ได้อย่างไรทำไมนะเนนบวชหน้าไฟเราถึงต้องไหว้เนนเพราะเราไม่กล้าที่จะโกนหัวบวชหน้าไฟให้ปู่ย่าตายายแต่ไอ้ลูกไอ้หลานหลานเหลนหรือบุคคลที่มาใกล้ชิดที่เขาได้รับความอุปการะมันยอมโกนหัวให้อะท่านมันยอมสละมันท่านที่มันรู้ว่าวันพรุ่งนี้ไปโรงเรียนเนี่ยเพื่อจะเอามือมาเล่นหัวมันแล้วไม่ใช่คนเดียวท่านเล่นกันทั้งห้องเล่นทั้งเรียนไอ้โตๆเล่นก่อนเฮ้ยไอ้นี่ไอ้หัวเกลี้ยงหัวล้นคนใหม่ๆฟักขี้ไก่มาใส่หัวล้นแต่มันอึดได้อะเพราะอึดได้บอกเอ้าบวชทำไมเอ้ากูบวชให้ปู่ย่าตายายหน้าไฟอะบวชแม้เพียงวันเดียวนะท่านนะเอาถ้าข้ามคือเก็บกระดูกหนอนแล้วกลับบ้านแหละเด็กอย่างเนี้ยเราต้องไหว้เพราะเราไม่กล้าถึงเรามีฐานะนะเราไม่กล้าถึงเรามีอายุเราไม่กล้าไหว้เด็กซะถวายตังค์เยอะๆธรรมาประเทศก็อันนี้มันนี่เราจะในเล็กๆนะอ้าวเงินที่อยู่ในพานนี้เท่าไหร่ไม่รู้นะลุงตาไม่รู้เท่าไหร่นะอ้าวเนนเอาไปแล้วให้โยมไปนับให้เนนแล้วแบ่งกันเดี๋ยวนี้เพราะไม่งั้นเนรหงุดหงิดถ้าเนรได้กรรมเงินแล้วมันชื่นใจแล้วบอกนี่พวกเรานะฮะที่มางานศพเนี่ยสักคนละ20-30บาทเนี่ยเนรรวยไปแล้วแต่ขอให้เนรนะลูกจำไว้ว่านี่คือเงินกตัญญูที่เนรสามารถรักษาศีลได้ปรงได้เอาไปฝากเป็นทุนไว้และจำไว้เถอะนี่เป็นทุนอันเกิดจากความกตัญญูของเนรนี่คือธรรมบุพเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายก็เป็นผู้วางงานนั้นมันเกิดจากการเชื่อในวุฒิภาวะของบุคคลนั้นๆส่วนอื่นๆจะเป็นอย่างไรในคำว่าสุวโจนี้อาตมาภาพจะได้นำมาแสดงต่อท่านทั้งหลายได้แสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้คุณผู้ชมคะกรณียเมตสูตรประการที่4ก็คือสุวโจหมายถึงการเป็นบุคคลที่ว่านอนสอนง่ายมีสติปัญญาในการเพ่งพินิจปฏิบัติตัวปฏิบัติตนให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมการเทศนาธรรมในตอนมหาเสด็จตำรับใหญ่ได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําให้ดีฟอลต์พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คือไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สําคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชําระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชําระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สําคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชื่อนิรันดร์เนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้ นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: มาพันนี้คิออกต่างเพศมิจฉาชีพต้องแคบกลับใจ เพราะว่าเราอีมาเปิดโป้งกลโกงการจักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันคิออกแรกผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาแล้งว่าได้ทุนขึ้น 100% ของเดือนแรกเดือนต่อไปได้กำไรเห็นๆถ้ายิงชวนเพื่อนมาทำยิงได้ผลตอบแทนสูงโอ้ยผลตอบแทนใหญ่โตมโหฬารพันนี้คิออกกับเพ่คิออกที่ต้องแคปตัดสินใจยึดนะบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วรัดแล้วก็จะตกขบวนบีบให้เราขาดสติให้แคปตัดสินใจของจริงก็ไม่แคปกับบันนี้หรอก
3: คีย์ออกกับเพ
2: ่คีย์ออกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนแมนๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท้องไวถ้ามีคำว่าการันตีต่อใด
3: คีย์ออกกับเพ
2: ่คีย์ออกที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจเลวะน่าเชื่อถือโดยที่เจ้าตัวที่ทุกแอบอ้างไม่ได้รู้เรื่องเลยสักนิดหรืออ้างว่าเป็นเทรนใครๆก็ลงทุนกันอ้างกันพันนี
3: ้คีย์ออกกับเพ
2: ่คีย์ออกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ไม่ได้บอกให้ชัดว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้มีใครกำกับอยู่ไหมถ้าเจอพันนี
3: ้คีย์ออกกับเพ่
2: จำไว้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีพันนี้ต้องให้เป็นคนรู้จักเพื่อนญาติพี่น้องให้ส่งไส้ไว้ก่อนเลยวะกำลังทุกข์ล้อขอให้ทุกคน

0: หยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีแค่ไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้แม็ดตั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
1: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับ

สวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณ นะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลับข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสําหรับส่วนที่ไม่ต้องนํามาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1,200,000 บาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเองไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับ
สำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

การที่จะเป็นพระอุปัชฌาย์ก็ดีหรือการปฏิบัติงานคณะสงฆ์ก็ตามในฐานะพระสังฆาธิการเนี่ยท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติอยู่3เรื่องนะคือ1เรื่องของกฎหมายแผ่นดินที่เรามาอบรมและก็ฝึกอบรมและก็สอบพวกท่านเนี่ยเป็นเราใช้กฎหมายแผ่นดินเราใช้พระวินัยและใช้จารีต3เรื่องนะครับกฎหมายแผ่นดินว่าอย่างไรบ้างท่านต้องรู้เช่นกฎหมายแผ่นดินบอกว่าแม้ท่านจะมีพรรษาพ้นสิบมีความรู้มีความสามารถแต่ถ้าท่านไม่ได้รับแต่งตั้งหรือใบตราตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ท่านไปบังอาจให้การบรรพชาอุปสมบทมีโทษจำคุกอันนี้กฎหมายแผ่นดินจำคุกกี่ปีท่านก็ต้องไปศึกษาไปจำเพราะมันจะออกสอบก็ได้มีโทษตามกฎหมายอันนี้เขาเรียกว่าเราจะต้องรู้กฎหมายแผ่นดินข้อ2พระวินัยกำหนดขั้นตอนในการบรรพชาอุปสมบทอย่างไรกรรมวาจายติยถุตกรรมวาจาสวดอย่างไรต้องทำให้ถูกต้องข้อที่3จารีตจารีตวิธีปฏิบัติเนี่ยท่านถือปฏิบัติโดยพระอุปัชฌาย์อาจารย์โดยพระอุปัชฌาย์อาจารย์สืบสายกันมาเนี่ยเวลาพิธีกรรมของท่านเนี่ยท่านใช้เอสาหังหรืออุกาสะในปัจจุบันเนี่ยในฝ่ายมหานิกายเราสอบโดยใช้อุกาสะโดยมติของสมัชชามหาคณิสรแต่เราไม่ไปก้าวก่ายธรรมยุติกนิกายซึ่งท่านใช้เอสาหังเราถือว่าจารีตเป็นมาอย่างนั้นทีนี้ในสามเรื่องเนี่ยว่าเรามาพูดเรื่องกฎหมายกฎหมายเนี่ยทำไมเราต้องปฏิบัติตามท่านก็อ้างพระบาลีนี้นะครับว่าอนุชานามิภิกขเวราชูนางอนุวัตติตุงพุทธเจ้าตรัสแนะนำภิกษุทั้งหลายว่าเราอนุญาตให้พระสงฆ์เนี่ยคล้อยตามพระเจ้าแผ่นดินกฎหมายบ้านเมืองไปอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ต้องอนุวัตคล้อยตามโดยเฉพาะเรื่องปฏิทินก่อนจริงๆเนี่ยการนับปักฐานนานาแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองในหลายๆเรื่องตามพระวินัยให้ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพรรษาพ้นสิบพรรษาได้10หรือเกิน10เนี่ยให้การบวชสมบทแค่นี้ยังไม่พอท่านจะต้องมาฝึกซ้อมอบรมมาสอบปฏิบัติตามอะไรครับกฎหมายครับกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่17มีรุ่นเราเนี่ยนะครับเสนอกันมาในที่ประชุมตามลำดับว่าขอผ่อนผันให้ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชเข้าฝึกซ้อมสอบเข้าอุปัชฌาย์ในที่ประชุมสมัชชาครับหาคณิสรบอกว่าถึงท่านสอบผ่านแต่ถ้าท่านไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสขึ้นไปเนี่ยเป็นแค่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชนะครับมันก็ขาดคุณสมบัติบวชไม่ได้อยู่ดีตามกฎที่17ข้อ8วงเล็บ1มีตำแหน่งในทางการปกครองชั้นเจ้าอาวาสขึ้นไปเว้นแต่พระอารามหลวงเห็นไหมครับที่ประชุมท่านพูดอย่างนี้ผมก็มาเล่าให้ท่านฟังเพราะฉะนั้นส่วน เรื่องมีพรรษาพ้น10อันนี้ก็ตามพระวินัยเป็นปริญญาเนื้อธรรมเอกอันนี้งดยกเว้นได้นะครับผมก็เล่าที่สมัชชาท่านปรารภกันกฎนั้นออกตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์2505มาตรา23ที่ว่าการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎมหาเถรสมาคมเราจึงออกกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่27ฉบับที่17โดยอาศัยมาตรา23พ.ศ.2536เนี่ยนะครับว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์และในกฎนี้เองที่ท่านทั้งหลายจะต้องมาศึกษากันวิทยากรอื่นๆเขาจะให้ความรู้ที่จริงต้องไม่เรียกว่าให้ความรู้นะครับทบทวนเพราะท่านจะต้องท่องกันมาฝึกกันมาอบรมกันมาในระดับจังหวัดลงไปฉะนั้นกฎที่17ต้องแม่นแหละตอนนี้มาเพียงแต่ว่าอธิบายให้เกิดความเข้าใจเวลาเราไปปฏิบัติจริงๆไปใช้จริงๆเนี่ยตีความอย่างไรนะครับทีนี้ในกฎ17เนี่ยผมขอว่า
นึกมันจะมีกฎข้อ9ครับเมื่อเจ้าคณะภาคได้รับรายงานรับรองขอแต่งตั้งแล้วคือโดยตามลำดับได้ดำเนินการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้ตามในข้อ41แล้วเสนอไปยังเจ้าคณะใหญ่เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเนี่ยคือที่เขียนอย่างนี้คือเจ้าคณะภาคเนี่ยเป็นแม่งานเป็นเจ้าภาพแล้วก็เสนอเจ้าคณะใหญ่เจ้าคณะใหญ่ถ้าเป็นอุปัชฌาย์สามัญที่ไม่ใช่เจ้าคณะที่ไม่ใช่พระอารามหลวงหรือเจ้าคณะจังหวัดอะไรเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ให้เจ้าคณะใหญ่พิจารณาแต่งตั้งแต่อุปัชฌาย์วิสามัญนั้นเป็นของพระสังฆราชมีพระบัญชาแต่งตั้งแต่ต้องผ่านการฝึกซ้อมอบรมทีนี้กฎข้อ41เนี่ยนะเขาเขียนอย่างนี้ครับวิธีปฏิบัติในการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ทำใบสมัครใบรับรองออกหนังสือสุทธินะส่งบัญชีให้เป็นไปตามที่กำหนดมหาเถรสมาคมหมายความว่าหน้าที่พระอุปัชฌาย์เนี่ยมันมี3ขั้นนะครับตามที่เจ้าประคุณสมเด็จได้พูดก็คือก่อนเนี่ยนะก่อนที่ท่านจะให้การอุปสมบทท่านจะต้องตรวจลักษณะของอุปสัมปทาเปกหรือนาคว่าเป็นบุคคลต้องห้ามไหมอะไรไหมทั้งนี่คือก่อนเสร็จแล้วในขณะอุปสมบทกำลังทำพิธีอุปสมบทท่านก็จะต้องทำให้มันถูกต้องให้การบรรพชาอุปสมบทไปแล้วมีหน้าที่เป็นพระอุปัชฌาย์คือเข้าไปเพ่งเล็งอบรมสั่งสอนก็ต้องทำให้ครบเพราะฉะนั้นเวลาทำพูดถึงหน้าที่พระอุปัชฌาย์เนี่ยมันทั้งก่อนนะก่อนบวชกำลังทำพิธีบวชและก็หลังบวชทีนี้ก่อนทำพิธีบวชเนี่ยท่านจะต้องตรวจลักษณะอะไรบ้างจะต้องไปนั่งประชาที่วัดนั้นวัดนี้ต้องข้ามเขตท่านต้องขออนุญาตอะไรต่างเนี่ยกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่17เนี่ยท่านกำหนดไว้หมดรายละเอียดเนี่ยนะครับท่านมาไปให้การอุปสมบทแก่บุคคลต้องห้ามต้องอาญาแผ่นดินหนีมาอะไรมาเป็นโจรเนี่ยนะต้องโทษยังไงนะในเขาเรียกว่าจรรยาพระอุปัชฌาย์เนี่ยท่านละเมิดท่านจะต้องละเอียดแม่นยำในเรื่องนี้ในเรื่องของก่อนเสร็จแล้วพอมาอยู่ตรงนี้เขาฝึกซ้อมอบรมนั่นมาอยู่ที่วัดพิชัยญาติเนี่ยก็ดีไปวัดสัมภยาก็ดีเขาจะเน้นในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ในพิธี

ที่กำลังบวชทำให้มันถูกต้องเพราะถ้าทำผิดพลาดผู้อุปสมบทนะผู้รับการบัพชาสมบทอาจจะไม่ได้เป็นพระเพราะกรรมวาจาผิดเพราะเกิดวิบัติ4พอเกิดวิบัติ4ขึ้นมานะครับบวชก็ไม่ขึ้นเมื่อบวชไม่ขึ้นนี่เสียหายนะครับบกพร่องต่อหน้าที่ทำไมจะต้องให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการฝึกซ้อมอบรมและสอบความรู้เพื่อวัตถุประสงค์3ประการผมสรุปเองนะคือต้องการให้ขณะที่ท่านทำหน้าที่พระอุปัชฌาย์นั่งเป็นพระอุปัชฌาย์เป็นประธานในการบวชเนี่ยให้การบวชเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์3ประการ1ให้พิธีการอุปสมบทนั้นยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่2งดงาม3ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่งดงามศักดิ์สิทธิ์การที่ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์นะเราประกันคุณภาพว่าท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ที่มีคุณภาพไหมถ้าท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ที่มีคุณภาพนะครับปากต่อปากไปบอกว่าอยากบวชวัดนี้จังทำไมยิ่งใหญ่ไปบวชที่นี่ยิ่งใหญ่ไปบวชที่นี่งดงามไปบวชที่นี่ขลังศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสกเราแล้วเป็นพระแล้วมันขลังน่าศรัทธาก็ศรัทธาใครเห็นที่ว่ายิ่งใหญ่นี่ยิ่งใหญ่อะไรครับยิ่งใหญ่ด้วยพิธีการเซเรโมนีนะพิธีการความยิ่งใหญ่โดยสงฆ์ปัญจวัคคทศวรรคต้องครบความยิ่งใหญ่โดยคู่สวดโดยองค์ประกอบทั้งหลายขั้นตอน1ถึง10มีอะไรบ้างท่านต้องทำตามนั้นเลยพิธีการอย่าได้ลัดอย่าได้ข้ามอย่าได้ผิดพลาดมันจะเกิดความยิ่งใหญ่นี่คือเรื่องที่1เหมือนปลุกเสกพระนะครับงดงามความงดงามเกิดจากการส่งไม้ต่อกันอย่างลื่นไหลท่านเคยเห็นการแสดงบนเวทีไหมครับทุกคนแสดงพร้อมกันเต้นพร้อมกันลำพร้อมกันไอ้คนไหนร้องก็ร้องถูกจังหวะไอ้คนบรรเลงเพลงถูกนี่คือการฝึกซ้อมครับเราฝึกซ้อมเจ้าหน้าว่าเขาจะต้องคุกเข่าต้องยืนต้องกล่าวคำขอบวชลื่นไหลไม่ต้องมากระซิบบอกต้องมาอ่านกันนะครับถ่ายภาพออกมาหกกระดาษลูกพี่ก็อ่านคนพี่เลี้ยงก็อ่านเจ้าหน้าก็ท่องไม่ได้เพราะฉะนั้นวัดไหนที่เคร่งบอกว่าถ้าท่องไม่ได้เนี่ยกลับไปท่องก่อนเนี่ยงดงามและต่อไปปากต่อปากบอกว่าโอ้โหวัดนี้ดีจังเลยอุปัชฌาย์เคร่งเคร่งคือทำตามขั้นตอนฝึกคู่สวดก็ไม่ใช่มาสวดตะกุกตะกักถึงเวลาสวดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บรับลูกกันบอกอนุสาสอุปัชฌาย์บอกอนุสาสต่อเนื่องกันเนี่ยลื่นไหลนะครับเป็นขั้นเนี่ยท่านเคยไปร่วมในรัฐพิธีไหมครับในพิธีหลวงในเช่นงานใหญ่ๆเนี่ยนะครับเอาเวลาเอาไม่ต้องดีกว่าในจังหวัดท่านเวลาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จเนี่ยเขาไม่มีโฆษกมาพูดกันนะโอ้ต่อไปนี่นี่ในหลวงไปนั่งตรงนี้นะไอคนนี้ไปเฝ้าตรงโน้นนะไม่มีทุกคนเนี่ยรู้หน้าที่กันและเขาไม่พูดดังด้วยเวลาเสร็จพิธีนะท่านสังเกตนะโฆษกไม่ประกาศครับตอนนี้เสร็จพิธีแล้วขอเชิญเสด็จกลับได้ไม่มีนะไม่ต้องพูดเยอะเยอะรู้กันเหมือนกับเรารู้กันอยู่แล้วว่าจะไปถึงตรงไหนหลวงพ่อเจ้าคณะใหญ่มาทำอย่างนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นแล้วเมื่อมีขั้นตอนนี้มันจะรู้กันอย่างนี้เขาเรียกว่ามันขั้นตอนมันงดงามเราปฏิบัติตามขั้นตอนลื่นไหลงดงามเนี่ยที่มาซ้อมกันบางท่านบอกโอ้แม่เราก็รู้กันทั้งนั้นทำไมต้องมาซ้อมทำไมต้องมาสาธิตในที่วัดสมัยยาถ้าท่านไม่ดูไม่เห็นมันจะลื่นไหล ยังไงเนี่ยนะครับมันตะกุกตะกักมันขลุกขลักนะครับงดงามแค่จัดว่านั่งตรงไหนพระอันดับนั่งยังไงพระคู่สวดยังไงเนี่ยท่านต้องดูหมดเพื่อให้เกิดความงดงาม1ยิ่งใหญ่ตามวิธีการอย่าไปลัดขั้นตอนอย่าไปรีบไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวไปฉันเพลน เลยนั่งประชาแป๊บหนึ่งไปแล้วอย่างนี้มันก็ผิดทั้งผิดทั้งในเรื่องของความขลังด้วยคือขั้นพิธีกรรม1ยิ่งใหญ่2งดงาม3ศักดิ์สิทธิ์ท่านสังเกตไหมความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันอยู่ที่

นอกจากที่ว่ามาแล้วพิธีการแล้วมันอยู่ที่กรรมวาจาการสวดกรรมวาจาอย่างถูกต้องเนี่ยเหมือนกับปลุกเสกนะอยู่ๆเอาคารวาสมาเสกให้เป็นพระไม่ได้ห่มจีวรอย่างเดียวนะมันอยู่ที่พวกเราเสกเขาขึ้นมา

0: ในที่ว่าเรามีความตระหนักนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีความเป็นภิกษุเนี่ยมันอยู่ที่พิธีการนี่แล้วสังคมคนที่มาที่นู่นด้วยที่มาพร้อมๆกันเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกอย่างนั้นเดี๋ยวไหว้ได้ทันทีเลยนะคารวะที่เราปลุกเสกเนี่ยบางทีเราปลุกเสกพระแจกเขายังไม่เอาเลยดินเผาเนี่ยเพราะพิธีมันไม่ดีแต่ถ้าพิธีดีเนี่ยนะครับโอ้ยคนมาแย่งกันเลยเห็นไหมขลังทันทีเลยหน้าก็เหมือนกันแต่งชุดขาวมาดีพอเราเสกปุ๊บพ่อแม่กราบเลยเป็นพระแล้วเสร็จพิธีนี่คือความขลังความศักดิ์สิทธิ์เราจะต้องทำเพราะฉะนั้นเขาห้ามเข้าภายในหัตถบาทท่านอย่าไปดูเบามันสำคัญอนุปสัมบันต้องออกนอกหัตถบาทเพราะพิธีการนี้ขลังศักดิ์สิทธิ์ไม่ให้เสียพิธีอย่างนี้เป็นต้นนะฮะถ้าท่านปล่อยปละละเลยให้คนเข้ามาหัตถบาทนึกอยากจะถ่ายรูปข้ามหัวพระไปห้ามหัวมานอกจากผิดวินัยแล้วลดความขลังความศักดิ์สิทธิ์พระอุปัชฌาย์นี่ไม่มีความสามารถในการกำกับการบวชให้ถูกต้องเห็นไหมมันเสียหายเราด้วยทีนี้ฝึกซ้อมอบรมเนี่ยท่านจะต้องกำกับให้ทุกคนทำหน้าที่ใครเป็นนาคต้องว่าขานนาคได้พระกรรมวาจาอาจารย์สวดยัตติอนุสาวนาถูกต้องจะมาสวดข้ามก็ไม่ได้สวดผิดก็ไม่ได้ออกเสียงผิดก็ไม่ได้เราเป็นผู้คุมวงอ่ะเขามาแสดงทุกคนเนี่ยพระอุปัชฌาย์เป็นประธานไม่ใช่มานั่งเป็นประธานช่วยเป็นพระประธานไม่พูดไปจาทำผิดเราต้องแนะนำผู้สวดถ้าสวดไม่ถูกสวดไม่เจ้านาคทำไม่เรียบร้อยท่องขานนาคไม่ได้เราต้องดูตั้งแต่ต้นเลยให้ไปซ้อมกันให้ดีก่อนและเราก็ต้องทำหน้าที่พระอุปัชฌาย์ให้ถูกต้องเขาให้ทำอะไรเช่นสอนนาคสอนมูลกรรมฐานตจปัญจกกรรมฐานให้ผ้าให้นิสัยบอกบริขารนะเนี่ยบอกอนุสาสท่านต้องทำได้ขลังศักดิ์สิทธิ์สมบัติวิบัตินี่ก็คืออันนี้แหละครับที่ว่าอย่าให้มันบกพร่องเกิดวิบัติขึ้นมาเนี่ยเขาบวชไม่เป็นพระเนี่ยเพราะนับอายุไม่ครบเราก็แย่แล้ว
1: ทางคณะสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาของท่านระดับจังหวัดก็ดีระดับเจ้าคณะภาคก็ดีระดับผมก็ดีเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าคณะใหญ่ก็ต้องการอยากจะได้พระอุปัชฌาย์ที่มีคุณภาพมีศักยภาพทำหน้าที่เป็นพระอุปัชฌาย์ที่ดีให้อุปสมบทอุปสัมปทาเปกหรือกุลบุตรที่มาขออุปสมบทต่อท่านนั้นได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการบวชไว้อย่างแน่นอนตามคำกล่าวขอบรรพชาอุปสมบทของผู้ที่เข้ามาขออุปสมบทแต่เนื่องด้วยในประเทศไทยเรามีประเพณีนิยมบวชในพระพุทธศาสนาที่ถือที่นิยมกันว่าเป็นการบวชชั่วคราวหรือนิยมบวชเอาบุญบวชเอาบุญแก่บนอะไรต่างๆทำนองนี้มากมายเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้ามาบวชในลักษณะนี้เนี่ยจึงไม่ได้มุ่งหมายหรือสนใจที่จะศึกษาหลักธรรมและการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาอย่างแท้จริงจนกระทั่งมีคำกล่าวว่าเราไม่ได้บวชนาน บวชเพียงแค่ชั่วคราว

0: ไม่จำเป็นที่ต้องศึกษาหลักธรรมอะไรให้ลึกซึ้งนักข้อบกพร่องดังกล่าวนี้เป็นหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ที่สามารถที่จะแก้ไขความมุ่งหมายของผู้บวชบทจริงนั้นไม่ได้หมายในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าต้องบวชอยู่นานเป็นหลายๆพรรษาหรือบวชจนกระทั่งเป็นสมภารเจ้าวัดอย่างพวกเราท่านทั้งหลายแต่บทจริงในที่นี้หมายถึงว่าพระอุปัชฌาย์เนี่ยต้องให้ความรู้แก่ผู้บวชทำหน้าที่ให้ความรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือประวัติของพระพุทธศาสนาและแนวปฏิบัติกรรมฐานเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงตรงนี้พระอุปัชฌาย์ที่ดีหมายถึงพระอุปัชฌาย์ที่ทำหน้าที่ความเป็นพระอุปัชฌาย์คือคอยสอดส่องดูแลความประพฤติปฏิบัติของสัตติวิหาริกแนะนำพร่ำสอนให้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยดังกล่าวไว้แล้วว่าแม้เขาจะมีเป้าหมายวัตถุประสงค์เพียงแค่บวชชั่วคราวหรือบวชเอาบุญแต่ถ้าพระอุปัชฌาย์ได้แนะนำหรือนำปฏิบัติให้แก่เขาในทางที่ถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยก็จะทำให้การบวชของเขานั้นเป็นการบวชจริงแล้วก็บวชดีท่านพระเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาวางหลักคุณธรรมของภิกษุผู้เป็นพระเถระที่จะเป็นพระอุปัชฌาย์ที่เป็นหลักสำคัญไว้5ประการด้วยกันประการที่1ต้องเป็นผู้มีศรัทธาอันมั่นคงต่อพระรัตนตรัยประการที่สองเนี่ยพระอุปัชฌาย์ต้องมีหิริความละอายต่อการประพฤติชั่วไม่ว่าจะเป็นความชั่วเล็กๆน้อยๆก็ไม่ควรร่วงละเมิดประการที่สามโอตตัปปะต้องมีความเกรงกลัวบาปเกรงกลัวผลของความชั่วที่ตนเองจะกระทำหรือร่วงละเมิดพระธรรมวินัยไปแล้วประการที่สี่พระอุปัชฌาย์ต้องปรารภความเพียรความเพียรในที่นี้หมายถึงต้องสนใจเรื่องการปฏิบัติเจริญภาวนาไม่ว่าจะเป็นสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาพระอุปัชฌาย์ต้องให้ความสนใจและประการสุดท้ายพระอุปัชฌาย์ต้องมีปัญญาปัญญาในที่นี้หมายถึงปัญญาที่รักษาตนเองด้วยปัญญาที่จะไปคุ้มครองสัตติวิหาริกให้อยู่รอดปลอดภัยในการประพฤติพรหมจรรย์ด้วยเพราะถ้าหากว่าอุปัชฌาย์ไร้ปัญญาสัตติวิหาริกก็ไร้ปัญญาด้วยเมื่อได้ทำหน้าที่เป็นพระอุปัชฌาย์ให้อุปสมบทเขาแล้วในขณะที่เขายังบวชอยู่กับเราเนี่ยต้องนำธรรมะ ที่ดีๆที่เป็นแก่นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ามาสอนเข้ามาแนะนำเข้ามาฝึกอบรมเพื่อทำหน้าที่ความเป็นพระอุปัชฌาย์ของตนให้สมบูรณ์ส่วนเขาจะรับได้เท่าไหร่หรือนำไปประพฤติปฏิบัติได้เท่าไหร่นั่นเป็นเรื่องของเขาแต่ขอให้เราเนี่ยได้ทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ที่ดีตามหลักคุณของพระเถระ5ประการที่ผมได้กล่าวมาเครื่องต้น
1: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็จะต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนใน

การที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: แหมอยากเอาไปปลูกในสวนที่บ้านจังเลยอ่ะมันสวยมากเลยร้านนี้อุ๊ยนึกถึงภูกระดึงเลยอ่ะไก่สองตัวเหมือนเรากับเธอวันนั้นคิดแล้วอยากมีความสุขเหมือนวันเก่าๆอยากเข้าไปอยู่ในนี้เหลือเกินไก่จ๋าจริงสิ
1: ไก
0: ่เหมือนในฝันเลยอ่ะเหมือนอยู่ภูกระดึง
2: สุนเป็ด
1: อ้าวใครเนี่ย
2: ก็แม่นี่ไงพยัคฆ์ร้าย6062
1: พบไม้งามเมื่อยามขวานบิน
2: เป็นสิวก็ห้ามบี
1: อ้าวตัวจริงแล้วตัวจริงแล้วนี่นาโอ้โห
0: แล้วเรามาอยู่ที่นี่กันได้อย่างไรเนี่ย
2: ก็นั่นน่ะสิ
0: โหแต่ว่าทำไมเธอสวยอ่ะ
2: สวยมาก
0: กายจ๋าคิดถึง
2: อ้าว
0: ศู
2: นย์ศูนย์เป็ด
0: อยากอยู่เหลือเก
2: ิน ศูนย์ศูนย์เป็ด
0: โอ้ยอยากกลาง
2: ตื่นตื่นได้แล้ว
0: เอ้าคุณหน้าเอ้านี่เรื่องจริงคืออยู่ที่นี่ใช่ไหมครับโอ้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชม
0: คุณกำลังอยู่ในรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองนะครับแขกรับเชิญของเรานะครับ

0: พยัคฆ์ร้าย6062นะครับคุณแม่พนิดาสุวรรณสะอาดครับ
1: วันนี้แม่จะต้องมาถามว่า
0: ครับ
1: วันนี้เราจะทำภารกิจอะไรกัน
0: ภารกิจโอ้โทษทีอยู่ในภวังค์มากไปหน่อยมีอย่างแน่นอนครับและอยู่ที่นี่แล้ว
2: จัดสวนถาดตามจินตนาการและให้ครูผู้ฝึกสอนเป็นผู้ให้คะแนนหากได้ไม่ต่ำกว่าคะแนนที่จับฉลากได้จึงจะถือว่าผ่านจากผมมิสเตอร์อาร์
0: เป็นไงบ้างครับภารกิจนี้ไหวไหมอ๋อ
1: ธรรมชาติเหร
0: อ
1: ยิ่งมีจินตนาการอยู่ด้วยแล้ว
0: ครับผม
1: โอ้ชอบ
0: ถ้าชอบแล้วไปพบผู้เชี่ยวชาญกันเลย
1: ไปเลยค่ะ
3: ภารกิจนี้มิสเตอร์อาร์คงอยากทดสอบความนิ่งความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของพยัคฆ์ร้าย6062จึงได้มอบหมายภารกิจที่ท้าทายเช่นนี้ให้กับเธอติดตามต่อไปครับว่าเธอจะทำคะแนนได้ตามเกณฑ์หรือไม
0: ่ด้านนี้เลยผู้เชี่ยวชาญของเรารออยู่แล้วครับและนี่ก็คือคุณพี่ภคากรองกลิ่นหอมหรือว่าพี่มดสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: ครับคือก่อนอื่นเนี่ยอยากจะทราบว่าในการปฏิบัติภารกิจครั้งเนี้ยเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
4: ค่ะให้สังเกตว่าวันนี้เราก็จะมีต้นไม้แล้วก็จะมีอุปกรณ์ต่าง
0: ๆ
4: ที่เราใช้อันดับแรกก็จะเป็นต้นไม้นะคะแล้วเราก็จะมีถาดซึ่งเราวันนี้เราจะใช้กระถางเล็กๆนะคะแทนถาดนะคะแล้วแต่ว่าใครจะซื้อแบบไหนมานะคะแล้วก็จะมีดินนะคะดินก็ดินปลูกต้นไม้ปกตินะคะที่เราใช้กันนะคะต้นไม้อันนี้ก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะแล้วแต่เราจะเลือกแล้วก็จะมีมอสนะคะมีหญ้ามอสมีหินนะคะรูปแบบต่างๆมีตอไม้รากไม้นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ตกแต่ง
5: แล้วต้นไม้ที่นิยมปลูกกันอ่ะใช้ประเภทไหนบ้างคะ
4: แล้วแต่ว่าเราอ่ะจะวางสวนถาดของเราไว้ที่ไหนถ้าสมมติเราวางไว้ในที่ร่มแล้วก็เลือกต้นไม้ร่มค่ะในที่แบบว่ามีแสงสว่างน้อยก็ร่มรำไรหรือว่าในที่ที่มีแสงสว่างมากๆเราก็เลือกไม้แดด
0: ครับใบมันเล็กมากเลยคือต้องใช้เฉพาะต้นที่ใบเล็กๆเท่านั้นใช่ไหมฮะ
4: ดูขนาดของถาดเป็นหลักค่ะถ้าแบบว่าถาดหรือกระถางเราเล็กๆเราก็เลือกไซส์ที่มันเล็กๆอะค่ะให้มันพอพอสมดุลกันนะคะ
0: และการจัดสวนถาดแบบนี้นะครับกับผู้สูงอายุเนี่ยจะมีปัญหาใดๆหรือเปล่าครับ
4: อ๋อไม่มีค่ะเพราะว่าลูกศิษย์ของครูเนี่ยมีตั้งแต่ตัวเล็กๆจนถึงอายุ60-70ก็มีค่ะสามารถทำได้แน่นอนค่ะ
0: มันต้องเพ่งจนปวดตาเปล่าแล้วก็นิ้วมันเล็กๆอ่ะกลัวนิ้วล็อกนะฮะ
4: อ๋อไม่ซีเรียสค่ะเพราะว่าไอ้พวกนี้ถ้าสมมติเรามองไม่เห็นแล้วก็ใส่แว่นสายตายาวได้ค่ะแล้วก็มองแล้วก็มาจับ
5: สบายเลย
4: สบายมาก
5: พอดีแม่ก็ริ่มจะนิ้วล็อกด้วยอ่ะจ
4: ้ะอ๋อค่ะแล้วก็เป็นการฝึกมือไปด้วยนะคะ
5: จ้ะ
0: ถ้าอย่างนั้นก็สบายใจได้นะครับว่าทำได้แน่นอน
4: ทำได้แน่นอนค่ะ
0: งั้นช่วงหน้าเราไปพบกับช่วงแท็กทีมไวทองกันเลยครับผมแต่ก่อนที่เราจะลงมือทำนะครับอยากให้จับดูนะครับมาอันหนึ่งอันแล้วส่งมาให้ผมเลยห้ามดูนะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วแล้วครูมดให้คะแนนคะแนนที่ได้ต้องไม่น้อยกว่าตัวเลขที่จับมานะฮ
4: ะ
0: ลงมือเลยช่วงแท็กทีมไวทองและตอนนี้ครับเราจะมาปฏิบัติภารกิจกันนะครับในการจัดสวนถาด
4: ขั้นตอนเวลาเราจะออกแบบจะจัดสวนนะคะเราก็ต้องออกแบบสวนก่อนออกแบบสวน
0: เราร่างในกระดาษหรือว่าเรา
4: ร่างได้เลยค่ะสมมติเราไปเที่ยวที่ไหนค่ะเราถ่ายรูปมาก็ได้หรือว่าเขียนก็ได้ค่ะแล้วเราก็เอามาย่อให้เป็นส่วนเล็กๆนะคะไว้ในถาดของเราค่ะ
0: จินตนาการของเราถ่ายทอดมาเลย
4: ใช่ค่ะเราก็จะมีศิลปะในการจัดวางต้นไม้วางหินซึ่งย่อง่ายๆก็คือสูงกลางต่ำเรียกว่าเป็นสามเหลี่ยม
0: อันนี้สวยงามมาก
4: ให้ครูจับนะคะ
0: คร
4: ูบอกว่าวิธีการจัดสูงกลางต่ำมองเห็นไหมคะสูงกลางต่ำ
0: อันนี้สูง
4: ใช่
0: อ
4: ัน
0: นี้กลาง
4: อันนี้ต่ำต่ำก็เป็นต้นนี
0: ้
4: คือง่ายๆก็คือหลักของสวนก็คือต้นไม้หลักต้นไม้รองแล้วก็ต้นไม้คลุมดินประมาณอย่างนี้ค่ะ
0: ฟังดูหลักการที่เราจัดแจกันดอกไม้สมัยเราเด็กๆ
4: ใช่ค่ะทุกอย่างมันก็เป็นหลักศิลปะในการจัด
0: ครับตอนนี้พวกเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองปลูกกันทั้งสองคนเลยครับมา
5: อันนี้ขอให้คุณครูสาธิตวิธีเอาต้นไม้ออกจากกระถาง
4: ถ้าเป็นต้นสูงอย่างนี้นะคะจับที่คนต้นนะคะแล้วก็บีบๆๆนะคะเห็นไหมคะดินมันก็จะนิ่มๆค่ะแล้วก็ดึงถาดลงมานะคะพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เตรียมดินเอาไว้ได้ค่ะอันนี้คือต้นใหญ่หนึ่งต้นนะคะเอาวางไว้เดี๋ยวก็เตรียมปลูกนะคะอันนี้ก็จะค

0: ค่อยดึงออกมาได้ค่ะอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นต้นอย่างเงี้ยมันจะดึงออกมาได้ไม่ต้องเททั้งหมดแล้วเราก็ปลูกเฉพาะกลุ่มค่ะไม่ต้องปลูกทั้งพุ่มนี้นะคะ
1: คร
2: ับงั้นเรามาใส่ดินกันเลยนะคะ
0: โอเคมีใครจะบริการดินนะคะขั้นต่อไปเรามาเล็งดูนะคะว่าเราจะใช้ต้นหลักต้นไหนอันดับแรกก็ปลูกค่ะต้นหลักลงก่อนนะคะ
2: ต้นหลักลงก่อน
0: แล้วก็จับต้นไม้ให้แน่นแล้วค่อยๆกลบดินนะคะขั้นต่อไปนะคะเราก็จะลงต้นไม้รองนะคะต้นรองต้นไหนคะของใครต้นนี้ไหมคะต้นรองขุดก่อนได้ค่ะขุดว่าเราจะวางไว้ที่ไหนด้านซ้ายด้านขวาหรือตรงกลางนะคะอย
1: ่
0: าให้มันบังกันนะคะ
1: มีการวางแผน
3: แล้วตอนนี้พยากรายทั้งสองท่านของเราก็เริ่มลงมือในการจัดสวนถ่ายเป็นครั้งแรกแล้วนะครับมีการลงต้นไม้หลักไปแล้วนะครับแล้วพยากราย6062ของเราก็เริ่มลงต้นไม้รองแล้วครับเป็นต้นไม้รองที่ขนาดปานกลางนะครับแล้วก็ตามด้วยต้นไม้รองที่ขนาดต่ำสุดลงมานะครับแล้วก็เริ่มการตกแต่งด้วยการโรยหินกรวดนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นผลงานที่เสร็จเรียบร้อยของพยากราย6062ครับในคอนเซปต์บ้านเล็กในป่าใหญ่นั่นเองครับและอันนี้ก็จะเป็นของพยากร้าย00เป็ดนั่นเองครับในคอนเซปต์เป็ดกลับนะครับแหมทำผลงานออกมาได้สมชื่อจริงๆเลยนะครับ00เป็ด
1: และนี่ก็คือผลงานที่เราได้ลองทำกันนะฮะเป็นไงนะยากไหมครับนิวล็อกไหม
2: ไม่ยากเลยค่ะ
1: อันนี้คืออะไรครับ
0: โอเคอันนี้คือภารกิจที่จะต้องทำนะคะพยากร้ายอันนี้ครูก็จะเป็นโจทย์ให้ก็คือเป็นถาดทรงกลมนะคะเซรามิกนะคะซึ่งแตกต่างกับทรงนี้จะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะคะรับมอบนะคะ
1: ไหวไหมครับเนี่ย
0: ไ
2: หวค่ะ
1: เราไปติดตามดูว่าพยากร้ายของเราเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม
3: ่พยากร้าย6062ของเราไม่รอช้าครับรีบออกไปเดินซื้อหาต้นไม้ที่จะมาใช้ในการจัดสวนถาดในครั้งนี้เลยนะครับดูพิธีพิถันแล้วก็ตั้งใจในการเลือกมากเลยนะครับ
1: และตอนนี้เรามาถึงช่วงปฏิบัติภารกิจกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะลงมือทำนะครับต้องรบกวนบางทีนะจะมีคะแนนหลายคะแนนอยากให้จับมาอันหนึ่งอันแล้วส่งมาให้ผมเลยห้ามดูนะห้ามผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวทำเสร็จแล้วแล้วครูมดให้คะแนนคะแนนที่ได้ต้องไม่น้อยกว่าตัวเลขที่จับมานะฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่ยากนะถ้างั้นลงมือเลย
3: พยากร้าย6062ของเราไม่รอช้าครับเริ่มต้นวางต้นไม้ต้นแรกทันทีนะครับแล้วก็ตามด้วยต้นที่2ครับแสดงว่ามีการวางแปลนไว้เป็นอย่างดีครับ
1: ตอนนี้เป็นต้นที่สูงหรือต่ำครับเนี่ยครับแม่หรือกลาง
2: สู
1: งอ๋ออ ัน
0: นี้เป็นต้นหลักใช่ไหม
1: ต้นหลัก
3: วางต้นหลักได้แล้วนะครับก็ตามด้วยต้นรองทันทีเลยครับสีหน้ายังมั่นใจมากเลยนะครับแล้วก็มีการตกแต่งแล้ว
1: ลงหินแล้วครับท่านผู้ชม
0: เร็วมาก
1: เร็วมากเร็วมาก
0: ต่อไปก็จะเป็นต้นลองลงไปค่ะ
3: พอลงต้นไม้หลักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการลงต้นไม้รองเลยครับแล้วก็ตามด้วยการตกแต่งด้วยหินกรวดครับเพิ่มด้วยมอสแล้วก็แถมมีอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยนะครับ
1: ทำงานด้วยความว่องไวนะครับถ้าเป็นกิจกรเนี่ย เรียกว่าตวัดคู่กันแป๊บเดียวได้เป็นรูป
3: รวดเร็วว่องไวอย่างที่00เป็ดว่าไว้จริงๆครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเติมน้ำในบ่อก็สมบูรณ์เรียบร้อยครับสำหรับสวนถาดแล้วตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของครูมดครับที่จะเป็นการให้คะแนนในการจัดสวนครั้งนี้นั่นเองงั้นเดี๋ยวไปชมกันว่าคะแนนรวมทั้งหมดจะเป็นเท่าไหร่ครับ
1: โอ้นี่ก็คือเสร็จแล้วใช่ไหมฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วคะแนนของครูมดก็ออกมาแล้วเช่นกันนะครับได้ทั้งหมด75คะแนนเลยทีเดียวครับผมแล้วคราวนี้เรามาดูคะแนนตามเกณฑ์นะครับและคะแนนที่ได้ก็คือ40ถือว่า
0: ผ่านค่ะ
1: ผ่านครับเย้และครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูมดผักกากรองกลิ่นหอมนะครับขอบคุณมากๆครับผม
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค่ะ
1: และจะลืมไปไม่ได้แล้วที่นี่เลยครับตลาดธนบุรีสนามหลวง2นะครับขอบคุณที่ให้บริการสถานที่กับพวกเรานะครับช่วงหน้าพบกับช่วงห้องวิจัยไว้ท่อง
2: ก็มีปัญหาตรงที่ว่านิ้วกลางกับนิ้วชี้อ่ะค่ะเพราะว่าซ้อนกันอยู่เรื่อยอะค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะการที่เราใช้นิ้วนะคะในลักษณะที่ผิดท่าซ้ำๆเนี่ยค่ะอาจจะนำมาสู่ปัญหาที่เราเรียกว่าโรคนิ้วล็อกได้ด้วยนะคะ

0: ช่วงห้องวิจัยไวทองและนี่ก็คือห้องวิจัยไวทองนะครับเราย้ายกันมาอยู่ตรงนี้นะครับพบกับอาจารย์หมออาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณพยักไร้008แล้วก็พยักไร้6062นะคะคุณแม่พนิดาสุวรรณสะอาดด้วยค่ะคุยกันถึงความสนุกกับภารกิจที่ทั้งสองท่านได้ไปปฏิบัติมาวันนี้ค่ะมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาถึงคุณทั้งสองคนด้วยค่ะ
3: พยักรายหกศูนย์หกสองจากภารกิจจัดสวนถาดในครั้งนี้ถือว่าคุณมีจินตนาการที่ดีมากและคุณก็สามารถใช้กล้ามเนื้อนิ้วมือได้อย่างคล่องแคล่วทำให้ผลงานออกมาได้อย่างสวยงามและผมก็ได้ส่งผลงานของคุณมาอวดคุณหมอถึงห้องวิจัยนี้เลยทีเดียว
0: นี่เลยครับนี่เลยครับ
2: โอ้โห
0: เหมือนเราย่อ
2: ใช่ค่ะเหมือนเรายอดใช่ค่ะสนามอันใหญ่ๆมาอยู่ตรงนี้เลยค่ะ
0: ครับผม
2: เก่งมากๆเลยทีเดียวค่ะอันนี้ขายไหมคะ
4: ไม่ขายค่ะแต่ถ้าคุณหมออยากได้รับไปเลยก็ได้นะคะ
2: ค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปรับกันหลังรายการเลยนะคะ
0: ครับอันนี้จะฝากไว้ก่อนนะครับ
2: เป็นยังไงบ้างคะไปจัดสวนถัดสนุกไหมคะคุณแม
4: ่สนุกค่ะ
2: ค่ะได้ประสบการณ์อะไรบ้างคะ
4: ได้ประสบการณ์ทางด้านจินตนาการแล้วทำให้เราเพลิดเพลินมีความสุขอะค่ะ
2: ค่ะ
4: เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเป็นพืชแต่ว่าจัดได้สวยงามนะคะ
2: สีเขียวๆด้วยแล้วก็มีหลายสีด้วยแต่จริงๆสีเขียวก็จะช่วยให้เราเย็นสบายตาด้วย
0: ค
2: ่ะดีจังเลยค่ะแล้วระหว่างที่ทำนี่รู้สึกว่ามีปัญหาอะไรไหมคะ
4: ก็มีปัญหาตรงที่ว่านิ้วกลางกับนิ้วชี้อะค่ะเขาจะซ้อนกันอยู่เรื่อยอะค่ะ
0: ชิ้นส่วนก็เล็กมากๆ
2: ค่ะพอเราจะหยิบขึ้นมาก็รู้สึกเหมือน
4: จะใช้เหมือนกับว่าที่เราจะหนีบต้นไม้อย่างนี้แล้วค่ะมันก็จะหยิบไม่ค่อยได
2: ้ค่ะการที่เราใช้นิ้วนะคะในลักษณะที่ผิดท่าซ้ำๆเนี่ยค่ะอาจจะนำมาสู่ปัญหาที่เราเรียกว่าโรคนิ้วล็อกได้ด้วยนะคะค่ะโรคนิ้วล็อกเนี่ยก็เกิดจากการที่เส้นเอ็นค่ะบริเวณนิ้วของเราเนี่ยค่ะเกิดการอักเสบเพราะว่าเราใช้ผิดท่าหรือในหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้หนีบของที่หนักๆ ค่ะเมื่อเส้นเอ็นเนี่ยโดนยืดไปเยอะๆค่ะก็จะเกิดความผิดปกติเกิดการอักเสบขึ้นเวลาที่เส้นเอ็นเนี่ยเกิดการบวมค่ะอักเสบก็จะทำให้เรายืดเหยียดนิ้วเนี่ยได้ไม่สะดวกค่ะเพราะว่าเส้นเอ็นโดยปกติแล้วเนี่ยจะมีปลอกหุ้มเอ็นรัดเอาไว้พอมันเกิดการบวมเนี่ยก็จะทำให้ยืดไม่ออกค่ะยืดไม่ได้งอไม่ได้ในที่สุดก็เกิดสิ่งที่เราเรียกว่านิ้วล็อกค่ะ
0: แล้วนิ้วล็อกนี่เป็นเฉพาะผู้สูงวัยอย่างเดียวไหมหรือว่าวัยรุ่นนี่ก็สามารถเป็นได
2: ้วัยรุ่นก็สามารถเป็นได้ค่ะถ้าเผื่อว่ามีการใช้นิ้วที่ผิดวิธีนะคะเกิดการบาดเจ็บเรื้อรังของถามว่าแล้วทำไมเจอในผู้สูงวัยเยอะกว่าเพราะว่าผู้สูงวัยเนี่ยคือการเป็นนิ้วล็อกเนี่ยต้องมีการบาดเจ็บซ้ำๆอยู่เรื่อยๆแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเราทำท่านั้นมานานกว่าเนี่ยโอกาสที่จะเกิดโรคก็เป็นไปได้เยอะกว่าค่ะ
4: แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าโรคนิ้วล็อกเนี่ยค่ะมันมีอาการรุนแรงขนาดไหน
2: โรคนิ้วล็อกเนี่ยค่ะระยะแรกๆเนี่ยจะเป็นแค่ปวดเฉยๆค่ะคุณแม่แต่นิ้วยังพอขยับได
4: ้
2: พอเป็นไประยะหลังๆนะคะก็คือระยะที่2นี่ก็จะเริ่มติดบ้าง
4: ค่ะ
2: ระยะที่3นี่เริ่มติดงอมันยืดไม่ออกต้องเอามือช่วยกึกออกมาระยะที่4ยืดไม่ออกเลยค่ะเวลาที่เราดูเนี่ยนิ้วของคนไข้เนี่ยจะมีลักษณะงอเล็กน้อยคือยืดได้ไม่สุดแล้ว อันนี้เป็นระยะรุนแรงแล้ว
0: แก้ไขยังไงครับเนี่ย
2: การแก้ไขเนี่ยค่ะถ้าเผื่อว่าในระยะแรกๆที่เราเพิ่งเริ่มเป็นก็คือพยายามลดการอักเส
0: บ
2: นะคะเช่นการออกกำลังนะคะการออกกำลังโดยการยืดเหยียดนิ้วนะคะลดการใช้งานที่ผิดท่านะคะรวมไปถึงถ้าเจ็บมากเนี่ยก็อาจจะต้องรับประทานยาต้านการอักเสบยาแก้ปวดการทำกายภาพบำบัดนะคะบริหารมือในน้ำร้อนน้ำอุ่นอย่างเงี้ยนะคะจะช่วยบรรเทาได้แต่ในกรณีที่เป็นมากอย่างเช่นที่อาจารย์บอกว่าต้องเอามือมางัดแล้วนะคะหรือว่านิ้วเนี่ยในภาวะปกติยืดได้ไม่สุดแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นข้อบ่งชี้ว่าจะต้องรับการรักษาด้วยการผ่าตัด
0: ผ่าตัด
2: แต่ว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะจริงๆแล้วการผ่าตัดนิ้วล็อกเนี่ยเราไม่ได้ตัดเส้นเอ็นนะคะเราตัดปลอกหุ้มเอ็น

0: ปลอก
1: ใช่ค่ะที่ไปรัดเส้นเอ็นของเราเนี่ยเอาไว้ตัดออกเส้นเอ็นก็จะขยับได้ง่ายขึ้นเคลื่อนไหวได้คล่องขึ้นอาการปวดที่เกิดจากนิ้วล็อกก็จะน้อยลง
0: คือก่อนจะให้อาการหนักขนาดนั้นน่ะเรามีการบริหารเบื้องต้นอะไรยังไงไหมฮะ
1: แน่นอนค่ะถ้าเผื่อว่าเพิ่งเริ่มเป็นนะคะนิ้วยังไม่ติดไม่ขาดเนี่ยการออกกำลังกายง่ายๆก็คือการยืดเหยียดนิ้วให้สุดเบื้องต้นค่ะก็ให้ยกมือขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็เอามืออีกด้านนึงค่ะจับแล้วก็โน้มนิ้วตรงนี้เข้าหาตัวก็จะเป็นการยืดนิ้วออกค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ควรทำตอนที่อักเสบมากๆนะคะเพราะจะทำให้เจ็บค่ะหรือว่าเราจะใช้การกำเหยียดซึ่งส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้ทำในน้ำอุ่นจัด
0: ๆอุ่นจัดๆ
1: ค่ะเพื่อที่จะช่วยผ่อนคลายการตึงของเอ็นต่างๆค่ะบางท่านก็เนื่องจากนิ้วเราเคลื่อนไหวได้ในหลายทิศทางค่ะเพราะฉะนั้นอีกระนาบนึงก็คือระนาบตรงที่กลางหอกแล้วหุบเข้าค่ะ
0: สรุปสุขภาพนะในช่วงนี้รบกวนคุณหมอนะครับ
1: ต้องบอกว่าสุขภาพของพญาไร้ไวทองของเราวันนี้อยู่ในขั้นยอดเยี่ยมเลยค่ะ
0: ครับผมและผลงาน
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะสุขภาพมือ ที่สามารถทำงานที่มีความละเอียดอ่อนได้จัดสวนถาดต้นไม้น้อยๆได้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็ต้องขอชื่นชมในสุขภาพที่ดีของคุณแม่ด้วยนะคะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะครับก็ต้องขออนุญาตมอบประกาศนียบัตรนะครับให้คุณแม่ไว้ในที่นี้ด้วยครับ
1: ค่ะด้วยนะคะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณนะคะ
0: สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับพยักร้ายของเราแขกรับเชิญนะครับคุณแม่พนิดาสุวรรณสะอาดนะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไตรฤทธิ์นะครับ
1: ขอบคุณ
0: นะคร
1: ับ
0: ขอบคุณครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจไวทีนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการพยักร้ายไวทองสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และการจัดสวนถาดถาสวนขออีกทีครับเขาเรียกอะไร
3: สวนถาด
0: และตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาอยู่ในห้องวิจัยไวทองแล้วนะครับหมอพบไม้งามเมื่อยามขวานบิน
4: เป็นสิวก็ห้ามบี
0: ตัวจริงแล้วจริงแล้วนี่นาโอ้โหแล้วเรามาอยู่ที่นี่กันได้อย่างไรเนี่ย
4: ก็นั่นน่ะสิ
0: โหแต่ว่าทำไมเธอสวยอ่ะ
4: สวยมาก

เงินเดือนน้อยภาระเยอะจะบริหารเงินยังไงให้มีเงินเก็บหลักล้านหลายคนคงเคยถามคำถามนี้กับตัวเองกันใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาแชร์เคล็ดลับการบริหารเงินสำหรับคนเงินเดือนน้อยให้มีเงินเก็บหลักล้านกันครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับหลายคนคงเคยเจอปัญหาเงินเดือนไม่พอใช้ใช่ไหมครับต้นเดือนจ่ายค่าโน่นค่านี่พอกลางเดือนก็เริ่มติดขัดรู้ตัวอีกทีก็ไม่มีเงินให้เก็บแล้วหากลองทบทวนดูดีๆบางทีส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากทัศนคติทางการเงินของเราเองเช่นการมองว่าเงินเดือนน้อยหรือมีภาระหนี้สินไม่จำเป็นต้องเก็บออมแต่จริงๆแล้วเราสามารถเริ่มออมได้เลยเพียงแค่เราบริหารจัดการเงินให้ดีเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าคนรายได้น้อยแต่ภาระค่าใช้จ่ายเยอะจะต้องทำยังไงถึงจะมีเงินออมหลักล้านครับ 1. ปรับทัศนคติเรื่องเงินใหม่ถ้าใครยังมีความคิดว่าเงินเดือนน้อยและมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะไม่สามารถเก็บออมควบคู่กันไปได้เราต้องปรับวิธีคิดก่อนเลยว่าเราต้องมีเงินออมให้ได้คิดบวกให้ถึงที่สุดครับ 2. เริ่มวางแผนค่าใช้จ่ายและการออมเงินในแต่ละเดือนการเริ่มต้นวางแผนการออมเงินที่ดีและง่ายที่สุดคือเงินเดือนลบเงินออมเท่ากับค่าใช้จ่ายเพราะวิธีนี้ใช้ได้กับทุกคนที่จะช่วยฝึกวินัยในการออมแบบอัตโนมัติจากนั้นเราลองมาดูค่าใช้จ่ายว่าส่วนไหนจำเป็นส่วนไหนฟุ่มเฟือยเมื่อรู้แล้วเราจะได้ลดหรือตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปหรือถ้าตัดไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องมองหาการทำงานเสริมเพื่อหารายได้เพิ่ม 3. จัดการภาระหนี้สินในกรณีที่มีภาระหนี้สินหลายก้อนอาจเลือกปลดหนี้ดอกเบี้ยที่สูงก่อนเพื่อลดภาระที่ใหญ่ที่สุดหรือเลือกปลดหนี้ก้อนเล็กก่อนก็จะช่วยสร้างกำลังใจในการปลดหนี้ได้และที่สำคัญเลิกใช้วิธีหมุนเงินไปโปะยอดหนี้ด้วยนะ 4. หาตัวช่วยออมเงินโดยใช้สวัสดิการจากบริษัทที่ทำงานสำหรับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนบางบริษัทจะมีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินให้เรียกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident

ฟันความน่าสนใจของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือเป็นรูปแบบการออมที่นายจ้างหรือบริษัทที่เราทำงานอยู่จะช่วยออมควบคู่กับเราไปด้วยแถมเริ่มต้นด้วยเงินจำนวนไม่มากเพราะพนักงานสามารถเลือกแบ่งออมจากเงินเดือนได้ตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัททั้งนี้เงินที่แบ่งจากเงินเดือนของเราจะเรียกว่าเงินสะสมส่วนเงินที่นายจ้างจ่ายเพิ่มให้จะเรียกว่าเงินสมทบและในส่วนเงินสมทบจากนายจ้างนี่แหละที่ทำให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยแต่ภาระเยอะเพราะเป็นเหมือนการได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงครับสมมุตินายเอมีอายุ23ปีมีเงินเดือน 15,000 บาทด้วยความที่นายเอเงินเดือนยังน้อยและมีภาระการเงินที่เยอะเลยเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ขั้นต่ำที่สุดคือเดือนละ 2% นายจ้างจ่ายสมทบเพิ่มให้อีกเดือนละ 2%โดยที่บริษัทมีอัตราปรับขึ้นเงินเดือนปีละ 5% และผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉลี่ยปีละ 5% เมื่อนายเอเกษียณตอนอายุ60ปีจะมีเงินออมมากถึง 1,600,000 บาทครับจากตัวอย่างที่ยกมาเป็นเพียงการออมขั้นต่ำที่สุดคือ 2% ของเงินเดือนถ้าใครเงินเดือนประมาณ 15,000 บาทถ้าเลือกออม 2% ของเงินเดือนก็จะเท่ากับแบ่งออมเพียงเดือนละ300บาทเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นคนที่มีรายได้น้อยหรือมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะก็สามารถเริ่มกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เพราะเงินเริ่มต้นไม่สูงแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงก่อนจากกันผมขอฝากไว้แบบนี้ครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นสวัสดิการการออมการลงทุนที่เหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยหรือภาระเยอะเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะเป็นการฝึกวินัยการออมก่อนใช้อัตโนมัติทุกเดือนแล้วคงไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่เริ่มต้นด้วยเงินเพียงน้อยนิดแต่สร้างเงินก้อนมหาศาลได้ขนาดนี้ถ้ารู้อย่างนี้ห้ามพลาดแล้วนะครับรีบมาสร้างเงินออมให้ตัวเองกันเถอะสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: สัยผมจะลืมเช็ครถตามระยะนะครับแต่ดูแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแบตก็ปกติดีสงสัยผมจะต้องเอารถเข้าอู่นะครับแล้วก็ให้ช่างมืออาชีพเขาช่วยดูหน่อยฮะก็ไม่แตกต่างจากคนเรานะครับถ้ามีอาการผิดปกติอะไรก็ตามนะครับเราก็อยากจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญซึ่งอาการบางอย่างนะครับก็อาจจะเป็นอาการของโรคร้ายแรงที่กว่าจะรู้นั้นก็อาจจะสายเกินไปครับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการปลดล็อกสมองเสื่อมกับผมมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็คงจะเริ่มเข้าใจถึงภาวะของสมองเสื่อมนะครับว่ามีอาการเป็นอย่างไรแล้วก็แตกต่างจากคนปกติทั่วไปอย่างไรนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีอาการคล้ายกับคนปกตินะครับเพียงแต่ว่าจะมีอาการบางอย่างเท่านั้นที่ผิดแปลกไปจากเดิมซึ่งทำให้ญาติของผู้ป่วยนั้นไม่รู้ว่าอาการแปลกๆนั้นคืออะไรนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอันตรายจนถึงขั้นต้องไปพบแพทย์ครับเดี๋ยวเราไปฟังญาติของผู้ป่วยนะครับที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์ว่าอาการที่เกิดขึ้นนั้นส่อแววของโรคสมองเสื่อมอย่างไรและพวกเขาทำอย่างไรกันต่อไปครับ
1: คุณแม่ค่ะตอนนั้นน่าจะประมาณ65ค่ะที่เริ่มพาไปหาคุณหมอแล้วก็วินิจฉัยว่าเป็นค่ะก็ตอนนี้ก็ปัจจุบันคุณแม่72แล้วค่ะ
2: สามีค่ะป่วยได้หลายปีแล้วนะคะคือทีแรกเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นภาวะสมองเสื่อมหรือไม่นะฮะ
3: สัก 5-6 ปีแล้วค่ะเป็นคุณยายค่ะก็คือที่บ้านเนี่ยเป็นครอบครัวขยายเบ็ดเสร็จก็มีประมาณ10กว่าคนค่ะแต่ว่าปกติคุณยายอยู่กับที่บ้านเราเป็นหลักมีครั้งหนึ่งที่เขาหายไปคือมือปั่นจักรยานคือปกติเขาจะปั่นจักรยานไปซื้อกับข้าวที่ตลาดทุกวันแล้วก็กลับแล้ววันนั้นเนี่ยคิดกันนะคะน่าจะเป็นว่าฝนมันจะตกแล้วเขาก็หลบฝนก็เลยไปไกลหาไม่เจอคืนหนึ่งพออีกวันหนึ่งก็พอดีมีคนเห็นเพราะเราฝากวิทยุเขาประกาศหาไงคะเห็นปั่นจักรยานกลับมาคุณหมอยังบอกว่าโชคดีที่เขาปั่นกลับมาก็เลยเจอมีวันหนึ่งไม่มีคนอยู่บ้านเลยให้ลูกพี่ลูกน้องเนี่ยซึ่งสนิทกันเนี่ยมาช่วยเฝ้าคุณยายแล้วคุณยายก็แกก็จะออกไปข้างนอกอีกละแกก็โทรไปตามแท็กซี่มาตัวลูกพี่ลูกน้องก็บอกคุณยายอย่าไปไหนเลยอยู่บ้านดีกว่าทุกคนเป็นห่วงคุณยายก็หันมาแล้วก็ตบหน้าเพี้ยตบอย่างแรงเลยตบเสร็จปุ๊บไอเด็กมันก็ร้องไห้มึงบอกทำไมคุณย่าทำกับหนูอย่างนี้ล่ะคะคุณย่าก็บอกแกไม่ต้องไปบอกคนอื่นนะว่าฉันตบแกเพราะว่าฉันเป็นผู้ใหญ่และแกเป็นเด็กไม่มีใครเชื่อแกหรอกและแกก็ขึ้นแท็กซี่ไปเลยโหดร้ายมากค่ะ
1: พอดีว่ามีคนรู้จักที่เขาเป็นแล้วก็พอจะรู้อาการแล้วคุณแม่ก็เริ่มมีอาการที่ว่าถามซ้ำไปซ้ำมาบ่อยๆก็เลยสงสัยก็เลยพาไปหาคุณหมอเขาก็วินิจฉัยเบื้องต้นก็คือก็มีอาการเป็นนะคะ

0: แล้วก็คือก็เริ่มให้สังเกตคุณแม่มากขึ้นแล้วก็ทดสอบคุณหมอเขาก็จะทดสอบมีแบบทดสอบสำหรับผู้ป่วยอยู่แล้วก็คือสรุปแล้วก็คือเป็นแต่ก็คือยังไม่มาก
1: ปกติจะเป็นคนอารมณ์เย็นอารมณ์ดีก็คิดว่าเป็นเพราะว่าผลจากอุบัติเหตุคราวนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจมากเพียงแต่ว่ารู้ว่าผิดปกติแล้วก็เป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นจนกระทั่งอยู่มาสักหลายปีเหมือนกันฮะ4-5 ปีเห็นจะได้นะฮะเริ่มเอะใจว่าไม่ใช่ซะแล้วเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันรุนแรงขึ้นทุกทีเอตโลโฉเกแล้วก็คว้างปลาของอะไรซึ่งไม่ใช่นิสัยของเขาคือมาปรึกษาหมอไงฮะพามาหาหมอเลยแล้วก็พอหมอตรวจแล้วก็ปรากฏว่าเจอหลังจากเทสอะไรต่างๆแล้วก็พบว่ามีสมองฝ่อแล้วก็หมอก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ
0: อ๋อแกถ่ายไม่เป็นที่อันนี้ก็เรื่องนึงแล้วก็นอกจากถ่ายไม่เป็นที่แล้วก็เหมือนกับว่าเข้าไปในห้องน้ำก็จริงแต่ว่าแกจะไม่ถ่ายที่โถส้วมอะค่ะแต่ก็จะถ่ายตามพื้นแล้วก็ทุกอย่างก็จะเลอะไปหมดเลยตามกำแพงก็เลยลองไปเสิร์ชดูแล้วก็นี่แหละมันน่าจะแมทช์เลยพาไปหาคุณหมอที่สมิติเวชพอพาไปเสร็จปุ๊บคุณหมอก็มีเทสอะไรของแกไม่รู้แล้วก็สรุปว่าเป็นจริงๆแล้วก็ให้ยามาแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมเทคยานะคะ
2: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาพบกับคุณหมอนะครับว่าวิธีการวินิจฉัยภาวะของผู้ป่วยสมองเสื่อมนั้นมีวิธีการอย่างไรบ้างครับการสังเกตอาการของผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมแล้วก็ไปหาหมอให้เร็วที่สุดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะยิ่งหาช้าก็จะทำให้อาการรุนแรงมากขึ้นและรักษาหายยากมากขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญกันนะครับว่าวิธีการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมนั้นเขามีวิธีการอย่างไรครับ
3: ในการวินิจฉัยสมองเสื่อมก็เหมือนกับการวินิจฉัยโรคอื่นๆนะคะอันที่สำคัญมากที่สุดสำหรับแพทย์ก็คือเรื่องของประวัติผู้ป่วยว่าผู้ป่วยเป็นอย่างไรหลายครั้งเนี่ยบางทีญาติจะให้ข้อมูลเราสั้นๆว่าขี้ลืมหรือลืมเยอะอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าหมออยากได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของการลืมเพราะการลืมเนี่ยบางครั้งก็เป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปแต่ว่าหลายครั้งมีเรื่องหลายเรื่องมีการลืมหลายแบบซึ่งเราบอกว่าอันนี้ไม่ปกตินะคะเช่นเป็นการลืมที่หมดจดหมดสิ้นทั้งกองทั้งกรรมนะคะไปเที่ยวไหนมา7วัน8วันนึกไม่ออกเลยใครมาเล่าให้ฟังว่าไปด้วยกันเธอก็จำไม่ได้อันนี้ก็ถือว่าผิดปกตินะเพราะนั้นประวัติเนี่ยสำคัญเริ่มต้นเมื่อไหร่เริ่มต้นอย่างไรนะคะเร็วช้าค่อยๆเป็นรู้สึกว่าแม่เป็นมาแล้ว3ปีแต่ปีนี้หนักขึ้นหรือว่าบางคนบอกว่าชัดเลยว่าเมื่อ2เดือนที่แล้วยังดีอยู่เลยเพิ่งจะมาเป็นตอนช่วงนี้นะช่วงหลังผ่าตัดเขานี่ดูเขาแย่ลงเยอะอันนี้ค่ะอันนี้จะช่วยหมอเยอะนั้นประวัติจะสำคัญที่สุด
4: สวัสดีค่ะแม่เจอเลยค่ะคุณพี่ประวัติไหมแม่มีอะไรอยากให้จันช่วยบ้างไหมคะคุณดี
5: ก็คิดว่าอยากจะเช็คร่างกายเหมือนกันค่ะ
4: อยากเช็คร่างกายมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปไหมคะถึงต้องเช็ค
5: ก็รู้สึกว่ามันจะเริ่มบางทีมือสั่น
4: มือจะสั่นใช่ไหมคะ
5: ม
4: ือ
5: จะสั่นไม่ไอ้นี่ค่ะ
4: ขาสั่นแล้วมือสั่นไหมแม
5: ่มือไม่สั่น
4: มันสั่นตอนอยู่เฉยๆหรือว่าสั่นตอนจะลุกขึ้น
5: บางทีจะลุกขึ้นนิดข้างนั้นนานๆ
4: แล้วก็จะรู้สึกสั่นกว่า
5: ขา
4: อื่นแม่รู้สึกเองหรือมีคนมาบอกแม่ไหมว่าแม่ขาสั่น
5: ลูกบางทีลูกจะหันเพ้นฮะบอก
4: ค่ะ
5: แม่ขาเนี่ย
4: ส
5: ั่
4: น
5: แ
4: ล้วซึ่งก่อนหน้านี้แม่ไม่ได้รู้สึก
5: ไม่รู้สึก
4: จนกระทั่งคนเขามาบอกใช่ไหมคะ
3: สำหรับคนที่อยู่ใกล้กับผู้ป่วยบางครั้งเนี่ยหมอก็ลำบากใจมากเพราะว่าคนที่พาคนไข้มาหาหมอไม่ใช่คนที่อยู่กับคนไข้ประจำแต่ว่าเป็นลูกคนที่มีบุญวาสนาหน่อยมีรถนะคะถึงเวลาคนที่อยู่ที่บ้านก็บอกชักไม่ไหวแล้วก็เลยบอกมาคนที่พามาก็จะไม่รู้ว่าผู้ป่วยจะมีอาการอย่างไรถ้าอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือญาติที่อยู่ใกล้ชิดญาติที่อยู่เขาแล้วก็เห็นความผิดปกติอาจจะต้องเขียนมาให้ดูค่ะว่าจริงๆเขาเป็นอะไรยังไงคุณเริ่มสังเกตเมื่อไหร่อย่างไรประวัติสำคัญที่สุดนอกจากประวัติเรื่องการลืมแล้วเนี่ยก็จะเป็นประวัติโรคประจำตัวอื่นๆที่เขาจะมีอยู่ก่อนเช่นความดันเบาหวานโรคหัวใจอุบัติเหตุทางสมองซึ่งทำให้คนไข้ถึงกับหมดสติไปอันนี้ก็สำคัญรวมทั้งประวัติครอบครัวที่ว่าในครอบครัวเคยมีใครเป็นสมองเสื่อมโดยเฉพาะกลุ่มโรคอัลไซเมอร์ด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็จะทำให้

0: น้ำหนักแล้วก็ความเห็นของแพทย์เนี่ยอาจจะดูง่ายขึ้น
1: แม่เจ็บไหมนี
2: ้ไม่ค่ะ
1: ไม่ได้นะคะคุณดี
2: ค่ะ
3: ที่บอกว่าพอขาเขาสั่นแค่ตรงช่วงนี้นะคะแต่ว่าตอนกลางคืนที่บอกว่าเขานอนก็เหมือนเขาสั่นไม่รู้ตัวคือเขานอนสั่น
0: อันที่สองคือการตรวจร่างกายหมอจะต้องตรวจร่างกายดูว่าเขามีความผิดปกติอื่นๆใดไหมเพราะหลายครั้งในเรื่องของสมองเสื่อมก็อาจจะมีอาการอื่นๆที่โผล่ออกมาซึ่งทำให้เราสามารถที่จะคิดถึงสาเหตุของมันได้ง่ายขึ้นนะคะที่ถัดไปเนี่ยหลังจากทราบประวัติตรวจร่างกายแล้วหมออาจจะทำให้มีการทดสอบสมรรถภาพสมองที่บอกว่าใช่ไม่ใช่ที่คิดออกไม่ออกลืมหรือไม่ลืมเนี่ยลืมจริงหรือเปล่านะคะโดยที่จะให้มีการทดสอบแบบง่ายก็คือเราอาจจะถามคำถามสัก10กว่าข้อถามไปให้ใครจำไว้แล้วเดี๋ยวเรามาถามใหม่อันนี้ก็เป็นการทดสอบสมรรถภาพสมองเบื้องต้น
4: การตรวจวินิจฉัยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับต้องใช้ทั้งเวลาแล้วก็ขั้นตอนหลากหลายอย่างทีเดียวขั้นตอนต่อไปครับก็คือการทดสอบสมรรถนะของสมองนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูแล้วก็ให้กำลังใจคุณยายกันดีกว่าครับ
5: คุณผาดสวนนะคะ
2: ค
5: ่ะวันนี้นะคะคุณหมอส่งมาให้ประเมินความจำเบื้องต้นนะคะใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวจะอ่านตัวเลขให้ฟังพอพูดจบให้พูดตามนะคะ2 1 8 5 4
2: 2 1 8 5 4
5: ค่ะเดี๋ยวจะให้ลากเส้นเชื่อมโยงตัวเลขและตัวอักษรไปตามลำดับนะคะแต่ในการลากขอให้ลากสลับกันระหว่างตัวเลขและตัวอักษรลองทำดูค่ะเริ่มต้นที่1ค่ะค่ะ2ไป3ลากผิดนะคะเอาใหม่ค่ะ2ไปตัวต่อไปที่ถูกต้องค่ะเมื่อกี้อยู่ที่เลข2นะคะให้เลข2ไปลำดับต่อไปที่ถูกต้องค่ะโอเค2ไปค่อยๆลากผิดนะคะไม่เป็นไรค่ะข้อที่2ขึ้นค่ะตัวนี้เรียกว่าอะไรคะ
2: สิงโตค่ะ
5: ตัวนี้ค่ะ
2: ลิโป
5: ลิโปนะคะ
2: ค่ะ
5: มีว่าจะเดินไปหยิบอะไรสักอย่างพอเดินไปถึงลืมว่าจะมาหยิบอะไรไหมคะ
2: ใช่ใช่
5: มีนะคะมีหลงทางในสถานที่ที่ไปเป็นประจำไหมคะ
2: เดี๋ยวมากจะมีลูกไปเป็นเพื่อนนะไม่ปล่อยให้ไปเองคนเดียว
5: ค่ะต่อไปค่ะการอาบน้ำแต่งตัวขับถ่ายอะไรยังทำได้ดีอยู่ไหมคะ
2: ดีค่ะ
5: ดีอยู่นะคะงั้นตรงนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะ
2: ค่ะ
5: นะ
0: คะนอกจากนี้หมอยังจะต้องมีการเจาะเลือดดูเราไม่ได้เจาะเลือดดูว่าเป็นสมองเสื่อมหรือเปล่าล่ะค่ะแต่เราดูว่าเขาไม่ได้เป็นโรคอื่นซึ่งทำให้ความสามารถสมองบกพร่องไปเช่นไทรอยด์ทำงานต่ำไปสูงไปเขาขาดสารอาหารบางอย่างหรือเขามีโรคบางโรคซึ่งบางทีอาจจะมองเห็นไม่ชัดแต่ปรากฏว่าไปออกอาการทางสมองเสียแล้วเป็นต้นแล้วก็อันสุดท้ายที่เราจะใช้ในการวินิจฉัยนะคะก็จะมีเรื่องของการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองนี่มีความจำเป็นที่จะผู้ป่วยจะต้องทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่เราคาดว่าน่าจะมีความสามารถสมองบกพร่องหรือสมองเสื่อมซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเราจะต้องดูว่าที่เราสงสัยอย่างนั้นน่ะจริงไหมและพื้นที่ที่มันเสียหายไปเนื่องจากหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีนั้นมันมากน้อยขนาดไหนอธิบายอาการของผู้ป่วยได้หรือเปล่าสำหรับในเรื่องของผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์เราอาจไม่จำเป็นต้องให้การเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองทุกรายจริงๆแล้วเนี่ยหมออาจจะให้การวินิจฉัยสมองเสื่อมได้ตั้งแต่ประวัติแล้วล่ะค่ะว่าเป็นอะไรส่วนอันอื่นที่มามีตรวจร่างกายเจาะเลือดเอ็กซเรย์นั้นก็เพื่อที่จะดูว่าสมองเสื่อมแล้วสาเหตุจากอะไรเป็นหลักนะและสาเหตุนั้นจะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลอย่างใดได้นะคะเพราะนั้นประวัติสำคัญมากญาติต้องพิถีพิถันอาจารย์หรือแพทย์อื่นๆที่ดูแลไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์นะพอเข้ามาถึงจะบอกจ้วดจ้วดจ้วดแล้วว่าใช่เลยหรือใช่หรือไม่ใช่เราต้องการข้อมูลค่ะและข้อมูลที่ดีนั่นแหละค่ะ ถึงจะช่วยทำให้เราสามารถให้การวินิจฉัยได้เหมาะสม
4: ลุ้นกับผลการตรวจของคุณยายนะครับหวังว่าท่านจะไม่มีภาวะสมองเสื่อมแต่ถ้ามีนะครับก็ขอให้การรักษานั้นช่วยให้คุณยายดีขึ้นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาคุณหมอตาลพิธีกรภาคสนามของเราครับจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับญาติของผู้ป่วยท่านหนึ่งนะครับที่ทั้งคุณพ่อและคุณแม่นั้นมีอาการของภาวะสมองเสื่อมนะครับซึ่งเธอจะต้องประสบกับทั้งเรื่องของความไม่เข้าใจความเครียดและความทุกข์อะไร

0: นี่นะคะดิฉันจะพาท่านผู้ชมนะคะไปพบกับบุคคลท่านหนึ่งนะคะซึ่งดิฉันกล้าพูดว่าเธอเป็นผู้หญิงแกร่งเลยนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยต้องดูแลทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ที่เป็นโรคสมองเสื่อมถึง2คนเลยนะคะโดยที่คุณพ่อเนี่ยเป็นโรคสมองเสื่อมมาถึง16ปีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเธอเลยนะคะบ้านเธอเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆนี้เนี่ยแหละค่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวลองหานี่ค่ะบ้านหลังนี้เลยค่ะเดี๋ยวพบกับเธอเลยนะคะเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตามหาผู้หญิงแกร่งคนนั้นกันเลยนะคะว่าเธออยู่ที่ไหนสวัสดีค่ะคุณน้ำพรสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณน้ำพร อยากถามเพิ่มเติมนิดนึงอะค่ะคุณน้ำพรช่วยเล่าได้ไหมคะว่าเริ่มต้นแรกสุดเลยเนี่ยคุณพ่อหรือคุณแม่มีอาการเป็นก่อน
2: อ๋อคุณพ่อค่ะ
0: คุณพ่อนะคะแล้วคุณพ่อด้วยอาการยังไงอะคะ
2: มันจะเริ่มขึ้นจากคุณพ่อจะชอบทานเป๊ปซี่หรืออะไรอย่างเงี้ยซ้ำๆใช่ไหมคะแล้วเวลาไปไหนเนี่ยไปเจอคนปุ๊บคุณพ่อก็จะคุยแล
0: ้
2: วเป๊ปซี่เป็นสิ่งที่ดีกินผักเนี่ยไม่ดีมันก็ทำให้วงแตกเลยอะค่ะ
0: คือเป็นเหมือนกับความเชื่อหรือว่าเป็นอะไรที่แปลกไปจากเดิม
2: แปลกไปจากเดิมที่จะมีเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรเงี้ยว่าเอ๊ะทำไมคุณพ่อใช้เงินเยอะจังเพราะตอนแรกแบบเราก็ไม่รู้คุณพ่อไปทำอะไรอะค่ะ
0: ค่ะ
2: อันนี้ก็เลยแบบเริ่มแบบเอ๊ะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นแบบพฤติกรรมแจกอะคือพอเจอคนปุ๊บหรือเจอใครอย่างเงี้ยก
0: ็
2: จะเรียกเข้ามาเลยมาแล้วก็แจกเงิน อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เฮ้ยทำไมพ่อใช้ตังค์เยอะจัง
0: คือคนไม่รู้จักด้วย
2: ไม่รู้จักที่เจอเลยที่เดินผ่านอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
2: อ
0: ่
2: ะหนูมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แจกเงิน
0: เหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นมานานแค่ไหนจนเรารู้สึกเอกใจว่าเอ๊ะผิดปกติแล้วต้องพาคุณพ่อไปหาหม
2: ออ๋อที่อันเนี้ยรู้โดยบังเอิญมากเพราะว่ามีคุณพ่อหกล้มหกล้มแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บก็คุยกับคุณหมอแล้วคุณพ่อไปทะเลาะกับคุณหมอเรื่องสูบบุหรี่คุณพ่อเนี่ยด่าคุณหมอเลยว่าทำไมสูบบุหรี่เนี่ยผมสูบไม่ต้องยี่อย่างเงี้ยไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอะไรปอดเปิดอะไรดีหมดเพราะว่าเพราะเอิญผลเอ็กซเรย์ปอดคุณพ่อก็ดีมากด้วยจนหมอจะไม่รักษาให้แล้วแล้วพอตอนหลังยังไงไม่ทราบเหมือนกันคุณหมอส่งไปหาคุณหมอที่เป็นเกี่ยวกับด้านสมองอัลไซเมอร์แล้วก็ไปทำ MRI นะคะแล้วก็ถึงจะรู้ว่าคุณพ่อเริ่มเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยค่ะก็เลยนี่คือจุดเริ่มต้น
0: ค่ะแล้วเป็นยังไงต่อบ้างคะเหตุการณ์หลังจากนั้น
2: ค่ะหลังจากนั้นก็ให้ยาคุณพ่อมาเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ที่ในแต่ละช่วงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าได้ยาแค่นี้แล้วมันจบเลยก็คือมันเหมือนว่าอาการมันจะเปลี่ยนแล้วค่อยๆแย่ลงนะคะทีนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องปรับยาค่ะเพราะนั้นหลังจากนั้นก็วิ่งเข้ามาที่น้ำท่วมก็วิ่งมาหาคุณหมอที่โรงพยาบาล
0: ค
2: ุณหมอท่านก็ปรับยาให้นะคะก็เอายากลับไปแล้วก็เพิ่มยาค่ะที่มันจะระงับอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะดีขึ้นก็คือจะเปลี่ยนสถานที่อะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้เลยคือจะต้องอยู่ในที่ที่ซ้ำๆเพราะเขาจะจำไม่ได้
0: คือต้องอยู่ในที่ที่คุ้นเคย
2: ที
0: ่คุ้นเคยและเคยอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว
2: ใช่
0: ไหมคะนอกจากเหตุการณ์พวกนี้แล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรอีกไหมที่ทำให้เรารู้สึกโอ้ลำบากใจหรือว่าเป็นภาวะกดดันหรือว่าในการดูแลคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ๋อก็คือด้วยที่คุณพ่อจำไม่ได้แล้วเนี่ยยังมีหลานคนโตนะคะเขาก็จะเริ่มเป็นหนุ่มและเขาก็จะชอบกอดกับอาม่าคุณพ่อก็จะไม่เข้าใจจะเข้าใจว่าเป็นแบบเป็นผู้ชายคนอื่นอะ
0: มากอดแฟนตัวเอง
2: ใช่ก็เหมือนก็หาว่าอาม่าเนี่ยไปมีผู้ชายคนอื่นทั้งที่อายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณพ่อก็จะแบบดุว่าหลาน
0: อ
2: ะว่าแบบเฮ้ยแบบด้วยคำที่แบบที่ไม่ค่อยไพเราะอะเหมือนกับว่าเนี่ยมันกำลังมากอดแบบแฟนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลานเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็แบบโกแล้วทำไมต้องเป็นกัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมต้องเป็นทำไมต้องเป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยที่มาเข้าใจอากงมาว่าเขาอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: คุณพ่อเป็นมานานแค่ไหนแล้วคะจนถึงปัจจุบันนี
2: ้ปัจจุบันก็จะประมาณ16-17ปีแล้ว
0: 16-17ปีคือกินยามาตลอด
2: ใช่ค่ะ
0: รักษามาตลอด
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วอาการเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่กินยาอาการทรงอาการซุดหรือว่ามันมีช่วงดีช่วงแย่ยังไงบ้างคะ
2: ในสำหรับในกรณีของคุณพ่อเนี่ยโชคดีว่ายาเนี่ยมันช่วยคุณพ่อทานแล้วอาการค่อนข้างที่จะแบบคงที่อะค่ะคือเหมือนลงอย่างช้าช้าช้ามากค่ะ
0: งั้นขอตัดกลับมาถึงคุณแม
2: ่
0: ระหว่างที่ตอนที่คุณพ่อเป็นในช่วงแรกๆคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะ
2: ตอนที่เริ่มเป็นเนี่ยคุณแม่เริ่มก็จะคล้ายๆกับคุณพ่อก็คือไปทะเลาะกับคนที่ตลาดก่อนละคนนั้นคนนี้คุณแม่จะเริ่มมีตำหนิค่ะสมมติเดินไปที่ไหนสักที่นึงเนี่ยจะตำหนิคนตั้งแต่ต้นตลาดเลยน้ำมันเนี่ยใช้น้ำมันสกปรกทอดไอ้นี่ร้านนี้โกงตาช่างอะไรเงี้ยซึ่งคุณแม่เนี่ยจะเป็นต่างจากคุณพ่อแล้วคุณแม่

0: ริ่มจะต้องขี่จักรยานไปตลาดทุกเช้าพอมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยคุณแม่ไปตลาดแล้วก็โดนขโมยโดนโจรขโมยจักรยานไปแล้วก็คุณแม่ตามโจรไปถึงที่บ้านเลยแบบงงมากคือการตัดสินใจ decision making ของคนที่ในอันนี้คิดเองนะคะเพราะคนที่เริ่มเป็นเนี่ยเริ่มแรกจะสังเกตเลยการตัดสินใจจะเหมือนแบบตัดสินใจไม่ถูกอ่ะจนในที่สุดมันมีปัญหา เกี่ยวกับเรื่องหลานค่ะหลานนะคะก็เกเรบ้างอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะจนแบบว่าปรึกษาคุณหมอท่านนึงก็ว่าจากอาม่าคือตามใจมากอะค่ะแต่ด้วยคุณหมอท่านก็มองว่าอาม่าป่วยควรเพราะเราก็บอกคุณหมอว่าไม่รู้อาจจะตรวจไม่เจออะไรเงี้ยคุณหมอที่เป็นคุณหมอเด็กอะค่ะท่านก็แนะนำให้หาคุณหมอเอาไซเมอร์อีกรอบนึงพอรอบนี้ปุ๊บเจอเลยว่าคุณแม่เป็น
1: แล้วคุณอภพรดูแลยังไงอะคะ
0: เดี๋ยวนี้คุณพ่อต้องมีคนช่วยดูอีกคนนึงแล้วนะคะต้องมีพี่เลี้ยงช่วยดูอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มที่จะเหมือนเรื่องขับถ่ายเรื่องอะไรเนี่ยเยี่ยมต้องคนช่วยดูแลความสะอาดอะไรเงี้ยค่ะก็พอตอนเช้าเนี่ยดูคุณพ่อเสร็จก็คือถ้าใครเสร็จปุ๊บก็จะมาอยู่คุณแม่ตอนกลางวันนะคะเพราะว่าคุณแม่ต้องช่วยเรื่องทานข้าวอะไรเงี้ยคุณแม่เริ่มจะไม่ทานอะไรเงี้ยคือลืมอะค่ะแล้วพอเสร็จตอนค่ำอะค่ะก็จะกลับไปนอนกับคุณพ่อจะไปอยู่กับคุณพ่ออย่างเงี้ยค่ะ
1: คุณอภพรมีอะไรจะฝากเพิ่มกับผู้ชมไหมคะในเรื่องของการดูแลหรือว่าการปฏิบัติตัวหรือว่าการทำใจของผู้ดูแลเองในกลุ่มของคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยค่ะ
0: อย่างนี้ค่ะคุณหมอก็คือเหมือนอย่างของคุณแม่เนี่ยที่สำหรับของคุณพ่อเนี่ยถือว่าวินิจฉัยได้เร็วใช่ไหมคะแต่ในกรณีของคุณแม่เนี่ยยากมากแล้วก็กว่าจะมาถึงวันที่วินิจฉัยว่าเป็นเนี่ยค่ะม
1: ัน
0: ใช้เวลาแล้วก็เหนื่อยมากชีวิตเป็นทุกข์มากๆเลยค่ะนี่ก็อยากจะฝากไปกับลูกๆหรือว่าญาติผู้ป่วยคนอื่นอะไรเงี้ยที่เริ่มเห็นความผิดปกติของคุณพ่อคุณแม่หรือญาติตัวเองอะไรเงี้ยค่ะที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอะค่ะก็อย่านิ่งนอนใจแล้วก็อย่าไปมองปักใจว่าคุณพ่อฉันเนี่ยนิสัยไม่ดีคุณแม่ฉันแย่มากอะไรอันนี้คือเคยฟังจากเพื่อนๆหรือคนอื่นนะคะแล้วให้รีบไปพบคุณหมอค่ะทีนี้พอหลังจากเจอแล้วเนี่ยการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมันจะไม่เหมือนผู้ป่วยทั่วไปที่เหมือนเราให้นั่งก็นั่งนอนก็นอนเพราะฉะนั้นผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยคุณต้องทำใจที่จะยอมรับอะยอมรับว่านี่คือการป่วยนะคะแล้วก็เราสามารถอยู่ร่วมกับท่านได้อะไปกับท่านได้คิดว่าสิ่งนี้จะทำให้ท่านมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพอะค่ะและอยู่ได้ในระยะเวลาที่นานนะคะคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้มากกว่าอย่ามองว่ามันเป็นภาระอะค่ะนะคะ
1: ก็หวังว่านะคะวันนี้ท่านผู้ชมก็คงได้รับความรู้แล้วก็ประสบการณ์นะคะจากผู้มีประสบการณ์ตรงเลยนะคะในการดูแลคนไข้สมองเสื่อมทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะคะแล้วก็รวมทั้งได้กำลังใจนะคะในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปในการที่จะปฏิบัติตัวกับคนไข้สมองเสื่อมนะคะค่ะทางรายการปลดล็อกสมองเสื่อมนะคะต้องขอขอบคุณคุณอภพรมากมากนะคะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค
1: ่
0: ะ
2: ขอขอบคุณคุณอัมพรนะครับที่ช่วยมาแบ่งปันเรื่องราวที่เป็นประโยชน์อย่างมากทีเดียวนะครับตอนนี้เรากลับไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไปหาคุณยายแล้วก็ฟังคำวินิจฉัยของคุณหมอพร้อมๆกันครับ
3: เดี๋ยวตอนนี้เราพบว่าแม่จะสับสนเยอะแล้วก็จะงงใช่ไหมแม่รู้สึกเขาสั่งอะไรแล้ว
4: งง
3: ไม่ค่อยเข้าใจ
4: ยังไม่เข้าใจ
3: เนาะแม่จ๋าอาจารย์คิดว่าตอนนี้ที่สำคัญที่สุดนะคะอาจารย์จะบอกว่าแม่มีความสามารถสมองที่บกพร่องไปนะคะอาจารย์จะต้องส่งแม่ไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองสักนิดหนึ่งดูว่ามีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนและเราจะต้องจัดการอะไรบ้าง
2: ถึงแม้ว่าคุณหมอจะยังไม่ฟันธงนะครับซึ่งต้องรอดูอาการแล้วก็ผลเอ็กซเรย์กันต่อไปนะครับแต่ทางรายการก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณยายนะครับมีอาการดีขึ้นในเร็ววันเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมถ้าเห็นความผิดปกติของคนในครอบครัวนะครับต้องรีบไปพบแพทย์และรับการวินิจฉัยอย่างละเอียดครับอย่างไรก็ตามนะครับหลายคนอาจจะยังสงสัยว่าอาการของโรคสมองเสื่อมนั้นคล้ายกับอาการโรคจิตหรือว่าโรคประสาทนะครับเพราะฉะนั้นในตอนต่อไปเราจะมาทำความเข้าใจกันนะครับถึงความแตกต่างระหว่างโรคสมองเสื่อมและโรคประสาทครับ
5: อันนี้ถือว่าเป็นจุดใหญ่ในครอบครัวทั้งผมแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องชายว่าจริงๆหรอคุณแม่จะเป็นโรคที่รักษาไม่หายจริงๆหรอแล้วคุณแม่จะไม่กลับมาเป็นคุณแม่คนเดิมเลย

ี้เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5 บาท 10 บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10 บาทเดือนนึงก็ได้300 บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10 บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

0: ่นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าวันนี้เราจะพามาซ่ากันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับคุณหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านตาคุณหมออ้วนผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิติกุลลีละวงพร้อมด้วยแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราพี่เสนาเพชรพุทธิพงศ์พรหมสาขาณสกลนครผู้ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการบันเทิงไทยมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นบทบาทของนักแสดงหรือว่าผู้กำกับวันนี้รับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนครับ

0: ผมอยู่กับพี่เพชรแล้วก็คุณหมอ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีฮะนะครับคุณหมอแนะนำตัวนิดนึงครับ
2: คุณหมอกิติกุลครับ
0: หรือ
2: หมออ้วนก็ได
0: ้กันเองก็เรียกว่าหมออ้วน
3: เป็นเธอก็เป็นจักษุแพทย์
2: จักษุแพทย์
3: จักษุแพทย์
0: แต่หมอไม่ค่อยชอบให้เรียกว่าหมออ้วน
3: ทำไมครับ
0: หมอบอกหมอหุ่นดี
2: กลัวคนอื่นเขาจะแสลงใจ
3: มาเริ่มทางนี้เป็นหลักเลยล่ะ
0: คุณหมอเดี๋ยววันนี้เราคุยเกี่ยวกับเรื่องจอประสาทตาเสื่อมดีไหมฮะ
2: ได้ครับ
0: นะเพราะว่าผู้สูงวัยโดยมากน่าจะเป็นกัน
3: เพราะอวัยวะที่สำคัญอันนึงเลยครับถ้าไม่มีตาเนี่ยมองไม่เห็น
2: ใช่คร
0: ับแล้วพี่เพชรมีปัญหาเรื่องสายตาเรื่องอะไรบ้างไหม
3: คือชอบมองผู้หญิงอะครับหมออ
0: ันนั้นคือตาส่อน
3: เอาละครับอ๋ออ
0: ันนี้หมอช่วยได้ไหมฮะ
3: ได้ไหมฮะ
0: ตัวใครตัวมันวันนี้นะฮะพาทั้งสองท่านมาเที่ยวที่อยุธยาปกติคุณหมอได้มาสักกี่ครั้งฮะอยุธยา
2: โอ้หลายๆปีมาทีนึง
0: โอ้ไม่ได้มานานนะงั้นวันนี้เที่ยวสนุกแน่นอน
3: ผมมานี่ก็มาตีกอล์ฟแล้วกินกุ้งแล้วก็กลับเลย
0: ไม่ได้เดินเที่ยวเลย
3: ไม่ได้เดินเที่ยวเลยครั้งนี้เป็นบุญคุณมากเลยที่พาผมกับหมอเดินผมพูดแล้วน้ำตาผมจะไหลครับ
0: ไม่เป็นไรผมคิดตังค์ไปเที่ยวเลยมั้ยเดี๋ยวพาไปเที่ยวไปมั้ย
3: ไปสิครับ
0: ตามกันไปเลยฮะตามมาครับไปอันนี้ผมติดมันเลยเห็นไห
2: ม
0: ตามมา
3: การหมอหลง
2: ครับผม
0: เด
2: ี
0: ๋ยวหมอหลง
3: เป็นหมอจีนขึ้นมาทันทีเลยหมอหลง
0: สวยดีนะฮะโอ้โหนี่ตรงนี้
3: คือผมว่าโบราณสถานของไทยนะถ้าทุกที่นะมีไอเดียที่จะจัดสวนหย่อมสวยๆแบบนี้ผมว่ามันดูมีคุณค่า
0: จริง
3: คือบางที่เนี่ยถูกทอดทิ้งไว้แบบหญ้าลกๆเข้าไป
2: อย่างน้อยให้รู้ว่าในสภาพถ้าดีๆอยู่มันจะเป็นยังไง
3: ใช่ครับ
0: เอาไหว้พระกันดีกว่าครับไหว้พระ

0: ตรงนี้เราก็เรียกว่าเป็นเจดีย์เก่านะหมอนะ
1: วันนี้น่าจะสร้างมาก่อนกรุงศรีอีก
0: ก็มี500ปีได้มั้ย 4-500
1: ถ้าประมาณนั้นนะครับ 4-500 ปี
0: ถือว่าเป็นเจดีย์เก่านะครับแล้วก็ยังบูรณะไว้ได้ดีมาก
1: สังเกตแลนด์สเคปต่างๆจะถูกจัดให้มันยังดูแบบขลังอ่ะ
0: ยังเหมือนเดิมอยู่แล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยมาเยอะมาก
2: เป็นโบราณสถานที่ประชาชนก็ใช้ประโยชน์เป็นแบบวัด
1: เป็นวัดได้ด้วยคือไม่ได้เป็นที่แบบไว้มาถ่ายรูปอย่างเดียว
0: ใช่
2: ไม่ใช่โบราณสถานแบบเดียวอย่างเดียว
1: โยนเหรียญลงไปใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่โยนเหรียญครับตรงกลางต้องประมาณนี้หนึ่งสองสาม
1: ลง
0: เป๊ะเลย
1: เด้งขอบครับเด้งขอบ
0: เป๊ะเลย
3: จอประสาทตาเสื่อมไม่รู้จัก
4: ไม่รู้จักครับน่าจะเป็นแบบ

0: มองอะไรค่อนข้างจะเลือนลางหน่อย
1: เหมือนแบบเราเพ่งมองคอมมากไปอะไรอย่างงี้ป่ะเหมือนวันเราทํางานอยู่กับหน้าจอคอมอะไรอย
2: ่
1: างเง
2: ี้
1: ย
2: ตอนแรกเนี่ยไม่รู้จักจนในที่สุดมาเจอกับตัวเองคล้ายป่ะมันก็จะเป็นไปตามอายุ
3: หมออ้วนครับเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องจอประสาทตาในผู้สูงอายุ
4: ครับก็คือในผู้สูงอายุมันจะเริ่มมีเขาเรียกความเสื่อมเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วมันก็จะทำให้จอประสาทตาเนี่ยมันมีการตายของเนื้อเยื่อไปบางส่วน
3: คือเราจะเลี่ยงมันได้ไหมครับ
4: คือมันเป็นเฉพาะบางคน
5: แล้วแต่คนครับ
4: คนไหนมีความเสี่ยงก็จะเป็นอย่างเช่นบางคนมีเรื่องกรรมพันธุ์บางคนมีเรื่องการสูบบุหรี่
3: อย่างพี่เพชรเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอาชีพนักแสดงต้องเจอแดดต้องเจอแสงต้องเจอไฟเจอรีเฟกอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะทำให้จอประสาทตาของพี่เพชรเขาแบบว่าเสื่อมเร็วกว่าคนอื่นไหม
4: ก็ไม่อะครับ
3: คือปกติก็เรียบปกติไม่มีอะไร
4: ไม่มีอะไร
3: อ๋อเหร
4: ออันนี้เป็นตาฝรั่งก็เห็นเป็นสีฟ้าถ้าเป็นบ้านเราก็สีน้ำตาลดำดำ
5: น้ำตาลดำดำครับ
4: ข้างในสีส้มๆเนี่ยเราเรียกว่าเป็นจอประสาทตาใหญ่ๆเลยแล้วก็การมองเห็นจริงๆเนี่ยด้านข้างๆเนี่ยจริงๆไม่ชัดแต่ว่าจะมีจุดที่ชัดอยู่แถวบริเวณตรงนี้นิดเดียวครับอ่านหนังสือได้ไม่ได้ก็อยู่ที่จุดเนี้ยนะครับแล้วก็มันจะมีขั้วเส้นประสาทตาต่อไปข้างหลังแล้วก็จุดเนี้ยเป็นจุดที่มันทำงานเยอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเสื่อมได้เร็วเสื่อมได้เร็วกว่าส่วนอื่น
3: ทีนี้ไอ้จอประสาทตาเสื่อมนี่มันมีกี่ประเภทฮะ
4: จะมีอยู่2แบบ
3: ครับ
4: แบบนึงมันค่อยๆเสื่อมไปมันเค้าเรียกว่าเนื้อเยื่อข้างในมันหายไปตายไปแบบนี้มันส่วนใหญ่มันไม่ค่อยผิดปกติอะไรมากมันค่อยๆเป็นค่อยๆไป
3: คือมันก็ค่อยเป็นจนเราชินกับมัน
4: ประมาณ
5: ใช่ครับ
3: อีกแบบละฮะ
4: อีกแบบนึงก็คือมันมีเส้นเลือดผิดปกติงอกขึ้นมาแถวบริเวณนั้นเส้นเลือดงอกขึ้นมามันไม่ดีหนึ่งคือมันรั่วมันมีน้ำรั่วออกมาเยอะๆมีไขมันออกมาด้วยอันที่สองมันแตกพอแตกแล้วเลือดมันออก
3: โอ้
4: พอเลือดมันออกเรายิ่งมองเห็นแย่ไปใหญ่เลย
5: ที่เห็นคือที่มันตาแดงๆในบางคนที่เส้นเลือดในตาแตกคือแบบนั้นใช่ไหมฮะ
4: เรามองไม่เห็น
5: อ๋ออันนี้อยู่ด้านหลัง
4: มันอยู่ด้านหลังอย่างนี้เรามองเห็นตาขาวเราอ่ะแดงๆอันนั้นไม่มีอะไรแต่อันนี้มันไม่เห็นเราไม่มีใครรู
5: ้พังแน่
4: อันนี้แย
3: ่มันอยู่ข้างในเลยว่างั้นเ
4: ถอะอยู่ข้างในลึกๆเลย
3: แล้วเราจะรู้ได้ไงหม
4: อเราก็ต้องไปขยายม่านตาตรวจจริงๆแล้วแต่ว่ามันมักจะมีอาการก่อนไงครับ
5: เช่นครับ
4: คือสมมติว่ามีการตายของเนื้อเยื่อตรงนั้นเราจะมองเห็นเป็นอะไรบางๆไปบ้าง
3: เอามันแก้ยังไงอะหมออย่างเงี้ย
4: คือไอ้แบบที่แห้งเนี่ยส่วนใหญ่เราแก้อะไรมันไม่ได้เพราะเซลล์มันหายไปแต่ว่ามันไม่ค่อยอันตรายเยอะส่วนแบบเปียกที่มีเส้นเลือดงอก
5: ครับ
4: พอมันแตกปุ๊บบางครั้งเลือดมันไม่ได้อยู่เฉพาะที่เน
5: า
4: ะมันออก
5: ปิ้นไปเรื่อย
4: ไปเข้าไปในวุ้นลูกตาได้แล้วก็ตามันจะมัวเยอะมาก
3: อุ้ยเหรอ
4: บางคนมันเลือดออกจนไอ้ข้างในเนี่ยที่เป็นจอตาเนี่ยมันลอกออกมาด้วยเลือดมันไปอยู่ใต้
5: คือถ้าจอตาลอกนี่ก็จบเลย
4: ก็แย
5: ่ก็เหมือนแบบจอหนังมันพังอ่ะ
4: นี่มันก็ยากอ
3: ่
4: ะ
3: แล้วมันแก้ยังไงอ่ะหมออย่างเงี้ย
4: คือตอนเนี้ยส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีฉีดยาเข้าไปในลูกตา
3: เต้นหน่อยเต้นเต้นโชว์เต้นโชว์ใส่ตูด
6: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าย
7: ังอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับรุ่นใหญ่พาซ่าที่นี่เรียกได้ว่ามีแหล่งท่องเที่ยวมากมายแต่ก่อนจะไปเที่ยวกันต่อเรามาฟังคุณหมออ้วนอธิบายถึงวิธีการรักษาโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุกันก่อนครับ
3: จอประสาทตาเสื่อมมันแก้ยังไงอะหมออย่างเงี้ย
4: ตอนเนี้ยส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีฉีดยาเข้าไปในลูกตา
3: อ๋อ
4: ใช่ครับ
5: แทงเข้าไปนี่เลย
3: ทิ้งไปเลย
4: ฮะปากไปนี่เลยครับปากลงไปปุ๊บแล้วก็ฉีดยาเข้าไปข้างในลูกตาเข้าไปอยู่ในส่วนที่เป็นบุ้นตาเป็นช่องเราไม่ไปโดนพวกนี้ฮะถ้าไปโดนพวกนี้
5: อันตรายเราเส้นประสาททั้งนั้นเลย
3: ไม่แล้วตัวคนไข้ทำไงหมอต้องวางยาสลบต้องอะไรไหม
4: ไม่ต้องครับ

0: ก็มีตัวช่วยทางให้ตามันไม่
1: แล้ว
0: มัน
1: จะมีอาการเจ็บ
0: อะไรมันต้องเจ็บบ้างม
1: ัน
0: ต้องเจ็บบ้างแต่ว่าเราก็พยายามลดความเจ็บ
2: ด้วยการชวนคุยเรื่องตลก
0: หยาดยาช้า
3: เหรอ
0: แล้วก็ข้อสำคัญคือไอ้ที่บอกฉีดยาเนี่ยไม่ได้ฉีดครั้งเดียว
2: ฮะ
0: ฉีดทุกเดือนครับ
3: โอ้โหครั้งเดียวจะขาดใจอยู่แล้ว
0: ฉีดทุกเดือนแล้วก็ต่อเนื่องกันอย่างน้อย3เข็มบางคนฉีดทั้งปีอ่ะทุกเดือนไปแต่ก่อนเนาะเราทำอะไรไม่ได้เลยเพราะนั้นท้ายสุดการมองเห็นแย่หมดไอ้ยาพวกนี้มันมาช่วยเราเยอะมากเพียงแต่ว่ามันก็ต้องมีการแลกกันบ้างบางส่วนเจ็บบ้าง
2: ครับ
1: ยาพวกนี้ก็ไม่ได้มีไซด์เอฟเฟคกับร่างกาย
0: มีครับ
1: มีโอกาสที่คุณมีโอกาสที่คุณจะแพ้ยานี้ไหมฮะเหมือนถึงว่าโดนแล้ว
0: การแพ้มันไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่ายาเนี่ยมันเป็นไปเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดไงว
1: ่
0: าให้เส้นเลือดมันนี่ไปบางครั้งเราพบว่ามันทำให้เส้นเลือด
1: อื่น
0: มันตีบตันไปเราเกิดอาจจะเกิดคล้ายๆอัมพฤกษ์อัมพาตขึ้นมาได
2: ้
0: ประมาณนั้นอันนั้นก็เป็นความเสี่ยงที่
1: ก็อาจจะ 0.01 ขึ้นประมาณนั้น
0: น้อยมาก
2: น้อยมากแหละน้อยมากแหละแต่ก็มีโอกาส
0: แค่มีโอกาสเฉยๆแต่ว่าแต่มันแลกกันแล้วมันคุ้ม
2: มันคุ้มกว่าม
0: ันคุ้ม
4: มาถึงพระนครศรีอยุธยากันทั้งทีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรียกได้ว่าพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการขี่ช้างครับแต่ไม่ต้องจับตั๊กแตนนะครับผม
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรจ๊ะ
5: ชื่อเทียนจ้ะ
2: พี่เทียน
5: จ้ะ
2: ที่นี่เข้ามาดูได้ฟรีไหม
5: ฟรีจ้ะ
2: แต่ว่าถ้าเกิดอยากจะให้อาหารอะไรก็มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อย
5: ใช่
1: นี่50บาทคนละตะกร้าเลยไหม
2: ได้คนละตะกร้า
1: เฮ้ยมีตังค์นี
2: ่มีครบมาพี่เพชรจ่าย
1: ฮะไอ
2: ผมเอามานับว่าครบหรือเปล่า
1: ความจริงอะคนเป็นหมอเนี่ย
5: ต้องแลกตังค์ก่อนนะคร
2: ับต้องแลกตังค์ก่อนพี่เพชรคุยกับคุณป้าเข้าไป
1: วันนี้ออกประมาณกี่ตะกร้าครับ
5: ไม่ได้น
1: ะนักท่องเที่ยวเยอะไหมเยอะไหมตอนนี้
5: เยอะค่ะ
1: เยอะส่วนใหญ่เป็นชาติอะไรครับตอนนี
5: ้มีจีนกับญี่ปุ่น
0: คุณรู้เรื่องเหรอ
5: ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับ
1: แล้วก็ยก
5: ม
1: ืออ
5: ย่าง50บาทแล้วก็อู่ซื้อ
1: แล้วจีนมาอู่ซื้อฝรั่งมา
5: ก็50 บาท
1: ลูกครึ่งฝรั่งจีนมา
5: 50
2: มานะ150
5: หยอดได้เลยค่ะ
2: หยอดได้เลยร้อยห้าสิบโอเคสามตะกร้าแต่ความจริงเรากันเองอะนะแถมหน่อยแล้วกันนะ
5: ได
2: ้แถมนี่ไงเขาแถมให้
1: จริงป่ะ
2: จริงนี่ไงเขาแถมให้
5: ได้เลยได้เลย
1: เอาเปรียบชาวบ้านเน้น
2: ก่อนที่พี่เขาบอกว่าได้เลย
5: ใช่
1: ก็ให้ใจ50ก็บอก
2: ไปดีกว่า
6: ไปดีกว่าคนยินดี

0: ขอบคุณยังขอบคุณยังเออดีมากเต้นหน่อยเต้นเต้นเต้นโชว์เต้นโชว์เต้นโชว์
1: ใส่ตัวลูกใหญ่ไปเลยเอาตัวนี้มั่ง
2: ไม่มีแย่งกันเลยนะเนี่ย
0: อ่ะลูกคุณหมอเคยมาที่นี่นานขนาดไหนครับ
2: น่าจะ10ปีได้แล้วมั้ง
0: 10ปีได้แล้วใช่ไห
2: ม
0: เออเปลี่ยนไปมั้ยฮะหรือว่าก็เหมือนเดิม
2: ไม่แน่ใจละ
0: ไม่แน่ใจ พี่เพชรนี่เคยเข้ามาอย่างนี้มั้ยนอกจาก
1: ไม่เคยแบบขี่เป็นตามสถานที่ท่องเที่ยวดีแบบเป็นตัวไป
0: อ
1: ยู่เป็นดงขนาดนี้ไม่เคย
0: เออแฮปปี้นะเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ทั้งคุณหมอแล้วก็พี่เพชรเนี่ยเดี๋ยวเราไปขี่ช้างด้วยกันเอาไปลูกเอออ่ะคุณหมอขี่ช้างนี่ครั้งแรกมั้ยฮะ
2: เคยขี่มาเหมือนกันครั้งที่แล้วมาก็มาขี
0: ่
2: แล้วก็ไปขี่อีกที่หนึ่งที่ลำปางมั้ง
0: อ๋อลำปางก็เหมือนกันไหมหมอเหมือนกันนะ
2: ก็เหมือนกัน
0: ก็ขยกขยเองเงี้ยนะ
2: ขยกขยเอง
0: ผมว่ากลัวความสูงแต่ว่าผมใช้อาศัยว่าไม่มองลงไปแล้วก็เกาะให้มันแน่นๆเอาไว้เกาะแน่นๆไว้ปลอดภัยที่สุด
3: โอ้ก๊อฟตัวจริง
0: หรอโอ้ขอบคุณครับ
1: มาคุณก๊อฟมาแล้วนี่แล้วมาคุณหมอครับ
0: มา
1: หนึ่งสองสามโอเค

0: มีคนพี่เลนเคยขอให้ลงคลองไหม
1: มีไหมมีไหม
0: มีเหรอแล้วทำไหม
1: ทำไม่ได้ทำไม่ได
2: ้คุณก๊อฟคร
3: ับ
2: คุณลองนึกภาพสมัยแม่ทัพไทยต้องขี่ช้างแล้วเดินทางไปรบเป็นเดือนเป็นปีดิครับ
3: ถูกต้อง
2: ต้องบทแบบนี
1: ้โอ้สมัยก่อนก่อนจะไปถึงที่รบเนี่ยนะเอวเอวข้างหมดนี่โหวิวข้างหลังสุดยอดงดงามเลยตรงนี้นี่นะครับ
4: ตอนนี้เดี๋ยวไปพักพูดคุยกับคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุกันต่อครับ
2: ก็เป็นโรคที่ไม่สามารถป้องกันได้แต่มันจะเกิดจาก
0: ป้องกันบางส่วนได้
1: บาง
0: ส
1: ่
0: ว
1: นเช่นทำยังไง
0: มีเรื่องของการสูบบุหรี
2: ่
0: ถ้าเมื่อไหร่สูบบุหรี่ควรจะหยุดมันมีผลกับเส้นเลือดเราเล็ก
1: ๆ
0: ม
1: ี
0: ผลอยู่แล้ว
2: สองครับ
0: ควรจะหยุดมันมีวิตามินบางอย่างที่เชื่อว่าช่วยได้บ้างก็จะมีพวกเป็นจะบอกเป็นวิตามิน A ก็ไม่ได้แต่ว่ามันเป็นเรตินอยด์อีกกลุ่มคล้ายๆวิตามิน A คาโรทีน
1: อ๋ออยู่ในกลุ่มนั้น
0: ประมาณนั้นแล้ววิตามิน E
1: A กับ E
0: ซิง
2: การพักผ่อนมีผลไหมครับ
0: ไม่ค่อยมีผล
2: หมายว่าเราพักผ่อนเยอะๆให้ตามันพักผ่อนบ้าง
0: อันนี้ไม่มีผล
1: แต่สูบบุหรี่มีผลโดยตรง
0: สูบบุหรี่มีผล
1: ขึ้นไปเลย
0: แน่นอนเพราะฉะนั้นวิธีดีที่สุดก็คืออาจจะต้องคอยเช็คตัวเองบ้างครับ
1: เช็คยังไงหมอเช็คยังไง
0: เพราะว่าพวกเนี้ยเราจะสังเกตว่าเวลาเรามองเส้นตรงอ่ะถ้าเมื่อไหร่มันคดโค้งไปอาจจะเริ่มมีปัญหาและต้องคอยดูทีละตาหรือว่ามีอะไรบางๆเป็นเงาดำๆบังไปหรือเรามองภาพ
1: ได
0: ้รูปเล็กรูปใหญ่ไม่เท่ากัน
1: แต่ง่ายสุดก็คืออย่างที่คุณหมอบอกคือมองอะไรก็ได้ที่เป็นเส้นตรงดูว่ามันคดไหมถ
0: ้
1: าคดนี่ผิดปกติแล้ว
0: ใช่
1: จอเสื่อมแล้ว
0: ใช่
1: มาเลยครับผมพาไปทางผักหวาน
2: ผักหวานนะครับ
1: ผักหวานครับผมอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: โอ้ยหวานเจี๊ยบเลย
4: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าก ลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าหลังจากได้เดินเที่ยวกันอย่างเต็มที่แล้วพี่ก๊อฟเลยขอพาคุณหมอและพี่เพชรมากินอาหารอร่อยๆกันสักหน่อย
1: มาเลยครับผมพาไปทางผักหวาน
2: ผักหวานนะครับ
1: ผักหวานครับผมอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: หวานเจี๊ยบเลยครับ
1: ที่ร้านนี้นะครับเขาก็จะเน้นเกี่ยวกับพวกผักหวาน
2: แล้วครับ
1: อันนี้เป็นยำกุ้งสดผักหวาน
0: เนื้อผักหวานเยอะนะเนี่ย
1: ใช่ฮะใช่ฮะหมอไม่ทานกุ้งเหรอหมอ
0: ชิมผักหวานก่อนว
1: ่
0: ามันเป็น
1: โอเคโอเค
2: กรอบ
1: กรอบมาก
0: นอกจากหวานมันมีความมัน
2: คือรสชาติของผักหวานเนี่ยมันจะมีเรียกว่ามีกลิ่นของ
1: เหม็นเคี้ยวหน่อย
2: อยู่นิดๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วถ้าเคี้ยวไปแล้วเนี่ยมันจะหวาน
1: รสชาติดีกลมกล่อมแล้วเนี่ยมาก่อนเนี่ยผัดไทยแล้วก็เอาผักหวานมา
0: เป็นผักแก้ม
1: นี่น่าสนใจแต่ตัวของเขาสดหวานจริงๆนะรสชาติเขาคล้ายชะอมแต่ไม่ได้เหม็นเขียวอะไรเท่าชะอมต่อมา
2: อันนี้ผูกไทยมาเลยนะ
1: อะไร
2: เห็ดภูมิฐาน
1: ภูฐาน
2: เฮ้ยภูฐาน
1: มานี้อันนี้ปลากายเป็นทอดมัน
2: นะฮะ
1: ทอดมันปลากายนี่ผมว่าอันนี้ต่างชาติก็มากินได้เลยนะ
2: ใช่
1: มันก็ไม่ได้เผ็ดอะไรโอเวอร์จะนัวๆอ้วนๆของเขาอยู่
4: นอกจากสาเหตุที่ได้กล่าวมาแล้วการเสื่อมของวุ้นในลูกตาก็ทำให้เกิดการฉีกขาดของจอประสาทตาได้เช่นกัน
1: วุ้นในตาเสื่อมเนี่ยนะฮะก็คือ
0: ตรงนี้
1: อยู่ตรงนี้
0: คือจริงๆเราเกิดมาเนี่ยมันเป็นวุ้นวุ้นเต็มเลยเนี่ยพอเราอายุเยอะ

0: ขึ้นมันก็เริ่มกลายเป็นน้ำบางส่วนบางคนมันจะมีส่วนที่เป็นวุ้นมันจับตัวเหมือนเป็นก้อนเล็ก
1: ๆ
0: มันก็ลอยอยู่ในเนี้ยสิ่งที่เราเห็นก็คือเห็นเป็นจุดดำๆไอ้เงาพวกนี้มันจะเห็นตอนที่เรามองไฟสว่างๆนะมองฟ้ามองอะไร
2: แล้
0: วเราอยู่ในที่ร่มไม่ค่อยเกิด
2: อ๋อเหร
0: อทีนี้มันก็แค่ขยับไปขยับมาของมันแค่นี้มันไม่มีอันตรายอะไรแต่ว่าวุ้นตาบางส่วนมันขยับได้พอขยับไปขยับมามันมีการดึงลั้งตรงที่มันติดอยู่กับจอประสาทตาดึงไปดึงมามันฉีก
1: ทำไงอ่ะ
0: ตอนนี้อาจจะยังไม่มีอะไรนะแต่ว่าพอทิ้งไปข้างในมันมีน้ำน้ำมันจะซาะเข้าไป
3: ในร่องที่ฉีก
0: ในตรงที่มันฉีกแล้วก็ไปอยู่
3: ใต้
0: จอตาเขาเรียกว่าเกิดจอตาลอกหลังจากนั้นเราก็จะมัวไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยอันตรายแต่ว่ามันก็ดีตรงที่ตอนที่มันมีการขยับมันดึงตรงจอตาเราจะรู้สึกเหมือนคล้ายๆเป็นไฟแวบขึ้นมาเหมือนฟ้าแลบเราอยู่ในที่มืดๆแล้วเหมือนไฟแวบขึ้นมาหรือมีใครถ่ายแฟลชข้างๆเราปั๊บขึ้นม
1: า
0: แสดงว่ามันมีการดึงถ้ามีไฟแวบๆไปตรวจดีกว่าถ้าหมอเจอว่ามันขาดเขาก็ยิงเลเซอร์ตรงที่มันมีการฉีกขาดค่อยกันได้แต่ว่าเราไม่ได้ยิงทุกคนนะถูกไหมมีไฟแวบๆมันไม่ได้ขาดทุกคนมันขาดน้อย
1: เกี่ยวกับสายตาสั้นสายตายาวแล้วเป็นเกี่ยวไหม
0: เกี่ยวนิดนึง
1: อ้าวโอเค
3: เอาม
1: า
3: โอกาสที่สั้นหรือยาวอันไหนเป็นง่ายกว่ากันครับ
0: สายตาสั้นโดยเฉพาะพวกที่สั้นเยอะ
1: ๆทำไมครับหมอ
0: ไอ้ลูกตาเนี่ยมันยาวขึ้นสายตาสั้นคือมันไปตกก่อน
3: ตกก่อนตรงนี้ตกก่อนนี้จออ่านตกตรงนี
0: ้แสดงว่าไอ้ลูกตาเนี่ยแทนที่มันจะกลมๆอย่างนี้มันยาวมันรีอย่างนี้เพราะฉะนั้นพอมันรียาวเยอะไอ้จอประสาทตามันก็บางลงพอมันบางลงโอกาสฉีกก็ง่ายขึ้นใครสายตาสั้นเกิน600เนี่ยจำไว้เลยว่าถ้าเมื่อไหร่มีไฟแวบๆพึ่งระวังว่าจะฉีกขาด
1: เพราะนั่นคืออย่าลืมนะครับว่าคือเรื่องพวกนี้เนี่ยเราย้ำเสมอว่าคือต้องดูแลตัวเองแล้วก็อย่าลืมถามคนรอบข้างด้วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเวลาเป็นอย่างเงี้ยมีอาการแบบเนี้ยเขาไม่ค่อยยอมบอกเราเก็บเงียบเก็บไว้ภูมิใจคนเดียว
3: เป็นแล้วโว้ย
1: ไม่ได้เราต้องไปย้ำเขาว่าต้องบอกเรานะเราจะได้รีบไปรักษาถูกไหมคุณหมอคือโรคที่เราคุยวันนี้ผมบอกเลยว่าเกี่ยวกับพวกจอประสาทตาเสื่อมอะไรกันแล้วแต่เนี่ยคือมันเน้นไปที่ผู้สูงอายุจริงสวัสดีครับบังเปิ้ล
3: สวัสดีครับ
1: นี่วันนี้ผมพาคุณหมอกับพี่เพชรมาทานโรตีสายไหมที่อร่อยที่สุดในโลก
3: ในโลกเลย
1: ใช่ป่ะ
4: ยังครับ
1: อ๋อยัง
4: ทำตัวไว้ก่อนทำตัวไว้ก่อน
1: โอ้ทำตัวไว้ก่อนนะ
4: ครับ
1: ร้านของเรานี่คือจุดเด่นต่างจากคนอื่นยังไงอ
4: ่
1: ะ
4: ก็เปิด24ชั่วโมงแล
1: ้
4: วก็แป้งเราจะนิ่มกว่าเขา
1: ครับผม
4: เพราะเรามีสูตรแป้งหลายๆตัวที่เอามามารวมผสม
3: คิดเองหมดเลยทุกอย่าง
4: ครับคิดเองหมดเลย
1: อันนี้มันคงลองทำยากอะเนอะ
4: ใช้เวลาฝึกก็เป็นเดือนอยู่ตัวนี้แหละครับคือทุกคนจะดึงขึ้นไม่ได้ลองทำให้พี่เขาดูหน่อย
1: โอ้นี่ไงเห็นไหม
4: มันต้องปั้นใช่ไหมมือต้องข้อแข็ง
1: โอ้มันคือมันต้องเลี้ยงไว้ตลอดใช่ไหม
4: ครับใช่
1: เลี้ยงไว้
3: แล้วเคยแปะไปแล้วมือพองไหมครับกระทะมัน
1: แรกอ
4: ่
1: ะ
4: ไม่ครับไม่มือเราจะอยู่บนแป้ง
1: อ๋อโอเคอันนี้คือส่วนของแป้งไปดูตัวน้ำตาลหน่อย
4: ได้อันนี้คือช่วงเริ่มต้นนะเนี่ยคือน้ำตาลทรายผสมน้ำ
1: ในช่วงต้นอยู
4: ่ครับก็เทใส่ตัวนี
1: ้ในน้ำเย็น
4: ในน้ำเย็นครับเพื่อให้มันแข็งแล้วไปไหนต่อฮะพอมันแข็งปุ๊บเราก็
1: มายืด
4: ตัวนี้

0: คือจริงแล้วเนี่ยการทาโรตีสายใหม่มันต้องมีวิธีการม้วนนะ
1: ต้องมีสัดส่วนที่พอเหมาะระหว่างแป้งกับน้ำตาล
2: หวานมากหวานน้อยแล้วแต่เราเลย
0: ประมาณนี้เนี่ยแป้งหนึ่งแผ่นพอ
2: ครับไม่ต้องเยอะ
1: อ๋อต้องไล่แน่นๆ
0: เนี่ยบางคนไปแบบไปใช้แป้งเยอะไปไง
1: มุน
0: โอเคนี้เอง
3: เนี่ยปกติซื้อไปทีไรก็แป้งหมดก่อนไอ้นี่เหลือ
2: ที่ร้านขายแป้งเพิ่มครับ
0: โอ้โหปะโถ
2: ไม่ต้องอะไรมากมาย
0: ปะโถ
1: มันจะรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเนื้อเดียวกัน
0: กำลังพอดี

0: ไม่ได้แบบถูกแยกระหว่างไส้กับแป้งไง
1: ใช่ถูกต้องนั่นแหละที่ผมทำ
2: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: บังอิมรอน
3: ย้ำทุกสัปดาห์เลยอย่าทำแต่งานอย่ามัวแต่เครียดอย่ามัวแต่หาเงินหาเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองด้วยหาเวลาให้กับคนรอบข้างด้วยนะฮะอย่าลืมว่าคนรอบข้างคือครอบครัวของเรา
4: ใช่
3: ครอบครัวของเราไม่มีใครช่วยดูแลได้นอกจากตัวคุณเอง
4: ถูกต้อง
3: เพราะฉะนั้นหาแบบอย่างน้อยสักอาทิตย์ละวันก็ยังดีวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัวพากันไปเที่ยวไปเปิดสมองให้มันผ่อนคลาย
0: ถ้าครอบครัวไม่อยู่ทำไงวันอาทิตย
3: ์เขาไปไหนล่ะ
0: เอาเป็นวันเสาร์ได้ไหม
3: เอาวันเสาร์ก็ได
0: ้
3: ถ้าหากว่าไม่ว่างจริงให้ไปวันเสาร์ก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับดูแลคนรอบข้างด้วยละกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนกันนะครับรับรองว่าสนุกสนานอย่างแน่นอนเดี๋ยวนี้เรา3คนลาไปพร้อมกันกับชื่อรายการนะ
0: ครับสวัสดีขอบคุณคุณหมอก่อน
3: ขอบคุณครับฮะลาไปเลยครับเจอกันใหม่กับรายการ
2: รุ่นใหญ่พาซ่าน
3: ี่ท่านั่งสุดยอดยอมเลยท่านั่งสุดยอดครับพี
2: ่
5: ใหญ่พาซ่า
6: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
8: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
9: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องดีงามทางพระพุทธศาสนาเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการนำไปใช้เพื่อดำเนินชีวิตด้วยนะคะปัจจุบันนี้นะพวกเราทุกๆคนนะคะต่างปรารถนาที่จะประสบความสุขความสำเร็จด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าหนทางสู่ความสำเร็จนะคะไม่ได้ง่ายดายไม่ได้สะดวกสบายอาจจะต้องมีปัญหาอุปสรรคมีความเครียดที่จะต้องเผชิญกันนะคะแต่ในขณะเดียวกันแนวทางที่เราจะสามารถฝ่าฟันเอาชนะปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นแล้วก็นำไปสู่ความสำเร็จจะเป็นอย่างไรและจะทำได้หรือไม่วันนี้นะคะท่านผู้ชมทุกท่านเราได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณพระโสภณวชิรวาทีด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปิยรงสาวาทวรวิหารพระอาจารย์เมตตามาให้ความกระจ่างกับเราค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
1: ก็เจริญพร
0: วันนี้นะสนทนาธรรมในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความสำเร็จซึ่งเป็นที่ปรารถนาของพี่น้องประชาชนนะฮะเราไปอธิษฐานที่วัดประยูรหรือวัดไหนๆแน่นอนนะฮะขอให้มีความสุขให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ยาวไปเรื่อยๆพระอาจารย์คะ
1: เจริญพร
0: หากเราต้องการความสำเร็จพลังที่จะทำให้เกิดความสำเร็จเนี่ยนะฮะมีไหมคะเป็นพลังอะไรเจ้าคะพระอาจารย์คะ
1: ความสำเร็จของชีวิตมนุษย์คนเราเนี่ยมันต้องมีพลังถ้าไม่มีพลังมันก็ไม่ประสบความสำเร็จเหมือนกับเราที่เขาเล่นปล่อยโคมลอยโคมไฟถ้ามันไม่มีพลังแห่งความร้อนมันไม่มีพลังแห่งลมถามว่าโคมนั้นขึ้นไหม
0: ไม่
1: ขึ้นว้าวที่เขาเล่นกันถ้าไม่มีพลังแห่งลมที่พัดผ่านมาว้าวนั้นก็ไม่ขึ้นเช็คเช่นฉันใดการเกิดเป็นคนก็เหมือนกันถ้าไม่มีพลังที่เป็นภายในมันไม่สามารถไปสู่เป้าหมายความสำเร็จได้ดังนั้นพลังที่เป็นภายในนี้เราเรียกพลังบวก
0: เจ้าค่ะ
1: ต้องเป็นพลังบวกแต่ถ้าพลังลบนี่คือหัวทิ่มแต่ถ้าพลังบวกนี่หัวมันจะเหินขึ้นชีวิตคนเราถ้าอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากมีความสุขในชีวิตเราจะสร้างพลังบวกแก่ชีวิตได้อย่างไร
0: ใช่ค่ะ
1: นะทีนี้พลังบวกแห่งชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นจากตัวเองแท้ๆ
0: เกิดขึ้นจากตัวเราเองเหรอเจ้า
1: เกิดขึ้นจากจิตใจดังคำกล่าวของนักปราชญ์ท่านผู้หนึ่งกล่าวน่าคิดนะท่านบอกว่าเท้าเปล่าเจ็บปวดเพราะกรวดหินกวดจะชินก็แทบว่าน้ำตาไหลครั้นสัมผัสดินนุ่มชุ่มชื่นใจนรกเป็นสวรรค์ได้ในพริบตาไม่มีทางสายใดไม่ลำบากทั้งหินคมหอกปากล้นมากค่าเพิ่มพลังนักสู้สู่มะคราตราบสองขาบรรลุถึงซึ่งหลักชัยนั่นคือปลอบใจสร้างพลังให้ตนเองในชีวิตนี้บอกว่าไม่มีอะไรที่ไม่มีอุปสรรค
0: ค่ะ
1: หนทางเดินวันแรกมันมีขวากหนามแต่ถ้าเราเดินทุกวันทุกวันความเจ็บปวดมันหายนั่นเกิดขึ้นอะไรเกิดจากพลัง
0: แต่ทนได
1: ้เกิดแต่ถ้าเราไม่มีพลังปั๊บเราหยุดซะไม่ไปต่อมันก็หยุดตรงนั้นนะนี่คือพลังที่เราบอกว่าเป็นพลังบวกของชีวิตดังนั้นเราทุกคนเกิดมาในโลกนี้เราสร้างพลังบวกในชีวิตเลยเราถ้าเรามีความทุกข์เราลองสร้างพลังบวกเลยไหม
0: ถ้าเช่นนั้นอาจจะต้องถามว่าพลังบวกที่ว่านี่นะฮะ

0: มีวิธีการสร้างยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
1: วิธีการสร้างพลังบวกเนี่ยนะคือตัวแรกเนี่ยคือที่มันอยู่ที่ใจเราพระพุทธองค์ทรงตรัสว่ามโนบุพังคมาธรรมามโนเชษฐามโนมยามนัสสาเจปทุเถนะกโรติวาภาสติวา
0: คือ
1: นั่นก็หมายว่าคนเราเนี่ยจะพูดจะคิดจะทำมีใจเป็นหัวหน้าใจตรงนี้แหละมันจะเป็นพลังสร้างพลัง
0: ใจมันต้องคิดไปทางสู้ทางบวกอย่างนั้นหรือเจ้าครับอาจารย์
1: จะบอกว่าคิดสู้บวกไม่ใช่คือใจนี่ไม่ยอมท้
0: อ
1: ใจไม่ยอมอ่อนแอใจไม่เลยหยุดนิ่งในการที่จะต่อสู้นะไม่ใช่ว่าใจอันนี้เราหมายว่าพลังบวกของชีวิตที่เราจะสร้างพลังแก่กำลังใจกับคนดังนั้นก็หมายว่าเราปลุกปลอบใจตัวเองให้ด้วยพลังตัวเองเรานึกถึงองค์พระพุทธเจ้า
0: เจ้าค่ะ
1: คราวที่พระองค์ทรงที่จะตรัสรู้เนี่ยแล้วก็เจอพยาวัสดีมารมาท้วงพุทธเจ้าว่าสมณะอาสนะที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยวัชระอาสบัลลังก์เนี่ยเราเป็นคนอธิษฐานเราเป็นของเรานะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราก็ขอแล้วเราก็อธิษฐานแล้วว่าเป็นของเราคือพระพุทธเจ้าก่อนหน้านั้นบอกว่าเราจะขอนั่งนี่คือกำลังพลังบวกของพุทธเจ้า
0: เหมือนตั้งเป้า
1: ตั้งเป้าว่าเราจะนั่งวัชระอาสบัลลังก์นี้เลือดจะเหือดจะแห้งแม้จะสิ้นลมหายใจไปณบัดดลนี้ถ้าตราบใดเราไม่ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณเราก็จะไม่ลุกออกจากสถานที่แห่งนี้นี่คือปณิธานคือพลังบวกว่ามันต้องมีเป้าหมายสิแสงสว่างมันอยู่ปลายอุโมงค์แล้วเราเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์และระหว่างอุโมงค์เราก็เห็นแสงลำไรที่เป็นแสงไปแล้วนั่นคือพลังที่จะทำให้เราเดินก้าวไปนั่นเองเจริญพร
0: สาธุพระอาจารย์คะแล้วในส่วนของหลักธรรมนะคะหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาช่วยเสริมสร้างพลังใจหรือว่าพลังบวกได้อย่างไรเจ้าคะ
1: เจริญพรอันนี้ถ้าเราเมื่อกี้เราพูดเหมือนเป็นภาพรวมของที่มันมีตัวตนที่มันมีอยู่กับตัวเราอยู่แล้ว
0: เจ้าคะ
1: นะคือพลังกำลังใจตัวเองนี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะสร้างพลังบวกใจถ้าใจอ่อนแอก็แพ
0: ้
1: ถ้าใจเข้มแข็งก็ชนะมันเป็นพลังบวกคิดบวกก็ได้บวกคิดลบก็ได้ลบดังนั้นถามว่าชีวิตเราถ้าคิดดีล่ะมันก็ต้องได้ดีใช่ไหมถ้าคิดลบจิตมันก็ตกดังนั้นในหลักศาสนาเนี่ยมีพลังมากไปกว่านั้นอีกมากกว่าพลังที่เราคิดไปมาที่ว่ามาเมื่อกี้พระศาสนาเนี่ยในหลักศาสนามีกำลัง4ข้อ
0: กำลัง4ข้อ
1: กำลัง4ข้อมีอะไรบ้าง1ปัญญาพละ
0: ปัญญาพละ
1: ปัญญาพละนี่แปลว่ากำลังหรือพลังแห่งปัญญา2วิริยะพละกำลังคือความเพียร
0: ค่ะ
1: 3อนวัชพละกำลังแห่งการงานบริสุทธิ์หรือการงานไม่มีโทษ
0: อ๋อเจ้าค่ะ
1: และประการสุดท้ายสังฆพละพลังแห่งความเกื้อกูลกันสี่ข้อเนี่ยมันจะต้องมีในตัวตนของมนุษย์เรา
0: ค่ะ
1: ไม่งั้นถึงอาจารย์จะบอกว่ามีกำลังใจแท้จริงแต่ว่ามันขาดธรรมะข้อใดข้อหนึ่งไปเนี่ยมันจะขาดความสมดุล
0: ยกตัวอย่างได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ในสี่พลัง
1: สี่พลังขอขออนุญาตขยายให้ท่านผู้ฟังฟังว่าหนึ่งเนี่ยปัญญาภาระเนี่ยเป็นกำลังแห่งนั่นหมายความว่ารู้บอกว่าเมื่อกี้เราบอกให้มีพลังใจนะแต่ในตัวพลังใจนะมันสั่งมาจากไหนสั่งมาจากสติคือพลังแห่งปัญญาดังนั้นพลังแห่งปัญญาเนี่ยมันเป็นพลังที่มองเห็นความสำเร็จมองเห็นแสงสว่างดังพุทธภาษิตว่าปัญญาโลกัสมิปัจโชโตเนี่ยปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกดังนั้นถ้าเราไม่มีปัญญาเนี่ยมันจะมืดมนอนธการแต่ถ้าเรามีพลังแห่งปัญญาเนี่ยแต่พลังมันจะเกิดพลังแห่งปัญญาเกิดขึ้นในอะไรหนึ่งเกิดจากการฟังวันนี้เรามาฟังธรรมะเรามาสนทนาธรรมะก็เกิดสุตตามยปัญญาแล้วใช่ไหมพลังมันเกิดขึ้นแล้วเมื่อเกิดสุตตามยปัญญาก็คิดต่อไปอีกก็เป็นจินตามยปัญญาอ๋อวันนี้เราฟังรายการธรรมะแล้วก็เกิดความคิดว่าเออใช่พลังมันเป็นภาพลักษณ์บวกชีวิตของคนดีนะถ้าเรามีจิตบวกแล้วมันจะบวกแต่ถ้าเราจิตลบมันก็เกิดคิดตามและตัวสุดท้ายก็เกิดภาวนาปัญญาภาวนามยปัญญาก็คือปัญญาที่เกิดจากการสั่งสมอบรมดีแล้วก็เป็นพลังอันยิ่งใหญ่เลยนี่คือพลังแห่งปัญญา
0: ตกผลึก
1: ตกผลึกเลยดังนั้นในปัญญาเนี่ยเมื่อเรามีพลังแห่งปัญญาปั๊บเนี่ยมันจะสร้างความสมดุลของสรรพสิ่ง

0: เองได้เพราะถ้าเรามีปัญญาเนี่ยคือปัญญาเป็นอัญมณีที่มีค่าปัญญานี่มันเป็นอัญมณีที่มีค่าอย่างไรมันอยู่ที่ไหนก็เจริญจรัสแต่ถ้าคนไม่มีปัญญาปั๊บเนี่ยอยู่ไหนมันมืดนะมืดมนอนธการอยู่ในที่มืดก็ยังอยู่ในที่สว่างยังมืดเพราะปัญญาไม่มีแต่คนมีปัญญาแม้แต่อยู่ในที่มืดมันก็สว่างได้อยู่ในอยู่หลุมได้ทะเลอยู่ในหลุมอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณมีปัญญามันจะมีวิธีการเอาตัวเองรอดนี่เราเรียกพลังของปัญญา
1: พระอาจารย์ครับพลังของปัญญาเนี่ยมาจากการฟังเยอะๆอ่านเยอะๆหนังดูหนังสือเยอะๆอย่างนั้นหรือว่ามีวิธีการเสริมสร้างพลังแห่งปัญญาได้ในรูปแบบไหนบ้างครับเพราะว่าทุกคนก็อยากมีปัญญาด้วยกันทั้งน
0: ั้
1: น
0: เจริญพร
1: ค่ะ
0: ปัญญาว่าเกิดด้วยตนเองใช่ไหมใช่ปัญญาเกิดด้วยเองแต่ว่าปัญญาที่เกิดด้วยตนเองเนี่ยบางทีเนี่ยเป็นปัญญาที่ไม่มีประสบการณ
1: ์อ๋
0: อในคนบางคนที่บอกว่าฉันเก่งแล้วฉันไม่ต้องไปฟังคนฉันไม่ต้องมีครูเปล่าเลยดังนั้นเนี่ยปัญญาที่เกิดบอกว่าเมื่อกี้3ตัวสุตตามยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาเกิดจากการเรียนรู้หมดเลย
1: ค่ะ
0: ใช่มั้ยการเรียนรู้สั่งสมแล้วให้เกิดตกผลึกเป็นปัญญาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานี่พระองค์ก็เรียนจากอาจารย์อรหกดาบสอุทกดาบสสมัยเป็นวัยรุ่นหนุ่มเรียนจากครูวิศวามิตรเป็นการสั่งสมปัญญาจนได้ชนได้ฌานหมดอันนั้นคือเป็นบันไดไต่เข้าไปสู่โพธิญาณของพระพุทธเจ้าดังนั้นเราเกิดเป็นคนก็เหมือนกันบอกว่าโอ้ยฉันเก่งแล้วฉันไม่ต้องไปเรียนกับใครฉันไม่ต้องไปสนทนาธรรมกับใครฉันไม่ต้องไปเปิดตำลงตำราแล้วฉันเก่งแล้วอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคนเขลาด้วยซ้ำไป
1: มันอาจจะไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริง
0: ใช่
1: ไหมครับอาจารย์
0: ใช่เพราะว่าถ้าปัญญาแท้จริงเนี่ยมันจะต้องเกิดจากการที่อบรมนะอบรมสั่งสมแล้วก็เป็นปัญญาที่ทำให้เกิดจากการเรียนรู้มาทั้งหมดเนี่ยมาตกผลึกเป็นของตนเองและนำปัญญาเหมือนเรายังดูปราชญ์ทั้งหลายในศาสนาเราเนี่ยหรือว่าในปราชญ์ทั้งหลายที่เป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตนักธุรกิจทั้งหลายทั้งปวงเขาเกิดปัญญาภาระทั้งนั้นเลยเขามองเห็นแล้วมองทะลุไม่ใช่มองเห็นแล้วมองตันเออเจริญพร
1: นี่คือปัญญาภาระปัญญา
0: ภาระปัญญา
1: ค่ะ
0: ส่วนที่สองก็คือวิริยะภาระ
1: เจ้าค่ะ
0: เมื่อเรามีปัญญาอย่างเดียวเนี่ยแล้วไม่มีความขยันปัญญาก็จะถูกกองไว้นะทำไมเป็นเช่นนั้น
1: ค่ะ
0: ถ้าเราขยันเหมือนว่าเราอยากประสบความสำเร็จอยากมีพลังบวกในการทำงานอยากประสบสำเร็จธุรกิจคิดได
1: ้แต่ทำไม่ได้
0: ทำไม่ได้ไม่ขยัน ไม่มุมานะไม่หมั่นเพียรไม่ประสบความสำเร็จ
1: พอนึกภาพออกบางคนเก่งมากเลยนะแต่เขาไม่ค่อยอยากลุกขึ้นมาทำอะไร
0: ใช่บางคน
1: เขาฉลาดมาก
0: คือบางคนเนี่ยเหมือนว่าหรือบางคนมีปัญญาแต่เจอมรสุมล้มลุกนิดหนึ่งแต่ไม่ยอมลุกขึ้นยอมกลายเป็นผู้แพ้เนี่ยเพราะอะไรเพราะขาดวิริยะความเพียรเนี่ยนะฮะพลังแห่งความเพียรมันจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันต้องประสบด้วยการกระทำประสบด้วยความกระทำหรือประสบด้วยการที่จะวิ่งเข้าหาไม่ต้องรอให้ปัญหามาหาวิ่งเข้าไปหาปัญหา
1: ไปแก้เลยจะได้จบกัน
0: ลุยลุย
1: เสร็จสิ้น
0: ท่านเราถ้าท่านผู้ฟังนึกได้ตอนเรื่องของพระมหาชนก
1: เจ้าค่ะ
0: พอจำได้นะพูดถึงพระมหาชนกเนี่ยท่านบำเพ็ญในวิริยะเนี่ยถ้าท่านยอมสู้ที่เรืออับถ้าท่านไม่ยอมสู้ที่เรืออับปางเนี่ยท่านจมลงทะเลแล้วท่านมีปัญญา
1: ค่ะ
0: มีปัญญาอยู่แล้วพระโพธิสัตว์แต่ว่าขาดวิริยะไม่ได้จะทำอย่างไรให้ตัวเองรอดจากโพนทะเลรอดจากปลารอดจากอะไรต่างสิ่งเหล่านั้นไปและทำว่ายน้ำไปก็ต้องอาศัยความเพียรที่จะว่ายน้ำวิริยะทุกขมัจเจติคนเราล่วงทุกได้เพราะความเพียร นี่คือเป็นวิริยะพลังแห่งความเพียรพระมหาชนกรอดชีวิตได้ก็เพราะอาศัยพลังที่เป็นความเพียรคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นนักธุรกิจเป็นอะไรต่างถามว่าเขางอมืองอเท้าไม่เลยเขาขยัน
1: เจ้าค่ะ
0: ขยันคิดขยันทำขยันเก็บมันเป็นพลังทั้งนั้นเลยความเพียรนี่คือเรามองได้ทุกอย่างแม้แต่ร่างกายเราเองถ้าเราอยากให้ร่างกายเราแข็งแรงเราใช้วิริยะพละได้ไหมได้สิหนึ่งขยันออกกำลังไหมขยันดูแลตัวเองไหมขยันดูสิ่งรอบข้างตัวเองไหมอันนี้คือแรงขยันทั้งนั้นเลยที่เป็นพลังมันก็เป็นพลังบวกของชีวิตทั้งนั้นเลย
1: มีปัญญาแล้วก็ต้องมีวิริยะ
0: วิริยะ
1: และอันดับ3
0: อันดับ3
1: ยกตัวอย่างเจ้าค่ะ
0: อันดับ3เนี่ยเรียกว่าอนวัชพละ
1: จ้าค
0: ่ะอนัวัชพละนี่คือพลังแห่งการงานที่ไม่มีโทษคนเราเนี่ยบางทีมีปัญญาแต่รวยทางลัทธิ
1: ค่ะ
0: แล้วนี่เราพูดถึงชีวิตทั่วไปบางคนเนี่ยมีปัญญาแต่ใช้ปัญญาในทางผิด
1: ผิดกฎหมายผิดศีลธรรม
0: ไปอยู
1: ่อย่างนั้นใช่ไหม
0: รายการงานที่เป็นสีเทาเป็นการงานที่มีโทษ

0: ไปทำในสิ่งที่เป็นสีเทา
1: ขยันขายบุหรี่ไฟฟ้าไปหลอกค้ามนุษย
0: ์ใช่เราเนี่ยเราเรียกว่าขยันในทางที่ผิดเพราะขยันทางผิดเพราะไปมุ่งงานที่ผิดเลยทำให้ชีวิตมันตกต่ำถามเมื่อชีวิตมันตกต่ำเพราะการงานที่มีโทษล่ะคนความทุกข์ตนเองก็ได้อยู่แล้วครอบครัวก็จะอยู่อย่างไรลูกหลานจะอยู่อย่างไรผลเหล่านี้มันติดตามมาหมดนะ
1: อยู่ยากครับ
0: ดังนั้นในพระสี่ของพระเจ้ามันแยกกันไม่ได้เมื่อเราจะมีความสำเร็จปัญญามันต้องคิดแล้วว่าธุรกิจเราทำแล้วมันก้าวหน้าไหมแล้วเราจะทำไงให้ก้าวหน้าเรามีความขยันไหมแล้วมีความขยันแล้วเราจะดูว่าไอ้อนาชวชระเนี่ยไม่มีโทษไหมตรวจสอบได้ไหมโปร่งใสได้ไหมร่ำรวยด้วยบริสุทธิ์ไหม
1: สุจริตไหม
0: สุจริตไหม
1: สัมมาอาชีวะไหม
0: ครับเพราะเราถือหลักเลยซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน
1: เจ้าค่ะ
0: นี่แน่นอนเลยเจริญพร
1: และประการที่สี่นี่
0: ประการที่สี่เนี่ย
1: ค่ะ
0: เราเรียกว่าสังคหะภละ
1: สังคหะภละนะ
0: แต่ว่าธรรมะข้อสังคหะภละนี่มันมีได้อย่างไร
1: ค่ะ
0: ทำไมมันมีเกี่ยวข้องกับพลังบวกได้อย่างไรอย่าลืมนะเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียว
1: เจ้าค่ะ
0: ต้องมีเพื่อนกัลยาณมิตรมันจะเป็นแรงสนับสนุน อยู่คนเดียวเนี่ยให้ระวังคิด
1: ค่ะ
0: อยู่กับมิตรให้ระวังวาจา
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่ว่าพลังสังคหะภละเนี่ยมันเป็นพลังแห่งความเกื้อกูลเป็นพลังแห่งการให้ถ้าหวังว่าอยากจะได้รับจากสิ่งของคนอื่นเราเป็นผู้ให้ไหม และคำว่าให้เนี่ยมันเป็นการให้แบบไม่รู้จบ คือให้เนี่ยให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะให้ปัญญาให้ความรู้ให้สถานที่ให้น้ำจิตน้ำใจให้การช่วยเหลือสงเคราะห์แบ่งปันไปเนี่ยมันเป็นพลังที่เกื้อกูลกันถ้าเราไล่หลักธรรมะ3ข้อแรก1ปัญญาหลังว่ามาแล้ววิริยะดังว่ามาแล้วอนวัชระดังว่ามาแล้ว3อย่างนี้ถือว่ามีความสมบูรณ์แล้วแต่บังเอิญว่ามีความสมบูรณ์แต่เป็นคนเห็นแก่ตัว
1: จบข่าวเลย
0: จบ
1: นะอาจารย์
0: ใช่ไหม
1: ก็ไม่แบ่งปันอยู่ด้วย
0: ไม่เอื้อเฟื้อไม่เอื้ออาทรรวยอยู่คนเดียวสังคมเป็นไงช่างเก่งอยู่คนเดียวสังคมเป็นไงก็ช่างมันก็ไม่ได้มันต้องมีสังฆภระสังฆภระนี่คือกำลังแห่งการเกื้อกูลและในพลังแห่งเกื้อกูลเนี่ยมันมีอีก4ช้อยแยกลงมา
1: เจ้าค่ะ
0: 1ทาน2ปิยวาจา3อัตถจริยา4สมานตตารวมความก็แปลว่าโอบอ้อมอารีวจีไพเรา
1: ะ
0: สงเคราะห์ประชาชนวางตนให้เหมาะสมมันจะเป็นพลังสังขภละที่งดงามมากและถ้ามีครบทั้ง4ข้อชีวิตมันจะสมบูรณ์มันเรียกว่ามันไม่มีขาตกบกพร่องอะไรเลยเหมือนเป็นมือที่ไม่มีแผลใดๆทั้งสิ้นความมั่งความมีความเจริญเป็นอยู่ได้หนึ่งเพราะปัญญาที่คิดมาปัญญาที่สั่งสมมามีกินมีใช้มีเงินมีทองมีงานธุรกิจบริษัทใหญ่ได้เพราะขยันด้วยมือตัวเอง2แรง2ขันทํามา2มือ2ขาพัฒนาและธุรกิจที่ทํามาได้ตึกรามบ้านช่องที่ดินมีเงินเป็นเยอะเป็นพันล้านร้อยล้านเพราะเป็นการงานที่ไม่มีโทษไม่อยู่ในทุนสีเทาไม่ไปโกงใครมาไม่ทุจริตใช่มั้ยและมีบริวารมีคนนับถือมีคนอยู่กันมากมายมีคนให้การยอมรับเพราะอะไรเพราะเป็นสังฆเป็นผู้ให้มาตลอดมาทั้งให้ด้านหน้าทั้งให้ด้านหลังก็คือปิดทองหลังพระบางครั้งในการให้ไม่จำเป็นต้องประกาศชื่อเสียงเรียงนามแต่ว่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระช่วยเหลือเป็นผู้แบ่งเบาแบ่งปันภาระคนอื่นได้อันนี้คือจะเป็นพลังที่จะทำให้ในหลักศาสนาเราเรียกว่าเป็นพลังที่จะให้เกิดความสมดุลของชีวิตและก็เป็นพลังบวกของชีวิตให้ชีวิตนี้ไม่ตกต่ำไม่ย่ำแย่ไปกว่าเดิมดังนั้นถ้าเรามีพลังทั้งสี่และเชื่อว่าคนทุกคนนะฮะมนุษย์เราที่เกิดมาเนี่ยเราอาจบางทีเราเจอปัญหาเราล้มลุกคุกคานเราไปโน่นไปนี่เนี่ยแต่เรามาเปลี่ยนใหม่สิปลุกพลังทั้ง4ให้แก่ขึ้นตัวเองพลังแรกนี่คือปัญญานี่แน่นอนยังมีคำกล่าวคำหนึ่งนะที่น่าคิดอยู่บอกว่าผู้เขาแข็งแก่งกาจขนาดหนักถ้าใจรักสักอย่างก็พังไหวอุปสรรคหนักหนากว่าฟ้าใดใหญ่เท่าใหญ่ยังเป็นรองสมองปัญญาของคนนี่คือสิ่งสำคัญ
1: เจ้าค่ะ
0: นะพลังยิ่งใหญ่
1: พระอาจารย์การที่เราจะมีพลังบวกอันเข้มแข็งเนี่ยนะคือปุ๊กก็ไม่แน่ใจว่าเกิดมาปุ๊บพัฒนา ไปแล้วก็เจอความเข้มแข็งของพลังง่ายๆหรือบางคนบอกว่า

0: โอ้โหกว่าจะวันนี้ก็เสียน้ำตาไปหลายปีแล้วนะยกตัวอย่างนะฮะเอาใกล้ตัวอย่างท่านเจ้าคุณอาจารย์เองนะท่านจบการศึกษาระดับด็อกเตอร์นะฮะแต่ว่าเห็นเขาบอกว่ากว่าจะเรียนจบด็อกเตอร์มันก็ต้องมีวิทยานิพนธ์มีความยากตั้งแต่ปริญญาโทมาอะไรทำนองนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอความยากในการศึกษาเล่าเรียนนะฮะทั้งทำงานด้วยทั้งเรียนด็อกเตอร์พระอาจารย์คะเจอความยากลำบากพลังบวกพระอาจารย์พระอาจารย์สร้างให้มันเข้มแข็งได้ตลอดเวลาได้ยังไงครับพระอาจารย์หรือถ้ามันล้มเราปลุกให้มันลุกขึ้นมาเดินต่อได้ยังไงเจ้าค่ะ
1: จริงๆเนี่ยการประเด็นในอาตมาก็มีประสบการณ์นะใช้พลังสีนี่แหละนะแต่ว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราเกิดมาเป็นคนบ้านนอกคอกนาทุนทรัพย์เราก็น้อยแล้วเราจะไปเรียนสูงให้จบด็อกเตอร์ได้อย่างไรอันนี้คือประเด็นที่เป็นปัญหากังวล
0: ท้าทาย
1: ประเด็นปัญหาที่สองแล้วไอ้เรามาวัดสติปัญญาเราเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสูงนะมันไม่ค่อยเด่นนะและเราจะจบได้อย่างไรอันนี้คือปัญหาที่เรากังวลแต่ว่าทำไมเราสามารถเหยียบปัญหานั้นไต่เต้าให้ไปสู่ความสำเร็จได
0: ้
1: หนึ่งตั้งปณิธานเลยคนอื่นทำได้ทำไมเราทำไม่ได
0: ้
1: คนอื่นจบได้ทำไมเราจบไม่ได
0: ้เขามีด็อกเตอร์ตั้งหลายท่านแล้วนะฮะ
1: เคยคิดอยู่ว่าวันที่เรานอนตายอยู่หน้าศพโรงศพเนี่ยเราจะมีเขาโฆษกจะประกาศว่าเป็นด็อกเตอร์ในชีวิตไหมเคยคิดอย่างนั้นเลย
0: เจ้าค่ะเป้าหมายชัดเจนเลยนะ
1: เป้าหมายที่เมื่อเราคิดอย่างนั้นปั๊บเราต้องจบสิเราต้องเรียนและอาตมาโชคดีนะฮะไม่ได้โม้นะเรียนจบก่อนหลักสูตรด้วยปริญญาเอกหลักสูตรเขาเรียน3ปีอาตมา2ปีครึ่งจบ
0: โอ้
1: และได้งานวิจัยวิทยานิพนธ์ดีเด่นของปีการศึกษานั้นด้วย
0: โ
1: อ
0: ้สาธ
1: ุอันนี้คืออะไรคือปลุกพลังใจให้แก่ตัวเองว่าเราต้องทำได้
0: ใช่ว่าพระอาจารย์ต้องวิริยะต้องขยัน
1: นี่กำลังบอกว่าคือปลุกใจตัวเองว่าเราต้องทำได้นะแต่ถ้าอาตมาปลุกกำลังใจฟังได้อาตมานั่งอยู่กับที่ไม่ทำอะไรเลยเฉยๆต่อฮะก็เป็นพระธรรมดายังไม่มีคำว่าดีกรีด็อกเตอร์ตามแต่พอปลุกกำลังใจว่าเราต้องทำได้สิ่งที่อาตมาเติมมาคือวิริยะพละพลังแห่งความเพียรขวนขวายหางานเราก็ทำเรียนเราก็เรียนสังคมเราก็ต้อนรับเราจะแบ่งการเวลาอะไรอาตมาเลยปณิธานวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเขียนงานวิจัยตัวเองให้ได้อย่างนั้น2หน้ากระดาษขึ้นทำการบ้านไว้เลยวางแผนชีวิตใช้ปัญญาลำดับชีวิตตัวเองแล้วเราต้องบอกว่างานหนักแค่ไหนก่อนนอนต้องขอไปจับดูงานวิจัยตัวเอง
0: ไม่ว่าจะมีกิจของสงฆ์กิจของมหาวิทยาลัยต่างๆต้องกลับมาทำงาน
1: ก่อนนอนเนี่ยต้องกลับมาทบทวนเขาคืออันนี้เรียกว่าจิตตะเอาใจใส่มันเกิดพลังแห่งความเพียรเลยแล้วเมื่อเราเพียรทำอยู่ทุกวันทุกวันความขยันตรงนี้มันเป็นอาจินเมื่อเป็นอาจินมันก็มีความสุขนะมีความสุขวันไหนไม่ได้ทำรู้สึกว่ามันเหงามันเหมือนปัญญามันไม่เกิดเติมพลังนี่คือเกิดจากการที่ว่าให้คุณค่าว่าเราจะประสบความสำเร็จชีวิตเราคนทุกอย่างถ้าคุณทั้งหลายตั้งใจว่าเราจะพยายามไปสู่ความสำเร็จและคุณจะไปสู่เป้าหมายนั้นได้ความสำเร็จแม้ไม่ได้มาง่ายดายแต่ว่าความสำเร็จนั้นถ้าเกิดขึ้นแล้วมันจะงดงามเพราะการกระทำของตัวเอง
0: เจ้าค่ะพระอาจารย์คะในเรื่องของความสำเร็จนะฮะเนื่องจากว่าบางคนก็มองต่างกันออกไปบางคนบอกความสำเร็จอยู่ที่ได้สร้างสิ่งที่ดีงามให้กับคนทั่วไปบางคนความสำเร็จอ้าวอยู่ที่ตัวเราเป็นหลักละกันอยู่ที่ครอบครัวมีสุขละกันในเมื่อมีความสำเร็จที่แตกต่างกันเช่นนั้นนะฮะพระอาจารย์ความต้องบอกวิธีสร้างพลังบวกใช้ได้หมดทุกโจทย์ใช้ได้หมดทุกเป้าหมายไหมครับพระอาจารย์
1: ดังธรรมะที่เราว่ามาทั้งหมดนะก็สร้างเป้าหมายตอบโจทย์ได้เลยว่าในความสำเร็จของชีวิตแต่ว่าความสำเร็จของชีวิตเนี่ยถ้าเราดึงอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมความสำเร็จเนี่ยว่าเราจะประสบความสำเร็จเป้าหมายที่มันอย่างแท้จริงได้เนี่ยมันควรที่จะเพิ่มนอกจากปัญญาภาระวิริยะภาระอนวัชภาระและสังหาภาระแล้วมันมีคุณเครื่องแห่งความสำเร็จดีกว่าเราเรียกว่าคุณเครื่องแห่งความสำเร็จคุณเครื่องแห่งความสำเร็จ
0: คืออะไรเจ้า
1: คือเป้าหมายแห่งความสำเร็จนั่นแหละแต่ว่าเขาบอกว่าเป้าหมายอาจจะมองไม่เห็นแต่ถ้าเราบอกว่าเป็นธรรมะก็ดูว่าเอ้ยพระพูดธรรมะอีกแล้วแต่วันที่จะไม่อยากบอกว่าเป็นธรรมะแต่เราบอกว่าขอเพียงเริ่มต้นด้วยใจรัก
0: เจ้าค่ะ
1: นะเริ่มต้นด้วยใจรักเนี่ยคือเป็นเป้าหมายละสมมติว่าเราคาดหวังอะไรสักอย่างตั้งใจไว้ทำอะไรสักอย่างในชีวิตเรานี่คือความรักแหละทุกสิ่ง

0: อย่างสำเร็จได้เพราะความรักนะภูเขามันจะสูงแค่ไหนทะเลมันจะไกลอย่างไรถ้าเรามีใจรักเนี่ยมันไปถึงได้
1: เจ้าค่ะ
0: คือฉันทะ
1: ค่ะ
0: นี่ฉันทะฉันทะฉันทะก็นั่นหมายความมีใจรัก
1: ค่ะ
0: เมื่อเรามีใจรักเรามีเป้าหมายเราก็จะทะยานไปสู่นั้นเหมือนคนบางคนเคยตั้งเป้าหมายว่าฉันทำงานปีนี้แล้วได้เงินเท่านี้ฉันจะไปพักผ่อนจะพาครอบครัวไปพักผ่อนคือเขามีเป้าหมายแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: และเมื่อเขามีเป้าหมายปั๊บมันก็จะตามมาคือความขยันฉันทะวิริยะใช่ไหมวิริยะอะไรคือต้องทำเป้าหมายของตัวเองก็คืองานเนี่ยบอกว่าปีนี้เราได้กำไรเท่านี้ใช่ไหมบริษัทเราได้กำไรนี้เราจะพาบริษัทเราไปเที่ยวพาลูกน้องไปเที่ยวเนี่ยเป้าหมายเรามีแล้วว่าสิ้นปีเราจะพาไปเที่ยว
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าระหว่างกลางนะคือฉันวิริยะคือขยันความขยันหมั่นเพียรที่จะทำงานเหล่านั้นให้มันประสบความสำเร็จได้นะอุดรอยรั่วอุดที่มีปัญหาอุดที่ทุนสีเทาอุดความทุจริตอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ความวิริยะนี่แหละนะฮะวิริยะคือขยันหมั่นเพียรช่วยกันมีเรียกว่าใครมีอะไรนะพี่รู้สองน้องรู้สี่ใครมีดีก็มาช่วยแชร์กันแบ่งกันนะอันนี้คือความวิริยะเมื่อมีความวิริยะปั๊บเนี่ยนะฮะมันต้องมีจิตตะเป้าหมายความสำเร็จได้เนี่ยเราต้องมีจิตตะคือฝักใฝ่มันอยู่เลยเหมือนที่ถามเมื่อกี้ว่างานวิจัยที่มันจะประสบความสำเร็จได้คนที่จะประสบความสำเร็จได้ถ้าไม่มีจิตตะฝักใฝ่นะจดจ่อในเรื่องนั้นใส่ใจในเรื่องนั้นมันไม่ประสบความสำเร็จเหมือนคนที่ปั้นพุทธปฏิมาอยากให้พระพุทธปฏิมามีหน้าพักที่งดงามเนี่ยนอกจากเขามีฉันทะในความเป็นพุทธะแล้วเขามีวิริยะในอาชีพเขาแล้วเขาต้องมีจิตตะจิตตะคือเอาใจใส่ในนั้นอย่างแท้จริงทำอะไรก็ทำให้อย่างแท้จริงทำสุดแขนแผนสุดปีกจะให้ทำอะไรก็ทำให้มันงดงามเพราะใจมันอยู่ตรงนั้นใจมันอยู่ตรงนั้นนึกถึงกับคนวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยคนวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยถามว่าคนที่จะมาพบรักกันน่ะมันเกิดจากอะไรเกิดจากฉันทะนะคือความพึงพอใจของกันและกัน
1: แล้วก็ขยันจีบวิริยะ
0: ขยันจีบวิริยะแต่ว่าในขยันจีบวิริยะเนี่ยกว่าจะมาเป็นครอบครัวแต่งงานกันสมรสกันเนี่ยมันมีจิตตะไหม
1: ต้องเอาใจใส่ดูแล
0: ต้องเอาใจใส่ดูแล
1: ต้องสม่ำเสมอ
0: สม่ำเสมอใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เคยเอาใจใส่กันอย่างไรปัจจุบันนี้เอาใจใส่กันอย่างนั้นไหมเคยโทรถามไทยกันเป็นประจำปัจจุบันนี้เคยถามไทยกันเป็นประจำไหมไม่ใช่ว่าพอคบกันหน่อยเกิดแล้วเกินแหน่งหน่ายเกิดความไม่ชอบขึ้นมาเบื่อหน่ายกันขึ้นมาปั๊บจิตตะมันหายทันทีเลยคือไม่ได้ใส่ใจแล้วดังนั้นความใส่ใจนี่ไม่ใช่ใส่ใจแค่เธอฉันเท่านั้นใส่ใจแม้กระทั่งครอบครัวพ่อแม่ของฝ่ายหญิงฝ่ายชายเห็นไหมมันรวมทั้งกันได้ทั้งนั้นเลยนี่มันเป็นพลังบวกและสุดท้ายเมื่อจะตกลงปลงใจร่วมเรียงเคียงหมอนหรือตกลงปลงใจความสำเร็จได้ที่จะเป็นอมตะได้ถามว่าคืออะไรวิมังสาวิมังสาก็คือทบทวนตอกย้ำมั่นใจปิดฝาลง 100% ว่าประสบความสำเร็จ
1: ค่ะ
0: คนนี้แน่งานนี้แน่ดีแน่ทำดีแน่ไม่ล้มไม่เจ๊งเป็นการพิจารณาใช้ปัญญาโยนิโสมนสิการคิด100ครั้งชนะ100ครั้งรบ100ครั้งก็ชนะ100ครั้งนี่คือวิมังสา
1: พระอาจารย์กำลังจะบอกว่าหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยนำมาช่วยสร้างพลังบวกนำมาช่วยสร้างความสำเร็จได้เนี่ยโหหลากหลายหลักธรรมเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: หลากหลายหลักธรรมนะเราจะไปคือแล้วก็หลักธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยใช้ได้กับทุกชีวิตใช้ได้กับทุกปัญหาใช้ได้กับทุกเรื่องไม่ว่าตั้งแต่เกิดยันตายใช้ได้ทั้งนั้นเลยแล้ววันนี้เรามาพูดเรื่องพลังบวกเนี่ยที่พูดมาใช้ได้หมดเลยไม่มีอะไรที่หลุดจากพลังคำว่าบวกน
1: ะ
0: เพียงแค่เริ่มต้นด้วยคำว่าปัญญาที่มันจะเกิดขึ้นและมันมีปัญญามันจะบริหารหลักธรรมนั้นได้บริหารชีวิตได้บริหารประสบความสำเร็จได้แม้แต่ยามที่เราตกทุกข์ระกำลำบากยามที่เรามีความผิดหวังอะไรเนี่ยเราไม่ให้จมอยู่ในความทุกข์เนี่ยเราใช้อะไรปัญญาใช่ไหมแล้วที่เราทุกข์เพราะอะไรเราใช้วิมังสาพิจารณาใช่ไหมแล้วในที่สุดท้ายเราใช้ปัญญาที่จะก้าวเข้าสู่เหมือนช้างที่ตกหล่มเนี่ยนะฮะจมโคลนเนี่ยมันจะสามารถทะยานตัวเองออกจากความทุกข์หล่มนั้นได้อย่างไรโยมบางคนที่มีปัญหามีความทุกข์อย่างไรอยู่ในปัจจัยเรื่องอะไรก็ตามนะฮะ ที่จะทำด้วยตัวเองก็ดีหรือลูกหลานทำให้ก็ตามหรือสังคมทำให้เราต้องใช้ปัญญาแล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตนั้นได้
1: เจ้าการสาธุวันนี้นับเป็นบุญของเรานะได้มีโอกาสสนทนานะฮะกับท่านพระอาจารย์ค่ะท่านเจ้าคุณโสพลวชิรวาทีนะคะให้ปัญญาแก่พวกเราแล้วก็จะทำให้พวกเรารู้แนวทางในการสร้างความสำเร็จในชีวิตด้วยวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างยิ่งที่เมตตาเจ้าค่ะ
0: เจริญพร
1: ท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามชมนะฮะรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะขอบพระคุณค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องดีงามทางพระพุทธศาสนาเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการนำไปใช้เพื่อดำเนินชีวิตด้วยนะคะปัจจุบันนี้นะพวกเราทุกคนนะคะต่างปรารถนาที่จะประสบความสุขความสำเร็จด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าหนทางสู่ความสำเร็จนะคะไม่ได้ง่ายดายไม่ได้สะดวกสบายอาจจะต้องมีปัญหาอุปสรรคมีความเครียดที่จะต้องเผชิญกันนะคะแต่ในขณะเดียวกันแนวทางที่เราจะสามารถฝ่าฟันเอาชนะปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นแล้วก็นำไปสู่ความสำเร็จจะเป็นอย่างไรและจะทำได้หรือไม่วันนี้นะคะท่านผู้ชมทุกท่านเราได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณพระโสภณวชิรวาทีด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปิยรงสาวาทวรวิหารพระอาจารย์เมตตามาให้ความกระจ่างกับเราค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
1: ก็เจริญพร
0: วันนี้นะสนทนาธรรมในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความสำเร็จซึ่งเป็นที่ปรารถนาของพี่น้องประชาชนนะฮะเราไปอธิษฐานที่วัดประยูรหรือวัดไหนๆแน่นอนนะฮะขอให้มีความสุขให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ยาวไปเรื่อยๆพระอาจารย์คะ
1: เจริญพร
0: หากเราต้องการความสำเร็จพลังที่จะทำให้เกิดความสำเร็จเนี่ยนะฮะมีไหมคะเป็นพลังอะไรเจ้าคะพระอาจารย์คะ
1: ความสำเร็จของชีวิตมนุษย์คนเราเนี่ยมันต้องมีพลังถ้าไม่มีพลังมันก็ไม่ประสบความสำเร็จเหมือนกับเราที่เขาเล่นปล่อยโคมลอยโคมไฟถ้ามันไม่มีพลังแห่งความร้อนมันไม่มีพลังแห่งลมถามว่าโคมนั้นขึ้นไหม
0: ไม่ขึ้น
1: ว้าวที่เขาเล่นกันถ้าไม่มีพลังแห่งลมที่พัดผ่านมาว้าวนั้นก็ไม่ขึ้นเช็คเช่นฉันใดการเกิดเป็นคนก็เหมือนกันถ้าไม่มีพลังที่เป็นภายในมันไม่สามารถไปสู่เป้าหมายความสำเร็จได้ดังนั้นพลังที่เป็นภายในนี่เราเรียกพลังบวก
0: เจ้าค่ะ
1: ต้องเป็นพลังบวกแต่ถ้าพลังลบนี่คือหัวทิ่มแต่ถ้าพลังบวกนี่หัวมันจะเหินขึ้นชีวิตคนเราถ้าอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากมีความสุขในชีวิตเราจะสร้างพลังบวกแก่ชีวิตได้อย่างไร
0: ใช่ค่ะ
1: นะทีนี้พลังบวกแห่งชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นจากตัวเองแท้ๆ
0: เกิดขึ้นจากตัวเราเองเหรอเจ้า
1: เกิดขึ้นจากจิตใจดังคำกล่าวของนักปราชญ์ท่านผู้หนึ่งกล่าวน่าคิดนะท่านบอกว่าเท้าเปล่าเจ็บปวดเพราะกรวดหินกวดจะชินก็แทบว่าน้ำตาไหลครั้นสัมผัสดินนุ่มชุ่มชื่นใจนรกเป็นสวรรค์ได้ในพริบตาไม่มีทางสายใดไม่ลำบากทั้งหินคมหอกปากล้นมากค่าเพิ่มพลังนักสู้สู่มคราตราบสองขาบรรลุถึงซึ่งหลักชัยนั่นคือปลอบใจสร้างพลังให้ตนเองในชีวิตนี้บอกว่าไม่มีอะไรที่ไม่มีอุปสรรคหนทางเดินวันแรกมันมีขวากหนามแต่ถ้าเราเดินทุกวันความเจ็บปวดมันหายนั่นเกิดขึ้นอะไรเกิดจากพลัง
0: แต่ทนได
1: ้เกิดแต่ถ้าเราไม่มีพลังปั๊บเราหยุดการเดินซะไม่ไปต่อมันก็หยุดตรงนั้นนะนี่คือพลังที่เราบอกว่าเป็นพลังบวกของชีวิตดังนั้นเราทุกคนเกิดมาในโลกนี้เราสร้างพลังบวกในชีวิตเลยเราถ้าเรามีความทุกข์เราลองสร้างพลังบวกเลยไหม
0: ถ้าเช่นนั้นอาจจะต้องถามว่าพลังบวกที่ว่านี่นะฮะมีวิธีการสร้างยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
1: วิธีการสร้างพลังบวกเนี่ยนะฮะคือตัวแรกเนี่ยคือที่มันอยู่ที่ใจเราพระพุทธองค์ทรงตรัสว่ามโนบุพังคมาธรรมมามโนเชษฐามโนมยามนัสสาเจปทุเถนะกโรติวาภาสติวา
0: คือ
1: นั่นก็หมายว่าคนเราเนี่ยจะพูดจะคิดจะทำมีใจเป็นหัวหน้าใจตรงนี้แหละมันจะเป็นพลังสร้างพลัง
0: ใจมันต้องคิดไปทางสู้ทางบวกอย่างนั้นหรือเจ้าครับอาจารย์
1: จะบอกว่าคิดสู้บวกไม่ใช่คือใจนี่ไม่ยอมท้อใจไม่ยอมอ่อนแอใจไม่เลยหยุดนิ่งในการที่จะต่อสู้นะไม่ใช่ว่าใจอันนี้เราหมายว่าพลังบวกของชีวิตที่เราจะสร้างพลังแก่กำลังใจกับคนดังนั้นก็หมายว่าเราปลุกปลอบใจตัวเองให้ด้วยพลังตัวเองเรานึกถึงองค์พระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงที่จะตรัสรู้เนี่ยแล้วก็เจอพยาวัสดีมารมาท้วงพุทธเจ้าว่าสมณะอาสนะที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยวัชระอาจบัลลังก์เนี่ยเราเป็นคนอธิษฐานเราเป็นของเรานะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราก็ขอแล้วเราก็อธิษฐานแล้วว่าเป็นของเรา คือพระพุทธเจ้าก่อนหน้านั้นบอกว่าเราจะขอนั่งนี่คือกำลังพลังบวกของพุทธเจ้า
0: เหมือนตั้งเป้า
1: ตั้งเป้าว่าเราจะนั่งวัชระอาสน์บัลลังก์นี้เลือดจะเหือดจะแห้งแม้จะสิ้นลมหายใจไปณบัดดลนี้ถ้าตราบใดเราไม่ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณเราก็จะไม่ลุกออกจากสถานที่แห่งนี้นี่คือปณิธานคือพลังบวกว่ามันต้องมีเป้าหมายสิแสงสว่างมันอยู่ปลายอุโมงค์แล้วเราเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์และระหว่างอุโมงค์เราก็เห็นแสงลำไรที่เป็นแสงไปแล้วนั่นคือพลังที่จะทำให้เราเดินก้าวไปนั่นเองเจริญพร
0: สาธุพระอาจารย์คะแล้วในส่วนของหลักธรรมนะคะหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาช่วยเสริมสร้างพลังใจหรือว่าพลังบวกได้อย่างไรเจ้าคะ
1: เจริญพรอันนี้ถ้าเราเมื่อกี้เราพูดเหมือนเป็นภาพรวมของที่มันมีตัวตนที่มันมีอยู่กับตัวเราอยู่แล้ว
0: เจ้าคะ
1: นะคือพลังกำลังใจตัวเองนี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะสร้างพลังบวกใจถ้าใจอ่อนแอก็แพ้ถ้าใจเข้มแข็งก็ชนะมันเป็นพลังบวกคิดบวกก็ได้บวกคิดลบก็ได้ลบดังนั้นถามว่าชีวิตเราถ้าคิดดีล่ะมันก็ต้องได้ดีใช่ไหมถ้าคิดลบจิตมันก็ตกดังนั้นในหลักศาสนาเนี่ยมีพลังมากไปกว่านั้นอีกมากกว่าพลังที่เราคิดไปมาที่ว่ามาเมื่อกี้พระศาสนาเนี่ยในหลักศาสนามีกำลัง4ข้อ
0: กำลัง4ข้อ
1: กำลัง4ข้อมีอะไรบ้าง1ปัญญาพละ
0: ปัญญาพละ
1: ปัญญาพละนี่แปลว่ากำลังหรือพลังแห่งปัญญา2วิริยะพละกำลังคือความเพียร
0: ค่ะ
1: 3อนวัชพละกำลังแห่งการงานบริสุทธิ์หรือการงานไม่มีโทษ
0: อ๋อเจ้าค่ะ
1: และประการสุดท้ายสังฆะพละพลังแห่งความเกื้อกูลกันสี่ข้อเนี่ยมันจะต้องมีในตัวตนของมนุษย์เรา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่งั้นถึงอาจารย์จะบอกว่ามีกำลังใจแท้จริงแต่ว่ามันขาดธรรมะข้อใดข้อหนึ่งไปเนี่ยมันจะขาดความสมดุล
0: ยกตัวอย่างได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ในสี่พลัง
1: สี่พลังขอขออนุญาตขยายให้ท่านผู้ฟังฟังว่าหนึ่งเนี่ยปัญญาภาระเนี่ยเป็นกำลังแห่งปัญญานั่นหมายความว่ารู้บอกว่าเมื่อกี้เราบอกให้มีพลังใจนะแต่ในตัวพลังใจนะมันสั่งมาจากไหนสั่งมาจากสติคือพลังแห่งปัญญาดังนั้นพลังแห่งปัญญาเนี่ยมันเป็นพลังที่มองเห็นความสำเร็จมองเห็นแสงสว่างดังพุทธภาษิตว่าปัญญาโลกัสสมิปัจโชโตเนี่ยปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกดังนั้นถ้าเราไม่มีปัญญาเนี่ยมันจะมืดมนอนธการแต่ถ้าเรามีพลังแห่งปัญญาเนี่ยแต่พลังมันจะเกิดพลังแห่งปัญญาเกิดขึ้นในอะไรหนึ่งเกิดจากการฟังวันนี้เรามาฟังธรรมะเรามาสนทนาธรรมะก็เกิดสุตตามยปัญญาแล้วใช่ไหมพลังมันเกิดขึ้นแล้วเมื่อเกิดสุตตามยปัญญาก็คิดต่อไปอีกก็เป็นจินตามยปัญญาอ๋อวันนี้เราฟังรายการธรรมะแล้วก็เกิดความคิดว่าเออใช่พลังมันเป็นภาพลักษณ์บวกชีวิตของคนดีนะถ้าเรามีจิตบวกแล้วมันจะบวกแต่ถ้าเราจิตลบมันก็เกิดคิดตามและตัวสุดท้ายก็เกิดภาวนาปัญญาภาวนามยปัญญาก็คือปัญญาที่เกิดจากการสั่งสมอบรมดีแล้วก็เป็นพลังอันยิ่งใหญ่เลยนี่คือพลังแห่งปัญญา
0: ตกผลึก
1: ตกผลึกเลยดังนั้นในปัญญาเนี่ยเมื่อเรามีพลังแห่งปัญญาปั๊บเนี่ยมันจะสร้างความสมดุลของสรรพสิ่งได้เพราะถ้าเรามีปัญญาเนี่ยคือปัญญามันเป็นอัญมณีที่มีค่าปัญญานี่มันอัญมณีที่มีค่าอะไรมันอยู่ที่ไหนก็เจริญจรัสแต่ถ้าคนไม่มีปัญญาปั๊บเนี่ยอยู่ไหนมันมืดนะมืดมนอนธการอยู่ในที่มืดก็ยังอยู่ในที่สว่างยังมืดเพราะปัญญาไม่
0: ม
1: ีแต่คนมีปัญญาแม้แต่อยู่ในที่มืดมันก็สว่างได้อยู่ในอยู่หลุมได้ทะเลอยู่ในหลุมอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณมีปัญญามันจะมีวิธีการเอาตัวเองรอดนี่เราเรียกพลังของปัญญา
0: พระอาจารย์ครับพลังของปัญญาเนี่ยมาจากการฟังเยอะๆอ่านเยอะๆหนังดูหนังสือเยอะๆอย่างนั้นหรือว่ามีวิธีการเสริมสร้างพลังแห่งปัญญาได้ในรูปแบบไหนบ้างครับเพราะว่าทุกคนก็อยากมีปัญญาด้วยกันทั้งน
1: ั้
0: น
1: เจริญพร
0: ค่ะ
1: ปัญญาว่าเกิดด้วยตนเองใช่ไหมใช่ปัญญาเกิดด้วยเองแต่ว่าปัญญาที่เกิดด้วยตนเองเนี่ยบางทีเนี่ยเป็นปัญญาที่ไม่มีประสบการณ
0: ์
1: ในคนบางคนที่บอกว่าฉันเก่งแล้วฉันไม่ต้องไปฟังคนฉันไม่ต้องมีครูเปล่าเลยดังนั้นเนี่ยปัญญาที่เกิดบอกว่าเมื่อกี้3ตัวสุตตามยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาเกิดจากการเรียนรู้หมดเลยใช่ไหมการเรียนรู้สั่งสมแล้วให้เกิดตกผลึกเป็นปัญญาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานี่พระองค์ก็เรียนจากอาจารย์อารักขดาบสอุทกดาบส สมัยเป็นวัยรุ่นหนุ่มเรียนจากครูวิศวามิตรเป็นการสั่งสมปัญญาจนได้ชนได้ฌานหมดอันนั้นคือเป็นบันไดไต่เข้าไปสู่โพธิญาณของพระพุทธเจ้าดังนั้นเราเกิดเป็นคนก็เหมือนกันบอกว่าโอ้ยฉันเก่งแล้วฉันไม่ต้องไปเรียนกับใครฉันไม่ต้องไปสนทนาธรรมกับใครฉันไม่ต้องไปเปิดตำลงตำราแล้วฉันเก่งแล้วอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคนเขลาด้วยซ้ำไป
0: มันอาจจะไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริง
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่เพราะว่าถ้าปัญญาแท้จริงเนี่ยมันจะต้องเกิดจากการที่อบรมนะอบรมสั่งสมแล้วก็เป็นปัญญาที่ทำให้เกิดจากการเรียนรู้มาทั้งหมดเนี่ยมาตกผลึกเป็นของตนเองและนำปัญญาเหมือนเรายังดูปราชญ์ทั้งหลายในศาสนาเราเนี่ยหรือว่าในปราชญ์ทั้งหลายที่เป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตนักธุรกิจทั้งหลายทั้งปวงเขาเกิดปัญญาภาระทั้งนั้นเลยเขามองเห็นแล้วมองทะลุไม่ใช่มองเห็นแล้วมองตันเจริญพร
0: นี่คือปัญญาภาระปัญญา
1: ภาระปัญญา
0: ค่ะ
1: ส่วนที่สองก็คือวิริยะภาระ
0: เจ้าค่ะ
1: เมื่อเรามีปัญญาอย่างเดียวเนี่ยแล้วไม่มีความขยันปัญญาก็จะถูกกองไว้นะทำไมเป็นเช่นนั้น
0: ค่ะ
1: ถ้าเราขยันเหมือนว่าเราอยากประสบความสำเร็จอยากมีพลังบวกในการทำงานอยากประสบสำเร็จธุรกิจคิดได
0: ้แต่ทำไม่ได
1: ้ทำไม่ได้ไม่ขยันไม่มุมานะไม่หมั่นเพียรมันก็ไม่ประสบความสำเร็จ
0: บอลนึกภาพออกบางคนเก่งมากเลยนะแต่เขาไม่ค่อยอยากลุกขึ้นมาทำอะไร
1: ใช่
0: บาง
1: คน
0: เนี่ยบอกฉลาดมาก
1: คือบางคนเนี่ยเหมือนว่าหรือบางคนเนี่ยมีปัญญาแต่เจอมรสุมล้มลุกนิดหนึ่งแต่ไม่ยอมลุกขึ้นยอมกลายเป็นผู้แพ้เนี่ยเพราะอะไรเพราะขาดวิริยะความเพียรเนี่ยนะฮะพลังแห่งความเพียรมันจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันต้องประสบด้วยการกระทำประสบด้วยความกระทันหรือประสบด้วยการที่จะวิ่งเข้าหาไม่ต้องรอให้ปัญหามาหาวิ่งเข้าไปหาปัญหา
0: ไปแก้เลยจะได้จบกัน
1: ลุยลุย
0: เสร็จสิ้น
1: ท่านเราถ้าท่านผู้ฟังนึกได้ตอนเรื่องของพระมหาชนก
0: เจ้าค่ะ
1: พอจำได้นะพูดถึงพระมหาชนกเนี่ยท่านบำเพ็ญในวิริยะเนี่ยถ้าท่านยอมสู้ที่เรืออับถ้าท่านไม่ยอมสู้ที่เรืออับปางเนี่ยท่านจมลงทะเลแล้วท่านมีปัญญา
0: ค่ะ
1: มีปัญญาอยู่แล้วพระโพธิสัตว์แต่ว่าขาดวิริยะไม่ได้จะทำอย่างไรให้ตัวเองรอดจากโพ้นทะเลรอดจากปลารอดจากอะไรต่างสิ่งเหล่านั้นไปและทำว่ายน้ำไปก็ต้องอาศัยความเพียรที่จะว่ายน้ำวิริยะนะทุกขมเจติคนเราล่วงทุกได้เพราะความเพียรนี่คือเป็นวิริยะพละพลังแห่งความเพียรพระมหาชนกชีวิตได้ก็เพราะอาศัยพลังที่เป็นความเพียรคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นนักธุรกิจเป็นอะไรต่างๆถามว่าเขางอมืองอเท้าไม่เลยเขาขยัน
0: เจ้าค่ะ
1: ขยันคิดขยันทำขยันเก็บมันเป็นพลังทั้งนั้น

0: เอ้ยค
1: คว
0: า
1: ่ะ
0: มเพียรนี่คือเรามองได้ทุกอย่างแม้แต่ร่างกายเราเองถ้าเราอยากให้ร่างกายเราแข็งแรงเราใช้วิริยะพละได้ไหมได้สิหนึ่งขยันออกกำลังไหมขยันดูแลตัวเองไหมขยันดูสิ่งรอบข้างตัวเองไหมอันนี้คือแรงขยันทั้งนั้นเลยที่เป็นพลังมันก็เป็นพลังบวกของชีวิตทั้งนั้นเลย
1: มีปัญญาแล้วก็ต้องมีวิริยะ
0: วิริยะ
1: และอันดับ3
0: อันดับ
1: ยกตัวอย่างเจ้าค่ะ
0: อันดับ3อันดับ3เนี่ยเรียกว่าอนวัชพละ
1: เจ้าค
0: ่ะอนวัชพละนี่คือพลังแห่งการงานที่ไม่มีโทษคนเราเนี่ยบางทีมีปัญญาแต่รวยทางลัทธ
1: ิค่ะ
0: แล้วนี่เราพูดถึงชีวิตทั่วไปบางคนเนี่ยมีปัญญาแต่ใช้ปัญญาในทาง
1: ผิดกฎหมายผิดศีลธรรม
0: ไปอยู
1: ่อย่างนั้นใช่ไหม
0: รายการงานที่เป็นสีเทาเป็นการงานที่มีโทษ
1: ค่ะ
0: เพราะอะไรมันขาดปัญญาภาระมีความเพียรจริงอยู่แต่ใช้ความเพียรในที่ผิดเอาความเพียรไปทําอะไรเอาความเพียรไปทําในสิ่งที่เป็นสีเทาอะไร
1: ขยันขายบุหรี่ไฟฟ้าไปหลอกค้ามนุษย
0: ์โอ้โหอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราเรียกว่าขยันในทางที่ผิดเพราะขยันทางผิดเพราะไปมุ่งงานที่ผิดเลยทําให้ชีวิตมันตกต่ําถามเมื่อชีวิตมันตกต่ําเพราะการงานที่มีโทษล่ะคนความทุกข์ตนเองก็ได้อยู่แล้วครอบครัวก็จะอยู่อย่างไรลูกหลานจะอยู่อย่างไรผลเหล่านี้มันติดตามมาหมดนะ
1: อยู่ยากครับ
0: ดังนั้นในพละ4ของพระเจ้ามันแยกกันไม่ได้เมื่อเราจะมีความสําเร็จปัญญามันต้องคิดแล้วว่าธุรกิจเราทําแล้วมันก้าวหน้ามั้ยแล้วเราจะทำไงให้ก้าวหน้าเรามีความขยันไหมแล้วมีความขยันแล้วเราจะดูว่าไออาณาชวชละเนี่ยไม่มีโทษไหมตรวจสอบได้ไหมโปร่งใสได้ไหมร่ำรวยด้วยบริสุทธิ์ไหม
1: สุจริตไหม
0: มี
1: สัมมาอาชีวะไหม
0: ครับเพราะเราถือหลักเลยซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นาน
1: เจ้าค่ะ
0: นี่แน่นอนเลยเจริญพร
1: และประการที่4นี่
0: ประการที่4เนี่ยเราเรียกว่าสังคหภละ
1: สังคหภละ
0: นะครับแต่ว่าธรรมะข้อสังคหภละนี่มันมีได้อย่างไร
1: ค่ะ
0: ทำไมมันมีเกี่ยวข้องกับพลังบวกได้อย่างไรอย่าลืมนะเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียว
1: เจ้าค่ะ
0: ต้องมีเพื่อนกัลยาณมิตรมันจะเป็นแรงสนับสนุนอยู่คนเดียวเนี่ยให้ระวังความคิด
1: ค่ะ
0: อยู่กับมิตรให้ระวังวาจา
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่ะแต่ว่าพลังสังคหภละเนี่ยมันเป็นพลังแห่งความเกื้อกูลเป็นพลังแห่งการให้ถ้าหวังว่าอยากจะได้รับจากสิ่งของคนอื่นเราเป็นผู้ให้ไหมและคำว่าให้เนี่ยมันเป็นการให้แบบไม่รู้จบ
1: ค
0: ือให้เนี่ยให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะให้ปัญญาให้ความรู้ให้สถานที่ให้น้ำจิตน้ำใจให้การช่วยเหลือสงเคราะห์แบ่งปันเนี่ยมันเป็นพลังที่เกื้อกูลกันถ้าเราไล่หลักธรรมะ3ข้อแรก1ปัญญาหลังว่ามาแล้ววิริยะดังว่ามาแล้วอนวัชระดังว่ามาแล้ว3อย่างนี้ถือว่ามีความสมบูรณ์แล้วแต่บังเอิญว่ามีความสมบูรณ์แต่เป็นคนเห็นแก่ตัว
1: จบข่าวเลย
0: จบ
1: อาจารย์
0: ใช่มั้ย
1: ก็ไม่แบ่งปันอยู่ด้วย
0: ไม่เอื้อเฟื้อไม่เอื้ออาทรรวยอยู่คนเดียวสังคมเป็นไงช่างเก่งอยู่คนเดียวสังคมเป็นไงก็ช่างมันก็ไม่ได้มันต้องมีสังฆภาระสังฆภาระนี่คือกำลังแห่งการเกื้อกูลและในพลังแห่งเกื้อกูลเนี่ยมันมีอีก4ช้อยแยกลงมา
1: เจ้าค่ะ
0: 1ทาน2ปิยวาจา3อัตถจริยา4สมานตตารวมความก็แปลว่าโอบอ้อมอารีวจีไพเรา
1: ะ
0: สงเคราะห์ประชาชนวางตนให้เหมาะสมมันจะเป็นพลังสังขพละที่งดงามมากแล้วถ้ามีครบทั้ง4ข้อชีวิตมันจะสมบูรณ
1: ์
0: มันเรียกว่ามันไม่มีขาดตกบกพร่องใดเลยเหมือนเป็นมือที่ไม่มีแผลใดๆทั้งสิ้นความมั่งความมีความเจริญเป็นอยู่ได้หนึ่งเพราะปัญญาที่คิดมาปัญญาที่สั่งสมมามีกินมีใช้มีเงินมีทองมีงานธุรกิจบริษัทใหญ่ได้เพราะขยันด้วยมือตัวเอง2แรง2ขันทำมา2มือ2ขาพัฒนาและธุรกิจที่ทำมาได้ตึกรามบ้านช่องที่ดินมีเงินเป็นเยอะเป็นพันล้านร้อยล้านเพราะเป็นการงานที่ไม่มีโทษไม่อยู่ในทุนสีเทาไม่ไปโกงใครมาไม่ทุจริตใช่ไหมและมีบริวารมีคนนับถือมีคน อยู่กันมากมายมีคนให้การยอมรับเพราะอะไรเพราะเป็นสังฆเป็นผู้ให้มาตลอดมาทั้งให้ด้านหน้าทั้งให้ด้านหลังก็คือปิดทองหลังพระบางครั้งเนี่ยการให้ไม่จำเป็นต้อง ประกาศชื่อเสียงเรียงนามแต่ว่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระช่วยเหลือเป็นผู้แบ่งเบาแบ่งปันภาระคนอื่นได้อันนี้คือจะเป็นพลังที่จะทำให้ในหลักศาสนาเราเรียกว่าเป็นพลังที่จะให้เกิดความสมดุลของชีวิตแล้วก็เป็นพลังบวกของชีวิตให้ชีวิตนี้ไม่ตกต่ำไม่ย่ำแย่ไปกว่าเดิมดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีพลังทั้งสี่แล้วเชื่อว่าคนทุกคนนะฮะมนุษย์เราที่เกิดมาเนี่ยเราอาจบางทีเราเจอปัญหาเราล้มลุกคุกคานเราไปโน่นไปนี่เนี่ยแต่เรามาเปลี่ยนใหม่สิปลุกพลังทั้งสี่ให้แก่ขึ้นตัวเองพลังแรกนี่คือปัญญานี่แน่นอนยังมีคำกล่าวคำหนึ่งนะที่น่าคิดอยู่บอกว่าผู้เขาแข็งแก่งกาจขนาดหนักถ้าใจรักสักอย่างก็พังไหวอุปสรรคหนักหนากว่าฟ้าใดใหญ่เท่าใหญ่ยังเป็นรองสมองปัญญาของคนนี่คือสิ่งสำคัญ
1: เจ้าค่ะ
0: พลังยิ่งใหญ่
1: พระอาจารย์การที่เราจะมีพลังบวกอันเข้มแข็งเนี่ยนะคือปุ๊กก็ไม่แน่ใจว่าเกิดมาปุ๊บพัฒนาไปแล้วก็เจอความเข้มแข็งของพลังง่ายๆหรือบางคนบอกว่าโอ้โหกว่าจะวันนี้ก็เสียน้ำตาไปหลายปีแล้วนะยกตัวอย่างนะฮะเอาใกล้ตัวอย่างท่านเจ้าคุณอาจารย์เองนะท่านจบการศึกษาระดับด็อกเตอร์นะฮะแต่ว่าเห็นเขาบอกว่ากว่าจะเรียนจบด็อกเตอร์มันก็ต้องมีวิทยานิพนธ์มีความยากตั้งแต่ปริญญาโทมาอะไรทำนองนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอความยากในการศึกษาเล่าเรียนนะฮะทั้งทำงานด้วยทั้งเรียนด็อกเตอร์ด้วยพระอาจารย์คะเจอความยากลำบากพลังบวกพระอาจารย์สร้างให้มันเข้มแข็งได้ตลอดเวลาได้ยังไงครับพระอาจารย์หรือถ้ามันล้มแล้ว ปลุกให้มันลุกขึ้นมาเดินต่อได้ยังไงเจ้าคะ
0: จริงๆเนี่ยการประเด็นนี้อาตมาก็มีประสบการณ์นะใช้พลังสี่นี่แหละนะแต่ว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราเกิดมาเป็นคนบ้านนอกคอกนาทุนทรัพย์เราก็น้อยแล้วเราจะไปเรียนสูงให้จบด็อกเตอร์ได้อย่างไรอันนี้คือประเด็นที่เป็นปัญหากังวล
1: ท้าทาย
0: ประเด็นปัญหาที่สองแล้วไอเรามาวัดสติปัญญาเราเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสูงนะมันไม่ค่อยเด่นนะและเราจะจบได้อย่างไรอันนี้คือปัญหาที่เรากังวลแต่ว่าทำไมเราสามารถเหยียบปัญหานั้นไต่เต้าให้ไปสู่ความสำเร็จได
1: ้
0: หนึ่งตั้งปณิธานเลยคนอื่นทำได้ทำไมเราทำไม่ได
1: ้
0: คนอื่นจบได้ทำไมเราจบไม่ได้
1: เขามีด็อกเตอร์ตั้งหลายท่านแล้วนะฮะ
0: เคยคิดอยู่ว่าวันที่เรานอนตายอยู่หน้าศพโรงศพเนี่ยเราจะมีเขาโฆษกจะประกาศว่าเป็นด็อกเตอร์ในชีวิตไหมเคยคิดอย่างนั้นเลย
1: เจ้าค่ะเป้าหมายชัดเจนเลยนะ
0: เป้าหมายที่เมื่อเราคิดอย่างนั้นปั๊บแล้วเราต้องจบสิเราต้องเรียนและอาตมาโชคดีนะฮะไม่ได้โม้นะเรียนจบก่อนหลักสูตรด้วยปริญญาเอกหลักสูตรเขาเรียน3ปีอาตมา2ปีครึ่งจบและได้งานวิจัยวิทยานิพนธ์ดีเด่นของปีการศึกษานั้นด้วย
1: โ
0: อ
1: ้สาธ
0: ุอันนี้เขาคืออะไรคือปลุกพลังใจให้แก่ตัวเองว่าเราต้องทำได้
1: ใช่ว่าพระอาจารย์ต้องวิริยะต้องขยันมาก
0: นี่กำลังบอกว่าคือปลุกใจตัวเองว่าเราต้องทำได้นะแต่ถ้าอาตมาปลุกกำลังใจพลังแรกอาตมานั่งอยู่กับที่ไม่ทำอะไรเลยเฉยๆต่อฮะก็เป็นพระธรรมดายังไม่มีคำว่าดีกรีด็อกเตอร์แต่พอปลุกกำลังใจว่าเราต้องทำได้สิ่งที่อาตมาเติมมาคือวิริยะพละพลังแห่งความเพียรขวนขวายหางานเราก็ทำเรียนเราก็เรียนสังคมเราก็ต้อนรับเราจะแบ่งการเวลาอะไรอาตมาเลยปณิธานวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเขียนงานวิจัยตัวเองให้ได้อย่างนั้น2หน้ากระดาษขึ้นทำการบ้านไว้เลยวางแผนชีวิตใช้ปัญญาลำดับชีวิตตัวเองแล้วเราต้องบอกว่างานหนักแค่ไหนก่อนนอนต้องขอไปจับดูงานวิจัยตัวเอง
1: ไม่ว่าจะมีกิจของสงฆ์กิจของมหาวิทยาลัยต่างๆต้องกลับมาทำงาน
0: ก่อนนอนเนี่ยต้องกลับมาทบทวนเขาคืออันนี้เรียกว่าจิตตะเอาใจใส่มันเกิดพลังแห่งความเพียรเลยแล้วเมื่อเราเพียรทำอยู่ทุกวันทุกวันความขยันตรงนี้มันเป็นอาจินเมื่อเป็นอาจินมันก็มีความสุขนะมีความสุขวันไหนไม่ได้ทำรู้สึกว่ามันเหงามันเหมือนปัญญามันไม่เกิดเติมพลังนี่คือเกิดจากการที่ว่าให้คุณค่าว่าเราจะประสบความสำเร็จชีวิตเราคนทุกอย่างถ้าคุณทั้งหลายตั้งใจว่าเราจะพยายามไปสู่ความสำเร็จและคุณจะไปสู่เป้าหมายนั้นได้ความสำเร็จแม้ไม่ได้มาง่ายดายแต่ว่าความสำเร็จนั้นถ้าเกิดขึ้นแล้วมันจะงดงามเพราะการกระทำของตัวเอง
1: เจ้าค่ะพระอาจารย์คะในเรื่องของความสำเร็จนะฮะเนื่องจากว่าบางคนก็มองต่างกันออกไปบางคนบอกความสำเร็จอยู่ที่ได้สร้างสิ่งที่ดีงามให้กับคนทั่วไปบางคนความสำเร็จอยู่ที่ตัวเราเป็นหลักละกันอยู่ที่ครอบครัวมีสุขละกันในเมื่อมีความสำเร็จที่แตกต่างกันเช่นนั้นนะฮะพระอาจารย์ความต้องบอกวิธีสร้างพลังบวก ช้ได้หมดทุก

0: จทย์ใช้ได้หมดทุกเป้าหมายไหมครับอาจารย
1: ์ดังธรรมะที่เราว่ามาทั้งหมดนะก็สร้างเป้าหมายตอบโจทย์ได้เลยว่าในความสำเร็จของชีวิตแต่ว่าความสำเร็จของชีวิตเนี่ยถ้าเราดึงอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมความสำเร็จเนี่ยว่าเราจะประสบความสำเร็จเป้าหมายที่มันอย่างแท้จริงได้เนี่ยมันควรที่จะเพิ่มนอกจากปัญญาภาระวิริยะภาระอานวัชภาระและสังหภาระละมันมีคุณเครื่องแห่งความสำเร็จดีกว่าเราเรียกว่าคุณเครื่องแห่งความสำเร็จคุณเครื่องแห่งความสำเร็จ
0: คืออะไร
1: คือเป้าหมายแห่งความสำเร็จนั่นแหละแต่ว่าเขาก็บอกว่าเป้าหมายอาจจะมองไม่เห็นแต่ถ้าเราบอกว่าเป็นธรรมะก็ดูว่าเอ้ยพระพูดธรรมะอีกแล้วแต่วันที่จะไม่อยากบอกว่าเป็นธรรมะแต่เราบอกว่าขอเพียงเริ่มต้นด้วยใจรัก
0: เจ้าค่ะ
1: นะเริ่มต้นด้วยใจรักเนี่ยคือเป็นเป้าหมายละสมมติว่าเราคาดหวังอะไรสักอย่างตั้งใจไว้ทำอะไรสักอย่างในชีวิตเรานี่คือความรักแหละทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้เพราะความรักนะภูเขามันจะสูงแค่ไหนทะเลมันจะไกลอย่างไรถ้าเรามีใจรักเนี่ยมันไปถึงได
0: ้เจ้าค่ะ
1: คือฉันทะ
0: ค่ะ
1: นี่ฉันทะก็นั่นหมายความมีใจรัก
0: ค่ะ
1: เมื่อเรามีใจรักเรามีเป้าหมายเราก็จะทะยานไปสู่นั้นเหมือนคนบางคนเคยตั้งเป้าหมายว่าฉันทำงานปีนี้แล้วได้เงินเท่านี้ฉันจะไปพักผ่อนจะพาครอบครัวไปพักผ่อนคือเขามีเป้าหมายแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: และเมื่อเขามีเป้าหมายปั๊บมันก็จะตามมาคือความขยันฉันทะวิริยะใช่ไหมวิริยะอะไรคือต้องทำเป้าหมายของตัวเองก็คืองานเนี่ยบอกว่าปีนี้เราได้กำไรเท่านี้ใช่ไหมบริษัทเราได้กำไรนี้เราจะพาบริษัทเราไปเที่ยวพาลูกน้องไปเที่ยวเนี่ยเป้าหมายเรามีแล้วว่าสิ้นปีเราจะพาไปเที่ยว
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่ากลางนั่นคือฉันวิริยะคือขยันความขยันหมั่นเพียรที่จะทำงานเหล่านั้นให้มันประสบความสำเร็จได้นะอุดรอยรั่วอุดที่มีปัญหาอุดที่ทุนสีเทาอุดความทุจริตอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ความวิริยะนี่แหละนะฮะวิริยะคือขยันหมั่นเพียรช่วยกันมีเรียกว่าใครมีอะไรนะพี่รู้สองน้องรู้สี่ใครมีดีก็มาช่วยแชร์กันแบ่งกันนะอันนี้คือความวิริยะเมื่อมีความวิริยะปั๊บเนี่ยนะฮะมันต้องมีจิตตะเป้าหมายความสำเร็จได้เนี่ยเราต้องมีจิตตะคือฝักใฝ่มันอยู่เลยเหมือนที่ถามเมื่อกี้ว่างานวิจัยที่มันจะประสบความสำเร็จได้คนที่จะประสบความสำเร็จได้ถ้าไม่มีจิตตะฝักใฝ่นะจดจ่อในเรื่องนั้นใส่ใจในเรื่องนั้นมันไม่ประสบความสำเร็จเหมือนคนที่ปั้นพุทธปฏิมาอยากให้พระพุทธปฏิมามีหน้าพักที่งดงามเนี่ยนอกจากเขามีฉันทะในความเป็นพุทธะแล้วเขามีวิริยะในอาชีพเขาแล้วเขาต้องมีจิตตะจิตตะคือเอาใจใส่ในนั้นอย่างแท้จริงทำอะไรก็ทำให้อย่างแท้จริงทำสุดแขนแผนสุดปีกจะให้ทำอะไรก็ทำให้มันงดงามเพราะใจมันอยู่ตรงนั้นใจมันอยู่ตรงนั้นนึกถึงกับคนวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยคนวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยถามว่าคนที่จะมาพบรักกันน่ะมันเกิดจากอะไรเกิดจากฉันทะนะคือความพึงพอใจของกันและกัน
0: แล้วก็ขยันจีบวิริยะ
1: ขยันจีบวิริยะแต่ว่าในขยันจีบวิริยะเนี่ยกว่าจะมาเป็นครอบครัวแต่งงานกันสมรสกันเนี่ยมันมีจิตตะไหม
0: ต้องเอาใจใส่ดูแล
1: ต้องเอาใจใส่ดูแล
0: ต้องสม่ำเสมอ
1: สม่ำเสมอใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เคยเอาใจใส่กันอย่างไรปัจจุบันนี้เอาใจใส่กันอย่างนั้นไหมเคยโทรถามไทยกันเป็นประจำปัจจุบันนี้เคยถามไทยกันเป็นประจำไหมไม่ใช่ว่าพอคบกันหน่อยเกิดแล้วเกินแหน่งหน่ายเกิดความไม่ชอบขึ้นมาเบื่อหน่ายกันขึ้นมาปั๊บจิตตะมันหายทันทีเลยคือไม่ได้ใส่ใจแล้วดังนั้นความใส่ใจนี่ไม่ใช่ใส่ใจแค่เธอฉันเท่านั้นใส่ใจแม้กระทั่งครอบครัวพ่อแม่ของฝ่ายหญิงฝ่ายชายเห็นไหมมันรวมทั้งกันได้ทั้งนั้นเลยนี่มันเป็นพลังบวกและสุดท้ายเมื่อจะตกลงปรงใจร่วมเรียงเคียงหมอนหรือตกลงปรงใจความสำเร็จได้ที่จะเป็นอมตะได้ถามว่าคืออะไรวิมังสาวิมังสาก็คือทบทวนตอกย้ำมั่นใจปิดฝาโลง 100% ว่าประสบความสำเร็จ
0: ค่ะ
1: คนนี้แน่งานนี้แน่ดีแน่ทำดีแน่ไม่ล้มไม่เจ๊งเป็นการพิจารณาใช้ปัญญาโยนิโสมนสิการคิด100ครั้งชนะ100ครั้งรบ100ครั้งก็ชนะ100ครั้งนี่คือวิมังสา
0: พระอาจารย์กำลังจะบอกว่าหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยนำมาช่วยสร้างพลังบวกนำมาช่วยสร้างความสำเร็จได้เนี่ย โหหลากหลายหลักธรรมเลยนะเจ้าค่ะอาจารย์
1: หลากหลายหลักธรรมนะเราจะไปคือแล้วก็หลักธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยใช้ได้กับทุกชีวิตใช้ได้กับทุกปัญหาใช้ได้กับทุกเรื่องไม่ว่าตั้งแต่เกิดยันตายใช้ได้ทั้งนั้นเลยแล้ววันนี้เรามาพูดเรื่องพลังบวกเนี่ยที่พูดมาใช้ได้หมดเลยไม่มีอะไรที่หลุดจากพลังคำว่าบวกน
0: ะ
1: เพียงแค่เริ่มต้นด้วยคำว่าปัญญาที่มันจะเกิดขึ้นและมันมีปัญญามันจะบริหารหลักธรรมนั้นได้บริหารชีวิตได้บริหารประสบความสำเร็จได้แม้แต่ยามที่เราตกทุกข์ระกำลำบากยามที่เรามีความผิดหวังอะไรเนี่ยเราไม่ให้จมอยู่ในความทุกข์เนี่ยเราใช้อะไรปัญญาใช่ไหมแล้วที่เราทุกข์เพราะอะไรเราใช้วิมังสาพิจารณาใช่ไหมแล้วในที่สุดท้ายเราใช้ปัญญาที่จะก้าวเข้าสู่เหมือนช้างที่ตกหล่มเนี่ยนะฮะจมโคลนเนี่ยมันจะสามารถทะยานตัวเองออกจากความทุกข์หล่มนั้นได้อย่างไรโยมบางคนที่มีปัญหามีความทุกข์อย่างไรอยู่ในไปใจเรื่องอะไรนะฮะที่จะทำด้วยตัวเองก็ดีหรือลูกหลานทำให้ก็ตามหรือสังคมทำให้เราต้องใช้ปัญญาแล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตนั้นได้
0: เจ้าค่ะสาธุวันนี้นับเป็นบุญของเรานะได้มีโอกาสสนทนานะฮะกับท่านพระอาจารย์ค่ะท่านเจ้าคุณโสพลวชิรวาทีนะคะให้ปัญญาแก่พวกเราแล้วก็จะทำให้พวกเรารู้แนวทางในการสร้างความสำเร็จในชีวิตด้วยวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างยิ่งที่เมตตาเจ้าค่ะ
1: เจริญพร
0: ท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามชมนะฮะรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะขอบพระคุณค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่อาคารเพชรรัตน์โรงพยาบาลวชิระกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับฟังการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้นะคะท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนสุขกับงานนำเสนอเป็นตอนต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเป็นตอนที่2นั่นเองค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ถ้าฟันไม่ดีอายุไม่ยืนนะ1กินอาหารที่มีคุณค่าไม่ได้ใช่มั้ยเคี้ยวของที่มีคุณค่าต่อร่างกายไม่ได้อาหารเคี้ยวไม่ละเอียดเป็นโทษมั้ยเพราะฉะนั้นฟันไม่ดีในสมเด็จย่าท่านได้รณรงค์ต่อสู้เรื่องฟันถ้าฟันแย่ซะอย่างแย่หมดท่านร่างกายพังหมดท่านรักษาฟันให้ดีแต่สงสัยว่างี้เคยสงสัยไปอ่านเรื่องแรงวัสเกตเปรียบวัสทัศน์ว่าคนที่เขาตายด้วยอหิวาตกโรคสมัยปลายร.4นะฮะและเอาศพมาไว้หน้าวัสทัศน์

ลมปลิวไปทางนี้ท่านลมพัดไปทางนี้ศพอยู่หน้าตรงเสาชิงช้าลานเสาชิงช้ามันติดพระทั้งวัดเลยท่านพระอภิวาตกโลกนะฮะใครไม่หนีเขาบอกว่าถ้าลมมาถ้ามีอภิวาตกโลกลมมาวูบแรกนะถ้าเพ่นหนีไม่ทันมึงตายมันจับที่นั่นเลยฮะให้ใจเข้าไปปักเลยท่านแล้วก็เอาศพไปวัดอะไรวัดสะเกดเผาไหม้ไม่ไหม้นะศพขึ้นอืดอัดอ่ะแต่อีแรงมากินสงสัยอีแรงทำไมไม่ติดอหิวาไปวิจัยนะท่านนะฝากงานวิจัยหน่อยนะท่านไปวิจัยว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยสิ่งที่ตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอย่างแรงเช่นอหิวาตกโรคหรือโรคร้ายแรงทำไมสัตว์มันกินเข้าไปแล้วมันไม่ติดโรคสงสัยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาท่านที่คนทำไมมันติดโรคแต่สัตว์ติดไหมท่านไม่ติดหมาน่องหมาเน่าเนี่ยนะพยองพยาธิเนี่ยนะอีลองอีแรกมากินติดโรคไหมท่านไม่ติดซากศพที่ตายไปเนี่ยถ้าหมามันมากินหมาติดโรคไหมก็บอกสิไม่เคยเป็นหมาก็ตอบไปง่ายเลยทำไมลูกบอยไม่เคยเป็นหมาแต่มันไม่ติดนะท่านมันมีอะไรอยู่ในตัวสัตว์อันนั้นแหละคือสิ่งที่จะมาวิจัยในการต่อสู้กับโรคไอ้โรคอะไรล่ะเนี่ยท่านโรคอะไรที่อะไรที่บราซิลก็ดูสิว่าสัตว์ที่มันมากินไอ้คนที่เป็นโรคนี้ตายเนี่ยทำมันไม่ติดมันมีอะไรอยู่ในตัวมันเอาสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นน้ำดีในตัวมันก็ได้ใช่ไหมท่านถูกไหมฮะอาจจะเป็นระบบการวิจัยน้ำดีของสัตว์ไอ้โรคซาโรคอะไรเนี่ยท่านซาสัตว์เนี่ยทำไมสัตว์มันกินนะมันตายด้วยโรคซาหายใจลดกันยังเป็นเลยใช่ไหมท่านแต่ทำไมสัตว์กินซากไม่เป็นล่ะถ้าไปวิจัยสัตว์ที่มันกินซากเลยนะมันระบบน้ำดีหรือน้ำดีมันมีผลต่อปอดต่ออะไรหรือเปล่าแล้วมันเป็นการกำจัดระบบทรีทเมนต์มันเป็นยังไงท่านเขาใช้คำว่าทรีทเมนต์ไหมที่เราได้ที่เราอ่านในขนยาสระผมบ่อยๆอ่ะใช่ไหม เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันน่าวิจัยนะท่านนะแต่ให้มาดูว่าตั้งพระเจ้าอสุภะสิ่งไม่สวยเหมือนกันเข้ามาในบ้านเนี่ยท่านนะมันจะสวยงามอยู่แค่อะไรท่านแค่ลูกสาวคนไข้ลูกชายคนไข้เขาไม่เคยหล่อท่านที่เข้าโรงพยาบาลรัฐบาลนะลูกสาวคนไข้ก็ดูบ้านนอกบ้านนอกถ้าเป็นเอกชนแล้วท่านมาสวยมาหล่อมารวยใช่ไหมท่านมันได้โอกาสที่นะฮะเป็นระยะแรกเนี่ยเป็นในระยะแรกนะถ้าอยากจะรวยนะท่านนะอย่าเข้าโรงพยาบาลรัฐบาลแล้วท่านเข้ารัฐบาลนะไม่มีใครไม่มีเศรษฐีเข้ามาแล้วท่านเขาเป็นเศรษฐีไม่เข้าโรงพยาบาลรัฐบาลแต่หารู้ไหมว่านี่คือแหล่งของละของความรู้อย่างดียิ่งจนมากโรคภัยไข้เจ็บยิ่งร้ายแรงใช่ไหมท่านยิ่งผลิตแพทย์และพยาบาลที่มีคุณภาพสูงถูกไหมฮะสมัยก่อนที่ไปเรียนอินเดียไงนะท่านอินเดียโคตรโรคเลยท่านใครจบอินเดียมาเนี่ยนะฮะถ้าได้อะไรฮะใบประกอบโรคศิลป์ในประเทศไทยนะเขาจะรีบรับเลยเขาบอกว่าโคตรโรคเลยแล้วไปเรียนโรคเฉพาะปริญญาโทมาทางไหนนั่นแหละโคตรเลยท่านเพราะฉะนั้นที่เขาว่าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยท่านโรงพยาบาลเอกชนที่ผลิตแพทย์เนี่ยสู้ยังไงสู้โรงพยาบาลรัฐบาลที่ผลิตแพทย์ไม่ได้โรงพยาบาลเอกชนเขาถึงได้ฮะเขาจึงได้เอาอะไรท่านเอาหมอที่จบโรงพยาบาลรัฐบาลใช่ไหมท่านเอาไปใช้งานโดยการใช้หนี้ให้เลยดังนั้นอาตมาจึงฝากท่านทั้งหลายไว้แล้วก็ท่านที่ดูโทรทัศน์จะประกันสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บของแพทย์พยาบาลได้อย่างไรประกันได้อย่างไรเพราะมันสุ่มเสี่ยงนี่เป็นผู้จตุอสุภะเป็นผู้สลับความบันเทิงเริงรมย์ไม่มีอะไรน่าชื่นชมเลยท่านท่านจะสลับความบันเทิงเริงรมย์แม้แต่กินอาหารก็ไม่บันเทิงเริงรมย์นะไม่บันเทิงเริงรมย์อาตมาเป็นเนนเนี่ยท่านเป็นเนนขึ้นไปบนสกุลศพนี่เขาแปลกบ้านนอกอ่ะถ้าตายวันนี้ตายนี้จะเอาลงโรงเขาเอาศพเนี่ยใส่หีบศพแล้วเขาเอาผ้าไตรทอดรอบๆหีบศพเขานิมนต์พระแก่มาบังสกุลแล้วก็ปิดฝาศพเขาเรียกว่าทำบางสกุลปิดปากศพแต่เวลาจะเผาเอาศพนั้นไว้นะฮะ7วัน50วัน100วันเวลาจะเผาเขาให้พระแก่บางสกุลกับสายสินแต่เวลาจะเผาจริงเขางัดหีบศพออกท่านแล้วเขาเอาผ้าไปทอดที่ปากหีบศพตอนนี้เขานิมนต์พระหนุ่มกับเนนไปทั้งกลิ่นทั้งรูปทั้งความเละเทะทั้งน้ำเลือดน้ำเหลืองมันน่าสยดสยองท่านลงจากเมนเนี่ยท่านมองผู้หญิงไม่สวยสักคนนะมองหน้าผู้หญิงนะมองหน้าลูกคนตายซึ่งมาหมายมั่นปั้นมือตั้งแต่วันแรกแล้วท่านสวดไปก็กุศลธรรม

พยาปิ้งปังกันถ้าสดอะไรถ้าสดเป็นทำนองใช่ไหมท่านสดๆไปก็ร้องไห้โอ้แสนสงสาร

อีสามองก็ถอนหายใจดังๆให้มันฟืดฟักคล้ายๆคนร้องไห้อะมาเอกีเปรียวกาย

ีลูกสาวหลานสาวร้องนายหลงเข้าผูกข่าวรัดมันท่านอย่างนี้ด้วยนั่นต้องเสแสร้งเพื่อเงินถ้าเจ้าภาพร้องไห้แสดงว่าซองจะเพิ่มขึ้นให้เข้าใจไว้เป็นการเรียกซองให้เขาฉีกถ้าสวดแล้วเขาไม่ร้องไห้ก็แสดงว่าเขาไม่เปิดซองเขาไม่ใส่ใหม่เขาก็มาดซึ่งกางยางสงสารพ่อกับแม่มันที่ตายลงมาแล้วท่านมองหน้าผู้หญิงไม่สวยมองไม่สวยไปนานสองได้กลิ่นอะไรกลิ่นศพมันจะอยู่ในนี้ท่านเดี๋ยวนี้ก็ยังจำได้หลายๆกลิ่นศพสามกินข้าวไม่อร่อยก็มาเละทั้งหมดนะท่านแล้วยิ่งไปดูสัปเหร่อใช่ไหมท่านเผากลางแจ้งไหมฮะไอเราเป็นเด็กเป็นเองก็ต้องไปช่วยสัปเหร่อพลิกศพศพมันเขาตั้งเสร็จแล้วต้องคว่ำนะท่านนะพอก่อนจะเผาเนี่ยต้องคว่ำศพพับคว่ำแล้วก็ต้องตัดนี่ท่านตัดเอ็นถ้าหงายเนี่ยศพมันลุกขึ้นมาอย่างนี้มานั่งบนเชิงตะกอนเงี้ยนั่งหัวโด่งเงี้ยพอเอาไม้ทิ่มอกปุ๊บตีกระดกไปทางนี้พอไม้ทิ่มตีนะหัวกระดกขึ้นนั่นแหละไส้เส้นมันก็ออกมาไหม้กินมันก็โอ้โหท่านกินปลาเค็มก็ไม่ได้ไม่อร่อยกินตือฮวนก็ไม่ได้กินแกงเนื้อก็ไม่ได้แล้วบางบ้านเนี่ยท่านสมัยก่อนมันมียาฉีดเนี่ยเวลาศพเนี่ยโลงศพไม่ไว้แบบนี้เวลาเขาเอาศพเนี่ยเขาจะหนุนนี่หัวศพนี่ปลายตีนศพเขาจะหนุนแข็งเนี้ยแล้วให้น้ำเหลืองมันไหลไปลงปลายหีบศพที่ติดกับผนังบ้านพอน้ำเหลืองอะไรเขากำมังสีขาวๆไปลองพอวันที่สามก็เสร็จนั่งปังปังนั่นสามวันยังพระเก่าสวดพอวันที่ห้าหกเนนไปสวดเสร็จนั่งแฉะหันไปดูนะน้ำเหลืองนะดูน้ำปลาในถ้วยตอนเช้าท่าน กินไม่ได้กินไม่ได้จนฝาดไม่กินตายถ้าไม่กินตาเจ้าฟ้าจะชินกับมันไปเองฮะเจ้าฟ้าจะกินข้าวหน้าหีบศพได้แล้วมันนึกถึงท่านเป็นแพทย์พยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยท่านเห็นใจนะเห็นใจว่ามันไม่มีความบันเทิงเริงรมย์อยู่เลยเห็นใจนะพออาตมาเห็นใจเจ้าฟ้าจะปรองได้ใช่ไหมหรือทำใจได้เขาเรียกเปลี่ยนอารมณ์ได้เร็วเปลี่ยนอารมณ์ได้เร็วเพราะนั้นบางทีคนไม่เข้าใจไงไม่เข้าใจว่าไอ้การผ่าตรงผ่าตัดมันเป็นผู้อะไรไม่มีความบันเทิงเริงรมย์ยิ่งแบบเป็นสูตินารีเวชดีไม่ดีหรอท่านเป็นหมออะไรก็ไม่ดีถ้าจำทำใจไม่ได้หมอคนหนึ่งก็ตายท่านตายคนก็ไปกันเยอะประกอบวันในงานนะมีแต่รูปหัวใจเท่านั้นเลยท่านนี่เป็นรูปหัวใจเท่านั้นเลยเพื่อนหมอก็ไปกันเยอะเป็นหมอหัวใจชื่อดังทุกอย่างเป็นรูปหัวใจใครเอาฤทธิ์มาเป็นรูปหัวใจหมดเพราะเป็นคนไข้เก่าท่านไอหมอคนหนึ่งไปนั่งมองใหม่ๆก็ร้องไห้กับเพื่อนตายนั่งมองไปนั่งมองมาหัวเราะหัวเราะเสียงดังเลยนะไอ้หมอเพื่อนก็ถามหัวเราะอะไรอ่ะกูหัวเราะสิลองคิดดูสิไอ้เพื่อนเราที่ตายมันเป็นหมอโรคหัวใจมึงดูสิเนี่ยหัวใจเต็มสราวัดเลยแล้วกูเป็นสูตินารีอ่ะมึงลองคิดดูสิถ้ากูตายจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องเป็นผู้ประจนอะไรท่านเป็นผู้ที่ที่ต้องสลับความบันเทิงเรื่องลมเป็นผู้เจริญด้วยพรหมวิหารธรรม

คือต้องมีเมตตาใครก็ได้กรุณาช่วยเหลือมุทิตาดีใจเมื่อเขาหายออกจากโรงพยาบาลได้และอุเบกขาถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ตามกรรมเขาถูกไหมฮะไม่ต้องไปร้องห่มร้องไห้บอกช่วยกันเต็มที่แล้วนะช่วยกันเต็มที่แล้วอาจจะมีกรรมก็ได้ก็ไม่เป็นไรท่านนี้มันก็จบท่านแล้วพระพุทธธรรมเนี่ยมันสำคัญที่สุดอาตมาเล่าให้ฟังเสมอและประทับใจเสมอ

ไปค้นหนังสือปิยราชินโนวาทเขียนโดยประยุทธ์สิทธิพันธ์และเอาเล่มนี้มาพิมพ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าปีนี้เจริญพระชนมพรรษาเท่าไหร่ท่าน84ใช่ไหมเขาจะรวมเรียบเรียงไว้ดีมากเลยนี่ฝากท่านผู้ที่จะจัดงานด้วยนะซึ่งหนังสือเล่มนี้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่ในห้องสมุดคงมีหรือถามห้องสมุดเขาต้องมีตัวอย่างหนังสือเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่ามากถ้าเขาจะรวบรวมเรื่องพระราชินีไว้โดยเฉพาะยิ่งเรื่องกาชาดเรื่องการแพทย์นะเรื่องการอาชีพมาทีหลังมีครั้งหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินราชได้เล่าได้ตรัสไว้ในหนังสือเล่มนี้ตรัสวันที่11สิงหาใช่ไหมท่านในหลวงก็4ธันวาถูกไหมฮะก่อน1วันเพราะฉะนั้นสมัยก่อนที่ยังมีพระพรทมาแข็งแรงเนี่ยวันที่11สิงหาก็4ธันวาถ้าเย็นอาตมาไม่ไปไหนไม่รับนิมนต์ถามทำไมจะดูในหลวงกับพระราชินีก็กลับมาก็ดูได้ถ้าดูช้าไปเขาอะไรมันก็ช้าหมดความภูมิใจมันก็ช้าความรู้มันก็ช้าความอิ่มมันก็ช้าไม่แล้วกินนิมนต์ไม่เอาวันนู้นวันที่ในหลวงออกจากโรงพยาบาลที่เข้าครั้งแรกท่านแล้วออกจากโรงพยาบาลนะท่านอาตมาไปปัญญาที่ชลบุรีผู้ว่าการในหลวงจะออก5 โมงเย็นมั้งจำไม่ได้จำเวลาไม่ได้แล้วก็สวดมนต์นาทีกุฏิที่อะไรที่วิหารก็ถวายพระองค์ท่านทุกวันบอกว่าต้องสวดโพชฌงค์ทุกวันก็อยากจะดูพระพารณามัยในหลวงเพราะเราไม่มีโอกาสรู้ใช่ไหมท่านสมัยนั้นก็ถ้าเสด็จออกพระบัญชรทีนึงก็คงก็ถ่ายรูปคนนั่งมองเนี้ยนั่งมองกันได้ยังไงท่านกล้องถ่ายกล้องอะไรโทรทัศน์ก็ตั้งไว้งั้นแหละท่านถ้าในหลวงโผล่พระบัญชรมานานแก๊กนึงก็ยังดีแล้วคนก็นั่งกันอย่างเงี้ยนั่งกันได้ทั้งวันท่านคนไทยรักพระเจ้าอยู่หัวส่วนไอ้คนที่ไม่รักช่างมันท่านช่างมันเถอะมันเกิดมามีกรรมท่านเหมือนของมงคลเนี่ยเขาบอกของมงคลถ้าไปตั้งนะถ้าปฏิบัติไม่เป็นมงคลอัปมงคลก็ตกกับตัวเราของมงคลไปตั้งในที่ที่เป็นอัปมงคลอัปมงคลก็ตกในตัวเราของไม่เป็นมงคลดันไปตั้งบนโต๊ะหมู่เนี่ยนะถ้าเอารูปโจมันตั้งบนโต๊ะหมู่แล้วกราบไหว้เนี่ยอัปมงคลก็ตกกับตัวเราของเป็นมงคลถ้าตั้งในที่เป็นมงคลบูชาด้วยว่าอะไรด้วยสิ่งที่เป็นมงคลมงคลก็เกิดกับตัวเราเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปว่าใครนะใครไม่รักช่างเขาแต่มาหาเวรก็แล้วกันแล้วก็ไปดูแล้วก็โอ้โหชลบุรีมัน3 ชั่วโมงแล้วบรรยายเสร็จถึง4 โมงแล้วกูจะกลับไปดูทีวีทันไหมไม่ทันพอเริ่มบรรยายพอเริ่มผู้ว่าก็เปิดงานแบบตะกี้เนี่ยอาตมาก็เริ่มขอเจริญพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ท่านผู้ที่ฟังทุกท่านซึ่งเป็นข้าราชการระดับผู้ใหญ่ทางนั้นนะฮะบอกกันตามตรงว่าวันนี้ไม่มีอารมณ์บรรยายผู้ว่าก็นั่งฟังพระอะไรวะวิทยากรบอกไม่มีอารมณ์เพราะจะมากังวลอยากจะกลับไปดูพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกจากโรงพยาบาลก็เลยเป็นกังวลไม่มีอารมณ์บรรยายผู้ว่าก็รู้ผมก็ไม่มีอารมณ์ฟังเพราะผมก็อยากจะกลับไปดูเหมือนกันงั้นถ้าตกลงถวายซองมาแล้วต่างคนต่างกลับเรื่องมันจบตรงนี้ท่านผู้ว่าก็รีบถวายนะต่างคนต่างกลับไปดูพระเจ้าอยู่หัวแล้วไปดูแล้วอาตมาก็รีบกลับมาโอ้โหในหลวงพระนามัยดีเหลือเกินแต่ถ้าที่วิเศษสุดตรงไหนรู้ไหมท่านดูนะเราไม่รู้เลยที่นั่งรถเข็นมาใช่ไหมที่เป็นรถขับเคลื่อนอัตโนมัติที่มีคนประคองมาพอมาถึงรูปสมเด็จย่าใช่ไหมท่านเขาว่าเจ้าหน้าที่ก็รับพวงมาลัยไปทำตะเกียบอาตมาก็นั่งดูแต่ใจเลยอยากจะรู้พระอนามัยคนในหลวงที่ผ่ากระดูกหลังใช่ไหมท่านอันนั้นใช่ไหมเป็นยังไงท่านดูสิในหลวงลุกขึ้นจากรถและเดินไปที่รูปสมเด็จย่านึกในหลวงรู้ใจประชาชนว่าอยากจะรู้พระพรานามัยของพระองค์ว่าเป็นยังไงฉันก็เลยเดินให้พวกท่านทั้งหลายดูไงการที่เดินเนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าให้รายงานตัววันนี้สุขภาพเป็นอย่างนี้แล้วนะที่มานั่งเฝ้ากันเป็นเดือนๆเนี่ยนะฮะสบายใจได้นี่คือเจ้าพระเจ้าอยู่หัวท่านนี่คือพระมหากรุณาธิคุณที่เราอ่านไม่ออกในพูดแล้วยังขนลุกท่านพวกจะขนลุกอาตมารู้สึกแบบเนี่ยเป็นพระพุทธคุณตอดใครอ่านไม่ออกไม่รู้อะแต่เรารู้สึกว่าอย่างนั้นอาตมารู้สึกว่าท่านไม่ได้บอกเราแต่บางทีต้องอ่านออกท่านเหมือนท่านไม่สบายเงี้ยว่าลูกตามมาถามเป็นไงแม่
ไม่เป็นไรในโลก

สบายดีจริงหรือเปล่าแม่แน่นะทั้งจริงมันแย่ไหมท่านแย่แต่เป็นความกรุณาที่มีต่อลูกพอลูกไปเสร็จแล้วเป็นไงท่านสุดแต่สำหรับลูกไม่เห็นนี่คือความกรุณาพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปพระราชินีทลายไปก่อนทางปากใต้ก็จะมีคนเป็นโรคเท้าช้างเยอะคนที่เป็นโรคเท้าช้างเขาก็ไปนั่งใต้ลมเพราะว่าเดี๋ยวมันปลิวไปท่านมันติดไหมเท้าช้างเป็นโรคติดต่อไหมที่เท้าขนาดนี้และเป็นโรคเรื้อนเท้าช้างน้ำเลือดน้ำเหลืองเฟ้อฟ้าไปหมดท่านแล้วต้องนอนบนใบตองนะขาต้องพาดบนใบตองสดใครไม่เคยเป็นหิดชนิดผู้พองทั้งตัวเนี่ยท่านท่านไม่รู้หรอกว่าโรคเท้าช้างมันเลวกว่าหิดฉันเนี่ยนี่ท่านหิดขึ้นทั้งตัวท่านง่ามรักแร้ที่มือนี่ทำยังไงมันก็ไม่หายตั้งแต่เด็กตั้งแต่ไปอยู่วังอยู่วัดขี่เลื่อนหมาติดตลอดทั้งหูทั้งหิดติดกันพองพวกหัวชนตุเหม็นไปเจ็ดบ้านหัวก็ไปชนตุท่านรักษามา4-5 ปีกินยาเพนิซิลิน500,000มากกว่าใครในประเทศในโลกมันมีกินอยู่ท่านละท่านมันแห้งเนี่ยก็เป็นอีกแล้วก็มันติดหมาแล้วก็เป็นเด็กวัดมันไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ก็ต้องสกปรกใช่ไหมท่านสบู่ก็ไม่มีฟอกสมัยนั้นอ่ะมีแต่สบู่กรดฟอกไปก็กัดตัวตายโหงจนสุดท้ายเลยท่านเป็นเฟ้อทั้งตัวไปแช่ในปักควายมันก็ไม่หายมีคนเขาบอกว่าเอ้ยอย่าเพี้ยนเอางี้สิไปเอาหัวปลาหมอมา9 หัวปลาหมอที่สุ่มในหนองอ่ะแล้วเก็บดีมันไว้แล้วตัดหัวปลาหมอผ่าเอาดีออกแล้วหัวปลาหมอไปเผาไฟเผาไฟแล้วก็มาโขกให้มันละเอียดแล้วก็ใส่กับน้ำมันมะพร้าวเคี่ยวน้ำมันมะพร้าวให้มันร้อนๆหน่อยเอาดีปลาหมอใส่แล้วก็เอาอะไรเหลืองๆอ่ะกรรมฐานใส่ไปหน่อยนึงให้เท่ากับหัวปลาหมอหัวนึงพอมันละลายแล้วผ่าทั้งตัวถ้ามึงจะเพิ่มก็เพิ่มทีละ9วันนั้นแม่ให้ใครมาตามเป็นว่าเดินไปเงี้ยท่านกางเกงยังใส่ไม่ได้ต้องถือกางเกงไปอ่ะกางเกงในเฟิร์สน้ำเหลืองแล้วท่านอ่ะต้องเดินถือกางเกงตัดทุ่งไปอ่ะท่านดูทุเรศไหมหัวก็ชนะตุท่านต้องง่ายต้องเดินไปเงี้ยท่านถือกางเกงไปเดินร้องไห้ไปอ่ะแมงวันก็ตอมแทงจืดไปถึงแม่ก็เอาไปตองปูท่านเอาไอ้หัวปลาหมอเนี่ยฉลมเลยท่านฉลมทั้งตัวเลยไปแบบไอ้เงาะเลยท่านนอนบนใบตองอ่ะกลางบ้านบ้านก็ไปขี้ฟากหมดนอนตัวดำมาเมื่อมกันแหละแล้วมันคันยุบยุบยุบยุบโอ้ยคุณจะบ้าตายแต่แปลกท่านพอ3 วันมันหายหายจนทั้งวันนี้ท่านโอ้เขาที่ได้หัวปลาหมอปลาหมอและเป็นปลาที่โตช้าที่สุดต้อง6 ปีนะถึงจะได้กินมันนะเพราะว่าอะไรท่านพอจะสำเร็จปริญญาตรีกันท่านปลาหมอถ้าปลาพยาบาลไม่ถึงท่านถ้าปลาผู้ช่วยปีเดียวนะคนที่ได้ปลาหมอกันท่านจำไว้นะฮะแล้วไอ้ตรงเหนือปลาหมอมีคุณค่าไหมท่านก็มีคุณค่าไอ้มะหายเพราะปลาหมอนี่เองท่านเพราะถ้าใครเป็นโรคหิดโรคผิวหนังนะจำตำราอาตมาไว้เถอะไม่รู้ใครบอกแม่มาเนี่ยถึงได้เป็นผู้เป็นคนเงี้ยแต่ผิวหนังมันไม่หายนะท่านนะที่มันขาดไปมันค่อยๆต่อกันมาเนื้อมันขึ้นมันไม่ละเอียดแบบนั้นล่ะคล้ายๆแบบปะผ้าปะทั้งตัวฉันหล่อเฉพาะตรงนี้ท่านเขาไว้ออกทีวีท่านแต่นี่คนรังเกียจใช่ไหมท่านเมื่อคนรังเกียจแม่นอนกับเมียได้ไหมนอนกับลูกได้ไหมไม่ได้มันติดบอดสภาวะทางจิตใจของคนที่เป็นโรคนะโรคเรื้อนเท้าช้างจึงน่าโรคเรื้อนจึงน่าสงสารมากแล้วต้องไปปลดปล่อยทางนั้นแล้วราชวงศ์ทางฝ่ายข้างแม่พระเจ้าก็เป็นโรคเลื้อนนะโกริยวงศ์นะแล้วหายเพราะอะไรไหมท่านหายเพราะไอ้ผลกระเบาโกละนะกระเบาอาตมาก็เคยเอากระเบากระเบียกระเบาสะบ้างาน้ำมันมะพร้าวและกรรมฐานเอามาตำลงกันแล้วเคี่ยวหายเหมือนกันแต่หายไม่ขาดไม่เหมือนอะไรหัวปลาหมอก็ดีปลาหมออันนี้ก็เป็นตำรากระเบียนกระเบาสะบ้างาน้ำมันมะพร้าวเอาเคี่ยวเอาตำแล้วเคี่ยวให้เข้ากันแก้อะไรสะเก็ดเงินได้ไหมสะเก็ดเงินก็ได้นะแต่น้ำมันพระอย่าไปเผาอย่าไปเคี่ยวให้มันเป็นอะไรให้เสียสภาพนะฮะตำซะก่อนแล้วก็พอแล้วก็ตำทุกอย่างให้ละเอียดให้แตกซะก่อนแล้วก็น้ำมันพระสารสกัดเย็นใช่ไหมท่านเ
คี่ยวซะก่อนแล้วเอาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนี่ไหมท่านผสมไปมันจะเรียกเนื้อคืนมาน้ำมันมะพร้าวมันดีตรงนั้นท่านสกัดเย็นก็ขวดละประมาณเท่าไหร่250ขวดเล็กๆท่านนี้มาถ้า500ถ้าเสยผมนะฮะอินทรีย์ผมขึ้นหมดท่านแล้วผมจะไม่งอกสกัดเย็นเนี่ยท่านลองดูเถอะท่านมันจะไปใส่นะฮะน้ำมันน้ำมันละน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยทามือคนเจ้าชาวบ้านอ่ะแล้วท่านจะฉีดอะไรฉีดอะไรฉีดอะไรเยลใช่ไหมท่านค่อยทาต่างหากให้มันทับไปบนนั้นแล้วเวลาสระง่ายเยลมันจะออกง่ายอันนี้ก็บอกไว้เป็นตำราท่านคนมันเก่งฉันอยู่กับหมอโบราณมาฉันก็ต้องเก่งใช่ไหมท่านเพราะเราเป็นโรคนี้เราจึงต้องเก่งเกี่ยวกับโรคนี้และเรื่องทำคลอดทำคลอดเนี่ยมันฉันเป็นหมอมันตั้งแต่อายุ7ขวบแล้วท่านฉันมันตำแยแอสซิสแตนต์เป็นผู้ช่วยหมอตำแยที่บ้านเพราะฉะนั้นเอาไปเอาไว้ข้างท้ายและพระราชินีก็ได้ฟังว่าทุกครั้งที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทางใต้สุดท้ายแล้วพระองค์จะต้องเดินไปหาคนที่เป็นโรคเท้าช้างซึ่งทรมานมากร้องกำลังงงไปหมดและไม่มีใครมาดูแลและขาต้องวางบนใบตองกล้วยไปและทุกครั้งที่พระองค์ไปก็จะนั่งคุกเข่าลงแล้วถามอาการแล้วก็เอามือไปจับที่เขาเจ็บและทรงไต่ถามอาการและให้แพทย์บันทึกทุกครั้งเป็นอย่างนี้และก็เริ่มมีการรักษาทรงมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะกำจัดโรคแล้วเท้าช้างให้หมดไปจากประเทศไทยแต่หมอก็มาทูลว่าขอให้ทูลพระเจ้าอยู่หัวด้วยว่าอย่าเอามือไปแตะแล้วก็ถ้าแตะแล้วนะต้องล้างพระหัตถ์ทุกครั้งเพราะเดี๋ยวไปเกาตรงนี้บ้างอะไรบ้างหรือสะเก็ดมันลงไปถ้าโดนเหงื่อแล้วมันจะเริ่มลามข้าพเจ้าก็รอโอกาสวันหนึ่งแล้วจะเสวยเสร็จแล้วข้าพเจ้าก็ได้โอกาสจึงทูลสิ่งที่หมอคำที่หมอขอร้องแล้วก็นั่งฟังว่าคงจะตรัสขอบใจคณะหมอแต่ข้าพเจ้าก็ผิดหวังเพราะนอกจากที่ไม่ได้รับคำชมแล้วยังตรัสสอนว่าไม่ติดเชื้อโรคหรอกถ้าเรามีพรหมวิหารธรรมเพราะพรหมวิหารธรรมนั่นแหละคือเกราะป้องกันโรคติดต่อซาบซึ้งเป็นเรื่องจริงการที่ในดงของผู้ที่มีโรคติดต่อนะถ้ามีพรหมวิหารธรรมไปช่วยเขาโดยไม่นะโดยคิดจะช่วยเขาท่านไม่มีติดต่อโรคนะและเรื่องนี้อาตมาเอามาเผยแพร่แล้วต่อมาเห็นมีคนเข้าไปสร้างหนังแล้วก็ไปค้นเรื่องนี้นะท่านนะสร้างหนังตรงนี้เพราะฉะนั้นเรื่องพรหมวิหารธรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดดังนั้นท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่เป็นผู้อุดมด้วยพรหมวิหารธรรมและไม่ใช่ท่านฉะนั้นก็ต้องประสานกับพวกพรหมวิหารธรรมแบบเร่งด่วนใช่ไหมท่านคือพวกปอดแตกตึงใช่ไหมร่วมกับตันยูไอ้พนั้นก็มีพรหมวิหารธรรมไหมท่านมีไหมมีแต่อาตมาเห็นน่ะไอ้พวกมีพรหมวิหารธรรมกลางค่ำคืนไม่นอนกันไว้นี่ไงจะไปเก็บศพใช่ไหมท่านเอาศพมาส่งรถเอาคนข้างโอ้โหนี่คือพระพรหมมาช่วยเหลือพระพรหมบนสวรรค์ไม่ได้มาช่วยนะและไอ้พวกนี้นะถูกระแวงว่าจะไปฉกนาฬิกาเขาอะไรเขาของตั้งของคมมันก็ด่ากันไปเรื่อยนะท่านมาทำอย่างเขาได้ไหมเพราะฉะนั้นพวกเราเหมือนกันท่านเป็นพวกพรหมมีพรหมเป็นรวยบายก็เหมือนกันเป็นที่อะไรเป็นผู้ที่เจริญด้วยพรหมธรรมเป็นผู้ที่บำเพ็ญยอดแห่งทานบารมีเข้าใจทานบารมีไหมทำไมเข้าใจทำไมอาตมาจึงประเมินอย่างนี้บอกทานบารมีก็คือการบริจาคทรัพย์สินเงินทองเพศอะไรเป็นทรัพย์ที่มีค่าของมนุษย์ที่สุดท่านชีวิตไม่ใช่เพชรไม่ใช่พลอยชีวิตของทุกคนมีค่าต่อตัวเองมากที่สุด2ชีวิตของเรามีค่าต่อคนที่เรารัก3ชีวิตของเรามีค่าต่อหน่วยงาน4ชีวิตของเรามีค่าต่อสังคมถ้าชีวิตของเราขยายไปอย่างนี้มันจะมีคุณค่าเพราะการให้ชีวิตคนคนหนึ่งนั้นนะคืนผัวให้กับเมียเข้าไปเพราะเขายังรักของเขาอยู่คืนเมียให้แก่ผัวเป็นทานบารมีมั้ยท่านเขาเข้ามาเนี่ยเขาหวังว่าผัวเขาจะรอดท่านจัดการแล้วท่านคืนเข้าไปเขามารับไปพบเนี่ยท่านยืนยิ้มได้เราบำเพ็ญทานบารมีแล้วคืนมีให้แก่ผัวเขาเราได้เป็นทานบารมีแล้วเราจะไม่พลัดพรากจากคนที่รักเราคืนลูกให้กับแม่เขาลูกเราจะไม่ตายก่อนเราคืนแม่ให้แก่ลูกเขาไปทานไหมท่านคืนพ่อให้แก่ลูกคืนแม่ให้แก่ลูกคืนนะเจ้านายให้แก่

หน่วยงานสังคมคืนคนดีที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติมาสู่สังคมบารมีสูงและคนที่ทำได้ก็คือแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลเท่านั้นเองเราทำได้ทุกวันถ้าคิดเป็นและถ้ารู้สึกว่าเป็นบุญไม่ต้องมีเงินมีทองอะไรหรอกนะฮะนี่แหละบุญของท่านบุญของพวกเราถ้ารักษาพระเนี่ยอ้าวเป็นบุญไหมท่านพระธรรมดาเป็นบุญอยู่แล้วถ้ารักษาสังฆราชเป็นบุญไหมท่านคืนสังฆราชให้สังคมเป็นบุญไหมเป็นบุญปะโถเอ้ยเพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่าถ้าฉันเข้ามาเนี่ยช่วยๆกันรักษาให้หายหน่อยเป็นบุญต่อสังคมแต่ฉันไม่เข้าฉันปฏิญาณองค์นึงเป็นโรคนั้นองค์นี้เป็นโรคนี้หนุ่มๆก็เป็นบอกท่านไปไหนมาเนี่ยไปให้หมอตรวจมาหมอว่าไงหมอเป็นไอ้นั่นไอ้นี่อะไรอายุ27 28เป็นรุ่นอาตมาเป็นหมดเลยผมไม่ให้หมอตรวจถ้าตรวจมันต้องเจอสักโรคอะผมกลัวหมอจะบอกผมเป็นนู่นเป็นนี่ผลใจตกผมไม่ตรวจหรอกตามที่ผมไม่ตรวจแสดงผมยังไม่เป็นให้เราเข้าใจนี่ว่าเราคืนให้แกเขาถ้าท่านทำงานแล้วท่านไม่ภูมิใจในข้อนี้ท่านถือว่าท่านไม่รู้เรื่องอะไรกับความเป็นสภาพโรงพยาบาลเลยนะฮะนั่นคนที่บริจาคโลหิตได้บุญไหมท่านคืนไหมเขาไม่ได้มาทำงานอย่างเราแต่ถ้าเราไม่มีโลหิตของคนอื่นเป็นไงท่านบอกท่านผู้บริจาคโลหิตหน่อยนะได้บุญท่านได้บุญนะก็คือละแม่กับลูกผัวแกเมียใช่ไหมท่านคืนเขาเข้าโรงพยาบาลท่านพอจะต้องใช้เลือดนะฮะเขารอดปุ๊บนะบุญของเราจะรอดตายเป็นการสะเดาะเคราะห์อย่างสูงสุดยกเว้นนะเอาเลือดไปใช้กับไอ้พวกเด็กแว้นไปบอกได้เลยใครดูอาตมาเด็กแว้นถ้าเกิดตีกันทะเลาะกันต้องนะให้เลือดให้ถุงเดียวให้ถุงเดียวเป็นจรรยาบรรณของโรงพยาบาลนอกนั้นถ้าอยากให้มันรอดญาติมึงต้องไปหาเลือดมาให้เพราะเลือดกรุ๊ปดีๆนะฮะบางทีเลือดขาดฉุกเฉินใช่มั้ยท่านอย่างกำแพงเพชรเนี่ยขาดเลือดต้องเกณฑ์ทหารไปนะท่านนะชั่วโมงชั่วขาดเลือดท่านและไปให้ไอ้เด็กแว้นมันตีกันเนี่ยชีวิตอย่างนี้ไร้ค่าตีกันซ้ำซากไอ้เพื่อเข้าคุกแล้วเข้าคุกอีกออกมาก็ยิงกันอะไรกันนะเก็บเลือดดีๆไว้แม่อาตมาเนี่ยท่านวันนึงก็ตอนน้ำท่วมอ่ะอาตมาไปทอดกฐินที่นุ่นน่านอยู่ดีๆนะก่อนจะไปก็รู้สบายเข้าโรงพยาบาลกระผมเอาแม่เข้าโรงพยาบาลเถอะรู้สึกเพ้อเบาหวานขึ้นแล้วไปกินอะไรไปกินเม็ดเลือดขาวมากฝ่าเม็ดเลือดแดงท่านเพ้อบอกแม่เข้าโรงพยาบาลแล้วลุกขึ้นอีกวันแล้วก็ไปน้องสาวโทรบอกพี่แม่ต้องใช้เลือดก็บอกหมอสิก็บอกมันไม่มีก็ขอคุยกับเขาหน่อยเขาบอกท่านต้องใช้เลือดกรุ๊ปพิเศษนะก็หมอก็ไปบอกกับสภากาชาติบอกผมบอกแล้วเขาไม่มีก็โทรโรงพยาบาลศิริราชท่านตอนนั้นน้ำท่วมเราก็ไปช่วยป้องกันน้ำท่วมไว้กับคุณประชัยเลือกไพรัตน์เนี่ยท่านที่น้ำไม่ท่วมศิริราชนะที่อาตมาเอาปูนไปท่านแต่ละท่านจำไว้นะถ้าน้ำท่วมท่านอย่าไปก่อกำแพงทำมันจะท่วมแบบปีอะไรปี54อาตมาพอศิริราชพอสุรินทร์น่ะตอนนี้เป็นท่านพ้นวาระไปแล้วท่านคุณรู้จัก TPI มั้ยรู้จักช่วยขอปูนให้หน่อยพอศิริราชน้ำจะท่วม อะไรทรายเอาไม่อยู่แล้วขออะไรอิฐบล็อกด้วยนะเอาเท่าไหร่อ่ะท่านมาดูเถอะเยอะเลยก็แล้วกันท่านถ้างานนิสิริราชล่มนะระบบทั้งข้างล่างจะล่มหมดท่านแล้วจะตายกันเป็นเบื่อแล้วอะไรอุปกรณ์การแพทย์จะเสียหายแล้วออกไม่ได้ด้วยโทรไปหาคุณประชัยสบายโอ้ท่านอิฐบล็อกไม่ต้องเอาแล้วครับเอางี้ผมถวายปูนเท่าไหร่ก็ได้ท่านเพราะในหลวงอยู่ที่นั่นและคนไข้อยู่ที่นั่นและระบบของศิริราชเป็นระบบถ้าพังหมดผมส่งวิศวกรไปเดี๋ยวนี้ขอพบกับผอ.หน่อยแล้วไม่ต้องโปงต้องปูนแล้วท่านเอาปูนของบริษัทผมไปแล้วซ้อนกับแบบนี้ท่านสลับให้สูงแล้วกรีดถุงเอาน้ำสาดเอาน้ำสาดแล้วท่านไม่เกิน3ชั่วโมงนะที่มันไหลมานะมันจะกลายเป็นกำแพงถ้าต้องการนะถ้าน้ำแรงหน่อยต้องติดแม่น้ำเจ้าพระยาใช้2ชั้นถ้าตรงท่าพระจันทร์เข้าไปใช้ชั้นเดียวและรับรองท่านถ้า2ชั้นนะฮะถ้าทำแบบนี้นะปืนใหญ่ยังไม่ได้กินเลยท่านแต่มีปัญหานะท่านนะถ้าน้ำลดแล้วจะทำไงกับมันไอ้น้ำลดว่ากันทีหลังเอาไอ้ตอนน้ำขึ้นมาดีกว่าท่านก็ไปช่วยมันก็เลยรอดท่านพอรอดปัญหาจริงๆท่านทุกวันนี้นะข้างๆทางนี้ยังไม่ได้ออกแล้วท่านมันจะออกไงท่านมันหนากว่าฉาบปูนเนี่ยท่านก็ปูนทั้งโลกขนาดนี้ท่านยาวขนาดเนี้ยอาตมาก็เลยบอกว่าพ่อฉันให้ค่าสี

เอาสีไปทามันสวยๆเออและวิธีการต่อสู้น้ำต้องใช้ปูนเท่านั้นนั่นแหละง่ายๆท่านใช้กระสอบทรายเสร็จหมดก็บอกพอบอกอ่ะงี้ท่านมีคนอยู่ประมาณ 6-700 คนทหารและยากคนขันเดียวผมระดมไม่มีเลือดกรุ๊ปนี้ท่านเชื่อไหมอาตมาก็ไม่มีเลือดแม่กูต้องตายแต่นี่กูมาทำบุญนะเนี่ยก็เลยเดินไปจากกลางแจ้งที่จังหวัดน่านยกมือขึ้นว่าข้าพเจ้ามาทำบุญอุทิศกุศลแด่เทวดาแล้วถ้าแม่ไม่ได้เลือดต่อไปไม่ทำบุญแล้วเทวดาก็ไม่มีอุทิศกุศลแล้วบุญใหญ่ๆไม่เอาแล้วทำบุญเหนื่อยแทบตายชักกวดน้ำทุกวันต่อไปเทวดาก็ไม่ต้องกินแล้วท่านจะอายุสั้นเพราะท่านจะรับกุศลจากพระแล้วฉันจะบอกเลยเทวดาไม่มีจริงถ้ามีจริงต้องช่วยแม่ฉันนึกได้ว่าเคยไปบรรยายกรุ๊ปเลือดพิเศษที่ที่สภากาชาติเขาจัด800กว่าคนเฮ้ยแต่คนนั้นโทรศัพท์ไปเขาประสานงานให้เขาบอกขอคุยกับเทคนิคการแพทย์คนโรงพยาบาลใช้เอบีเนกาทีฟได้มันมีอยู่2ถุงซึ่งมีเจ้าของแล้วเศรษฐีเขาสั่งไว้เดี๋ยวถามพ่ออ้อก่อนที่คุมเลือดบอกให้แม่เจ้าคุณรอดตายมาตั้งแต่54ถึงปีนี้เท่าไหร่เพิ่งตายปีนี้มกราเนี่ยกี่ปี5ปีอะเลือดถุงเดียวท่านเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นยอดแห่งนักบำเพ็ญทานบารมีใครบริจาคเลยเป็นยอดแห่งนักทานบารมีแต่ควรจะใช้โลหิตให้มันเหมาะสมหน่อยแล้วให้ไอ้พวกแว้นมันรู้เนี่ยว่าพระโหดร้ายแล้วกูไม่ได้โหดให้มึงถุงเดียวนอกนั้นมึงไปเกณฑ์ญาติเอามาถ้าญาติมึงอยากให้รอดญาติมึงก็บริจาคมาหรือบริจาคเป็นเงินมาซื้อเลือดไม่ใช่ทุกอย่างฟรีหมดไม่ใช่ไม่งั้นคนไทยไม่เข็ดให้มันเข็ดท่านให้มันรู้ตัวว่าโอ้ถ้ากูพุนไปนะกูโดนแทงกูโยนฟันกูตายแน่กูต้องหาเลือดมันจะได้หายซ่าถูกไหมท่านต้องมีการกระปรับปรับปรามเออไม่ได้เป็นย่อยพูดบำเพ็ญอะไรท่านทานบารมีเป็นสุดยอดของคนดีการที่เรายึดอาชีพเนี่ยเป็นคนดีนะท่านจะดีโดยกฎเกณฑ์จะดีโดยสังคมและใจต้องดีใจท่านต้องดีไม่ดีไม่เป็นอย่างนี้ใครมาอยู่อะไรก็ตามทำไมเราต้องมาเป็นอย่างนี้เคยคิดไหมว่าคิดผิดพยาบาลเคยคิดไหมพยาบาลเคยคิดไหมถ้าลูกเป็นพยาบาลเหนื่อยขนาดนี้ไม่เป็นสักดีเคยอุทานไหมเคยใช่ไหมก็ไปตายซะสิคะก็ออกไปได้เลยออกไปได้ไหมออกไปอยู่เอกชนได้ไหมก็ได้ทำไมไม่ออกล่ะก็สวัสดิการมันต่างกันใช่ไหมท่านมีบรรนานไหมเนี่ยมีไหมอ้าวคุณอยู่ได้ตลอดชีวิตคุณไม่เอาเหรอคุณจะเอาบำเหน็จเหรอคุณจะเอาโบนัสกับบำเหน็จไหมล่ะแล้วพ่อแม่เจ็บพ่อแม่ป่วยสิทธิพิเศษมีไหมสิทธิตำแหน่งการมีใช่ไหมท่านแล้วยังมีเส้นพิเศษอีกแล้วเพื่อนฝูงนะยังมีเส้นพิเศษอีกใช่ไหมท่านรู้ไหมว่าท่านทำอาชีพนะท่านสงเคราะห์ใครบ้างญาติโกติกาโคตรเงาเหล่ากรนะท่านสงเคราะห์หมดเลยถูกไหมฮะท่านสงเคราะห์เขาหมดแหละแต่ว่าตัวเราต้องเป็นคนดีแล้วขอให้ทุกคนรู้ใครไปอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นคนดีในท่านนะขอให้ดีในสิ่งนั้นจริงและขอให้รู้สึกว่าเราเกิดมาเพื่อเป็นอาชีพนี้เราเกิดมาเพื่อทำอาชีพนี้ไม่มีโอกาสปฏิเสธอาตมาเกิดมาเพื่อเป็นพระจะอยากศึกให้ตายโหมันก็ไม่ได้ศึกสามมาตบกันหน้าห้องแย่งนะมาตบกันหน้าห้องนะฮะบางวัน 4-5 คนมันก็ไม่ได้ศึกถึงมีผู้หญิงมาชอบก็ไม่ได้ศึกถึงเบื่อพระด้วยกันท่านที่น้อยใจอยากจะศึกมันไม่มีโอกาสศึกเลยท่านมันมองไม่เห็นกูจะศึกได้ยังไงมันจะมีอุปสรรคมีการขอร้องมีอะไรโอ้นะพออายุ35จึงได้รู้ว่าเขาสร้างมาให้เราเป็นพระหนึ่งเราคงอธิษฐานความเป็นพระไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวจากอดีตชาติสองนะเวลาโยมเขาใส่บาตรเนี่ยถ้าโยมใส่บาตรถ้าใครเคยใส่บาตรในเล็กๆใช่ไหมถ้าเป็นคนบ้านนอกใช่ไหมเนนบวชนานๆนะลูกนะบวชให้เป็นสมภารเจ้าวัดเชนะจ้าครับรับปากเขาไว้แล้วมันขี่ปากละท่านแล้วปากเรานั้นก็สวดมนต์ไหว้พระที่จะมาใส่บาตรได้แล้วคนเรานั้นก็ตายไปหมดแล้วท่านเขาไปอยู่บนสวรรค์ใช่ท่านเวลาฉันเดินไปซื้อเกงปุ๊บนะคนที่เคยใส่บาตรอาตมาเขาคงนั่งมองหืมทรยศเลยเนี่ยจะศึกมากไป
เดี๋ยวเธอมึงไม่ได้แดกแล้วงานเนี้ยเดี๋ยวจะทําให้ดูว่ารับปากและจะตบัดสัตว์เค้าเลยหาทางไม่ให้ศึกท่านไอ้ร้านกางเกงอยู่หน้ากทม.อ่ะตอนนี้เลิกไปแล้วน่ะฉันไปตัดร้านนั้นน่ะกับเจ้าคุณอีกองค์นึงตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันปีเดียวกันท่านไปตัดด้วยกันนะฮะผลที่สุดไม่ได้ศึกทั้งคู่ก็แล้วบวชมาหงุดหงิดนะผมไม่ได้ศึกเหมือนคนอีกแต่ท่านนะมองดูสบงหนูก็กัดเดี๋ยวดูตลปัดไฟก็ไหม้มันเถื่อนไปหมดท่านมันเกะกะตาไปหมดเหมือนผู้หญิงแบบเลือดจะไปลมจะมาไงอะไรมันฟึดฟัดเอ้ยใครๆคนบ้าๆบอๆใช่ไหมท่านขึ้นหน้าฟ้าขึ้นแก้วอารมณ์งุนงิดใช่ไหมท่านลูกตาทำอะไรขวางตาไหมไม่รู้ตัวใช่ไหมท่านเมโนพอสรู้ตัวไหมไม่รู้ตัวนะท่านมันเป็นงั้นแต่เขาไม่ได้เราศึกแล้วทำอะไรเนี่ยท่านถ้าทำอะไรไม่ค่อยดีมันจะขัดขวางท่านจะกินข้าวเย็นเนี่ยมันคนมาเรื่อยเลยท่านไม่ได้กินสักทีท่านแต่จะสร้างวงสร้างวัดอะไรท่านนะจะสร้างวัดจะทำกิจการใหญ่ๆนะฮะอยู่เฉยๆไม่มีตังค์ใช้ท่านไม่มีใครเอาคนมาทำบุญกุศลกับอาตมาแต่ถ้าเราจะต้องทำไอ้นั่นไอ้นี่นะจะไปทำโรงเรียนนู่นเขาต้องการสัก 300,000 ที่ชัยนาทก็ไม่ใช่บ้านฉันไม่มีเงินโว้ยเขาจะปูพื้นเขาทำโครงการมาแล้วจะทำไงเมื่อวานโยมท่านจะทอดพระป่าสักทีเอาสัก10คนพอท่านจะทอดพระป่าที่ไหนบอกนี่ๆเขามีหนังสือว่าเมื่อสัก10วันที่แล้วเอาสิท่านโรงเรียนเอาก็เลยเขาฟังว่าสพท.ให้มาแต่อะไรให้มาแต่ตัวโรงเรียนกับพื้นที่ขัดด้วยปูนธรรมดาลงสีเขียวแต่สมัยนี้มันต้องปูแล้วท่านปูกระเบื้องใช่ไหมฮะต้องมีค่าแรงปูต้องมีกระเบื้องอย่างดีกระเบื้องไม่ดีปูไปแล้วมันแตกก็ซ่อมไม่ได้ได้เงินแล้วท่านโอ้เขาสร้างให้เรามาเป็นอย่างนี้อย่าเบื่อนะเบื่อยังเลิกสักทีนะไอ้ที่ว่ารู้งี้ไม่มาเป็นซะก็ดีหรอกนะไม่มาเป็นจะเป็นอะไรรูปร่างนี้จะเป็นอะไรรูปร่างอย่างเราเนี่ยฮะถ้าเราไปเป็นอย่างอื่นนะฮะเป็นแม่ค้าจะขายของได้ไหมไม่ได้ผมมาใส่หมวกพยาบาลไปมันใช่เลยใช่ไหมพอใส่หมวกดูดีขึ้นไหมคุณดีไหมฮะดีขึ้นพอใส่หัวงอกหัวดำขึ้นมาดีขึ้นเลยใช่ไหมท่านถ้าไปอาชีพอย่างอื่นทำอะไรเพื่อเราก็เหมือนกันนะทำอะไรแล้วอยู่ในที่นี้ทั้งปลอดภัยแต่ไม่ปลอดโรคง่ายๆก็แล้วกันนะฮะชีวิตปลอดภัยไม่ปลอดโรคศัตรูก็น้อยลงใช่ไหมทุกอย่างเขาสร้างมาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นขอให้เรารู้เถอะว่าเราเกิดมาเป็นอย่างนี้ครูอย่างแพทย์อาชีพเกี่ยวกับครูอย่างแพทย์พยาบาลอย่างนั้นท่านเป็นอาชีพที่เป็นของคนดีปลอดภัยที่สุดในโลกเพราะเป็นสุดยอดคนดีนะเป็นผู้ที่ต้องสละชีวิตต่อชาวโลกก็คือโรคภัยไข้เจ็บที่ติดต่อหรือการที่เราจะต้องไปเอาอะไรเอาคนไข้มาผ่านวิกฤตมาอะไรมาเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นให้ท่านเข้าใจคำว่าโรงพยาบาลซะก่อนเข้าใจยังท่านถ้าเขาถามว่าโรงพยาบาลคืออะไรตอบได้ยังท่านก็เอาไอ้นี่ไปพิมพ์สิท่านเดี๋ยวฉันจะให้ไปถ่ายเอกสารเอาไหมแล้วไปใส่คอมพิวเตอร์แล้วพิมพ์ติดหน้าโรงพยาบาลเลยนะพิมพ์แล้วให้มันถาวรโรงพยาบาลคือให้ทั้งคนไข้ให้ทั้งแพทย์พยาบาลและทุกคนอ่านได้ไหมได้เมื่อไหร่เขียนไว้ตั้งนานแล้วไปบรรยายนู่นท่านมหาวิทยาลัยอะไรแพทย์เชียงใหม่เมื่อ20ปีที่แล้วท่านจำได้โอ้โหเราไปบรรยายตั้งนานแล้วนี่ทำไมเรารู้จักโรงพยาบาลดีขนาดนี้ก็ถามว่าทำไมท่านรู้จักโรงพยาบาลดีเพราะฉันไม่เป็นฉันเป็นผู้ใช้โรงพยาบาลนะท่านมันก็ต้องมีความรู้สึกสัมผัสต่อโรงพยาบาลแต่คนในโรงพยาบาลกลับไม่รู้ว่าโรงพยาบาลมันคืออะไรและไม่บอกสังคมว่าโรงพยาบาลมันคือ9อย่างเมื่อเข้าใจแล้วต้องให้คนรู้จักโรงพยาบาลแล้วไปแขวนในเว็บไซต์นะไปแขวนในเว็บไซต์ว่าโรงพยาบาลเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอะไรของมหาวิทยาลัยใช่ไหมท่านของผู้เชี่ยวชาญว่าโรงพยาบาลคือสิ่งนี้แล้วส่งเว็บไซต์ไปนู่นด้วยโรงพยาบาลแล้วนะตากสินใช่ไหมท่านของกทม.ไหมให้มาดึงเอาไปใช้มาดึงข้อมูลนี้นะสามารถเอาไปใช้โฆษณาบรรยายได้เลยเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่เดหวงพระราชปฏิภาณแต่เขาเห็นเขาก็รู้ว่าของฉันเพราะสำนวนอย่างเงี้ยของอาตมาคงคมแบบนี้ฉันองค์เดียวเท่านั้นแหละคราวนี้หันมาดูท่านเมื่อเราไปโรงพยาบาลเนี่ยในฐานะเป็นมหาลัยนะในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยด้วยท่านการทำงานเกี่ยวกับการแพทย์เราตั้งปรัชญาว่าไงทีนี้หรือทุกโรงพยาบาลเนี่ยท่านตั้งปรัชญาว่ายังไงในทางการแพทย์พยาบาลบอกได้ไหมว่าโรงพยาบาลนี้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์

เป้าหมายของเราคือเชี่ยวชาญเวชศาสตร์สามารถเวชกรรมก้าวนำเวชบริพันธ์ยึดมั่นเวชบริการปรับปรุงระบบเวชบริหารชำนาญเวชโอสถขยันจดเวชระเบียนและเรียนเวทมนต์คาถา 2 4 6 8มันเกี่ยวกับเวทมั้ยท่านที่ว่ามาเกี่ยวกับเวทมนต์มั้ยที่นี่เป้าหมายของเราคือเชี่ยวชาญเวชศาสตร์ส่งเสริมความรู้เรามีโรงพยาบาลมีสถาบันใช่ไหมท่านในเรื่องเวชศาสตร์ต้องสอนให้รู้อาตมาเนี่ยอยากเป็นหมออ่านวารสารฟีฮาแลบนะใครเกิดทันบ้างหมอเถื่อนโบราณนะท่านเขาซื้อวารสารยาฟีฮาแลบแล้วร้านไหนที่เขาเป็นบริษัทจำหน่ายยาเขาจะมีวารสารยาแล้วเราก็ไปนั่งอ่านแก้อะไรบ้างเสี่ยงๆกันไปแล้วก็เผอิญมีหมอแล้วท่านก็เรียกหมออะไรหมอทหารเขาเรียกนะหมอเสนารักษ์ใครปวดจะเสนารักษ์ไปแล้วก็ไปเป็นหมอตามบ้านก็ไปซื้อยามาฉีดกันยาสมัยนั้นก็มีไม่กี่ขนาดแล้วท่านนะหนึ่งฉีดกรูโคสกับวิตามิน B เข้าเส้นผสมกับกรูโคสแล้วก็ผสมกับอะไรน้ำกลั่นเข้าเส้นบำรุงแทนน้ำเกลือถูกไหมวิตามิน B เหลืองๆนะท่านฉีดเข้าไปที่เขาหยดในอะไรนะท่านในน้ำเกลือนั่นแหละแต่ก็ฉีดเริ่มจะได้เร็วๆขึ้นเพราะไม่มีน้ำเกลือขายท่านแล้วเรามีหมอไปบวชอาตมาเป็นบริวารหมอก็อ่านหนังสือไปเขายังพาสังคมรอดแล้วอาตมาก็เป็นมือฉีดยาประจำวัดยาอะไรที่ฉีดรู้ไหมสองยาหนึ่งโปรเคนรู้จักโปรเคนไหมจากโปรเคนก็ต้องเป็นอะไรท่านเป็นต่อมาก็มียาการหน้าไมซินอันนี้เป็นยาปฏิชีวนะแรงหน่อยก็แพงหน่อยต่อมาออกแล้วมีขวดมันเป็นยางใช่ไหมท่านต้องค่อยๆแทงแล้วแทงแล้วก็ต้องระวังยามันเข้าไปในนี้ด้วยท่านนั่นแหละในหลอดยาเดี๋ยวไปเข้าไปนี่ไปเจอในเส้นเลือดอุดตันหนึ่งนะท่านห้ามมีอะไรฮะห้ามมีลมในหลอดยาฉีดลมเข้าไปในเส้นเลือดเนี่ยอันตรายนะท่านนะต้องไล่เนี่ยมานั่งดีดเงี้ยพอลมมันหมดดีก็พอลมหมดค่อยๆปี๊ดให้ยามันไหลปี๊ดแล้วถึงจะฉีดได้นะเป็นท่านสองฉีดศพเนี่ยยาฉีดศพเนี่ยถ้าศพตายนะแต่เรามียาฉีดศพฉันก็เป็นมีหน้าที่ในการฉีดศพนั่นแหละแล้วก็ศึกษาเวชศาสตร์มาก็พอมีความรู้บ้างตำรายาโบราณก็รู้บ้างมีอยู่สามขนานที่กุฏิยาหมกขมยาหอมยาแก้อะไรนอนไม่หลับเขาเรียกยากล่อมนางนอนกินไปแล้ว7 วันเนี่ยนางจะนอนสบายเพราะนางนอนไม่หลับแล้วจะไปโรจมานางจะหงุดหงิดจะด่าผัวจะด่าลูกฟังกระโถนโยนกระป๋องใช่ไหมถ้ากินยาอันนี้ไปแล้วไม่ต้องไปกินยาแบบสมัยใหม่คือยามันแห้งยาหอมกล่อมนางนอนตำราของหลวงปู่ฉันเนี่ยสุดยอดท่านกินแล้วนอนสบายตื่นมาอารมณ์ดีสดชื่นตื่นไปแล้วงงสดชื่นท่านเพราะนั้นให้เรารู้ว่าเราต้องประกาศความเป็นผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์นี่เวชศาสตร์อะไรที่เป็นเอกของเราอะไรท่านเวชศาสตร์มันก็มีก็ทุกเรื่องอะก็ทุกอย่างรักษาโรคได้ใช่ไหมท่านแต่เวชศาสตร์ที่เป็นทางวิชาการที่เด่นที่สุดของโรงพยาบาลนี่คืออะไรท่านต้องตั้งเป้าหมายอันนี้เป็นมอตโต้ฮะแต่เป้าหมายของท่านเนี่ยท่านจะเอาอะไรแบบเมื่อวานคนส่งไลน์ไปให้เพราะว่าหมออะไรนะพยาบาลเภสัชกรคนหนึ่งอะที่ผลิตยาต้านไวรัสเอดได้แล้วไปประเทศของกงของโก้อะไรท่านแล้วฝรั่งมันแอนตี้ใช่ไหมว่ายาของเราของมันเนี่ยเม็ดละท่านนั้นท่านนี้แต่ของไทยแค่8 บาท 12 บาทของมัน1,200ต่างประเทศเนี่ยที่เขาตั้งข้อกีดกันทางยาทางยาเนี่ยท่านทางเวชศาสตร์เนี่ยเขาถือว่าเป็นกำไรของประเทศเขาจึงไม่ให้มาตรฐานเราอาตมาบอกได้เลยมาแพทย์แผนไทยนะต้องไปเรียนแบบนี้ก็ขอรักษากันมาหมอกระดูกหมอโบราณใช่ไหมท่านเขารักษากันมาโดนจับหมดพอจับไปแล้วจะได้รู้ว่าวิชามันหมดไปที่จะมาฟื้นฟูไม่ใช่ใครแล้วที่ทำลายยาแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุขเริ่มทำลายเองโดยการจับหมอตามบ้านเพราะอะไรฮะเพราะไอ้
นะหนึ่งกฎหมายต้อง

0: มีการประกอบโรคศิลป์2กฎหมายยังไม่มีเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยตัวยังไม่ไปพิสูจน์บางทีเขาใช้ยาแค่2ขนาดเท่านั้นนะเอาเขาสักนะติดคุกติดตารางได้พอดีเขามีกรรมท่านเพราะนั้นยาที่เราคิดว่ามันรักษาไม่หายเขารักษาของเขาหายอะแล้วถ้าไปโรคนี้นะสมัยก่อนนะทานในกรุงเทพถ้าใครกระดูกแตกกระดูกหักเป็นแผลเน่าเขาไม่ได้นึกถึงโรงพยาบาลนี้นะเขาบอกต้องไปวัดโพหลวงพ่อเมี้ยนถ้าไปหลวงพ่อเมี้ยนพ่อเมี้ยนมีอะไรมีน้ำมันยาแล้วก็มีมีดอยู่อันหนึ่งท่านคล้ายๆมีดหมอแล้วก็มีไม้อยู่แท่งหนึ่งแล้วมีเขียงใหญ่ๆอยู่อันหนึ่งไอ้คนไข้ก็นั่งแล้วก็ทำเฟือกท่านทำเฟือกโบราณทำด้วยไม้ไผ่แล้วก็นั่งนั่งแล้วถึงเช้ามาก็จะรักษาก็เอามึงนั่งยันข่าวขึ้นแล้วถ้าเกิดเขามาเงี้ยเอามีดสับมาจักจักจักรูดแผลดสับมาลูดแผลดแล้วก็ยาทามันก็หายเข้ามาตลอดถ้าแถวอียานะฮะต้องหลวงพ่อเมียนเหมือนกันวัดโพกับเจ้าบางบานตายไปแล้วชื่อเมียนเหมือนกันท่านเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ไม่กี่วัดแต่ตอนนี้ทำไม่ได้หลายปีมาแล้วทำไม่ได้เพราะสาธารณสุขนะไปจับพระมันก็หายไปสิท่านเพราะยาไทยที่มันหายไปตำรับดีๆที่มันหายไปเนี่ยเพราะกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนจัดการให้มันหายไปโดยการที่หมอปัจจุบันก็ไม่เชื่อถือและถามว่าหมอปัจจุบันที่มันรอดมาเนี่ยที่มันเป็นซางหลาดละอองขาวเนี่ยนะพ่อแม่มันทำไงมากวาดยาใช่ไหมท่านฝนกับฝรั่งมีไหมท่านเสร็จแล้วป้ายไหมท่านน้ำสาวข้าวฝนกับฝรั่งมีไหมท่านอ้าปากมาเนี่ยพริกทงพริกไทยนะยาดำล้วงแล้วมันรอดมามันทำไมไม่เชื่อเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้นะท่านต้องหันมาดูว่าท่านเก่งเรื่องอะไรท่านก็บอกว่าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอะไรนะนวมินทราธิราชเขาเก่งเรื่องอะไรเนี่ย
1: ท่านผู้ชมคะหากเราเชื่อมั่นในตนเองและมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีความสุขผลของการทำงานอยากมีความสุขคือผลงานที่ดีและการมีคุณค่าของตัวเราเองนั่นเองค่ะการเทศนาธรรมในตอนสุขกับงานยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ดิฉันสิริสวัสดิ์ฤกษ์สนันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรา

0: มาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ 15/2561 ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรีฟินโนเวท Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะ ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

ไปบรรยายในที่ต่างๆแล้วก็ได้เจอน้องๆนะคะมักจะมีเด็กๆมาถามว่าจะเรียนสายอะไรดีเรียนคณะอะไรดีประกอบอาชีพแนวนี้ดีไหมนะคะการที่เรายังไม่มีคำตอบให้กับตัวเองเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้2เหตุผลด้วยกันเนาะคือเราอาจจะยังไม่ได้มีเวลาที่จะสะท้อนคิดจริงๆอยู่กับตัวเองจริงๆแล้วก็สังเกตตัวเองจริงๆว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นอยากทำหรือว่าไม่มีแรงแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้มีข้อมูลมากพอเนาะ

วัยมัธยมยังเด็กมากเลยนะคะบางทีเราก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์ยังไม่ได้มีวัตถุดิบที่จะทำให้เราเริ่มคิดเริ่มเห็นต่อจุดในชีวิตว่าเส้นทางข้างหน้าของเราจะเป็นยังไงต่อไปค่ะสิ่งหนึ่งที่อาจจะช่วยให้เราสะท้อนคิดได้มากขึ้นแล้วก็หาข้อมูลได้มากขึ้นนะคะคือการหาคนรอบตัวนี่แหละค่ะที่อาจจะเป็นคนที่ช่วยทำให้เราสะท้อนคิดแล้วก็เข้าใจตัวเองได้มากขึ้นนะคะวันนี้พี่เมย์มีแผนภูมิมันหนึ่งนะคะที่อาจจะทำให้เราหาคนรอบตัวที่อาจจะช่วยเป็นกระจกสะท้อนให้เราเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะถ้าน้องๆดูภาพนี้นะคะเราจะเห็นว่ามีแกนอยู่สองแกนด้วยกันเนาะแกนแนวตั้งเนี่ยคือแกนของการถามเนาะคนบางคนรอบตัวเราเนี่ยจะเป็นมนุษย์ที่ช่วยตั้งคำถามเยอะเนาะแล้วก็จะมีบางคนที่เวลาเจอเราไม่ค่อยใครอาจจะเป็นคนที่เงียบๆนิดนึงนะคะในขณะเดียวกันก็จะมีแกนแนวนอนเหมือนกันก็คือแกนของการให้คำตอบนะคะคนบางคนที่รอบตัวเราอาจจะเป็นคนที่เจอแล้วคุยแลกเปลี่ยนด้วยอาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเรามากนะคะแต่ก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงรอบตัวเราที่จะให้ข้อมูลเราเยอะมากเลยให้คำตอบกับเราเยอะมากเลยในเรื่องต่างๆที่เรามีคำถามนะคะลองดูกลุ่มซ้ายล่างก่อนนะคะคนซ้ายล่างเนี่ยพี่ตั้งชื่อว่าเป็นกลุ่มซัพพอร์เตอร์คือเป็นผู้สนับสนุนเนาะเป็นคนรอบตัวที่คอยให้กำลังใจเวลาเราทำอะไรเขาอาจจะเป็นคนที่แบบยืนเชียร์อยู่ข้างหลังเหมือนเราไปพรีเซนต์งานให้คุณครูฟังข้างหน้าผู้ใหญ่หรือเพื่อนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คอยพยักหน้าแล้วก็ให้กำลังใจเรานะคะadvisor นะคะหรือเป็นคนที่ให้คำแนะนำเนาะ advisor เป็นคนที่ตอบเยอะเนาะแล้วก็อาจจะถามเราไม่ได้เยอะมากอารมณ์เหมือนคุณแม่เรานิดนึงเนาะบางทีอาจจะแบบว่าชอบให้คำแนะนำให้ความรู้ให้มุมมองมีประสบการณ์แล้วก็อยากจะแลกเปลี่ยนคนที่เป็น advisor เนี่ยจะเป็นคนที่มีของดีมีประสบการณ์แล้วเขาก็มักจะให้สิ่งที่เขารู้บอกเราว่าควรจะทำอะไรไม่ควรจะทำอะไรจากประสบการณ์ที่เขามีนะคะจริงๆจะมีคำหนึ่งที่มีความคล้ายคำว่า advisor เหมือนกันคือคำว่า mentor เนาะ mentor เนี่ยจะต่างจาก advisor นิดนึงตรงที่เขาอาจจะไม่ได้แค่ให้มุมมองของเขาอย่างเดียวแต่เขาก็อาจจะฟังเราเยอะด้วยถามเราว่าเป็นยังไงอยากจะเข้าใจเรามากขึ้นก่อนที่เขาจะให้คำแนะนำในมุมมองแล้วก็ประสบการณ์ที่เขามีนะคะแต่คนที่พี่คิดว่าเป็นคนที่สำคัญมากเลยเนาะในการที่อาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนะคะคือคนที่เป็นโค้ชนี่วงให้ทุกคนได้เห็นดูตรงนี้นะคะโค้ชเนี่ยคือคนที่ถามเยอะอยากเข้าใจเรามากขึ้นอยากรู้ว่าเรื่องราวเราเป็นยังไงช่วยตั้งคำถามช่วยให้มุมมองนะคะแต่คนที่เป็นโค้ชเนี่ยจะไม่ค่อยให้คำตอบเราเท่าไหร่เวลาที่เราเข้าไปคุยด้วยเขามักจะชวนเราคิดชวนเราตั้งคำถามเช่นถ้าเราไปถามคนที่เป็นโค้ชว่าอยากจะทำอาชีพอะไรดีเรียนคณะอะไรดีคนที่เป็นโค้ชอาจจะชวนเราตั้งคำถามว่าแล้วตอนนี้มีอะไรในใจบ้างลองเรียนรู้อะไรบ้างแล้วสิ่งที่เขาให้กับเรามาจะไม่ได้เป็นคำตอบนะคะแต่ว่าจะเป็นคำถามที่อาจจะทำให้เราได้ขุดค้นแล้วก็เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นซึ่งคนที่เป็นโค้ชเนี่ยก็จะมีอยู่รอบตัวเราเนาะคนที่เป็นโค้ชอาจจะไม่ใช่ผู้ใหญ่เสมอไปก็ได้เนาะอาจจะเป็นเพื่อนสนิทที่คอยช่วยตั้งคำถามให้เราตลอดเวลาเลยอาจจะเป็นญาติใกล้ชิดที่มีอะไรแล้วเขาช่วยเราสะท้อนคิดได้อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เราเองได้เช่นเดียวกันนะคะที่อาจจะทำให้เราเห็นว่าเอ้ยมันมีเยอะแยะเลยที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นช่วยตั้งคำถามมากกว่าให้คำตอบสำหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูนะคะที่มาร่วมเรียนหลักสูตรนี้ด้วยกันนะคะไม่อยากชวนให้คิดเช่นเดียวกันเนาะว่าเราจะเป็นโค้ชให้กับน้องๆลูกๆลูกศิษย์ได้ยังไงบ้างเพราะบางครั้งคำถามของเราที่เป็นประโยชน์ในการที่จะช่วยให้เขาพลิกมุมคิดอาจจะไม่ใช่เป็นการให้คำตอบแต่เป็นการชวนให้เขาสะท้อนคิดผ่านคำถามดีๆได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนนึงที่อาจจะทำให้เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นนะคะคือการพยายามสร้างโอกาสที่จะทำให้เราได้มุมมองเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพสายงานสายการเรียนที่เราสนใจในจังหวะนี้นะคะพี่อยากที่จะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับ self discovery planning เป็นแบบฝึกหัดที่จะทำให้เราวางแผนแล้วก็ค้นหาตัวเองได้นะคะเป็นแบบฝึกหัดที่อาจจะทำให้เราได้เห็นมุมมองว่าคำถามที่เรามีที่อยากจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นเนี่ยเราจะเริ่มต้นหาคำตอบกับมันได้ยังไงบ้างค่ะตัวอย่างที่อยากจะให้น้องๆเห็นภาพมากขึ้นนะคะคือตัวอย่างต่อค่ะมีน้องๆจำนวนมาก

อยากเป็นยูทูบเบอร์นะคะทีเมย์ก็เลยชวนตั้งคำถามว่าเอ๊ะจริงๆเราเห็นคนเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเท่อยู่นะแล้วมันก็น่าสนใจทันสมัยมากเลยแต่เราจะชอบทำงานเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่ค่อยแน่ใจเนาะสิ่งที่เราเห็นกับงานที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละวันมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันเสมอไปก็ได้นะคะแล้วถ้าเรานั่งคิดนั่งตั้งสมมติฐานเองอยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็อาจจะไม่ทำให้เราได้คำตอบนั้นเนาะวิธีการนึงที่จะใช้เจ้า self discovery planning template นะคะคือการลองวางแผนดูซิว่าเราจะต้องไปทำอะไรและเราจะต้องคุยกับใครบ้างเราถึงจะได้ข้อมูลเพิ่มทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าต้องงานยูทูบเบอร์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะตื้นลึกหนาบางชีวิตเขาเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นคำถามแรกที่อยากจะชวนทุกคนคิดก็คือการที่เราอยากจะรู้ว่าเราจะชอบทำงานเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าเนี่ยเราต้องคุยกับใครบ้างเราอาจจะอยากไปคุยกับคนที่ทำงานเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้เพราะถ้าเราไม่เคยคุยกับเขาเลยเราก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำเนาะว่าชีวิตของเขาที่เราเห็นกับที่เกิดขึ้นจริงเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่านะคะนอกจากการไปคุยด้วยแล้วเนี่ยนะคะมันมีอะไรอีกไหมที่อาจจะทำให้เราได้ข้อมูลมากยิ่งขึ้นนะคะพี่ลองเขียนออกมาคร่าวๆเนาะมันไม่ต้องเป็นแค่นี้ก็ได้นะแต่ว่าเป็นตัวอย่างให้ทุกคนเห็นว่าเราอาจจะแบบอ่ะลองเปิดชมรมยูทูบเบอร์ในโรงเรียนดูเลยสักตั้งนึงใช่ป่ะคะทำให้เราได้เห็นเองได้ลองเองเลยว่าถ้าฉันเปิดชANNEL YouTube ของโรงเรียนแล้วเนี่ยประสบการณ์เป็นยังไงชอบไหมลองทำจริงในสเกลเล็กๆในโรงเรียนแล้วเราชอบหรือเปล่านะคะหรือว่าถ้าติดต่อคนที่ทำยูทูบเบอร์ได้จริงๆเนี่ยเราอาจจะขอสัมภาษณ์แล้วก็ขอฝึกงานกับเขาก็ได้ใช่ไหมคะการทำแบบนี้ไม่มากก็น้อยมันจะทำให้เราได้ข้อมูลมากขึ้นว่างานเนี้ยเราชอบจริงหรือเปล่านะถ้าเราต้องใช้ชีวิตเหมือนคนคนนี้เราจะมีความสุขหรือเปล่าภาพที่เห็นกับภาพที่เกิดขึ้นจริงมันเหมือนกันหรือไม่นะคะน้องๆจะเห็นว่าเราไม่ได้จำเป็นจะต้องมีแพชชั่นชัดเจนว่าฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้หรือสิ่งไหนแล้วพอเราไม่รู้ไม่ชัดเราก็มีความกดดันแล้วก็กังวลว่าทำไมเราไม่เห็นเข้าใจตัวเองเลยนะคะเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเส้นทางชีวิตอย่างที่บอกไว้เลยมันไม่ได้เป็นเส้นตรงแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้ระหว่างทางนะคะแบบฝึกหัดที่เราได้แนะนำให้กับน้องๆได้รู้จักในบทนี้ไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์นะคะหรือว่าแบบฝึกหัดในการที่จะเข้าใจตัวเอง self discovery planning เนี่ยนะคะเป็นตัวอย่างของแบบฝึกหัดที่อาจจะทำให้น้องๆได้ดึงคำตอบที่อยู่ในตัวเองออกมาผ่านการตั้งคำถามของคนรอบตัวเนาะผ่านการหาข้อมูลจากการสร้างโอกาสต่างๆหลายครั้งคำตอบอยู่ในตัวเราก็จริงนะคะแต่การที่มีคนอื่นช่วยสะท้อนคิดการมีโอกาสที่ทำให้เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับงานหรือสายเรียนที่เราสนใจมากขึ้นจะทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าเส้นทางนั้นจะเป็นเส้นทางที่เราอยากจะเดินไปข้างหน้าหรือไม่นะคะจะเริ่มต้นที่มุมมองในการมองปัญหาก่อนนะคะหลายครั้งเวลาที่เราคิดไม่ออกเข้าใจตัวเองละแต่ว่าเรามีข้อจำกัดเยอะมากเลยในชีวิตนะคะเช่นอยากจะทำอาชีพนี้แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านไม่เข้าใจเลยเนาะหรือว่าเอ้ยอยากที่จะเรียนสายไหนสายหนึ่งแต่ว่าอาจจะมีข้อจำกัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านเงินทุนหรือว่าข้อจำกัดที่อาจจะทำให้เราไปถึงเป้าที่เราวางไว้ไม่ได้นะคะเมื่อใดที่เราเห็นปัญหาเหล่านี้เนี่ยแล้วเราก็มองว่ามันเป็นปัญหาบ่นกับตัวเองว่าทำไมเราโชคร้ายจังเลยเนาะทำไมเราถึงเกิดมามีข้อจำกัดเหล่านี้เนี่ยเมื่อไหร่ที่เราพูดกับตัวเองแบบนั้นเนี่ยเราก็จะยังยืนอยู่ในวงกลมของปัญหาอยู่ดีเนาะเราก็จะยังอยู่ในที่วกวนอยู่กับปัญหาหาทางออกไม่ได้นะคะกรอบความคิดหนึ่งที่พี่เมย์คิดว่าเป็นประโยชน์มากๆในการที่จะทำให้น้องๆได้เริ่มก้าวออกจากโซนของปัญหาเข้าไปในมุมที่อาจจะทำให้เราเริ่มเห็นทางออกมากยิ่งขึ้นคือกรอบความคิดที่มีชื่อว่า good enough for now หรือว่าดีพอณตอนนี้นะคะความหมายก็คือชีวิตเราอาจจะยังไม่ได้อยู่ในจุดที่เพอร์เฟกต์สมบูรณ์ทุกอย่างมันสวยหรูมีปัญหามีข้อจำกัดมากมายแต่ให้เราบอกกับตัวเองว่าจุดที่ยืนเนี่ยแม้ว่าจะไม่เพอร์เฟกต์แม้ว่าจะไม่สมบูรณ์แต่มันดีพอที่เราจะเริ่มคิดละว่าเราจะทำอะไรกับสถานการณ์ที่เราเจออยู่ได้บ้างความหมายก็คือความเพอร์เฟกต์ไม่มีอยู่จริงค่ะแค่มันดีพอมันจะทำให้เราเริ่มก้าวออกจากมุมของปัญหามุมที่เราบ่นแล้วก็โทษคนนู้นคนนี้เริ่มเข้าสู่โหมดที่เราจะเริ่มคิดมากขึ้นว่าเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงส่วนตัวพี่มองว่า

วคิด good enough for now เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญมากๆในการที่เราจะเริ่มออกแบบได้เพราะถ้าเราไม่ได้บอกตัวเองว่าเราอยู่ในโซนที่ดีพอแฮปปี้แล้วดีพอณตอนนี้แล้วเราจะไม่พร้อมเลยในการที่จะพาตัวเองออกจากโซนของปัญหาเข้าสู่โซนของการหาคำตอบให้กับตัวเองค่ะน้องๆ อาจจะรู้สึกว่าน้องๆแบกปัญหาอยู่หลายอย่างนะคะแต่ว่าถ้าเราลองตั้งคำถามจริงๆแล้วก็มองปัญหาในมุมต่างๆเราจะเห็นว่าปัญหาในโลกนี้มีอยู่2แบบนะคะคือปัญหาที่แก้ได้แล้วก็ปัญหาที่เราแก้ไม่ได้ค่ะปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็คือปัญหาที่มันอยู่ในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้มีหลายอย่างที่เราทำอะไรกับมันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าไม่ได้อยู่ในคอนโทรลของเรานั่นเองนะคะปัญหาที่เราแก้ได้คือปัญหาที่พฤติกรรมความคิดหรือสิ่งที่เราทำจะมีผลต่อการแก้ปัญหานั้นๆเหตุผลหลักเลยที่ทำให้เด็กๆหลายๆคนอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าเราตันเราไปต่อไม่ได้เพราะหลายครั้งเราเสียเวลาวกวนอยู่กับปัญหาที่แก้ไม่ได้นั่นเองนะคะในแนวคิดของการออกแบบชีวิตด้วยกระบวนการ Design Thinking เราเรียกปัญหาที่แก้ไม่ได้เหล่านี้ว่าปัญหา Gravity Problemgravity แปลว่าแรงโน้มถ่วงที่แปลเป็นภาษาไทยว่าปัญหาแรงโน้มถ่วงนั่นเองนะคะปัญหาแรงโน้มถ่วงคืออะไรเนาะถ้าที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็มีผลไม้ตกลงมาใส่หัวนะคะก็คงไม่มีอะไรที่พี่จะสามารถทำได้ที่จะทำให้ลูกผลไม้นั้นไม่ตกลงมาใส่หัวแรงโน้มถ่วงเป็นปัญหาที่เราแก้ไม่ได้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าเราจะทำยังไงก็แล้วแต่แรงโน้มถ่วงก็จะยังมีอยู่จริงนะคะปัญหาหลายๆอย่างในชีวิตเราชีวิตวัยเรียนชีวิตการทำงานเป็นปัญหาแรงโน้มถ่วงแม้ว่าเราจะเอาหัวชนฝายังไงนะคะก็อาจจะไม่ใช่แนวทางที่จะทำให้เราหาคำตอบให้กับปัญหาเหล่านั้นได้วิธีการที่จะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้นะคะคือการเปลี่ยนปัญหาที่แก้ไม่ได้ให้เป็นปัญหาที่แก้ได้ถ้าพูดภาษากระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือว่า design thinking พี่จะบอกว่าคือการเปลี่ยนปัญหา gravity problem ให้เป็น designer problemเปลี่ยนปัญหาที่ออกแบบไม่ได้ให้เป็นปัญหาที่ออกแบบได้นั่นเองการที่จะทำให้เราเปลี่ยนปัญหาที่แก้ไม่ได้เป็นปัญหาที่แก้ได้นะคะก็คือการเปลี่ยนประโยคปัญหาให้เป็นประโยคคำถามค่ะปัญหาเป็นประโยคปัญหามันก็จะเป็นปัญหาวันยังค่ำนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มเปลี่ยนประโยคปัญหาให้เป็นประโยคคำถามปุ๊บตามธรรมชาติของเราทันทีแล้วก็จะเริ่มคิดแล้วก็พาตัวเองเข้าไปสู่โหมดของการเริ่มหาคำตอบเทคนิคนึงที่เราใช้ในดีไซน์ thinking เสมอในการที่จะเริ่มหาคำตอบคือการเปลี่ยนประโยคปัญหาเป็นประโยคคำถามที่ใช้คำว่าเราจะจุดๆๆได้อย่างไรภาษาอังกฤษบางทีเราใช้คำว่า how might we เนาะคำถาม how อย่างไรเป็นคำถามที่จะทำให้เราพาตัวเองเข้าสู่โหมดของคำตอบมากยิ่งขึ้นซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะพี่มีแบบฝึกหัดเล็กๆที่จะให้ทุกคนได้ลองเปลี่ยนปัญหาบางอย่างที่เราแบกอยู่ข้อจำกัดในชีวิตที่เรามีแล้วลองดูซิว่าพอเราตั้งคำถามเปลี่ยนประโยคปัญหาเป็นประโยคคำถามด้วยคำถามเราจะจุดๆได้อย่างไรแล้วเนี่ยมันเริ่มทำให้เราเห็นทางออกในใจบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปทำแบบฝึกหัดนี้กันค่ะตัวอย่างที่น้องๆเห็นนะคะพี่ลองลิสต์ปัญหาที่บางคนอาจจะมีอยู่ในใจอาจจะไม่เหมือนของเราซะทีเดียวเนาะแต่ก็อาจจะมีความคล้ายเผื่อทุกคนจะได้เห็นมุมมองในการที่จะรีเฟรมพลิกมุมคิดเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสนะคะตัวอย่างแรกนะคะไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรเนาะหลายคนบางทีไม่รู้เลยว่าเราสนใจอันนี้ไหมอันนี้ใช่ความถนัดหรือความชอบของเราหรือเปล่านะคะเราก็อาจจะเปลี่ยนปัญหาที่เราเจอให้เป็นโอกาสได้เช่นเดียวกันนะคะการเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสด้วยการตั้งคำถามเราจะจุดๆได้อย่างไรสำหรับปัญหานี้เนาะเราอาจจะตั้งคำถามว่าเราจะเข้าใจความชอบของตัวเองมากขึ้นได้อย่างไรนะคะซึ่งการเข้าใจความชอบของตัวเองเนี่ยก็อาจจะทำได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการคุยกับคนมากขึ้นออกไปทำกิจกรรมมากขึ้นหาข้อมูลมากขึ้นการเอาตัวเองไปเจอข้อมูลมากขึ้นได้สะท้อนคิดยิ่งขึ้นก็อาจจะทำให้เราเห็นความชัดเจนของความชอบตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะปัญหาที่สองค่ะการเรียนไม่ตรงสายงานที่เราสนใจเนาะบางครั้งเราเรียนบัญชีมาแต่อยากจะไปทำงานสายการออกแบบที่มีเพื่อนที่เรียนหมอมาแต่สุดท้ายไม่ได้อยากจะทำงานเป็นหมอเลยอยากที่จะเป็นนักวิจัยทำงานในเชิงระบบนโยบายนะคะไม่แปลกที่เหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับหลายๆคนเพราะว่าอย่างที่บอกชีวิตเปลี่ยนได้และความชอบของเราก็เปลี่ยนไปตามบริบททั้งของตัวเองแล้วก็ของสังคมการตั้งคำถามก็คือเราจะทำยังไงนะ

ที่จะทำให้เรายังมีทักษะที่สำคัญในการที่จะไปต่อในสายอาชีพที่เราสนใจแม้ว่าเราจะเรียนไม่ตรงก็ตามนะคะพี่ยกตัวอย่างของพี่เองที่เคยเรียนเป็นวิศวกรมาก่อนแล้ววิศวกรในสายที่ตัวเองเรียนเนี่ยก็จะเป็นวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์เนาะเครื่องมือแพทย์เช่นพวกเพสเมเกอร์พวกขาเทียมนะคะแต่ในระหว่างที่เรียนช่วงปี2ปี3เนี่ยก็ไปเจอเพื่อนๆที่เขาทำงานตั้งใจสมัครงานทางด้านสายการเงินมากๆและณจุดนั้น

ลอดเลยนะคะคำถามที่ตั้งให้กับตัวเองก็เป็นคำถามเดียวกันอย่างที่น้องๆเห็นก็คือแล้วเราจะสร้างทักษะที่จะจำเป็นในการที่จะหางานในสายที่เราสนใจซึ่งก็คือสายการเงินได้ยังไงพี่รู้ว่าถ้าพี่สมัครงานการเงินเนี่ยไม่มีทางได้เลยเพราะว่าแบ็คกราวด์เบื้องหลังสิ่งที่เราเรียนมาไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เขามองแต่สิ่งนึงที่จะทำให้เราก้าวขึ้นมาใกล้กับสิ่งที่เขามองหามากขึ้นอาจจะเป็นการฝึกงานเล็กๆในโปรเจกต์เล็กๆที่เป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินมากยิ่งขึ้นแสดงให้คนรับสมัครงานเขาเห็นว่าคนคนนี้แม้ว่าจะมีแบ็คกราวด์เป็นวิศวะทางการแพทย์ก็แล้วแต่ก็เริ่มมีประสบการณ์บางอย่างมีทักษะการเงินบางอย่างเคยทำ Excel เคยทำ Financial Model อย่างน้อยเราได้พาตัวเองก้าวขึ้นบันไดไปอีกขั้นหนึ่งนะคะเข้าไปสู่ในจุดที่อาจจะเข้าใกล้งานที่เราสนใจมากยิ่งขึ้นข้อสุดท้ายค่ะที่ตั้งเป็นโจทย์ปัญหาเอาไว้ให้กับทุกคนก็คือหลายๆครั้งนะคะครอบครัวของเราคุณพ่อคุณแม่หรือคนใกล้ชิดอาจจะไม่ได้เข้าใจงานที่เราอยากจะทำแล้วมุมมองของคนในครอบครัวหลายๆครั้งก็เป็นอุปสรรคในการที่เราจะต่อยอดอาชีพหรือสายการเรียนเช่นเดียวกันเช่นบางทีคนในบ้านอาจจะไม่สนับสนุนให้เราทำอาชีพใดอาชีพหนึ่งเพราะว่าเขาก็อาจจะมีมุมมองแล้วก็มีความห่วงใยว่าอาชีพนั้นอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เขาคุ้นเคยแล้วมันก็เป็นอุปสรรคในการที่จะทำให้เราก้าวต่อไปข้างหน้าคำถามที่เราอาจจะตั้งให้กับตัวเองก็คือเราจะทำยังไงล่ะที่จะทำให้ครอบครัวเปิดใจแล้วก็เข้าใจงานของเรามากยิ่งขึ้นนะคะบางครั้งงานสมัยใหม่ก็อาจจะเป็นงานที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เข้าใจการที่ดึงเขามามีส่วนร่วมในการที่จะเข้าใจงานมากยิ่งขึ้นน้องๆอยากทำช่อง YouTube ของตัวเองเป็นยูทูบเบอร์ชวนคุณพ่อคุณแม่เข้ามามีส่วนร่วมการที่เขามีส่วนร่วมอาจจะทำให้เขาเปิดใจมากยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้ส่วนหนึ่งนะคะและหลายๆครั้งการที่ยังไม่ยึดอะไรเป็นอาชีพชัดเจนทำเป็นงานอดิเรกเพื่อทำให้คนรอบตัวเห็นว่าเอ้ยจริงๆมันเป็นอาชีพได้จริงๆนะมันเป็นสิ่งที่เรียนรู้ต่อยอดได้จริงๆนะเป็นประสบการณ์ที่พี่ก็เห็นหลายๆครั้งหลายๆคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจในตอนแรกเริ่มเห็นโอกาสเริ่มเห็นช่องทางมากยิ่งขึ้นนะคะปัญหาเป็นสิ่งที่ทุกคนมีนะคะเราทุกคนในโลกนี้ต่างมีปัญหาแล้วก็มีข้อจำกัดทั้งสิ้นข้อจำกัดของเราอาจจะแตกต่างกันไปแต่การเข้าใจข้อจำกัดของตัวเองแล้วก็พยายามเปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นโอกาสเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะทำให้เรารู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นปลดล็อกตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเราสามารถควบคุมชีวิตของเราได้มากขึ้นค่ะกระบวนการดีไซน์ thinking ให้ความสำคัญมากๆกับการคิดทางเลือกที่หลากหลายนะคะและถ้าเราปรับใช้แนวคิดนั้นกับการออกแบบชีวิตเนี่ยมันเป็นการบอกตัวเองว่าจริงๆแล้วเราคนคนนึงเนี่ยสามารถมีหลายเวอร์ชันได้บางครั้งเรารู้สึกติดกับเพราะว่าเราคิดในใจว่าเมย์เวอร์ชันที่จะแฮปปี้ในชีวิตนี้เนี่ยมีเวอร์ชันเดียวคือเมย์จะต้องเป็นแพทย์เท่านั้นเนาะหรือว่าเราคนนี้จะแฮปปี้ได้เราคนนี้จะต้องเป็นผู้ประกอบการมีธุรกิจเป็นของตัวเองเท่านั้นเมื่อไหร่ที่เราจำกัดทางเลือกของตัวเองแล้วทางเลือกนั้นมันมีบริบทต่างๆในชีวิตที่ทำให้เกิดขึ้นจริงไม่ได้แล้วก็จะรู้สึกว่าเราพลาดแล้วก็ไปต่อไม่ได้แต่จริงๆแล้วทางเลือกมีมากมายบางทีเราเพิ่มทางเลือกให้กับตัวเองได้หรือคิดทางเลือกใหม่ๆที่คนในโลกนี้ไม่เคยคิดขึ้นมาก่อนก็เป็นไปได้นะคะมีอาชีพเยอะแยะมากมายที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทุกๆวันเลยเพราะว่ามีคนคอยคิดว่าตัวเองอาจจะสามารถเพิ่ม value ให้กับสังคมในมุมต่างๆแล้วมันก็เป็นทางเลือกที่เราสามารถคิดให้กับตัวเองแล้วก็ทำให้เรามีความหลากหลายในการที่จะออกแบบอาชีพแล้วก็ต่อยอดในการเรียนมากยิ่งขึ้นกุญแจที่จะทำให้เราสามารถเห็นความเป็นไปได้ในหลายๆเวอร์ชันของตัวเองมากขึ้นนะคะมีอยู่หลายอย่างด้วยกันแต่ว่าวันนี้อยากจะมาแนะนำ3วิธีการที่อาจจะลองไปใช้กับตัวเองได้นะคะกุญแจที่1คือกุญแจที่มีชื่อว่า Mind Mapping นะคะคือการสร้างแผนที่ความคิดที่อาจจะทำให้เราสามารถต่อยอดได้ว่า1ไอเดียที่เรามีอยู่มันต่อยอดเป็นไอเดียหลากหลายยังไงได้บ้างซึ่งไอเดียหลากหลายเหล่านั้นก็อาจจะเป็นรูปแบบอาชีพใหม่ๆรูปแบบการเรียนใหม่ๆที่ทำให้เราสามารถทดลองเรียนรู้แล้วก็เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะอันที่2ก็คือเครื่องมือที่มีชื่อว่า Odyssey Plan นะคะเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่ถูกแนะนำในหนังสือ Designing Your Life เป็นแผนภาพนะคะที่ทำให้เราสามารถวาดชีวิตในอีก5ปีข้างหน้าว่าจริงๆชีวิตเราเป็นยังไงได้บ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยการที่เราจะออกแบบชีวิตได้บางครั้งเราไม่ได้ต้องคิดคนเดียวนะคะวิธีการหาทางออกบางทีกุญแจไม่ได้อยู่ที่เราเองนะคะแต่ว่าการที่เราชวนคนรอบตัวเข้ามาชวนระดมสมองหาทางออกก็อาจจะเป็นวิธีนึงในการที่จะทำให้เราได้คำตอบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อให้เข้าใจตัวอย่างของการใช้ Mind Mapping นะคะไม่อยากจะยกตัวอย่างเรื่องราวอันนึงที่เราอาจจะพอถอดรหัสได้ก็คือการทำงานสื่อสารเนาะซึ่งถ้าแตกวงออกไปแล้วเนี่ยงานที่ได้สื่อสารมันก็เป็นไปได้หลายอย่างเลยเนาะเราอาจจะเริ่มต้นจากการมองว่า

พอาจจะเป็นนักเขียนก็ได้ซึ่งนักเขียนเนี่ยก็มีหลายบริบทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบล็อกเกอร์เขียนบล็อกตัวเองทำงานกับสื่อเนาะอาจจะเป็นเจอร์นัลลิสต์ให้กับสื่อใดสื่อหนึ่งหรืออาจจะเป็นนักเขียนเขียนนิยายเขียนหนังสือขายให้กับตัวเองก็ได้นะคะในขณะเดียวกันงานที่ได้สื่อสารเนี่ยนอกจากเป็นนักเขียนแล้วอาจจะสนใจงานในวงการสื่อก็เป็นไปได้ซึ่งคำว่างานในวงการสื่อก็อาจจะแตกย่อยใน mind map ของเราออกเป็นรายละเอียดย่อยๆอีกมากมายเนาะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรเป็นนักแสดงก็ได้อาจจะเป็นผู้รายงานข่าวก็ได้นะคะในงานสื่อสารก็อาจจะมีบริบทอื่นๆเช่นเดียวกันอาจจะเป็นคนที่ชอบสื่อความบางอย่างอาจจะอยากเป็นอาจารย์อาจจะเป็นวิทยากรซึ่งการจะเป็นอาจารย์หรือวิทยากรได้นั้นก็มีหลากหลายบริบทให้เราคิดต่อยอดได้เช่นกันเนาะไม่ว่าจะเป็นการสอนในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนหรือว่าอาจจะเป็นเทรนเนอร์อบรมให้กับบริษัทก็ได้งานสื่อสารยังอาจจะมีมุมมองอื่นๆที่เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะมีงานใหม่ๆเดี๋ยวนี้มีงานที่เรียกว่ากราฟิกโน้ตเนาะคือคนพูดไปแล้วก็สื่อความข้อความเมสเซจของเขาออกมาเป็นภาพวาดนะคะหรือแม้กระทั่งการสื่อสารในมุมธุรกิจก็อาจจะมีงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์เนาะสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักลงทุนเพื่อให้เขาเข้าใจบริษัทแล้วก็มาลงทุนกับบริษัทมากยิ่งขึ้นแค่จุดเริ่มต้นจุดเดียวเนี่ยมันสามารถแตกย่อยเป็นมุมมองงานความเป็นไปได้เยอะแยะมากมายเลยบางอันเราก็อาจจะคิดไม่ถึงจริงๆเราชวนคนมาทำ mind map ตรงนี้ด้วยกันก็ได้แต่มันจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีออปชันมากมายแล้วบางครั้งบางอันอาจจะเลือกบางวงมาลองศึกษาต่อก็ได้ว่าเป็นมุมงานเป็นมุมการเรียนที่เราสนใจหรือเปล่าค่ะ

ในคลาสนี้นะคะเราได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการพลิกมุมคิดเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนที่จะเริ่มระดมสมองใดๆนะคะในเรื่องของการระดมสมองเองเราก็ได้เรียนรู้ถึงเครื่องมือและวิธีการที่จะทำให้เราได้คำตอบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้ Mind Mapการใช้ Odyssey Plan หรือการชวนคนรอบตัวเข้ามาชวนระดมสมองสร้างสรรค์ไอเดียด้วยกันอยากให้ทุกคนสนุกกับการคิดสร้างสรรค์ความเป็นไปได้เพราะว่าเรามีอิสระในการคิดสามารถปลดล็อกตัวเองและจะทำให้เรารู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นแล้วก็ไม่ตันค่ะและในคลาสถัดไปนะคะเราจะเอาความคิดที่เราได้ไอเดียที่เรามีลองมาดูซิว่าเราจะเริ่มออกแบบการทดลองให้กับตัวเองได้ยังไงค่ะ

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ

แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ชีวิตเราร่างกายเรานี่เราเรียกว่าเป็นระบบองค์รวมเป็นความในดูการรักษาโรคเปรียบเทียบระหว่างการรักษาแบบแผนปัจจุบันกับการรักษาแบบโบราณแบบจีนจุดดี ในการรักษาแบบแผนปัจจุบันก็จะแยกส่วนรักษาเฉพาะปัญหาเฉพาะปอดเฉพาะดับเฉพาะนั่นเฉพาะนี่ซึ่งบางทีก็ได้ผลดีเหมือนกันแต่มันมีหลายครั้งเหมือนกันว่าพอการรักษาอวัยวะหนึ่งให้ดีขึ้นก็ส่งผลร้ายต่ออวัยวะอื่นหรือว่ามียาหรือว่ายาฝรั่งเนาะยาฝรั่งนี่มันมีผลข้างเคียงจนกระทั่งมีซับใหม่ที่เรียกว่าโรค iatrogenic iatrogenic ซึ่งเป็นโรคที่เกิดเพราะยาหมายถึงว่ายาใช้ยารักษาโรคหนึ่งแล้วป่วยจากยาที่กินถึงขั้นที่ต้องเข้าโรงพยาบาลก็มาเคยดูสถิติว่าคนที่นอนป่วยในโรงพยาบาลเป็นโรคเพราะยา 20% ดังนั้นการรักษาโรคเป็นปัจจุบันนี้มีข้อดีมากอย่างเมื่อคราวที่แล้วที่อาตมาไปเมืองจีนแล้วก็คุยกับเด็กอันเนี้ยถ้าเทียบกับที่นี่จะเป็นม.5 ม.6ที่กำลังเรียนแพทย์จีนเขาศรัทธามากเขาถือว่าอู้วันดีกว่าตะวันตกอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าจะมาว่าค่อนข้างเห็นด้วยแต่ถ้าหากว่าอาตมาอยู่ในรถเกิดอุบัติเหตุรถชนอาตมาไปรักษาเป็นปัจจุบันมากกว่ายาจีนี่มันดีสำหรับผู้มีเวลาเป็นเรื่องฉุกเฉินเรื่องจะต้องตัดขาตัดแขนถึงแผนปัจจุบันดีกว่ามีข้อดีของมันเหมือนกันแต่ข้อดีข้อเด่นของการรักษาแบบยาจีนแพทย์จีนหรือว่าวิธีโบราณของอินเดียที่ว่าอายุเวดและของทิเบตก็มีก็คือการมองชีวิตแล้วก็มองร่างกายว่าเป็นระบบองค์รวมไม่ได้มองว่าเป็นส่วนประกอบต่างๆแล้วก็รักษาเฉพาะส่วนนั้นส่วนนี้ในการฝึกให้เห็นความสัมพันธ์เรื่องอาศัยกันของสิ่งต่างๆไม่ว่าในร่างกายไม่ว่าในจิตใจก็เป็นส่วนสำคัญในวารักสูตรวิชาชีวิตเราจะรู้ชีวิตเราจะรู้หลักความเจริญหลักความเสื่อมเราก็ต้องพยายามมองทุกอย่างในลักษณะเป็นระบบองค์รวมบางทีเราเกิดความเข้าใจผิดบ่อยๆแต่เมื่อเรามองคุณธรรมมันเป็นเครื่องเทศเอาอันนั้นใส่บ้างอันนี้ใส่บ้างมั่วๆอยู่นี่ว่าแต่ละแต่ละอย่างอาจจะดีแต่ถ้าผสมกันแล้วอาจจะไม่ดีก็ได้และไม่รู้จักวิธีผสมทีนี้คุณธรรมแต่ละข้อ
เราจะต้องรู้จักบริบทของมันต้องรู้จักจุดประสงค์ของมันต้องรู้ว่าคุณธรรมข้อนี้จะต้องอาศัยคุณธรรมอื่นอย่างไรบ้างแล้วก็มีข้อจำกัดอยู่ตรงไหนอย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องความเกรงใจถ้าพูดถึงความเกรงใจแม่จะจำกัดความว่าความเกรงใจคืออะไรนี่มันก็ยังไม่ค่อยจะชัดเจนแต่ถ้าเรามองในแง่ดีเรื่องความเกรงใจคือไม่ทำอะไรไม่พูดอะไรที่ทำให้คนอื่นทุกข์ใจหรือว่าไม่สบายใจโดยใช้เหตุต่อมาจะต้องเดินด้วยการใช้เหตุอยู่ต้นท้ายเพราะไม่ใช่ว่าความเกรงใจเป็นคุณธรรมที่อยู่โดดเดียว เราควรจะเกรงใจควรจะเกรงใจผู้ใหญ่ควรจะเกรงใจเพื่อนควรจะเกรงใจรุ่นพี่ ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องก็ โทษคือการมองความเกรงใจเหมือนเป็นคุณธรรมโดดเดียวไม่ได้อยู่ในบริบทของการพัฒนาชีวิตให้ดีงามนั่นอย่างน้อยเราก็ต้องมีหลักของเราอย่างเช่นในเรื่องของพฤติกรรมเราก็มีหลักตายตัวก็คือศีล5เห็นไหมดังในหลักนี้เราก็ต้องรักษาไว้ดังเราจะเกรงใจเขาไหมเกรงใจสิเกรงใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่กระทบต่อศีล5ถ้าหากว่าความบางทีสิ่งที่เราให้ความสำคัญมันดีทั้งสองอย่างแต่ว่าเราก็จงต้องจัดลำดับความสำคัญนี่ระหว่างศีล5กับความเกรงใจอันไหนสำคัญกว่ากันสำหรับอาตมาก็คือว่าศีล5เพราะว่าคนเราจะตกนรกไม่ทั้งว่าในชาติปัจจุบันก็คือทุกข์จนเหมือนกับตกนรกเป็นหรือว่าการตกนรกจริงหลังตายมันก็ขึ้นอยู่กับศีล5มากกว่าอย่างอื่นส่วนจะเกรงใจหรือไม่เกรงใจก็ไม่ได้มีผลกระทบมากถึงขนาดนั้นแต่มองในแง่ของกฎแห่งกรรมศีล5น่าจะมีน้ำหนักมากกว่าความเกรงใจดังเราก็จะเกรงใจเขาใช่แต่ถ้าเขาจะชวนไปผิดศีลเราถือว่าศีลนี่ต้องเนื้อความเกรงใจฉะนั้นไม่ความไม่เกรงใจในบางเรื่องก็แปลว่าไม่ขี้เกรงใจคือไม่ทำในสิ่งที่ตัวเองรู้ว่าไม่ดีรู้ว่าไม่ถูกหรือว่าตัวเองจริงๆไม่อยากทำแต่ทำเพียงเพราะว่าเกรงใจเขาที่จริงคำว่าเกรงใจเราก็ใช้คำนี้ก็ฟังแล้วค่อนข้างจะสวยฟังแล้วมันดีแต่ส่วนมากมันก็จะไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นเรื่องการไม่กล้ามากกว่ากลัวเขาจะไม่ชอบนี่เมื่อกี้นี้ก็คุยกับคุณครูเรื่องความกล้าอย่างอาตมาเพิ่งได้อ่านบทความที่เขียนที่อังกฤษเรื่องความเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัยของอังกฤษแต่ทุกวันนี้วัฒนธรรมดื่มเหล้าอ่อนลงมากจนปัจจุบันนี้เขาประเมินว่านักศึกษาระดับอุดมศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ไม่ดื่มเหล้ามีถึง 30% ประมาณ 36%ซึ่งก็แตกต่างกันมากกับสมัยก่อนซึ่งเขาจะ 70-90% เราที่เป็นอย่างนั้นเพราะมีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าระบบการศึกษาของอังกฤษซึ่งถ้ายุคอาตมาถ้าเป็นคนชนชั้นกลางไม่รวยมากเรียน ทำปริญญาตรีเนี่ยฟรีไม่เสียเงินเลยแต่รัฐบาลก็ยังให้เงินเดือนกับนักศึกษาด้วย
ฉันเมื่อเรียนฟรีด้วยรับเงินจากรัฐบาลด้วยเหมือนกับชวนให้ประมาทก็ว่าได้

แต่หลังๆนี้มันเปลี่ยนตอนนี้การ จบปริญญาตรีแล้วนักศึกษาโดยเฉลี่ยนี่จะเป็นหนี้รัฐบาลเกือบล้านบาทมากกว่าล้านบาทเพราะนั้นความจำเป็นในความประหยัดก็มีมากขึ้นและนักศึกษามีเวลาไปดื่มเหล้าไปปาร์ตี้ไม่ได้เพราะว่าส่วนมากจะต้องทำงานเวลาไม่เรียนก็ต้องหางานทำเพื่อหาเงินใช้หนี้มันก็เลยทำให้คนดื่มน้อยลงเพราะไม่มีสตางค์และไม่มีเวลาเพราะนั้นก็มีสิ่งแวดล้อมครับบ้างเหมือนกันแต่ที่สำคัญก็คือปรากฏว่าพอมีอาจจะมีนักศึกษาไม่กี่คนหรือเป็นกลุ่มน้อยที่ทวนกระแสใหญ่แล้วก็สร้างกระแสใหม่ขึ้นมาแล้วกระแสใหม่ขึ้นมาปรากฏว่าที่จริงหลายคนก็อยากจะอยู่ในคิดนานแล้วก็อยากจะเป็นเช่นนี้แต่ไม่กล้าทำพอไม่กล้าทวนกระแสใหญ่ในเวลาของผมว่าทำเพราะเป็นสังคมมันสังคมมันไม่ใช่มีอันเดียวแต่ว่ากระแสมีกระแสใหญ่กระแสน้อยแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่เข้ากระแสใหญ่และไม่มีที่อยู่ในถ้ามีบางคนที่ไม่เกรงใจในสิ่งที่ผิดหลักธรรมแล้วก็เป็นกลุ่มใหม่ขึ้นมาไม่นานแล้วก็จะเพิ่มขึ้นอย่างที่อังกฤษตอนนี้1ใน3ไม่ดื่มเหล้าแล้วแทบจะไม่น่าเชื่อนะถ้าเปรียบเทียบกับ20ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วแต่ต่อไปการไม่ดื่มอาจจะเพิ่มมากกว่านี้ก็ได้อีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ไม่ดื่มที่ต้องขอบคุณคนต่างชาติที่ไปเรียนที่อังกฤษโดยเฉพาะชาวอิสลามชาวคืออิสลามนี่กระแสใหญ่ของอิสลามคือไม่ดื่มแต่ก็เลยนำวัฒนธรรมไม่ดื่มเข้าไปในวงการศึกษานั่นนี่ก็เป็นตัวอย่างเรื่องความเกรงใจและความไม่เกรงใจความเกรงใจก็ดีในเมื่อเรารู้ว่าถ้าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้เราอาจจะสบายเราอาจจะสะดวกแต่ว่าจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเราก็เสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆเพราะเห็นใจคนอื่นเอาใจเขาใส่ใจเราการฝึกให้สามารถมองสิ่งต่างๆเหมือนคนอื่นมองที่เรียกว่าเอาใจเขาใส่ใจเราแต่ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า empathy อันนี้เป็นสิ่งที่เราควรสนใจศึกษาเพราะมันเป็นหลักสำคัญของศีลธรรมเนี่ยจะสังเกตว่าเมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นมาในชุมชนตั้งแต่เรื่องของครอบครัวในหรือว่าในองค์กรระดับชาติระดับระหว่างชาติคือคนจะสร้างความรู้สึกว่าเราว่าเราคือฝ่ายดีเขาคือฝ่ายชั่วเราคือฝ่ายฉลาดเขาคือฝ่ายโง่ยิ่งถ้าเป็นเรื่องของศาสนาเรื่องของสีผิวเข้ามาผสมแล้วยิ่งไปกันใหญ่นั้นสิ่งที่เราต้องระวังคือความรู้สึกอย่างนี้การแบ่งแยกเพราะอะไรเพราะหนึ่งก็ทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนการเบียดเบียนอะไรต่างๆและสองเพราะเป็นการมองข้ามความจริงคือว่าเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วเรามองในบริบทว่าเราเป็นสัตว์เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าเราจะเป็นคนฉลาดคนโง่คนดีคนทุกคนแน่อยู่ในอย่างนี้ว่าอยู่ในเรือลำเดียวกันท่านเราใช้สติใช้ปัญญาเราเวลาเกิดมีอารมณ์รุนแรง

ให้ซูมเอาท์ให้ถอนออกมาดูบริบทดูทั้งหมดความสามัคคีความสามัคคีดีไหมโอ้แน่นอนขอให้สมานสามัคคีกัน แต่ความสามัคคีได้ก็อยู่ในบริบทต้องอยู่ในบริบทเหมือนกันแต่ก็ต้องมีคุณธรรมข้ออื่นมากำกับอย่างในเทียบระหว่างความสามัคคีของมาเฟียหรือว่าของหมู่ทุจริตบางทีหมู่ทุจริตเนี่ยเขาก็สามัคคีกันดีนะก็แต่ความสามัคคีของเขาก็จะลักษณะว่าเนี่ยกว่าเราคุณทำอะไรผิดฉันจะไม่ว่าคุณเลยนะฉันไม่สนใจถ้าเพื่อฉันทำอะไรผิดคุณไม่ว่าฉันโอเคไหมอันนี้คือความสามัคคีของคนชั่วต่างคนรับหูรับตาต่อความชั่วของซึ่งกันและกันไม่พูดนั้นความสามัคคีก็เลยเป็นกำลังของความชั่วกำลังของคนชั่วได้ไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอไปสำหรับคนดีหรือว่านักปฏิบัติก็ต้องการความสามัคคีเหมือนกันเพราะความสามัคคีเป็นกำลังแต่ความสามัคคีของคนดีไม่เหมือนความสามัคคีของคนชั่วเพราะความสามัคคีของคนดีก็เกิดจากการปวารณาตัวต่อกันและกันหมายถึงว่าเราก็เปิดใครเห็นว่าเราทำอะไรผิดพูดอะไรผิดช่วยตักเตือนด้วยเมตตาแล้วถ้าข้าพเจ้าเห็นใครทำอะไรผิดพูดอะไรผิดฉันก็จะตักเตือนหรือจะสะกิดจะให้ขอคิดสะท้อนด้วยความหวังดีเหมือนกันนั้นถ้ามู้คนดีก็ผู้ที่หวังความเจริญใช่ไหมต้องการจะชนะกิเลสตัวเองถ้าเรามีปัญหาว่าโดยธรรมชาติทุกคนชอบคิดเข้าข้างตัวเองใช่ไหมต้องมีจุดบอดต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่น่าจะเห็นก็ไม่เห็นให้บางทีเพื่อนเขาเห็นนั้นถ้าเราสาวเอาสามัคคีแบบไม่ว่ากันเห็นอะไรก็อย่าไปสนใจแต่เรามีความหวังดีต่อกันและกันพยายามเป็นกัลยาณมิตรต่อกันและกันมีอะไรเราก็บอกว่าเราพร้อมที่จะรับฟังเพียงแต่ว่าผู้ที่จะตักเตือนนี่ต้องฉลาดในเรื่องการพูดหากาลเทศะที่เหมาะสมแล้วพูดในลักษณะที่ไม่ทำให้คนนั้นจะต่อด้านหรือจะโกรธหรือจะน้อยใจนั่นก็เป็นเรื่องของศิลปะในการสื่อสารเพราะถึงแม้ว่าเราบอกว่ามีอะไรนะฉันทำอะไรผิดนะฉันมีอะไรนะช่วยบอกด้วยนะเราอาจจะพูดด้วยความจริงใจแต่ถ้าถึงขั้นจริงๆแล้วบางอย่างนี้เราก็จะเซนซิทีฟมากอายด้วยไม่อยากพูดถึงเพราะนั้นบางทีถ้าเราดักเตือนด้วยความหวังดีกับผู้ที่เคยบอกว่ายินดีจะรับฟังอย่าเพิ่งแปลกใจเลยถ้าเขารับไม่ดีเพราะไอ้การรับฟังเสียงสะท้อนนี่มันยากมากดังนั้นเราผู้ที่จะให้ขอคิดกับเพื่อนนี้จะต้องฉลาดในการพูดในน้ำเสียงฉลาดในการเลือกกาลเทศะต้องฉลาดหลายอย่างวันจึงจะได้ผลแต่ถ้าเรามีการตักเตือนซึ่งกันและกันด้วยความหวังดีอย่างนี้ความสามัคคีที่เกิดขึ้นมันเป็นความสามัคคีที่มีคุณภาพเราเป็นกำลังในทางดีไม่ใช่ไม่เหมือนความสามัคคีของพวกทุจริตและพวกมาเฟียเป็นต้น
ดังความเกรงใจก็อยู่ในบริบทไม่ใช่คิดว่าจะทำหรือไม่ทำเพราะเกรงใจและไม่เกรงใจนั่นก็เป็นแค่ข้อพิจารณาหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินว่าอะไรควรอะไรไม่ควรต้องคำนึงถึงเรื่องอื่นที่ยกตัวอย่างที่ชัดที่สุดก็น่าจะศีล5เพราะความปลอดภัยของเราความเคารพนับถือตัวเองของเราการเป็นเพื่อนกับตัวเองจะขึ้นอยู่กับศีล5มากกว่าอย่างอื่นความ ความสามัคคีก็ต้องอยู่ในบริบทของศีลธรรมเหมือนกันแล้วก็อยู่ที่ว่าเราทุกคนต้องการจะชนะกิเลสตัวเองไม่ใช่เพียงแค่ว่าไม่อยากมีเรื่องกับคนรอบข้างให้กำลังใจซึ่งกันและกันถ้าเรากำลังทำความชั่วการให้กำลังใจในการทำความชั่วก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีแล้วก็ต้องมีปัญญาคอยพิจารณาอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะมีตัวเด่นตัวที่มันกระตุ้นความรู้สึกอย่าไปให้จิตใจของเราโฟกัสที่ตัวนั้นตัวเดียวแต่ฝึกให้จิตสามารถถอนออกมาดูรอบๆไอ้ที่เรียกว่าดูรอบคอบให้มีความสุขุมรอบคอบในการดูปัญหาต่างๆทำตั้งสติอย่าให้ความอยากความอยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยพวกตัณหาต่างๆเข้ามาครอบงำคิดอะไรไม่ออกโอ้เขาให้หยุดแล้วเนาะดีวันนี้ก็คงเอาเพียงแค่นี้เนาะวางเดี๋ยวสรุปเป็นภาษาอังกฤษSo today I've been talking about different ways of looking at things. Started off with example of the physical body and the different ways of looking at the physical body that we find in different medical systems or cultures. So in the Western medicine, then generally different organs, functions of the body are treated separately. There is a certain acknowledgement of the relationship between them, but it's not that clear cut. And so often medicines that have a positive effect on one part of the body can have a negative effect on the other. And some time ago now I saw a statistic for iatrogenic disease, which means disease caused by medicine, as being responsible for like 25% of patients in hospitals in the West. And of course Western medicine has many good points, and they say if I was in a car crash or something, I would definitely go to a hospital, a Western hospital, rather to a Chinese doctor and have acupuncture. But the strength of the Chinese and other traditional medical systems is their profound understanding of the relationship between the different related elements in our overall system, a holistic system of the body and mind. And in fact, this is the way of looking at life, which is very much in harmony with the Buddhist approach. We're trying to understand this whole mass of contribution and the relationship between the different causes and conditions, underlying phenomena, so that we know what can be, what should be
patiently endured, what can be changed.

0: perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อนึงก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเค้ามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้มั้ยนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสําคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเค้าเรียกว่าclause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สําคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชําระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมุตินะคะแล้วมีจํานวนที่มันฮิตทริกเกอร์ตามที่กําหนดในข้อกําหนดสิทธิ์เนี่ยสมมุติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมุติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําให้default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลําดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลําดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สําคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชําระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟนะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชําระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สําคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกําไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้ นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นเขาอาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่สองคือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิดนั้นตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชําระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชนิดนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเรียกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับ

สวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณ นะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลับข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสําหรับส่วนที่ไม่ต้องนํามาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1,200,000 บาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเองไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับ

ครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55

แจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเราเรียนรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
1: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
0: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
1: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
0: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได
1: ้หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
0: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซึ่งต้องเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
1: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยง

0: ยังไงคะกัปตัน
1: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
0: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
1: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
0: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
1: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
0: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
1: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
0: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
1: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าทำไมน้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
0: ได้เลยครับกัปตัน
1: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
0: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
1: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
3: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
4: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
5: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
2: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผน

โบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธัมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมะยังภควันตังสธัมมังสสังฆังอิเมหิสักการเรหิยะถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปะมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปันนาการะภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธ
เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกะวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัตสะมณพรามนิงปะชังสเทวมนุษย์สังสะยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปะเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยาณังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยาณังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานะกัลยาณังไพเราะในที่สุดศาสถังสัพยัญชนังเกวละปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมะหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมะหังภควันตังสิระสานะมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนตะมะหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรมนั้นตะมะหังธรรมังสิระสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลา
คู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกรณิโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมะหังสังคังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นตะมะหังสังคังสิระสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห้วงมหันนบโยจันตะสุทัพพะระยานะโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปะกิเลสะคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอหมาทะเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพธรรมโมปฏีโปวิยตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นเปรียบเหมือนดวงประทีปโยมัคคปากามตเพทพินนโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจะตทัตถะทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตตระนั้นวันทามิธรรมังอหมาทะเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นด้วยความเคารพสังโฆสุเขตตาพยติเขตตะสัญญิโตพระสงฆ์ที่รู้กันว่าเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้พระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลัปปะฮีโนอริโยสุเมทะโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังคังอหมาทะเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นด้วยความเคารพอิจเจวะเมกันตะพิปูชนัยกังวัตถุตตะยังวันทยะตาพิสังคตังปุญญังมะยายังมะมะสัพพุปัททวามาโหนตุเวตัสสะปภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระรัตนตรัยอันควรบูชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทะตถาคโตโลเกอุปปันโนพระตถาคตเจ้าทรงเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตัปปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศแล้วมยันตังธรรมมังสุตตวาเอวังชานามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่า
ชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปิดฉังณละพะติตัมปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยถีทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปา

านขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่าใดทระมาโนโสภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระหุลังสาวะเกวิเนติจึงทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภควโตสาวะเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตมะยังโอตินนามหะเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณะเนนะโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินนาเป็นผู้หยั่งลงสู่ความทุกข์แล้วทุกขะปะเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอัปเปวะนามิมัสสะเกวะลัสสะทุกขะขันทัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยถาติฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได้

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สองพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงของการทำวัดเช้าในวันนี้จะขออธิบายขยายความในบทที่เราได้สวดไปแล้วซึ่งมีอยู่บทหนึ่งซึ่งเราหลายคนก็สวดไปแล้วอาจจะมีความสงสัยเกี่ยวกับคำว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงโดยสรุปแล้วก็คือขันธ์5นั่นแหละคือความไม่เที่ยงขันธ์5เป็นทุกข์ขันธ์5เป็นอนัตตาหรือไม่มีตัวตนไม่มีแก่นสารสาระไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้หลักทั้ง3ประการนี้ท่านเรียกว่าสามัญญลักษณะหรือลักษณะโดยทั่วไปของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของทั้งหลายเหล่านี้ก็ล้วนตกอยู่ในลักษณะสามัญทั้ง3ประการนี้ด้วยกันทั้งสิ้นเพราะอะไรจึงบอกว่าตกอยู่ในลักษณะทั้ง3ประการนี้เพราะสิ่งที่เกิดมาในโลกถ้าเป็นคนหรือว่าสิ่งมีชีวิตความไม่เที่ยงเราก็เห็นอยู่แล้วว่าตั้งแต่เป็นเด็กจนเจริญเติบโตนั่นแหละคือความไม่เที่ยงก็ย่อมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้ถ้าเป็นวัตถุสิ่งของก็จะมีความเก่าแก่ความชราความคร่ำคร่าปรากฏให้เราเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ถ้าเป็นคนเป็นสัตว์ก็สามารถที่จะรู้ได้โดยง่ายอย่างที่เราได้สวดไปแล้วในเบื้องต้นก่อนหน้านั้นว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความหิวความกระหายความเย็นความร้อนต่างๆทั้งหลายเหล่านี้นั่นก็เป็นความทุกข์แล้วอะไรคือความเป็นทุกข์ของสิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างเป็นกล้องอย่างเป็นไมโครโฟนอะไรคือความทุกข์ของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ความทุกข์ของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็คือความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สิ่งที่ไม่มีชีวิตมิใช่ว่าจะเป็นทุกข์เพราะไม่สบายกายไม่สบายใจเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีชีวิตจิตใจอยู่แล้วแต่ความเป็นทุกข์หรือว่าทุกขลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตก็คือการทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของดินฟ้าอากาศตามสภาพของอุณหภูมิตามสภาพของการถูกกระทบกระแทกให้มีการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ส่วนลักษณะประการที่3ก็คือความไม่มีตัวตนหรือความไม่เป็นแก่นสารสาระไม่เป็นตัวของตัวเองบางคนอาจจะบอกว่าก็เราเป็นเจ้าของร่างกายร่างกายนี้ก็เป็นของเราแต่เราก็ไม่สามารถที่จะบังคับร่างกายไม่ให้แก่ได้ไม่สามารถบังคับผิวหนังไม่ให้หย่อนยานได้ไม่สามารถบังคับผมไม่ให้งอกได้เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราถ้าเป็นวัตถุสิ่งของเราก็ไม่สามารถที่จะให้วัตถุสิ่งของนั้นดำรงอยู่ในสภาพเดิมได้นั่นท่านจึงบอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนตกอยู่ในสภาพความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนหรือบังคับบัญชาไม่ได้ที่ท่านทั้งหลายได้สวดทำวัดเช้ามานี้โดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะให้ได้ระลึกนึกถึงบทพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณซึ่งเป็นพระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่เราเคารพสูงสุดของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเมื่อสวดแล้วได้รับทราบความหมายแล้วเราก็จะสามารถที่จะมีปัญญาเพิ่มมากขึ้นสามารถที่จะทำรูปบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นในรายการธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ขออธิบายขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังที่สุดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยาย

0: ายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เพลงของผมมีคนเอาไปร้องกันทั่วประเทศเอาไปทำมาหากินเอาไปบันทึกเทปขายจากมันสมองของผมเนี่ยเป็นความภูมิใจที่ทำให้เขาได้ร่ำรวยก็ชีวิตหนึ่งเราเกิดมาแล้วทำประโยชน์ให้กับสังคมได้พูดถึงได้กล่าวถึงในทางที่ดีนะ
1: ทุกบทเพลงทุกท่วงทำนองทุกผลงานจากปลายปากกาของศิลปินแห่งชาติท่านนี้เป็นที่ยอมรับเป็นที่นับถือเขาไม่ใช่แค่นักแต่งเพลงแต่เป็นครูเพลงผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักร้องลูกทุ่งทั่วฟ้าเมืองไทยวันนี้ครูชลธีทานทองจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปใน Young Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

ต้องถอยหลังไปสัก40กว่าปีนะเกือบ50ปีผมมาเดินบนถนนสายลูกทุ่งนี่เป็นนักร้องปลายแถวอยู่วงดนตรีรวมเรากระจายเสร็จแล้วอยู่กับครูได้พักใหญ่ๆไม่ประสบความสำเร็จในการร้องเพลงคือบันทึกบันเสียงก็ไม่ดังไม่อะไรลองมาแต่งเพลงดูหลังจากได้แอบดูครูแต่งครูสำเนียงมงทองท่านแต่งแล้วก็แอบดูไปครูเป็นครูพักรักจำเป็นอะไรท่านไปรับใช้ท่านอยู่ใกล้ๆแล้วก็จับจำวิธีการของท่านมาแล้วลองแต่งดูผมเริ่มแต่งมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่เป็นชิ้นเป็นอันแต่ว่าแต่งเอาจริงเอาจังนี่เมื่อพ.ศ. 2507

เพลงพอหรือยังเพลงนั้นน่ะความจริงผมไม่ได้มีความหวังอะไรกับเพลงนี้ที่จะแต่งอะไรให้มันโด่งมันดังนะแต่งมาจากความรู้สึกเจ็บปวดที่อกหักโดนสาวหลอกประมาณนั้นเพลงนั้นน่ะที่สอนคีรีศรีประจวบเอาไปร้องแล้วดัง

ครูไพบูลย์ท่านพูดท่านเรียกผมไปหานะแล้วก็บอกว่าถ้าผมจะเป็นนักแต่งเพลงผมจะเป็นนักแต่งเพลงที่ดีท่านบอกอย่างท่านให้กำลังใจโอ้ผมใจพองมาตั้งเยอะแยะหลังจากนั้นผมก็พยายามทำเรื่อยมานะฮะแต่ว่าเชื่อไหมว่าพ่อค้าเทปทั้งหลายสมัยก่อนเป็นพ่อค้าเทปก่อนนะครับเป็นเสียงเขาไม่เชื่อบอกผมแต่งเขาบอกว่าครูเพลงนี้ครูไพบูลย์แต่งผมแต่งมาอีกหลายเพลงนะแต่ว่าขายไม่ได้ไปเดินขายจนรองเท้าขาดก็ไม่ได้ซื้อเพลงความศรัทธาความเชื่อถือเป็นเรื่องสำคัญนะเขาไม่เชื่อเราว่าเราแต่งเพลงได้คนทำหนังคนทำเพลงคนทำแผ่นคนทำดนตรีคนทำวงดนตรีไม่เชื่อว่าโจรตีจะแต่งเพลงได้ก็เห็นเป็นเด็กร้องอยู่ก่อนที่ผมจะบอกเลิกจากวงการเนี่ยผมได้มอบเพลงสองเพลงไว้ให้กับนักร้องคนหนึ่งที่เป็นเด็กปั๊มอยู่บุคโลเอาให้สองเพลงเอาไปร้องฟรีๆโดยที่ไม่คิดสตังค์เด็กคนนั้นชื่อสายันสัญญาเผื่อว่าโชคดีเด็กมันจะดังอะไรอย่างนั้นผมไม่ได้คิดถึงว่าผมจะต้องมามีชื่อเสียงอะไรและผมก็ไปลาจากวงการไปอยู่บ้านพ่อตาที่แก่งสะเต้นเขาเปิดกันได้ยิบหมดเลยเพราะว่าคืนนั้นก็เปิดบุญคืนนี้ก็เปิดสมุนไม่ทันก็เปิดเอ๊ะแล้วก็เอ๊ะนี่เพลงเราดีวะทำไมมันเปิดกันดีแท้มันจะดังกันเด็กคนนี้อะไรเงี้ยประมาณเราไม่นึกว่ามันจะดังแต่เราก็ดังวันหนึ่งมนเมืองเหนือไปหาผมที่แก่งเสือเต้นอ่ะบอกพ่อเพลงดังมาแล้วเขาตามหาตัวไอ้ควักทำไมมาอยู่นี่กลับไปกรุงเทพไปแต่งเพลงต่อบอกพูดไม่ไปแล้วอดอยากอย่างนั้นเราก็หาเงินทองก็หายากแล้วก็เป็นหนี้เขาอะไรเขาอีกเยอะแยะไปหมดไม่ไปแล้วเข็ดแล้วความจนอยู่กับพ่อตาเนี่ยถ้าพ่อไม่ไปพ่อก็เอาตั้ง 5,000 เนี่ยไว้แล้วมีอารมณ์อะไรก็แต่งให้ผมแล้วผมจะมาเอาอีกเดือนผมมาเอาผมก็ไม่อยากได้ครับไม่อยากได้ของเขาหรอกแต่ว่าเขาก็ยัดไว้ให้เขาโอเคผมก็เถียนกินอะไรถึงสวยแล้วก็นักเพลงคนจนแล้วก็จำปาลืมต้น

ผมมีหน้าที่เอาข้าวโพดจากบ้านพ่อตาเนี่ยไปลงที่ท่าเรือพอขายข้าวโพดเสร็จก็กลับวันนั้นบังเอิญทำกระสอบหล่นหายไปมัดหนึ่งคือสิบลูกอ่ะพอแม่ยายด่าทั้งคืนเลยพอวันรุ่งขึ้นผมก็หนีกรุงเทพเลยแล้วก็เอาเพลงเหล่านี้ไปให้มนต์เมืองเหนือที่ให้ตังผมไว้ 5,000 เพื่อไปให้สายันเอาไปให้สายันอัดก็ดังทะลุมาจากนั้นก็ดังเพลงที่ให้ไปดังนั่นเลยจริงๆแล้วเริ่มต้นความเป็นครูเพลงเริ่มต้นความเป็นลูกศิษย์กับครูกับสายันสัญญาตั้งแต่ปี2516ปลายปีทีนี้แต่งไม่ทันใครๆก็จะมาเอาแต่เพลงพอเพลงมันดังแต่งจนก็ต้องปวดหัวไปซีกนึงอ่ะเพราะว่าไม่ได้พักเลยคนนั้นก็จะเอาเพลงคนนี้เจ้าเพลงพอเพลงมันดังนะฮะพอผมเพลงมันดังไม่ใช่มันดังแต่สายันเสกศักดิ์ภูกันทองก็มาดังสถานอากาศขันลักผ่องศรีวรนุชก็มาดังกินข้าวกันน้ำพริก

0: มีแต่เพลงผมเท่านั้นเลยเพลงมันดังอ่ะคือความดังของเพลงไปไหนคนก็ร้องใครไหนคนก็ขอเพลงขายดิบขายดีแล้วบริษัทก็มาเล่งให้ผมแต่งให้สายันอีกเพราะว่าสายันกำลังขายดีคนอื่นเขาไม่เอาเขาเอาแต่เพลงชลธีก็แต่งกันไม่หวาดไม่ไหวนะแต่งกันเหนื่อยหน่อยที่ฉายาเทวดาเพลงนี่ก็อย่างที่ผมบอกไว้ฮะหมุนไปทางไหนก็มีแต่เพลงผมอ่ะวันได้ยินแต่เพลงชลธีทานตองแต่งไม่มีคนอื่นแต่งไม่มีคนอื่นจะมาแทรกมาสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนไปถึงพี่ยิ่งยงเสด็จญาติซึ่งเป็นคอลัมนิสต์อยู่ที่ไทยรัฐท่านเขียนคอลัมน์ยิ่งยงอยู่ท่านก็ให้ฉายาผมว่าเทวดาเพลงเพราะว่าแต่งเพลงไหนดังเพลงนั้น
1: ครูชลธีทานทองนี่ท่านนอกจากจะมีใช้ภาษาไทยได้ชัดเจนแล้วท่านยังมีเรียกว่าคำคมในเนื้อเพลงของเพลงแต่ละเพลงเขาจะต้องมีเหล็กในของเขาอยู่เสมอแต่ผมชื่นชมเขาตรงนั้นนะครับฉายาตรงนี้เลยยิ่งยงเสด็จญาติเห็นว่าปั้นใครก็ดังให้เพลงใครก็ดังก็เลย อย่างนี้มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็ต้องเป็นเทวดาเพลง

รางวัลเนี่ยมันมีความหมายทุกรางวัลนะลุงมีความหมายทุกรางวัลมีความสำคัญทุกรางวัลแต่ที่กว่าเนี่ยมันอยู่ตรงที่กว่าก็คือรางวัลอาเซียนที่ผมได้รับจากเพลงอีสาวทาซิเตอร์เป็นมหกรรมเพลงอาเซียนครั้งแรกของในกลุ่มอาเซียนทั้งหมดนะฮะผมก็ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนั้นมารางวัลนั้นน่าจะเป็นรางวัลที่ผมภูมิใจเพราะว่ามันเป็นรางวัลเดียวแล้วรางวัลสุดท้ายของลูกทุ่งจากนั้นมาลูกทุ่งไม่ได้เลยนอกจากเพลงนี้เพลงเดียว

ก็ในฐานะที่ครูชลธีทานทองเป็นครูเพลงที่แบบว่าอยู่ในระดับสุดยอดของวงการลูกทุ่งนะครับและส่วนมากเพลงของผมจะเป็นเพลงเก่ามาร้องใหม่ครับเพราะฉะนั้นก็ได้มีโอกาสนำบทเพลงของท่านมาร้องใหม่เป็นคัฟเวอร์ของโจนาสนะครับและงานที่ได้ร่วมงานกับครูชลธีแบบค่อนข้างเต็มตัวก็คือตอนที่ทำอัลบั้มคู่เป็นเพลงรำวงนะครับชื่ออัลบั้มว่ารำโทนรำไทยครับรำโทนรำไทยจะเป็นเพลงคู่กับคริสตี้กิฟสันครับและเพลงนี้นะครับเพลงที่ชื่อว่ารำโทนรำไทยเป็นเพลงของครูชลธีเลยครับท่านก็เลยมาคุมตอนร้องเพลงครับก็เป็นโอกาสที่เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตอย่างหนึ่งในฐานะศิลปินที่ได้มีโอกาสให้ครูมาสอนรับเป็นลูกศิษย์เลยครับ

ก็ตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะก็ได้ยินชื่อของครูชลธีทานทองมาตลอดนะคะแล้วก็หลายๆเพลงที่ท่านได้แต่งนะคะเราก็ได้ฟังตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะก็ชื่นชมท่านมานานแล้วแต่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยนะคะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะได้มีโอกาสที่จะทำงานร่วมกับท่านนะคะแล้วก็ได้เป็นลูกศิษย์ของท่านเองด้วยค่ะเราก็ได้มีโอกาสที่จะเจอครูแล้วก็คุยกันถึงบทเพลงที่เราอยากจะร้องก็คือเพลงอย่ายอมแพ้ค่ะ

0: ยัง Forever จุดไฟเติมฝัน
1: จากเด็กบ้านนอกแสนยากจนสู่ครูเพลงผู้ยิ่งใหญ่ของวงการลูกทุ่งชีวิตพันผ่านมาหลายท่วงทำนองเพลงฟันฝ่าอุปสรรคมานับไม่ถ้วนแต่ครูชลทีก็ยังคงสรรสร้างผลงานอย่างไม่หยุดนิ่งจวบจนถึงทุกวันนี
0: ้ทุกวันนี้งานของผมยุ่งไปหมดครับทั้งคิวการตัดสินเพลงทั้งคิวไปสอนนักร้องนักแต่งเพลงเวลาว่างของผมมันหายากตรงที่ว่าพอเขียนเพลงเสร็จก็ต้องมาคุมเด็กร้องในห้องเวลาเขาร้องใส่เสียงดนตรีเสร็จเนี่ยผมก็ต้องมาคุมว่าเขาเวลาเขาร้องร้องถูกเมโลดี้หรือเปล่าร้องถูกจังหวะจังหวะหรือเปล่าร้องได้อารมณ์หรือเปล่าก็ต้องมาคุมเด็กอีกบอกตรงว่าเหนื่อยยิ่งแก่ยิ่งเหนื่อยไอ้เรื่องหยุดแต่งแล้วคงตายคาบกาเพราะว่าปณิธานปณิธานที่ผมตั้งเอาไว้ก็คือผมจะแต่งจนกระทั่งผมแต่งไม่ไหวเพราะผมชอบแต่งเพลงเป็นจิตใจชีวิตจิตใจทำไมถึงชอบเพราะว่าเพลงมันช่วยให้โลกนี่สวยสองเพลงมันบอกบ่งถึงความเป็นไปเป็นมาของสังคมชีวิตและภาพพจน์ของสังคมเพลงมันบอกอะไรทั้งหลายหลายอย่างบอกให้สังคมได้รู้ว่าเรามีความรู้สึกอย่างนั้นแทนใจผู้คนในบ้านในเมืองนี้หลายเพลงที่ผมเขียนบอกไปอย่างมีความหมายเช่นเพลงรถก้าวของไทยอ่ะเรารักในหลวงเราต้องเขียนใช่ไหมฮะเราเทิดทูนพระองค์เราต้องเขียนเทิดพระองค์ทรงเหนื่อยกับงานทรงเหนื่อยกับพระสงฆ์นิกรเราก็ทำไมพวกเราไม่กตัญญูรู้คุณต่อพระองค์บ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็แต่งเพื่อนี่เพื่อจะบอกประชาชนให้รู้

0: ้าหน้าหนาวผมจะขึ้นเหนือไปดูดอกไม้สวยๆแถวๆเชียงใหม่แถวๆดอยตุงแถวๆไหนนะฮะไปเรื่อยผมนึกจะไปผมไปผมไม่มีโปรแกรมอ่ะบางทีจัดได้แล้ววันนี้เฮ้ยอยู่ดีๆปั๊บไปสงขลาดีกว่าไปดูทะเลทิศสมริลากันหน่อยอะไรเงี้ยเป็นการเติมไฟเติมฝันให้กับตัวเราว่าเรายังต้องใช้ไฟใช้ฝันในสมองนี่สร้างงานต่อไปเรื่อยๆในขณะที่เราไปพักผ่อนแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์และชาร์จแบตไปด้วยแล้วทำให้เรามีไฟเติมฝันให้เราไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดนะจนกระทั่งอายุสัก120ก็ไปแล้วยัง forever จุดไฟเติมฝัน
1: บนเส้นทางสายดนตรีที่ผ่านร้อนผ่านหนาวความสำเร็จที่กลั่นจากประสบการณ์จนเป็นครูชลธีทานทองเทวดาเพลงของวงการลูกทุ่งไทยวันนี้เขาจะมาถ่ายทอดทุกเรื่องราวทุกเทคนิคของทำนองเพลงให้กับน้องๆที่มีความรักในวัฒนธรรมและบทเพลงลูกทุ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมแห่งนี้ค่ะ
2: สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันพิเศษนะฮะเพราะว่าเราได้รับเกียรติมีวิทยากรพิเศษท่านหนึ่งนะซึ่งท่านเป็นตำนานของนักแต่งเพลงนะฮะก็หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะฮะวันนี้เราได้ทำความรู้จักกับท่านกันนะเพราะท่านเป็นผู้ประพันธ์เพลงแล้วก็เป็นผู้สร้างศิลปินของวงการลูกทุ่งมากมายนะฮะขอเสียงตบมือให้กับเทวดาเพลงครูชลธีทานทอง
0: สวัสดีสวยๆทุกคนทุกครั้งที่ผมไปพูดเรื่องเพลงลูกทุ่งมีความสุขมากที่จะบอกว่าคนไทยเราหนักแน่นในเรื่องวัฒนธรรมการเน้นย้ำถึงความเป็นไทยความเป็นรากเหง้าของความเป็นคนไทยนั้นลูกทุ่งถือว่าที่สุดของที่สุดผมจะสนใจภาษาไทยอย่างหนักแน่นมากเวลามีวิชาภาษาไทยที่ไหนผมได้คะแนนสูงทุกทีเพราะชอบภาษาไทยหนูตั้งใจเรียนภาษาไทยให้แข็งแรงนะลูกต่อไปอนาคตจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่มหาศาลเอาภาษาไทยให้ใช้เป็นประโยชน์ภาษาไทยประโยชน์ประโยชน์มหาศาลมากเอาไปเขียนเป็นนวนิยายเอาไปทำอะไรไปเอามาเรียนถอยร้อยความเป็น

เพลงคนที่หนักเพลงถนัดแต่เพลงอย่างหนูที่ชอบเพลงนี่ก็มีโอกาสทุกคนนะครับฉะนั้นเน้นย้ำเลยนะครับว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่มีคุณภาพมีคุณค่าและส่งพลังมาช่วยกันรักษาช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้นะครับเพื่อจะให้เป็นสมบัติของลูกหลานต่อไปตั้งแต่เขียนเพลงมาจากสายันสัญญาปี16สายันสัญญาปี16ปลายดังต่อมาก็

0: ผมก็ปั้นยอดรักสลักใจอีกคนยอดรักนั่นมานอนอยู่บ้านผมปีนึงก็ได้เพลงร้องจดหมายจากแนวหน้าแล้วก็ดังระเบิดเลยจากนั้นมาก็ไล่เรื่อยมาจนกระทั่งนักร้องทั้งประเทศนี่ในยุทธศักดิ์ลูกทุ่งนี่ร้องเพลงผมแทบทั้งนั้นแหละ 80% ร้องเพลงผมมีอะไรใครสงสัยอยากจะถามอะไรผมไหม
1: ครูครับการเป็นนักแต่งเพลงในสมัยก่อนยากไหมครับ
0: ไม่ใช่ยากธรรมดาละโคตรยากเลยเพราะว่าแต่งแล้วไม่รู้จะไปขายให้ใครต่อเพื่อเพลงเราดังแล้วเนี่ยมันถึงจะมีอำนาจต่อรองแต่ก่อนนี่ยากมาก
2: ไม่ทราบว่าการแต่งเพลงของครูในอดีตกับปัจจุบันต่างกันหรือเปล่าครับ
0: รูปแบบคงไม่แตกต่างแต่ว่าคำการใช้คำแล้วก็จังหวะอะไรให้มันทันสมัยขึ้นนะครับให้ทันสมัยขึ้นและดนตรีโลกมันหมุนไปไกลแล้วก็ต้องตามโลกให้ทันอย่าลืมว่าถ้าเป็นนักแต่งเพลงที่ดีเนี่ยคุณต้องอ่านมากฟังมากและตามโลกให้ทัน
3: เวลาอาจารย์แต่งเพลงเสร็จแล้วอะค่ะอาจารย์มีวิธีเลือกคนที่จะมาร้องเพลงของอาจารย์ยังไงคะ
0: เพลงผมบางทีแต่งไปเนี่ยยังไม่รู้ว่าใครจะร้องนะเวลาผมแต่งเพลงเสร็จเนี่ยผมจะฮัมคนเดียวผมจะร้องเพลงของผมคนเดียวแล้วในสมองก็คิดว่าร้องเสียงแบบนี้เมโลดี้แบบนี้คนเสียงแบบไหนมันจะถูกที่หมอถ้าใครที่จะมาหาผมอยากขอเพลงผมจะบอกให้เขาร้องให้ฟังก่อนว่าสูงได้ไหมตายต่ำหรือเปล่ากลางดีไหมอะไรไหมเสียงสมบูรณ์ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเหมาะกับเพลงไหนบ้าง
1: อาจารย์ครับมีเพลงไหนครับที่อาจารย์แต่งแล้วคิดว่าต้องดังแน่ๆแต่ว่ามีคนนำไปร้องแล้วกลับไม่ดังอย่างที่คาดไว้ครับ
0: มีเพลงนึงที่ผมแต่งแล้วคาดว่าจะดังแล้วมันไม่ดังสมใจมีเพลงนึงที่ผมเสียดายมากๆเลยเนื้อหาสาระดีมากเพราะว่าเพลงนี้ผู้หญิงทั้งโลกต้องชอบเพราะว่ามันให้กำลังใจชื่อเพลงผู้หญิงคนสุดท้ายที่ดำรงวงทองร้องถึงเธอไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกก็จริงแต่เธอเป็นหญิงที่ฉันรักคนสุดท้ายแม้เธอจะเคยผ่านพบทั้งบวกและลบมากมายคู่ชมกี่ชายก็ช่างเนื้อดีดีเนื้อให้กำลังใจผู้หญิงมันก็มีครับบางทีความคาดหวังของเราเนี่ยด้วยประสบการณ์ที่ทำมาเขียนเพลงมา 4,000 กว่าเพลงเนี่ยผมคาดการอะไรไม่เคยได้ผิดน้อยมากเลยนี่ผิดเนี่ยเพลงเนี่ยผู้หญิงคนสุดท้ายเนี่ยผิดได้ไม่รู้ผิดได้ยังไงงงจริง
4: ความสุขของนักแต่งเพลงในรูปแบบของอาจารย์คืออะไรครับ
0: ในรูปแบบของผมความสุขของผมก็คือแต่งแล้วมันดังอ่ะ มันทำให้ความสุขถ้าเพลงไม่ดังก็ไม่มีความสุข แต่งแล้วมันดังแล้วก็ดังแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็ได้ไปทำมาหากินกันได้ไปเป็นซูเปอร์สตาร์กันมากมายแล้วเราก็มองเห็นเธอหรือเขาโลดแล่นอยู่บนเวทีอย่างสง่างามวันนี้มาดีใจจะได้มาเจอกันเนาะวันหลังทั้งมีโอกาสจะได้มาเล่าเรื่องดีๆให้ฟังแล้วจะบอกวิธีการเขียนเพลงให้ฟังว่าเขียนเพลงให้ดังเขียนยังไงเขียนเนี่ยเขียนก็ได้หมดอะใครก็เขียนก็ได้เพลงแต่เขียนให้ดังนี่เขียนยากมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมจะทิ้งท้ายก็คือว่าขอให้หนูๆที่นั่งอยู่นี่ทุกคนไปฟิตซ้อมภาษาไทยให้แข็งแรงแล้วจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

0: ก็รู้จักมานานแล้วครับตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมตั้งแต่เด็กๆเลยก็ได้ครับเพราะว่าที่บ้านแม่ก็เปิดอยู่บ่อยๆครับเพลงล่องเรือหารักครับพี่ได้เรื่องการใช้ภาษาครับว่าการใช้ภาษาดีๆก็ทำให้เปลี่ยนชีวิตคนได้ครับคือแบบว่าการมีแนวคิดมีจินตนาการของอาจารย์เขาครับครับก็ทำให้อาจารย์เขาแบบมาถึงทุกวันนี้ได้ครับ
1: ติดตามผลงานอยู่ครับแล้วก็ชอบเพลงของคุณยอดรักสลักใจครับชื่อเพลงล่องเรือหารักก็รู้สึกประทับใจครับที่อาจารย์มาถ่ายทอดประสบการณ์ในชีวิตของอาจารย์ให้เด็กๆรุ่นหลังได้ฟังครับคนที่ฟังก็มีแรงบันดาลใจในการที่จะทำอะไรต่อไป

0: ครูชลธีทานทองเนี่ยนะครับได้ร่วมงานกันจริงๆเลยก็คือตอนที่อยู่ค่ายไลฟ์มิวสิกครับเพราะว่าครูได้เขียนเพลงเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงที่ตอนนี้ก็ยังใช้ขับร้องอยู่และเป็นบทเพลงที่ทรงคุณค่าจริงๆนั่นก็คือเพลง องค์เดียวในโลกนะครับทุกวันที่5ธันวาเนี่ยถึงชยามิชัยในช่วงนี้นะฮะจะไม่ได้มีโฆษณามีอะไรแล้วแต่ทางคลื่นเพลงลูกทุ่งอะไรเงี้ยครับก็จะหยิบเอาเพลงนี้มาเปิดเพราะว่าเป็นบทเพลงที่เทิดทูนในหลวงของเราจริงๆแล้วเวลาไปร้องที่ไหนเนี่ยผมจำความประทับใจตรงนี้ได้เพราะว่าจะลงท้ายด้วยว่าโลกนี้มีเพียงองค์เดียวคนดูก็จะตบมือทุกครั้งพอหลังโซโล่ไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมาซ้ำท่อนนี้อีกคนก็จะตกมืออีกซึ่งเป็นความประทับใจจริงๆชื่อชลธีทานทองนี่ก้องอยู่ในหูตลอดได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วฮะตั้งแต่เริ่มเดินต่อแต่และจำความได้แล้วก็ไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันครับว่าจะได้มาร่วมงานกับพ่อเพลงของพ่อได้ทำให้ผมชยามิชัยมีกินมีใช้อยู่ก็ว่าได้ครับเพราะฉะนั้นพ่อเป็นทั้งครูเพลงเป็นทั้งผู้มีอุปการะคุณเป็นผู้มีพระคุณต่อผมครับก็ไม่มีอะไรที่จะมอบให้นอกจากขอให้คุณพระคุ้มครองพับให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็อย่าเจ็บอย่าไข้นะครับ
1: กว่า60ปีที่ชีวิตรังสรรค์ผลงานผ่านคำร้องและทำนองกว่า 4,000 บทเพลงลูกทุ่งที่สร้างความสุขและส่งต่อมรดกวัฒนธรรมแห่งเสียงเพลงทุกวันนี้บทเพลงของเขายังโด่งดังและเป็นที่นิยมเขาคือเทวดาเพลงผู้เป็นตำนานลูกทุ่งไทยชลธีทานทอง

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของกลต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามี

0: งานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกๆท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะที่เรามาพบกันเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อหาแนวทางในการป้องกันโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กันค่ะรวมไปถึงรายการของเราจะยังสอนการออกกำลังกายในท่าต่างๆเพื่อสุขภาพที่ดีและมีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับคุณผู้ชมกันด้วยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติคณิทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: หมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคถุงลมโป่งพองโรคนี้มันคือโรคอะไรยังไงอะคะ
1: ครับโรคถุงลมโป่งพองนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งบางคนเรียกว่าโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังนะครับเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบในหลอดลมทำให้คนไข้มีภาวะของหลอดลมตีบเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีอาการของอาการไอเรื้อรังนะครับแล้วก็จะมีอาการเหนื่อยเป็นหายๆแล้วก็อาการเหนื่อยของเขาก็จะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
0: แล้วสาเหตุของโรคถุงลมโป่งพองนี่มันเกิดมาจากอะไรอะคะ
1: สาเหตุที่พบบ่อยสุดเลยนะครับก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่พบบ่อยสุดส่วนรองลงมาคือมลภาวะซึ่งปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเราพบว่ามีมล

0: ภาวะมากขึ้นนะครับก็เลยเป็นสาเหตุอีกอันหนึ่งที่พบได้รองลงมานะครับหรือบางคนเนี่ยไม่ได้สูบบุหรี่แต่ว่ามีพี่น้องหรือว่าญาติสูบบุหรี่เขาก็มีโอกาสเป็นโรคนี้ได้เหมือนกันนะครับ
1: เพราะว่าเกิดจากการสูดดม
0: สูดเอาควันบุหรี่เข้าไป
1: เพราะว่าอยู่ใกล้กับบุคคลที่สูดใช่ไหมคะ
0: ค
1: แล้วอย่างนี้อาการของโรคถุงลมโป่งพองอะคะมีลักษณะอาการเป็นยังไงบ้างคะ
0: อาการหลักของคนไข้นะครับก็อย่างที่ได้กล่าวไปว่าคนไข้กลุ่มนี้มันเกิดจากการอักเสบเรื้อรังในหลอดลมเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีอาการไอเป็นอาการหลักนะครับโดยช่วงแรกอาจจะไอไม่มากเดี๋ยวช่วงหลังก็จะไอมากขึ้นนะครับไออาจจะแห้งๆหรือไออาจจะมีเสมหะหลังจากนั้นคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการเหนื่อยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในคนไข้บางคนเนี่ยอาจจะมีอาการเหนื่อยแบบเฉียบพลันแล้วต้องมาโรงพยาบาลมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับซึ่งคนไข้ในกลุ่มนี้จะทำให้มีเรื่องของความรุนแรงของโรคเป็นมากนะครับบางคนอาจจะเสียชีวิตได้จากภาวะของโรคกำเริบแบบเฉียบพลันครับ
1: ค่ะแล้วอาการเฉียบพลันที่หมายถึงนี่คือนั่นแสดงว่าคนที่เป็นแล้วสามารถเกิดขึ้นได้ทุกคนเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับมันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคนะครับคือถ้าเกิดคนที่มีความรุนแรงของโรคมากเนี่ยก็จะพบภาวะอาการกำเริบแบบเฉียบพลันได้บ่อยนะครับ
1: ค
0: นไข้ที่มีอาการกำเริบแบบเฉียบพลันก็จะมีอาการเหนื่อยมากกว่าปกติบางคนเหนื่อยมากและจำเป็นที่อาจจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับในคนไข้กลุ่มนี้จะพบว่ามีอัตราการตายสูงเมื่อเทียบกับคนที่ไม่มีภาวะนี
1: ้ค่ะแล้วอย่างนี้คุณหมอจะวินิจฉัยโรคนี้ได้ไงคะว่าคนไข้คนนี้ที่มาพบเนี่ยเป็นโรคถุงลมโป่งพองอะค่ะ
0: การวินิจฉัยโรคถุงลมโป่งพองนะครับใช้อยู่3อย่าง1 คืออาการอย่างที่ได้กล่าวไปอันที่2คือประวัติความเสี่ยงก็อย่างที่ได้กล่าวคือเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับอันที่3ซึ่งเป็นความจำเป็นในการวินิจฉัยคือการตรวจสมรรถภาพปอดนะครับซึ่งโรงพยาบาลใหญ่ๆจะมีเครื่องมือการตรวจสมรรถภาพปอดซึ่งการตรวจสมรรถภาพปอดจะบอกถึงภาวะหลอดลมที่อุดกั้นนะครับหรือหลอดลมที่ตีบได้นะครับ
1: ซึ่งเครื่องนี้ก็คือจะต้องเข้าไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลเท่านั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเครื่องมือนี้ก็จะอยู่โรงพยาบาลทั่วๆไปนะครับก็จะใช้ในการวินิจฉัยโรคนี้
1: แล้วส่วนมากคนไข้ที่เป็นถุงลมโป่งพองเนี่ยค่ะจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายในช่วงวัยอายุเท่าไหร่อ่ะ
0: ครับเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับเดิมเนี่ยเราพบผู้ชายเป็นเยอะแต่ปัจจุบันแนวโน้มผู้หญิงเป็นมากขึ้นเนื่องจากผู้หญิงมีการแนวโน้มที่สูบบุหรี่มากขึ้นเพราะนั้นก็เลยทำให้โรคนี้เป็นมากขึ้นส่วนอายุก็มักจะเป็นอายุตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปนะครับ
1: ซึ่งสมัยนี้ค่ะบุหรี่เนี่ยปกติที่เขาจุดเป็นซองแต่เดี๋ยวนี้จะมีบุหรี่ไฟฟ้าที่เห็นกันอันนี้มีผลทำให้เกิดโรคนี้ด้วยหรือเปล่า
0: ใช่ครับมีผลด้วยครับบางคนเข้าใจผิดว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วไม่เป็น
1: อ
0: ันนี้ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงมากกว่าบุหรี่ปกติด้วยนะครับ
1: ยังไงเอ่ยคะ
0: เพราะว่ามันมีผลก็คือว่ามันทำให้เกิดหลอดลมอักเสบได้เหมือนกับเรื่องของการสูบบุหรี่ทั่วไปนะครับ
1: เพราะว่าเดี๋ยวนี้จะมีโฆษณาชวนเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโอเคอาจจะต้องเสียตังค์แพงหน่อยแต่ว่าจะไม่มีควันแล้วก็ไม่มีออกเป็นโรคนั้นโรคนี้ต่างๆน้อยลงอันนี้ไม่จริง
0: ไม่จริงครับนั่นเป็นความเข้าใจผิดจริงๆแล้วมีความเสี่ยงเหมือนกับบุหรี่ทั่วๆไปเพียงแต่อาจจะไม่มีควันออกมาให้เราเห็นนะครับ
1: ค่ะแล้วคนไข้ที่มาพบคุณหมอเนี่ยค่ะส่วนมากมันจะมีลำดับอาการมาเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างนะคะ
0: อาการดำเนินโรคส่วนใหญ่ตอนแรกอาจจะไม่มีอาการนะครับหลังจากที่เขาเป็นมากขึ้นก็จะมีอาการเหนื่อยมากขึ้นนะครับช่วงแรกอาจจะเหนื่อยอยู่เฉยๆไม่เหนื่อยจะเหนื่อยเฉพาะเวลาออกแรงหลังจากนั้นตัวโรคก็จะเป็นมากขึ้นก็จะเหนื่อยตลอดเวลาเหมือนกับเราวิ่งออกกำลังกายตลอดนะครับแต่ไม่ได้หยุดพักลองคิดสภาพเหมือนเราวิ่งแล้วไม่หยุดพักแล้วเป็นอย่างนั้นตลอดคนไข้จะรู้สึกแบบนั้น
1: เหมือนเหนื่อยหอบ
0: ตลอดเลยครับเหมือนเราวิ่งรอบสนามฟุตบอลแล้วไม่หยุดพักก็จะเป็นแบบนั้นนะครับทั้งที่เขานอนอยู
1: ่ค่ะแล้วลักษณะที่สังเกตได้นี่จะมีอาการเหนื่อยแล้วก็ไอเพียง2อย่างหรือเปล่าคะหรือว่ามีลักษณะอื่นเข้ามา
0: อาการอย่างอื่นที่อาจจะพบได้คือหายใจเสียงดังวิดวิดโดยเฉพาะเวลาหายใจออกนะครับคนไข้บางคนจะได้ยินเลยเสียงหายใจตัวเองนะครับ
1: ซึ่งเป็นตอนที่มีสติด้วยหรือว่าเป็นเฉพาะตอนหลับอะคะที่จะมีเสียงหายใจ
0: เป็นตอนที่มีสติเนี่ยแหละครับ
1: ซึ่งก็คือหายใจออก
0: ก็จะเสียงดังวีดวีด
1: ตลอดเวลาเลย
0: ใช่ครับบางคนตลอดเวลาบางคนก็จะเป็นช่วงที่เขามีอาการเหนื่อย
1: ค่ะแล้วหลังจากที่เราวินิจฉัยโรคได้แล้วว่าเป็นโรคถุงลมโป่งพองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการป้องกันรักษาโรคยังไงบ้างอะคะ
0: ทีนี้เอาวิธีการป้องกันดีสุดก็คือเรื่องถ้าคนไข้สูบบุหรี่นะครับก็ต้องให้เขาหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่เพราะว่าถ้าเกิดเขาเลิกบุหรี่ได้เนี่ยจะป้องกันการ

0: ต่อของโรคได้นะครับอันที่สองคือการรักษานะครับการรักษาก็คือเราแบ่งเป็นสองแบบแบบใช้ยากับไม่ใช้ยานะครับการไม่ใช้ยาที่สำคัญก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนวัคซีนที่แนะนำก็คือวัคซีนไข้หวัดใหญ
1: ่
0: ซึ่งปัจจุบันของกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยเขาจะให้วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็เป็นโรคนี้นะครับซึ่งสามารถมาใช้สิทธิ์แล้วก็ฉีดได้ส่วนใหญ่ก็จะมาในก่อนฤดูฝนประมาณช่วงเมษาหรือพฤษภาซ
1: ึ่
0: งทางกระทรวงเขาจะให้วัคซีนฟรีมาตามโรงพยาบาลของสาธารณสุขที่ต่างๆนะครับอันที่สองก็คือการทำกายภาพบำบัดหรือการออกกำลังกายนะครับอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของอาการเหนื่อยนั้นสองอย่างก็เป็นหลักสำคัญในเรื่องของการไม่ใช้ยาส่วนการใช้ยายาที่ใช้ในการรักษายาหลักก็คือยาขยายหลอดลมซึ่งเป็นยาสูตรนะครับซ
1: ึ่
0: งผลข้างเคียงจะน้อยกว่ายารับประทานนะครับเราให้คนไข้สูตรอาจจะว่าละครั้งหรือ2ครั้งเพื่อบรรเทาอาการเหนื่อยของคนไข้นะครับนอกจากยาสูตรชนิดขยายหลอดลมแล้วเนี่ยเราจะมียาสูตรสเตียรอยจะใช้ในคนไข้บางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่มีอาการกำเริบแบบเฉียบพลันบ่อยๆนะครับเราก็จะพิจารณาให้ยาสูตรชนิดสเตียรอยครับ
1: อย่างนี้คือการใช้ยากับไม่ใช้ยาเนี่ยค
0: ่
1: ะผลที่ได้รับหมายถึงอาการที่จะหายนี่มันเร็วหรือช้าต่างกันมากน้อยขนาด
0: การรักษาด้วยยากับไม่ด้วยยาต้องรักษาควบคู่กันไปครับทำทั้งสองอย่างโดยอาการเนี่ยก็แล้วแต่ความรุนแรงของโร
1: ค
0: ถ้ารุนแรงน้อยอาการรักษาไปก็จะดีขึ้นไวแต่ถ้าเป็นอาการเยอะก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่ได้กล่าวไปโรคเนี่ยเป็นโรคที่เป็นเรื้อรังนะครับเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือป้องกันอย่าให้เกิดโรคจะดีที่สุด
1: ค่ะหมายถึงแก้ตั้งแต่ต้นเหตุ
0: ใช่ครับก็คือเรื่องของสูบบุหรี่เนี่ยนะครับที่สำคัญ
1: แล้วอย่างนี้ที่คุณหมอกล่าวว่าขึ้นอยู่กับความรุนแรงในการรักษาว่าจะต้องใช้ยาแบบไหนหรือลำดับการรักษาเป็นยังไงเนี่ยการที่จะแบ่งความรุนแรงเนี่ยสามารถแบ่งได้จากลักษณะอะไรยังไงเหรอคะ
0: ความรุนแรงของโรคเราก็อาศัยหนึ่งคืออาการนะครับอาการคนไข้ว่าเหนื่อยมากน้อยแค่ไหนอันที่สองก็คือการตรวจสมรรถภาพปอดการตรวจสมรรถภาพปอดเราสามารถบอกความรุนแรงได
1: ้
0: ว
1: ่
0: ารุนแรงน้อยปานหรือมากนะครับ
1: ค่าที่วัดมันจะเป็นออกมาเป็นตัวเลขหรือว่ายังไงหรอคะในการตรวจสมรรถภาพปอด
0: ครับเป็นตัวเลขครับแบ่งเป็นตัวเลขก็คือว่าถ้าสมรรถภาพปอดมากกว่า 80% ก
1: ็
0: คือความรุนแรงน้อยถ้าอยู่ระหว่าง 50-80 ก็รุนแรงปานกลางถ้า 30-50 ก็รุนแรงมากนะครับถ้าน้อยกว่า30ก็มากที่สุดเป็นต้นอย่างนี้ครับ
1: ค่ะแล้วในปัจจุบันเนี่ยค่ะการรักษาโรคถุงลมโป่งพองเนี่ยค่ะมีเขาเรียกว่าวิธีไหนที่สามารถหายได้เร็วหรือหายขาดเลยไหมคะ
0: โรคนี้รักษาไม่หายนะครับแต่สามารถที่จะบรรเทาอาการนะครับคือสามารถรักษาใช่ครับถ้าเป็นแล้วเนี่ยโรคนี้ไม่สามารถหายได้นะครับ
1: แล้วสำหรับคนที่มารักษาเนี่ยนั่นก็แปลว่าถ้าคุณสูบบุหรี่มาคุณเป็นโรคถุงลมโป่งพองหล
0: ัง
1: จากได้รับการรักษาคุณมีอาการทุเลาลงแล้วก็ต้องเลิกสูบบุหรี่ขาดเลย
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วถ้าบางคนยังดื้อเหมือนยังสูบบุหรี่อยู่เหมือนอาการดีขึ้นแล้วกลับไปสูบบุหรี่เพราะว่ายังมีอาการอยากจะสูบอยู่อย่างเงี้ยค่ะอาการจะรุนแรงมากขึ้นหรือว่ามีผลยังไงไหมคะ
0: ใช่ครับการสูบบุหรี่จะทำให้สมรรถภาพปอดเนี่ยเสื่อมลงไวแล้วก็เกิดการอักเสบของหลอดลมมากขึ้นนะครับเพราะนั้นการเลิกบุหรี่เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเลยในคนไข้กลุ่มนี้นะครับ
1: แล้วบุหรี่ปัจจุบันเนี้ยค่ะคือพูดถึงว่านอกจะมีควันหรือไม่มีควันก็สามารถทำให้เกิดโรคถุงลมโป่งพองได้แต่ว่าคนไข้ที่มาหาคุณหมออะค่ะจะมีต้องซักประวัติบอกไหมคะว่าอ๋อสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาครับบ่อยก็เลยเป็นอาจจะเป็นหรือว่าสูบบุหรี่เป็นมวลมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือ
1: ต้องซักประวัติในส่วนนี้หรือว่าดูในส่วนนี้เพื่อที่จะบ่งบอกถึงการรักษา
0: ถูกต้องครับก็คือส่วนใหญ่ถ้าคนไข้มาหาหมอนะครับด้วยอาการไอเรื้อรังแล้วก็เหนื่อยเนี่ยคำถามที่จะต้องถามคือเรื่องของการสูบบุหรี
1: ่
0: ถ้ามีประวัติเรื่องของการสูบบุหรี่มาโดยเฉพาะคนไข้ที่สูบบุหรี่ปริมาณเยอะๆก็คือมากกว่า1ซองต่อวันเป็นเวลา20ปีจะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคนี้นะครับคนไข้กลุ่มนี้ทางหมอเองก็จะส่งให้ไปตรวจสมรรถภาพปอดรวมถึงอาจจะตรวจเรื่องของภาพรังสีทรวงอกเพื่อหาว่าโรคร่วมมีไห
1: ม
0: เพราะเป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าบุหรี่เนี่ยทำให้เกิดโรคหลายโรคอีกโรคนึงที่เกี่ยวข้องคือเรื่องของมะเร็งปอดซึ่งอาการก็อาจจะคล้ายๆกันก็คือว่ามีอาการไอมีอาการเหนื่อยได
1: ้ซึ่งโรคมะเร็งปอดนี่ก็จะมีความรุนแรงที่มากกว่าใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับมะเร็งปอดแล้วแต่ระยะ ถ้าเป็นระยะเริ่มแรกเราอาจจะรักษาหายขาดได้

0: นะครับเพราะนั้นต้องรีบมาหาหมอตั้งแต่ระยะแรกนะครับ
1: ซึ่งก็คือรู้ตัวได้จากการที่จะมีการไอหรือแล้วก็เหนื่อยผิดปกติทั้งที่จะไม่ได้ทำอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: เพราะบางคนเนี่ยสูบบุหรี่เขาเข้าใจผิดว่าไอเกิดจากการสูบบุหรี่ก็อาจจะไม่มาหาหมอมาหาหมออีกทีคือเป็นเยอะแล้วนะครับเพราะนั้
1: น
0: ก็ต้องใช่ครับเพราะนั้นก็ต้องฝากคนที่สูบบุหรี่ด้วยนะครับถ้านั่นเนี่ยก็ควรจะมาหาแพทย์อย่างรวดเร็วนะครับเพื่อจะได้วินิจฉัยรักษาได้รวดเร็ว
1: แล้วสำหรับคนไข้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่โดยตรงอะค่ะแต่ว่าเป็นโรคถุงลมป่องพองนี่เกิดจากเพียงแค่การสูดควันเข้าไปเพียงแค่นั้นใช่ไหม
0: ใช่ครับก็คือ เกิดจากการสูดควันบุหรี่จากคนอื่นสูบนะครับปัจจุบันก็พบมากขึ้นโดยเฉพาะในผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยมีความไวที่มีโอกาสจะเกิดเป็นถุงลมโป่งพองมากกว่าในผู้ชายในปริมาณที่รับควันบุหรี่เท่าๆกันนะครับ
1: ทำไมอะคะ
0: ส่วนหนึ่งเขาอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของฮอร์โมนเกี่ยวข้องกับสารพันธุกรรมบางอย่างในผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยสูบบุหรี่ปริมาณน้อยจะเป็นโรคนี้มากกว่ามากกว่าในผู้ชาย
1: อ๋อพูดหมายถึงว่าอัตราการเปรียบเทียบถ้าสูบ
0: สมมติคนผู้ชายสูบหนึ่งซองผู้หญิงแค่ครึ่งซองก็เป็นได
1: ้โอกาส
0: เป็นมากสูงกว่าในปริมาณที่รับปริมาณบุหรี่ที่เท่ากัน
1: แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นคุณพ่อคุณแม่สูบบุหรี่แล้วอยู่กับลูกอยู่ในบ้านหรือว่าสูบใกล้ๆเด็กเนี้ยค่ะจะมีโอกาสเป็นโรคนี้ด้วยเหมือนกัน
0: ในเด็กเนี่ยคงไม่ได้เป็นนะครับอย่างที่บอกไปว่าโรคนี้จะเป็นในคนที่สูงอายุถ้าจะเป็นอาจจะเป็นโรคอื่นเช่นอาจจะเป็นหลอดลมอักเสบเรื้อรังหรืออาจจะเป็นโรคหืดนะครับซึ่งจะพบได้ในเด็กมากกว่าในผู้ในวัยสูงอายุ
1: โรคหืด
0: โรคหืดครับ
1: ค่ะซึ่งก็คือเป็นเฉพาะเด็กแต่ว่าผู้ใหญ่นี่ก็จะเป็นถุงลมโป่งพองเลยใช่ไหมคะ
0: ผู้ใหญ่ก็อาจจะเป็นโรคหืดร่วมกับถุงลมโป่งพองได้นะครับแต่ถุงลมโป่งพองจะเจอในคนไข้ที่สูงอายุในเด็กจะไม่เป็นเพราะมันต้องใช้เวลาในการที่จะเป็นโรค
1: แล้วถุงลมโป่งพองที่เราเป็นเนี่ยจะมีอาการสืบเนื่องไปถึงโรคร้ายแรงโรคอื่นนอกจากมะเร็งปอด
0: โรคถุงลมโป่งพองเราพบว่าโรคร่วมพบได้บ่อยนะครับเนื่องจากว่าโรคนี้มันเกิดจากการอักเสบในหลอดลมการอักเสบไม่ได้เกิดเฉพาะในหลอดลมเท่านั้นเกิดการอักเสบในระบบอื่นๆด้วยเพราะนั้นเราจะพบว่าคนไข้เป็นโรคหัวใจมากขึ้นนะครับมีภาวะกระดูกพรุนมากขึ้นมีเรื่องของกล้ามเนื้อรีบมากขึ้นนะครับจะพบได้บ่อยในคนไข้ที่เป็นโรคถุงลมโป่งพอง
1: แล้วคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่แต่สูดดมซึ่งบางทีเป็นแค่บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีควันออกมาอย่างเงี้ยค่ะจะมีโอกาสเป็นไหมคะเพราะว่ามันไม่เห็นควันเรา
0: ถ้าสูดบุหรี่ไฟฟ้าคนที่อยู่ร่วมอาจจะมีผลกระทบน้อยกว่าเพราะมันไม่มีควันออกมา
1: อ
0: ันนั้นอาจจะเป็นข
1: ้
0: อ
1: แสดงว่าถุงลมโป่งพองนี่คือสิ่งสำคัญคือเป็นควันด้วย
0: ใช่เป็นควันครับควันที่ออกมาจากบุหรี่เนี่ยจะมีพวกสารหลายๆอย่างซึ่งเราสูดเข้าไปมันก็จะมีผลตามมาครับ
1: อ๋อค่ะแสดงว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยกับบุหรี่ธรรมกับเป็นมวลธรรมดาเนี่ยผู้ที่สูบเนี่ยก็อาจจะมีผลอันตรายเข้าสู่ร่างกายเท่ากันแต่ว่าผลจากผู้
0: ที่อยู่รอบเคียงอาจจะน้อยกว่า
1: ใช่ไหมครับซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะจะพบว่าหลายๆคนทั้งผู้หญิงผู้ชายในตั้งแต่เด็กเดี๋ยวนี้เด็กหลายๆคนก็เริ่มที่จะสูบบุหรี่ตั้งแต่ยังวัยเด็กบางคนอยู่ในวัยเรียนก็สูบอยากให้คุณหมอฝากถึงคนปัจจุบันนี้ที่อยากจะลิลองเริ่มสูบบุหรี่หรือว่าบางคนสูบบุหรี่แล้วก็ไม่ยอมคิดจะเลิกเพราะคิดว่าอาจจะไม่เป็นอันตรายกับร่างกายหรือว่าตัวเองอาจจะโชคดีไม่เป็นโรคอะค่ะ
0: ครับจริงๆนะครับบุหรี่โรคถุงลมโป่งพองเนี่ยสาเหตุที่สำคัญก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่เพราะนั้นเนี่ยการที่จะรักษาแล้วก็ป้องกันไม่ให้โรคเนี่ยเป็นมากขึ้นก็คือการเลิกสูบบุหรี่นะครับนอกจากนั้นเองบุหรี่เนี่ยทำให้เกิดโรคหลายๆอย่างนะครับเป็นที่ทราบกันไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลิกสูบบุหรี่เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในการป้องกันโรคนี้นะครับและเน้นอีกอย่างหนึ่งโรคถุงลมโป่งพองเป็นโรคซึ่งอาจจะรักษาไม่หายขาดแต่เราสามารถที่จะป้องกันและดูแลทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการเหนื่อยน้อยลงได้โดยท่านจะต้องมาหาแพทย์อย่างรวดเร็วแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าบุหรี่นะคะก็เป็นอันตรายทั้งกับผู้ที่สูบแล้วก็ผู้ที่อยู่รอบข้างนะคะดังนั้นเราควรที่จะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะคะโดยการที่ไม่สูบบุหรี่เพื่อที่จะไม่ได้ทำร้ายตัวเองแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างของเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติคณิตทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ครับดีครับ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้จะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกำพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาฝึกหายใจในผู้ป่วยถุงลมโป่งพองกันค่ะสำหรับผู้ป่วยถุงลมโป่งพองนะคะจะมีการหายใจสั้นตื้นและหายใจไม่อิ่มค่ะซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยตลอดเวลาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำการที่ถูกต้องกันค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะทำในท่านั่งหรือว่าท่ายืนก็ได้ค่ะการหายใจที่ถูกต้องในผู้ป่วยโรคนี้นะคะเราจะต้องหายใจเข้าทางจมูกลึกๆให้ช้าและหายใจเข้าให้ท้องป่องดันมือออกมาค่ะและเวลาที่เราหายใจออกนะคะเราจะใช้เป็นการเป่าลมออกมาทางปากแทนการหายใจออกทางจมูกค่ะเดี๋ยวมาลองทำพร้อมกันนะคะเริ่มแรกนะคะมือประสานไว้ที่กระบังลมค่ะบริเวณหน้าท้องจากนั้นนะคะให้เรายืดตัวขึ้นตรงๆสูดหายใจเข้าทางจมูกลึกๆให้ช้าๆและท้องป่องดันมือออกมาค่ะหายใจออกใช้เป็นการเป่าลมออกมาทางปากยาวๆแทนจมูกนะคะลองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสูดหายใจเข้าลึกๆทางจมูกและเป่าออกมาทางปากยาวๆค่ะ

หนึ่งนะคะสองค่ะ

3ค่ะสุดหายใจเข้าลึกๆท้องป่องนะคะ4ค่ะสุดหายใจเข้าลึกๆทางจมูกและเป่าลมออกมายาวๆทางปากนะคะ

0: 5ค่ะสำหรับท่านี้นะคะเราจะฝึกกัน 5-10 ครั้งค่ะแต่ถ้าขณะทำแล้วเรารู้สึกว่าเริ่มมีอาการเหนื่อยหอบเราควรที่จะพักทันทีนะคะในระยะแรกนะคะถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าการที่เราหายใจออกมาทางปากถูกต้องไหมเราสามารถนำกระดาษทิชชู่นะคะมาวางเจาะไว้ที่ปากแบบนี้แล้วก็เป่าออกมาให้กระดาษปลิวได้ค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะช่วยทำให้เราหายใจได้ถูกวิธีและก็ไม่เหนื่อยค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือปอเปี๊ยะสดค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะ

อันดับแรกเราจะเริ่มทำในส่วนของน้ำพะโล้ก่อนนะคะแล้วก็ใช้น้ำเปล่า1ถ้วยแล้วก็ใช้เนื้อไก่นะคะใช้ส่วนที่เป็นเนื้ออกไก่จะทำให้ได้เนื้อไก่ได้น้ำที่ออกมีรสชาติหวานด้วยนะคะแล้วก็เต้าหู้นะคะเราใช้เต้าหู้ที่เป็นเต้าหู้แข็งแล้วก็หั่นให้เป็นแผ่นเอาไว้นะคะใส่ลงไปพร้อมกันนะคะจากนั้นก็ใส่เครื่องเทศก็จะมีรากผักชีมีเปยกั๊กแล้วก็มีก้านอบเชยนะคะใส่ลงไปด้วยอันนี้เพื่อที่ทำให้เกิดความหอมของกลิ่นพะโล้นะคะแล้วเราก็ปรุงรสด้วยผงพะโล้นะคะเพิ่มกลิ่นความเป็นพะโล้เข้าไปนะคะแล้วก็มีน้ำมันหอยนะคะตัวนี้จะช่วยทำให้รสชาติเนี่ยมันซึมเข้าไปในส่วนของเต้าหู้กับไก่นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาเต้าหู้กับไก่เนี่ยไปใส่ในตัวของปอเปี๊ยะนะคะแล้วก็ปรุงรสชาติเข้าไปแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำนะเพื่อแต่งสีเราไม่ต้องใส่

เยอะนะคะใส่เพื่อแค่ให้สีของไก่และสีของเต้าหู้เนี่ยออกเป็นสีดำๆเข้มขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ตั้งให้ส่วนผสมเนี่ยเดือดเดี๋ยวเราก็ปล่อยให้เขาสุกซะก่อนให้นุ่มก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันค่ะหลังจากที่เราต้มสุกแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะของไก่ที่มีสีเข้มขึ้นแล้วก็มีกลิ่นรสของตัวพะโล้ลงไปนะคะแล้วก็เราก็จะนำไก่มาฉีกเป็นเส้นๆอย่างนี้นะคะแล้วก็เต้าหู้เดี๋ยวเราจะหั่นเต้าหู้เป็นแผ่นไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เวลาเราม้วนเนี่ยจะได้เป็นลักษณะเป็นเส้นที่ห่อง่ายขึ้นแล้วเราหั่นเป็นชิ้นเอาไว้แล้วก็หั่นแตงกวาเราจะหั่นที่มีลักษณะเป็นแท่งๆเหมือนกันนะคะเพื่อจะได้ห่อได้ง่ายขึ้นนะคะสัก3แตงกวานี้เราอาจจะใช้เป็นแตงญี่ปุ่นหรือว่าแตงกวาของโครงการหลวงหรือว่าแตงกวาที่เนื้อแน่นๆนะคะใช้ได้หมดเลยแล้วก็กุนเชียงแล้วก็หั่นเป็นเส้นๆเอาไว้อย่างนี้นะคะนี่คือส่วนผสมที่เราจะใส่ลงไปในตัวของไส้ปอกเปี๊ยะนะคะเราต้มพะโล้เมื่อกี้เอาไว้นะที่เราแยกน้ำไว้นะคะใส่ลงไปแล้วก็เติมน้ำเปล่านิดหน่อยนะคะประมาณครึ่งถ้วยถ้วยถึงครึ่งถ้วยก็ได้นะคะแล้วเราก็ใช้น้ำตาลใส่ลงไปได้เลยนะคะตัวนี้จะออกรสชาติหวานน้อยกว่าน้ำตาลที่ฟอกสีแล้วนะคะแล้วก็น้ำมันงานะคะใส่ลงไปได้เลยเกลือนะคะใส่เกลือปรุงนิดนึงเพื่อเพิ่มความเค็มเพราะเมื่อกี้เราเติมน้ำเปล่าเข้าไปนะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกแล้วก็จะเคี่ยวให้ข้นนิดนึงนะเคี่ยวให้เดือดนิดนึงสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็เตรียมแป้งข้าวโพดเอาไว้ตัวนี้จะช่วยทำให้ส่วนผสมเราข้นขึ้นนะคะเราก็ใช้แป้งข้าวโพดหรือแป้งมันก็ได้นะคะเป็นตัวช่วยทำให้ส่วนผสมข้นขึ้นแล้วก็ต้องใช้วิธีการคนตลอดเวลานะคนเร็วๆเพราะถ้าเกิดปล่อยไว้มันอาจจะทำให้แป้งเป็นก้อนนะคะพอเสร็จเราก็ใส่ลงไปพอให้ส่วนผสมแค่คนเป็นลักษณะเหมือนซอสที่ตักราดได้นะคะอีกนิดนึงนะคะเราลองกะด้วยสายตาดูเอาก็ได้นะคะว่ามันใช้ได้หรือยังเราก็จะได้ลักษณะของแป้งไอ้ของน้ำราดที่มีสีออกคล้ายๆน้ำพะโล้นะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมของเครื่องพะโล้อยู่ด้วยคราวนี้มาดูวิธีการม้วนนะคะเราก็ใช้แผ่นแป้งวางลงไปนะคะวางด้วยถั่วงอกนิดนึงนะคะวางแตงกวาลงไปวางเต้าหู้ถ้ามันใหญ่เราอาจจะตัดให้เล็กลงหน่อยก็ได้นะคะแล้วก็ใส่กุนเชียงแล้วก็เนื้อไก่ฉีกเวลาวางไส้นะคะพยายามวางให้มันเสมอเพราะว่าเดี๋ยวเวลาม้วนเนี่ยมันจะได้เท่ากันนะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มสีสันข้างในลงไปโดยใช้ไข่ฝอยนะคะแต่งข้างในนิดนึงนะคะแล้วเราก็ม้วนให้แน่นวิธีม้วนไม่ยากนะคะก็คือแค่จับให้อย่างนี้แล้วก็ม้วนให้เป็นกลมๆเฉยๆนะคะเดี๋ยวเราจะทำสัก 2-3 แผ่นนะคะจากนั้นเราก็หั่นเวลาเสิร์ฟนะคะเราก็หั่นเป็นคำแล้วก็จัดใส่จานเราก็จะโรยด้วยไก่ฉีกนะที่เราเตรียมไว้แต่งหน้าหรือบางคนอาจจะใช้เป็นเนื้อปูก็ได้นะคะแต่เนื้อปูเนี่ยก็อาจจะนึ่งต้องนึ่งให้สุกซะก่อนนะคะเพื่อไม่ให้มีกลิ่นคาวออกมานะคะแล้วก็โรยไข่ฝอยมันคือน้ำที่เราเคี่ยวไว้แล้วเมื่อกี้นะคะลาให้มันทั่วๆแล้วก็โรยด้วยงาขาวนะคะแล้วก็จะแต่งด้วยต้นหอมนิดหน่อยนะเพื่อเพิ่มสีสันของอาหารหน่อยนึงอาหารประเภทนี้มันจะออกค่อนข้างเลี่ยนนิดนึงนะเราอาจจะเติมด้วยพริกชี้ฟ้าดองสำหรับเมนูปอเปี๊ยะสดวันนี้นะคะคุณค่าทางโภชนาการของปอเปี๊ยะจานนี้นะก็จะได้โปรตีนจากเนื้อไก่นะคะแล้วก็จากไข่แล้วก็ที่สำคัญคือเราจะได้จากกุนเชียงด้วยซึ่งบางทีเราจะเห็นว่ากุนเชียงมีไข่

0: มันเยอะแต่เราสามารถเลือกกุนเชียงที่ไขมันต่ำๆหรือจะเป็นกุนเชียงปลาก็ได้นะคะก็จะทำให้อาหารจานนี้ของเราเนี่ยได้สัดส่วนครบคุณค่าทางโภชนาการค่ะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุปผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโรคต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: จานอชัยนี่มหัศจรรย์มากนะฮะในวัย80ทุกวันนี้ตอนเช้าอาจารย์ดาวชัยยังวิ่ง
2: เป็นความชอบส่วนตัวนะไปเรื่อยๆก็มีความสุขในการวิ่ง
1: อาจารย์เคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะฮะแล้วก็ทำบอลลูนมาหลายปีแต่ทุกวันนี้ก็ยังคงวิ่งออกกำลังกายอยู
2: ่ก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีการเมื่อยที่หัวไหล่ด้านซ้ายครับรู้สึกว่าจะต้องมีอะไรก็เลยแอบไปวิ่งสายพานคนเดียวพอวิ่งเกินลิมิตคลื่นหัวใจมันผิดปกติก็เลยทราบว่าหัวใจเรามีปัญหา

0: วลาที่คนถามว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีความเสี่ยงขนาดไหนเนี่ยเนาะเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันเป็นมาก่อนแล้วค่ะมันไม่ได้เป็นชั่วข้ามคืนนะคะของพวกนี้มันเป็นเรื่องของการสะสมเป็นระยะเวลายาวนานค่อยๆเป็นค่อยๆไปโดยมีปัจจัยเสี่ยงเพราะนั้นคนเนี่ยเป็นความดันสูงกันโดยไม่รู้ตัวหรือบางทีตรวจร่างกายประจำปีพบว่าความดันสูงหมอให้รับประทานยารับประทานไปอีก3เดือนไปวัดใหม่หมอเขาบอกปกติ
1: ครับ
0: จบข่าวเลิกกินยา
1: แล้ว
0: ปีหน้าเจอใหม่กินใหม่อย่างนี้ไม่ได้ความดันสูงต้องรักษาค่ะนะคะแล้วก็อันที่2เรื่องของเบาหวานนะคะเบาหวานเนี่ยเคยได้ยินใช่ไหมเขาเรียกเบาหวานและคณะเริ่มต้นไม่ได้มีความดันสักกระเดียวความดันก็จะมาแล้วก็จะมีไขมันในเลือดสูงมาแล้วก็พวกนี้ค่ะมันทำให้น้ำตาลในเลือดมันทำให้ผนังหลอดเลือดเสียหายค่ะแล้วก็ปัจจัยที่3ที่สำคัญก็คือการสูบบุหรี่นะคะความดันเบาหวาน

0: ผ่านการสูบบุหรี่3เรื่องนี้นะคะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เป็นตัวเริ่มต้นการเสียหายของหลอดเลือดนะคะแล้วก็จะมีอีก2อันที่สำคัญคือไขมันในเลือดนะคะไขมันที่เราเรียกว่าเจ้าตัวร้ายหรือที่เราเรียกว่า LDL คอเลสเตอรอลจากเดิมผนังหลอดเลือดเนี่ยขรุขระฉีกขาดแล้วเจ้าไขมันเจ้า LDL นี่ก็จะลงไปนอนพักค่ะหลอดเลือดของเราอยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ข้างบนนี้นะมันลงไปแทรกลงไปบนผนังหลอดเลือดที่มันเสียหายภาษาจะเรียกเป็นชั้นกล้ามเนื้อของหลอดเลือดแดงจากไขมันก้อนเล็กๆก็รวมตัวกันเป็นก้อนไขมันใหญ
1: ่ๆ
0: เป็นปื้นไขมันแทรกตัวอยู่ที่ผนังหลอดเลือดแล้วก็มันก็จะดันขึ้นมาข้างบนไอ้ตรงที่เราเคยมีท่อหลอดเลือดใหญ่ๆอย่างนี้เนาะเพราะผนังหลอดเลือดมันถูกอะไรเข้าไปอยู่ข้างในมันก็จะดันทำให้ผนังหลอดเลือดตีบแคบเข้ามาอันนี้ก็คือผนังก็คือหลอดเลือดหัวใจตีบ
2: ผมเคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตอนนั้นอายุสัก60กว่าครับหลังจากที่วิ่งมา10กว่าปีแล้วก็วิ่งมาราธอนเยอะๆด้วยปกติก็วิ่งระยะยาวนะวิ่งมาราธอนก็คือ42กิโลก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีการเมื่อยที่หัวไหล่ด้านซ้ายก็เริ่มเมื่อยตั้งแต่วิ่งสัก20กิโลลดมาเรื่อยๆจนทั้งถึง10กิโลเลยก็ไปตรวจหัวใจครับไปวิ่งสายพานพอวิ่งเกินลิมิตซึ่งคนอายุ60จะวิ่งได้ก็พบว่ามันเมื่อยไหล่คลื่นหัวใจมันผิดปกติก็เลยทราบว่าหัวใจเรามีปัญหาก็เลยไปส่วนหัวใจที่รามาธิบดีครับก็ไม่นึกเลยว่าเราจะมีโรคหัวใจเพราะคอเลสเตอรอลสูงมากคุณหมอทุกท่านอาจารย์ทุกท่านก็ประหลาดใจว่าทำไมผมวิ่งขนาดนี้ถึงคอเลสเตอรอลสูงก็ปรากฏว่าไปเช็คดูว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คอเลสเตอรอลสูงก็คือเป็นประเภทที่เป็นกรรมพันธุ์เริ่มวิ่งตอนนั้นอายุสัก50กว่าเหตุผลที่วิ่งเพราะว่าผมเป็นนักกีฬาทีมปืนทีมชาติก่อนจะไปแข่งต่างประเทศเนี่ยต้องทดสอบสมรรถนะของร่างกายต้องมีการวิ่งก็มีพวกชวนให้ลองไปแข่งกับเขาดูมาราธอนครั้งแรกนี่แทบแย่เลยครับคือลุกขึ้นเนี่ยเดินไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราไม่มีการเตรียมตัวqualify สมมุติว่าอายุ50 60เนี่ยต้องวิ่งได้เท่านั้นเท่านี้ถึงจะไปวิ่งมาราธอนได้ที่มีชื่อเสียงมากที่ไปวิ่งก็คือบอสตัน
3: การวิ่งที่สำคัญคือการหายใจนะครับนักกีฬาบางคนไม่เข้าใจแต่สิ่งที่เราต้องฝึกก็คือว่าเราต้องหายใจเข้าทางจมูกแล้วออกทางปากนะฮะเพราะว่าเราหายใจถ้าเราหายใจทางปากเร็วๆเนี่ยคอจะแห้งกล้ามเนื้อเข่าที่คนบอกว่าวิ่งแล้วเข่าพังเนี่ยไม่ใช่ฮะแต่หมายความว่าเราต้องทําให้เข่าเนี่ยข้อเข่าเนี่ยไม่ได้รับน้ําหนักของเราทั้งหมดเพราะว่ากล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยจะหุ้มข้อเข่าที่จะเป็นตัวช่วยบรรเทาฝึกให้ดีนะฮะทําไงก็ได้ให้กล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยแข็งแรงส่วนข้อเท้าอะไรไม่พังถ้าเกิดเราวิ่งถูกสเต็ปของเราเนี่ยรู้ว่าสรีระของเราเป็นยังไงเลือกรองเท้าให้เหมาะก็โอเค
2: ก็เป็นความชอบส่วนตัวนะผมลงมาราธอนเท่านั้นเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าถ้าวิ่งฮาล์ฟหรือควอเตอร์เนี่ยผมเหนื่อยมากเพราะผมต้องวิ่งเร็วแต่ถ้าผมวิ่งมาราธอนเนี่ยผมก็จะไปเรื่อยๆนะเวลาเขาให้7ชั่วโมงผมก็พยายามคีพให้ได้ก่อน7ชั่วโมงอ่ะก็ไปเรื่อยๆก็มีความสุขในการวิ่งแล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยเราวิ่งมาราธอนเรื่อยๆดีกว่านะครับก็จะให้ถี่นักประมาณ2เดือนครั้งยกเว้นบางเดือนที่เหนื่อยมากการเตรียมตัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็หลังจากวิ่งผมจะพักอาทิตย์นึงคือก่อนที่จะวิ่งมาราธอนอีกครั้งนี่ก็ขอให้วิ่งยาวสักเที่ยวนึงแล้วก็ก่อนวิ่ง1อาทิตย์แล้วก็พัก
4: ว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยทำให้สุขภาพผมดีแล้วเดี๋ยวนี้ผมก็ยังสามารถที่จะทำผ่าตัดได้โดยที่มือไม่สั่นอะไรเงี้ยผมคิดว่าหมอผ่าตัดก็น้อยคนนะครับที่จะยังทำงานได้หมายความว่าเราต้องทำผ่าตัดนี่เราต้องไม่เสี่ยงต้องแน่ใจว่า เราสามารถทำให้คนไข้ปลอดภัยได้ก็โอเคแล้ว
0: ถ้ามันเป็นมากถึงจุดที่ตีบไปมากๆตีบเกินกว่า 50% นะคะคนไข้อาจจะเริ่มมีอาการตีบตั้งแต่ข้างบนมานะ180 50นี่คนไข้อาจไม่มีอาการเลยนะแต่ถ้าตีบลงมานะคะเหลือ 20-30% เริ่มเจ็บหน้าอกขณะออกแรงเพราะนั้นมันจะมีช่วงที่เป็นภัยเงียบเราคิดว่าเราดีประมาณนี้
1: เพราะมันยังไม่ออกอาการเลย
0: มันไม่ออกอาการเลยใช่ค่ะแต่ถ้าคนไข้เจ็บหน้าอกก่อนเราก็อาจจะบอกเอ้ยอาจารย์ดูไม่ดีแล้วล่ะอาจารย์ลงไปวิ่งเสพานดูหน่อยสิระหว่างวิ่งเนี่ยไอ้ขึ้นหัวใจไฟฟ้าที่เขาติดระโยงระยางเนี่ยมันเปลี่ยนไห
1: ม
0: พอวิ่งเสร็จเขาก็จับยุดอาจารย์เอาลงไปนอนแล้วเขาก็ตรวจขึ้นหัวใจไฟฟ้าโน่นนี่นั่นดูว่าระหว่างที่มันเครียดมากๆระหว่างที่หยุดกระทันหันหรืออะไรเนี่ยมันเปลี่ยนหรือเปล่านะคะถ้ามันตีบถึงจุดหนึ่งไม่ดีนะคะเขาก็อาจจะนัดมาทำใส่ที่เราเรียกว่าทางก่อนนะต้องทางก่อนนะ
1: ทางก่อน
0: ทางก่อนทางนี่คือใช้รูปโป่งนะคะใช้บอลลูน
1: บอลลูน
0: นะคะเราไม่ได้เอาครีมไปทางนี้เนาะเราเอาลูกโป่ง
1: ลูกโป่ง
0: ดันไปพอทำบอลลูนเสร็จแล้วต้องเอาหลอดเลือดเทียมก็คือเป็นขดลวดนะคะไปคามันไว้แต่ว่าพอเราทางมันแล้วทางมันจากบอลลูนลูกแค่นี้เอาทางไปได้แค่นี้ขยายบอลลูนให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอันนี้มันก็จะทางใหญ่ขึ้นละตอนนี้แล้วพอเราถอยออกมาเดี๋ยวมันก็จะหุบเข้ามาใหม่เราก็จะเอาขดลวดเข้าไปวางไว้ประมาณนั้นเพื่อให้ตรงนี้มันก็มีรูเป็นทำให้เลือดผ่านได้แล้วถามว่าเราทำบอลลูนเนี่ยเราไปทำให้ไอ้ตัวไขมันมันหายไปไหนไหมเราไม่ได้ทำให้ไขมันหายเพียงแต่เราไปเปิดทางให้นะคะเหมือนเราไปทำอุโมงค์ตอนนี้ของพวกนี้มันเกิดใช้เวลาหลายปีอยู่กับว่าปัจจัยเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน

0: พราะฉะนั้นถ้าถามว่าแล้วสูงวัยกับหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเสี่ยงเยอะขึ้นไหมจริงๆมันสะสมมาตั้งแต่ในวัยทำงานวัยกลางคนแล้วก็แต่ว่าพอถึงเวลาสูงวัยคล้ายๆได้ที่ครับได้ที่มันก็จะอาจจะออกอาการตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอยู่กับอาหารการกินแต่ถามว่าอาจารย์ทำยังไงป้องกันยังไงอาหารการกินนะคะแล้วก็ดูถ้าเกิดเรามีพันธุ์ที่จะเป็นเบาหวานเราก็ต้องดูตั้งแต่ต้นเลยเนาะอย่างเช่นอาจารย์เกิดมีญาติผู้ใหญ่อาจารย์ทั้งฝังแม่ฝังพ่อเป็นเบาหวานอาจารย์ก็จะมีความเสี่ยงปัจจุบันเนี่ยไปถามหมอเถอะค่ะเราเจอคนที่เป็นความดันสูงตั้งแต่อายุ30กว่าปีเพราะฉะนั้นในยุคต่อไปเราจะเจอคนผู้สูงอายุที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเยอะขึ้นเพราะอาหารการกินชีวิตของเราต่างไปจากเดิมชีวิตมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นอันนี้คือความเสี่ยงทั้งหมด
1: สวนปาล์มเนื่องจากเป็นมรดกแล้วก็ทิ้งไว้ละว่างเปล่าก็มียากก็บอกว่าทำไมไม่ปลูกปาล์มผมเกิดที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนี่แหละครับก็คือชาวสวนถึงแม้ว่าคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เป็นครูแต่ว่าก็ทำสวนก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราควรจะต้องทำสวนบ้างพื้นที่ตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นที่เนินนะฮะแล้วก็มีผลไม้อยู่บ้างจะเห็นว่าเห็นไหมฮะต้นสูงสูงเนี่ยมะพร้าวพวกนี้ร้อยปีสมัยนู้นสมัยคุณตาคุณยายผมยังอยู่เลยสูงมากเลยสังเกตต้นไม้สามต้นนี่ไหมต้นไม้สูงสูงสามต้นเนี่ยอันนี้เป็นที่บัตรเสด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ชอบก็คือยางนาสมัยโบราณก็คือปลูกบ้านเลยแต่ตอนนี้ก็ใช้ทำทุกอย่างครับเป็นไม้ซึ่งก็จริงๆเป็นไม้เศรษฐกิจเพราะมันโตเร็วมากๆแล้วแต่ก่อนแถวนี้มันเป็นต้นปาล์มมันยางมันจะต้องขึ้นไปหาแสงมันถึงได้ขึ้นไปสูงอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูสังเกตดูซึ่งเห็นต้นสูงๆอันนี้ไหมฮะสองต้นนะซึ่งผมปลูกไม่กี่ปีอันนี้มะฮอกกานีนะมะฮอกกานีริมถนนเนี่ยเป็นพุ่มมะฮอกกานีของผมนี่ ขึ้นอย่างนี้เลยเนี่ยที่คนที่เขาแจกกรมป่าไม้เขามาเห็นเขาพูดบอกอุ้ยตายแล้วดีจังเลยนะเพราะปกติมันจะเป็นพุ่มนะฮะข้างถนนเนี่ยมันขึ้นอย่างนี้เลยตอนนี้ผมก็เลยปลูกมันไปเรื่อยๆเลยนอกนั้นก็คือทุกอย่างที่รับประทานได้อันนี้เป็นฝรั่งซึ่งข้างในเป็นสีชมพูแต่ต้องห่อเพราะว่าปัญหาที่มากที่สุดในขณะนี้ก็คือเรื่องแมลงผลเพราะว่าสวนผมเป็นสวนที่ไม่ใช่ยาฆ่าแมลงเลยเพราะฉะนั้นแมลงทั้งหมดเนี่ยก็จะวิ่งมาที่สวนผมก็เลยต้องห่อ

0: ที่กำลังจะพยายามทำก็คือทุเรียนผมก็ปลูกไม่เป็นนะฮะตอนแรกคือปลูกต้องปลูกบนเนินอย่าให้น้ำท่วมลูกมันก็จะออกมาทางนี้อันนี้ยังไม่ออกลูกเลยปกติ5ปีจะออกแต่ผมไม่ได้ใช้สารเร่งเรื่องอะไรมาเลยมันก็เลยเป็นอย่างนี้ค่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าน้ำมากก็ไม่ได้น้ำน้อยก็ไม่ได้ต้องลดน้ำให้เป๊ะๆเลยเรียนรู้ไปเรื่อยๆทีนี้ก็เลยเริ่มปลูกปาล์มตอนนั้นเป็นพืชเศรษฐกิจอยากจะปลูกปาล์มให้พื้นที่นั้นมันมีราคาตอนนั้นพอจะมีความรู้อยู่บ้างว่าเวลาปลูกต้นไม้ก็ต้องมีน้ำนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาวิธีที่จะเอาน้ำเก็บมาเพื่อจะให้ปาล์มเพราะว่าทราบว่าปาล์มเนี่ยถ้ามันขาดน้ำมันจะไม่มีผลผลิตสระเนี่ยควรจะต้องมีน้ำอยู่ตลอดก็เลยใช้วิธีว่าตั้งระดับคือสามารถที่จะควบคุมน้ำได้โดยใช้ลูกลอยถ้าลูกลอยระดับน้ำต่ำลงมาปุ๊บเนี่ยปั๊มบาดาลเนี่ยก็จะทำงานเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ต้องมาดูแลน้ำในสระผมเนี่ยมันจะเต็มอยู่ตลอดปัญหาของการปลูกปาล์มคือพอเรามีผลเนี่ยเราจะต้องตัดกิ่งเพื่อที่จะเอาลูกมันลงมาแล้วทางปาล์มเนี่ยมันแข็งมากเลยผมคิดว่าเอ๊ะทำไมเราถึงได้ย่อยไอ้ทางปาล์มนี่ออกมาให้ได้ซึ่งจะเห็นว่าขอบทางปาล์มนี่มันมีน้ำขอบน้ำนี่มันแข็งมากเลยครับไม่สามารถที่จะใช้เลื่อยหรือเครื่องบดอะไรบดได้เราก็เลยหาวิธีซึ่งผมหาวิธีเดี๋ยวจะให้ดูเครื่องบดนะฮะ
1: บดทางปาล์มให้มันเป็นอย่างนี
0: ้ประโยชน์จากนี้เนี่ยนักวิชาการเกษตรเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยเพราะว่าอาหารมันอยู่ในนี้เยอะมากอันนี้สามารถจะทำเป็นปุ๋ยได้เลย

0: อันนี้ก็คือปุ๋ย
1: ทางปาล์มซึ่งมันแห้งแล้ว
0: นะฮะมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งใช้เป็นปุ๋ยได้เลยแต่สดอย่างนี้เนี่ยใช้เลยไม่ได้แล้วก็ที่ใช้มากที่สุดก็คือทำขี้ไส้เดือนทั่วไปก็ทำกันนะก็คือทำเอาไส้เดือนมาเลี้ยงอยู่ในชำอ่างนะแล้วก็หลังจากที่เลี้ยงมีขี้มาก็เทมาในนี้แล้วขี้มันก็ตกไปข้างล่างตัวไส้เดือนก็ลงไปแล้วไปเลี้ยงต่อปกติเขาก็ทำใช้กันนะแต่เราทำใช้ในสวนโดยเฉพาะเอาไปแจกคนอื่นบ้างชาวสวนทั่วไปก็ทำกันนะฮะแต่เราทำใช้เองเชื่อไหมฮะวิชาหมอกับวิชาเกษตรเนี่ยไปด้วยกันได้มีระยะหนึ่งที่ผมมาปลูกปาล์มใหม่ๆสิ่งที่ชาวสวนเขาทำก็คือการให้ปุ๋ยเข้าไปในลำต้นของปาล์มคือเจาะต้นปาล์มเข้าไปผู้เชี่ยวชาญเขามาเห็นเขาก็บอกว่าปาล์มของอาจารย์อีกหน่อยจะตายทั้งสวนเพราะว่ารูมันใหญ่แล้วก็มันก็จะกินขึ้นไปจนกระทั่งถึงยอดนึกได้ว่าวิธีการรักษาสมมุติว่ากระดูกมันหักแล้วไม่มีอะไรต่อเนี่ยเขาสามารถที่จะเอากระดูกปนเนี่ยยัดเข้าไปเพื่อให้มันเชื่อมได้เพื่อรักษามันได้ผมก็เอาทางปาล์มซึ่งผมบดแล้วเนี่ยเหมือนกับกระดูกที่ปนแล้วเนี่ยปุดเข้าไปแล้วก็ปูนทับไม่ให้น้ำเข้าปาล์มผมยังมีชีวิตรอดอยู่ทั้งเดียวนี้

คือจากบ่อร่องน้ําทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นร่องน้ํายาวไปจนถึงท้ายสวนแต่บ่อเนี่ยก็เป็นบ่อต้นน้ําก็เลยคิดว่าเราน่าจะลองเลี้ยงปลาอะไรดูสักอย่างนึงก็เลี้ยงมาหลายอย่างแต่อันสุดท้ายขณะนี้เนี่ยก็คือเลี้ยงปลาเนื้ออ่อนซึ่งเลี้ยงยากมากนะครับ1น้ําต้องสะอาด2เป็นน้ําไหล3ออกซิเจนจะต้องสูงอย่างเงี้ยครับเคงเอ็ดตัวเมียมีไข่อันนี้ก็มีคนจองไว้สําหรับทําเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะ

ปลาก็สูงหน่อยแต่ก็ไม่ได้สูงมากเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงเอากำไรเลี้ยงเพียงแต่ว่าเป็นความสุขชนิดหนึ่งเท่านั้นเองครับครับพอถึงท้ายบ่อเนี่ยนะครับก็จะมีท่อนะครับท่ออันนี้เนี่ยระบายน้ำจากข้างล่างไหลลงมาแล้วก็มาไหลออกตรงท่อนี้เป็นท่อระบายน้ำข้างบนเนี่ยเป็นน้ำที่ดีน้ำข้างล่างนี่เป็นน้ำที่มีขี้ปลา

0: และเริ่มกินอาหารได้ก็ต้องไปขอซื้อเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็มาอนุบาลอีกประมาณเดือน2เดือนเพื่อที่ให้โตขึ้นแล้วก็ไม่รอดตะข่ายออกมาแล้วก็ปลาพวกนี้ก็ต้องเลี้ยงจนโตนิดนึงนะฮะแล้วก็การเลี้ยงก็เหมือนกันกับตัวใหญ่นะฮะปลาพวกนี้เนี่ยที่บอกว่ายุ่งยากอันที่หนึ่งก็คือถ้าธรรมชาติจะกินอาหารกลางคืนแต่เราก็พยายามหัดไม่ให้กินอาหารตอนเช้าแล้วก็โอเคตอนนี้ก็ดีขึ้นก็ใช้เวลาสัก2เดือนอันนี้ก็เป็นบ่ออนุบาลสำหรับบ่อปลาหมอพันชุพรหนึ่งย้ายอนุบาลเหมือนกันแต่ว่าปลาหมอพวกนี้จะโตเร็วกว่าแต่ยังไงก็ตามเนี่ยน้ำก็ต้องสะอาดก็คืออย่างนี้ปั๊มขึ้นมาไม่ได้ก็ต้องใช้ไฟฟ้าละนะฮะเรามีทั้งปั๊มน้ำและปั๊มลมก็คืออันนี้ก็คือลมตั้งตามเวลาเลยนะเพื่อที่จะให้ออกซิเจนให้พอนอกจากลมแล้วก็ยังมีน้ำนะซึ่งน้ำนี่ก็ขึ้นมาข้างล่างแล้วก็ถ่ายเทออกไปตรงบ่อระบายน้ำเลยทุกบ่อนี่จะต้องลงบ่อระบายน้ำจะไม่มีการเชื่อมกันเพราะว่าถ้าเชื่อมกันเมื่อไหร่ถ้าเป็นโรคก็เป็นเรื่องเลยก็คือระบาด ทั้งส่วน
1: ผมคิดว่าหมอทุกคนเครียดเวลารักษาคนไข้โดยเฉพาะยิ่งหมอผ่าตัดในการที่เรามาแบ่งเวลามาดูแลธรรมชาติทำสวนหรือแม้แต่การวิ่งมาราธอนว่าอันนั้นจะช่วยทำให้ผมว่าสุขภาพจิตเราดีขึ้นผมยกตัวอย่างได้เลยเนื่องจากที่นี่ห่างจากกรุงเทพประมาณ540กิโลเมื่อไหร่ได้ผมได้ขับรถออกมาจากกรุงเทพแล้วมาที่นี่เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าทำให้ผมกลับมาทำงานได้อย่างดีอีกเรายังมีความการท้าทายอยู่ว่าเราสามารถที่จะรักษาคนไข้ได้ในเมื่อเรายังมีประโยชน์เรายังสามารถที่จะทำผ่าตัดให้คุณหมอท่านอื่นดูที่เป็นผู้ช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมสอนนักเรียนมา34ปีผมก็เลยมีความรู้สึกการสอนนี้เป็นสิ่งซึ่งให้ประโยชน์มากๆเลย
2: แล้วถามว่าแล้วชีวิตอาจารย์เอาชัยเป็นตัวอย่างอันดีไหมเป็นตัวอย่างอันดีมากนะคะกับการที่มีชีวิตที่มีระบบมีระเบียบนะคะแล้วก็มีวินัยนะอาการออกกำลังกายจะมาเสมอนี่ถือเป็นเรื่องวินัย
3: ท่านยังคงทำกิจกรรมกิจกรรมนั่นคือการวิ่งออกกำลังไปเจอผู้คนรวมถึงไม่แน่ใจ
2: ไปสอนหนังสืออยู่สอนหนังสืออาจารย์สอนหนังสือ
3: ยังเจอผู้คนเจอผู้ร่วมงานต่างวัยอยู่ด้วยคราวนี้เนี่ยวัยเกษียณหลายคนผู้สูงวัยหลายคนอาจารย์สินธรยังคงมีบทบาทหน้าที่ต่อหน่วยงานองค์กรตัวเองอยู่แบบนี้เนี่ยผู้ร่วมงานควรจะวางตัวอย่างไรให้ผู้สูงวัยรู้สึกว่านี่ยังคงมีคุณค่าได้รับการยอมรับอยู่ครับ
2: อาจารย์คิดว่าเป็นสำคัญอยู่สองสามส่วนนะคะอันที่หนึ่งก็คือการที่เราทำให้ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นที่รู้จักมากคุณอย่างเช่นอาจารย์เอาชัยเนี่ยลูกศิษย์ท่านก็จะรู้จักท่าน
3: ครับ
2: แต่ถ้าท่านไปหาตอนนี้ลูกศิษย์อาจารย์เป็นลูกศิษย์รุ่นที่8เป็นรามารุ่นที่8แต่ตอนนี้รามามีรุ่น50กว่าแล้วเขาอาจจะไม่รู้จักก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอาจารย์ยังเคยนึกอยู่เลยว่ามันก็อาจจะต้องมีรูปปุชนียบุคคลของเรานะถ้าเห็นแต่งตัวอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องดูเลยว่าคนที่เดินสวนมาชื่ออะไรอย่างนี้คืออาจารย์แพทย
3: ์
2: ทุกคนต้องหยุดแล้วก็สวัสดีนะอยากให้มีเรื่องของการแสดงให้รู้ว่าท่านเป็นที่รู้จักนะคะท่านจำเราไม่ได้ไม่เป็นไรเน
3: า
2: ะ
3: อันนี้รวมถึงหน่วยงานอื่นๆด้วยเนาะอาจารย์สินธรนะครับที่แบบว่าให้ผู้สูงวัยได้เป็นที่รู้จักได้รับการยอมรับ

ผมคิดว่าอย่าคิดว่าตัวเองเกษียณแล้วไม่มีประโยชน์มันจะต้องทำงานไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะทำไม่ได้แล้วเรื่องกว่าเราจะตายไปถ้าเผื่อเราทิ้งแล้วก็เราบอกว่าเราแก่แล้วเราเกษียณแล้วเราไม่มีประโยชน์แล้วเราเป็นวัตถุโบราณนี้ผมคิดว่าคงไม่ดีแน่เดี๋ยวนี้ถึงวิ่งมาราธอนซึ่งผมก็ยังวิ่งเวลาเริ่มวิ่งใหม่ๆเนี่ยเราก็วิ่งช้าต่อแต่สิ่งที่ผมประสบเป็นประจำคือนักวิ่งหนุ่มๆซึ่งเขาวิ่งเร็วเขาบอกว่าลุงไหวหรือเปล่า พอไปถึงมาราธอน42กิโลมาถึงกิโลที่35 36 37นะลุงก็ค่อยๆตึ๊กไปเรื่อยๆสามารถที่ไปไล่ทันได้ผมคิดว่าคนไม่เกษียณก็ควรจะต้องคิดอย่างนั้นว่าเรายังมีประโยชน์

0: มาพันนี้คีออกต่างเพศ
1: มิจฉาชีพต้องแคบกลับใจเพราะว่าเราอีมาเปิดโปงกลโกงการจักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันคีออกแรกผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาแล้งว่าได้ทุนขึ้น 100% ของเดือนแรกเดือนต่อไปได้กำไรเห็นๆถ้ายิงชวนเพื่อนมาทำยิงได้ผลตอบแทนสูงโอ้ยผลตอบแทนใหญ่โตมโหฬารพันนี
0: ้คีออกต่างเพศ
1: คีออกที่ต้องแคบตัดสินใจยึดนะบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วพลาดแล้วก็จะตกขบวนบีบให้เราขาดสติให้แคบตัดสินใจของจริงก็ไม่แคบกับแบบนี้หรอก
0: คีออกต่างเพศ
1: คีออกที่สามการันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนในโลกการันตีวัดแต่ผลตอบแทนแมนๆเพราะขึ้นอยู่กับรายปัจจัยท้องไวถ้ามีคำว่าการันตีต่อใด
0: คีออกต่างเพศ
1: คีออกที่สี่แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจเลวะน่าเชื่อถือโดยที่เจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างไม่ได้รู้เรื่องเลยสักนิดหรืออ้างว่าเป็นเช่นใครๆก็ลงทุนกันอ้างกันปันนี
0: ้คีออกต่างเพศ
1: คีออกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ไม่ได้บอกให้ชัดว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้มีใครกำกับอยู่ไหมถ้าเจอปันนี
0: ้คีออกต่างเพศ
1: จำไว้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีพันนี้ต้องให้เป็นคนรู้จักเพื่อนญาติพี่น้องให้ส่งไส้ไว้ก่อนเลยวะกำลังทุกข์ล้อขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีแคปไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้แม็ดตั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207ไส้ด่วนกลอตอตลอด24ชั่วโมง
2: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพกลอตอดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
3: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสระเนนสหปัญจศีลานิยาจามะทุติปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสระเนนสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสระเนนสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระนังคัจฉามิ
0: พุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: สังฆังสระนังคัจฉามิ
0: สังฆังสระนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุรามิระยะมัจจะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมลยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันติ
0: สาธุ
1: สีเลนะโอคสัมปทา
0: สาธุ
1: สีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีรังวิโสทะยิ
0: สาธุพัมมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจทะสันติทะสัตตาปรัชขะชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชัง
1: นะโมตัสสะภะคะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสัมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ยังปนรัญญามหาปะทวิงอุณนาเทตวหาพรหมนัสสะปิยปุตเตสุทินเนสุยะหะวะพัมมโรกะเอกะโกระหะรังชาตังเตนาปิพิชิตกลหันตยะวิยะอิมมะวันตะวาสิโนเทวตาโยเตสังพัมมะเหนะนิยะมหานังตังวิปรหาปังสุตวังมัตตจิงโสสะ

ตัดหารรัตสเววัตสมังอาคามิตสติสัตถะปุตเตอธิตวามหันตังตุขังอนุภะเวยยาติติอนุสนธิแห่งพระธรรมเทศนาอาตมาภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในมหาเวสสันดรชาดกกันที่9มัทสี9จิปกถาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาประสาทะของคณะท่านเจ้าภาพซึ่งประกอบด้วยคุณเพ็ญพันธ์ชาวนวิสิทธ์และคณะรับเป็นเจ้าภาพในกันที่9มัทสีเป็นเงินจำนวน 60,000 บาทนี่เป็นความศรัทธาของคณะท่านเจ้าภาพได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพก่อนที่อาตมาภาพจะได้แสดงในการที่9ให้เนื้อหาสาระได้กระชับเวลาจะให้เป็นเหมาะจะกล่าวถึงความหลังแต่ครั้งที่หลวงพ่อวัดหนองปุนแตกท่านได้แสดงในการ8ไว้ว่าคือเท่าชราตาชูโชคได้มาขอสองกุมารพระเวสสันดรก็ยกกัณหาชาลีให้แก่เท่าชราตาชูชกก็เอาเถาวัลย์มามัดพระกรกัณหาชาลีตีชุกชาลาตีต่อพระเวสสันดรในเนื้อหาสาระในกันที่8ก็มาหยุดลงตรงนี้ตอนนี้ไปจะได้แถลงในกันที่9เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาประสาทะของคณะท่านเจ้าภาพดำเนินตามกระแสพระบาลีที่กล่าวไว้ว่ายังโกราหังอันวาโกราหนอันใดอันเป็นวิสัยเส้นกัมปนาตลัญญาเหมาะเวสันตเรนะอันมหาบุรุษราชาอาชาในเชื่อทินวงทรงบำเพ็ญเพิ่มโพธิสมภารด้วยเดชะอำนาจทานพระโพธิสัตว์เป็นปัจฉิมปรมัตถบารมีอันหมายมันตังโกราหลังโกบังเกิดมหัศจรรย์ในไตรภพจนจบพรหมเหตุทินเนสุบางเมื่อเท้าเธอยกย่องดารุณยวรีผู้ยอดรักเราก็จะว่าจะแฝะฝักซึ่งดวงเหตุทั้งสองข้างวางไว้ในมือพามเท้าก็พาสองพงางามไปในทางกันดารควรจะทรงสหัสเสนอนาถาด้วยพระรูปเจ้าเป็นกำพร้าพระพระชนลนีเตน้อยน้อยยังมีวายน้มพามมันคู่คมเข็นเขียวคำรามตีต้นให้ดวนเดินตามป่าเราหกละเหินหอบหิวและให้โหนมีแต่เสียงเธอร้องอดโอนสะอื้นร้องลำพันสันทุกสัญญาก็วันป่าหิมะพานเตสังลาลปิตังสุตวาฝ่ายฟูงเทพประธานพิมานไม้ใส่เกินแนวเนินพนาวาดได้สดับคำประกาศสองกุมารสังสารจนสุดเสียงดังทิพมานจะเอียงอ่อนลงชอยชดเทพเจ้าก็เศร้าสลดพิลาบเลี้ยวมาดูมิได้ปิมปันหนึ่งว่าดวงฤทัยจะประทุลั่นละออกเอียดตุอกหงด้วยทรงพาอะไรนั้นใหญ่หลวงก็พากันค้อนสวงกันแสงโศกอยู่ซบเศร้าจึงปรบว่าชาวเราเอ่ยจะคิดชะไหนดีถ้าแม่นสมเด็จพระมัทสีเธอกลับเข้ามากหันยังมิท่านเย็นอาทิตวาเมื่อนางมิเห็นพระลูกทั้งสองจะทูลถามขันเจ

งว่าภาพมันพาไปนางก็จะอะไรโลดเล่นตามติดไม่คิดให้มหันตังทุกขังคิดไปเลวก็ใจหายเห็นน้ำตาตกโอ้ว่าอกมัดสีเอ๋ยจะเสวยพาทุกข์แทบชีวิตจะปิดปองด้วยพระลูกรักทั้งสององค์นั้นแลงพิฆเวดูกระทรงผู้ทรงศีลสังวรญาณเทวสังฆาโยฝ่ายภูมิเทพประธานพิมานไม้ไผ่พนมมีอารมณ์อันล้นเล่าเทพเจ้าจอมสากลจึงมียุคนบังคับแก่เทพอันดับทั้งสามองค์อันทรงอิทธิฤทธิ์ศักดาท่านจงพากันเนรมิตบิดเบือนกายกายอินทรีย์เป็นพญาราชสีทรงเจือสามสัตว์สกัดหน้านางพญามัดสีไว้ต่อที่ผ้ากรไข่ค่อยเย็นเห็นดวงจันทร์ขึ้นอยู่ลางๆท่านจงลุกหลีกค้นทางให้แก่นางงามตะตัวเทวปุตตาส่วนเทพเจ้าทั้งสามก็อำลาลีลาดบาดแผงจำแรงเป็นพยัคฆ์พญาไก่สอนสนันดังสายอัศนีลั่นตลอดมาองค์หนึ่งพยัคฆ์พญาเสือโค้งอีกตัวหนึ่งเป็นเสือเรื่องเรื่องนองสยองสยัดสะบัดบาดต่างก็ทำสีหนาดหน้าสยองคนก็พากันจอระล่นไปนอนที่ช่องแคบฝั่งมรคาที่พระนางจะเสด็จขึ้นสู่บรรณศาลานั่นแหละจะมัดสีปางนั้นสมเด็จพระมัดสีสีสุนทรเทพากัญญาจำเดินเตพระนางลีลาล่วงลับพระอาวาหันพระไทยเตือวันวาหันพระวงลังตั้งแต่จะเป็นทุกข์ถึงพระเจ้าลูกมิลืมเลยเดินผ่านนางทรงเสวยพระโศกผ่านพระนายเนตรทั้งสองข้างไม่ขาดสายพระอัศสุชนพรางผิดสะดุพระพลในกลางไทยที่นางเคยอาศัยทรงสอยอยู่เป็นนิดผิดสังเกตเหตุฉะนั้นไม้ที่มีผลเป็นพุ่มพวงกับกายกับเป็นดอกดวงเดียรดาษอนาถเนตรเทวนุนนั้นแก้วเกตพี่กุลแก้มกับการุงทัดไปสายหยุดประยมและยมโดยยามผ่าพายพายพัดเคยล่วงโรยลาดอกลงมูลมองแม่ยังได้เก็บไปลอยกองไปฝากลูกเมื่อวานก็เพียนผิดสนานเป็นพวงพลทางเป็ดทิศก็มืดมิดมัวทุกทั่วแห่งทางขอบฟ้าก็ดาดแดงเป็นสายเลือดไม่เว้นวายหายเอือดเป็นลางลายในยตาฟ้าก็พังดูพายพลอยดูจิตใจของแม่นี้ยังน้อยอยู่นิดเดียวทั้งอินทรีย์ก็เสียวสั่นละลัวลิกสะเร่งคานบันดาลพิกพัดลงจากบ้าทางคอ

ยในหัตถาที่แม่เคยถือก็หลุดหล่นลงจากมือไม่เคยเป็นเห็นอนาถเอ๊ะประหลาดลากเลวมิเคยเลยอกเอ่ยทั้งอัศจรรย์จริงยิ่งคิดก็ยิ่งกิ้งกิ้งต้อมพระไทยเป็นทุกข์ถึงพระลูกหลักทั้งสององค์เดินพังนั่งทรงเก็บพระราพลแต่ตามได้ใส่กระเช้าเสาพระบาทบทจรดุมเดินมาโดยด่วนพ่อประจวบจวนพยาพันมลิกขราชสะดุ้งพระไทยไว้วาดวาวีวิ่งบนแวะลงข้างทางพระสวงนางสันละลัวลิกเต้นดังตีปางนางพญาทรงพากันเสงให้พี่ไล่รำจึงตัดว่ากรรมกรรมกรรมกรรมของมัดเสียงได้เวลาปานชนีพระลูกน้อยจะคอยหาอันหนึ่งมรคาช่องแคบวางคีรีเป็นตอกน้อยร้อยวิธีชำเพาะจรทั้งสามสัตว์ก็มาเนื่องนอนสกัดนาคันจะหาทางลีลัดตัดในทางใดก็เรือที่จะเดินทางสองข้างเป็นโคตรเขินขอบคันขึ้นกันไว้สุริยทั้งเวลาก็เย็นลงลำไรไกลจะคำเลวยังไม่เห็นหน้าพระลูกแก้วของแม่เลยอกเอ๋ยจะทำชะไหนดีจึงในวิธีทางที่จะคลายพระนางจึงปงหาบคนลงวอนวายเลวอภิวาทว่าข้าเตพยะพานมลึกขราชเรื่องเดชท่านก็เป็นพยาสัตว์ในหิมะเวทวนาสนจงพินพาพรักปริมณฑลทั้งสามลามารับวันธนาโน้มด้วยเบญจางคประดิษฐ์แห่งโน้งน้ำชื่อว่ามัตสีน้องนี้เป็นกัลยาณีนอกษัตริย์มัทยาดุริยวงศ์อันหนึ่งน้องก็เป็นเอกองค์อัครบริจางจอมนฤทธิ์เวสันดรอันจำจากพระนครมาอยู่ภายน้องนี้ตั้งใจสุจริตติดตามพี่มาด้วยกะตะเวทีหนึ่งพาสุริยสีก็ยำยนสนทยาสายันเลวเป็นเวลาพระลูกแก้วทั้งสองอยากนมกำหนดเสวยพาพี่เจ้าของน้องเอ๋ยทั้งสองลาขอเชิญกลับไปยังรัตนคุหาทำแก้วเร็วเชยจมถึงลูกหลักและเมียฟันอันหนึ่งนอห้องนี้จะแบ่งปันผลไม้ให้ครึ่งครึ่งหนึ่งนอห้องจะไปฝากร้านที่ยังน้อยน้อย
ทางทรงราพาพี่เจ้าจงมีจิตกรุณาสังเวชตะโตเทวปุตโตส่วนเจ้าเทพเจ้าทั้งสามคันได้ฟังพระสาวนีของสมเด็จพระนางมัตสีนั้นเธอไหว้วอนขอหนทางเห็นพระพักของสมเด็จพระนางมัตสีนองไปด้วยนะพระเนตรเทพเจ้าก็สังเวชในวิญญาณจึงพากันอุทาการขันไลให้มรคาแก่พระนางมัตสีพอแจ่มแจ้งแสงสุริยธรสมเด็จพระนางมัตสีก็ยกหาบคอนขึ้นใส่บ่าเอาพระสาคาดพระเต้าทั้งสองให้มั่นคงวิ่งพางนางก็หยอกพางทุกสี่ก้าวไม่หยุดหย่อนสักพักหนึ่งสมเด็จพระนางมัตสีก็เสด็จมาถึงพระอาวาสของพระเวสสันดรที่ประทับอยู่ที่พระลูกรักกันหาชาลีประพาสราดเล่นประหลาดแล้วไม่เห็นลูกรักแก้วกันหาชาลีหายไปไหนปิ่มประหนึ่งว่าชีวิตของสมเด็จพระนางมัตสีชีวิตของฟาร์มเป็นแม่เมื่อลูกหายสมเด็จพระนางมัตสีจึงตัดร้องเรียกลูกทั้งสองด้วยความทุกขเวทนาว่า

0: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
1: ครับ
0: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
2: บางคอยไหมน้อง
0: คิดให้ดีนะ
3: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอก
4: คอยบรีชิดนายเลยพี
0: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
4: เฮ้ย
0: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได้
5: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
6: โอ้โ
0: หโอ้โหเคลิ้มเชียว
5: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
7: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
8: แม่มาม
9: าเร็วเร็ว
10: หรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
8: กันเลยกันเลย
0: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีดีนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
11: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นน่ะ
0: การลงทุนคริปโตICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
2: อ้าวไปน้องเอ้าร
0: ู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดูไป
12: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้ในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
13: ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดง

ผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็วเสิร์ชด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายศัพท์ตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์ท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพพระวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพพระวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

วงของไม่รู้ของอะไรก็ตามกูก็หวงลูกหลานกูก็ไม่อยากให้ยุ่งยิ่งแก่มันยิ่งหวงยิ่งงกเขาเรียกยิ่งแก่ยิ่งงกยิ่งมีสมบัติมากมันก็ยิ่งงกมากจิตมันก็ฉุบอยู่กับของอย่างนั้นน่ะแล้วต้องมาหวาดระแวงว่ากลัวของหายหนึ่งระแวงคนในคนรับใช้ในบ้านสองระแวงคนในบ้านจะหยิบฉวยเอาไปสามระแวงโจรนอกบ้านจะมาวันหนึ่งนะคนวันหนึ่งของคนที่สะสมมันมีอยู่ในรายนี้ก็เหมือนกันก็สะสมไปสารพัดการสะสมพออายุเยอะแล้วก็ป่วยไข้ป่วยไข้ก็ถึงแล้วถึงขั้นตรีทูตไอ้คนที่เป็นเขามีความรู้ต้องการให้ไปสวรรค์เห็นใกล้ๆลมหายใจใกล้ๆจะสิ้นลมแล้วเขาบอกภาวนานะอรหังแกก็หลับตาใกล้จะสิ้นใจอะไรหายไม่ใช่อรหังหืมอะไรหายอรหังหืมอะไรหายไอ้คำว่าหายในลมหายใจมันออกมาฟึดสุดท้ายท่านตายแล้วจะไปอะไรล่ะท่านผู้ชมก็เกิดเป็นสัตว์เฝ้าทรัพย์อยู่นั้นไม่เป็นงูก็เป็นนกว่าไม่เป็นนกก็เป็นจิ้งจกเป็นตุ๊กแกมันก็มีอยู่เท่านี้ท่านหรือเป็นวิญญาณสัพพเวสีเฝ้าขุมทรัพย์อยู่แล้วใครหยิบไม่ได้นะผู้ชายก็ที่หวงของก็อาตมาบอกว่าหวงอะไรก็แล้วแต่จะมีแม่เหลียววางข้างๆเคาะพื้นใครจะอยู่แล้วเคาะนอนไขว่ห้างท่านหลีตามองแล้วเคาะพื้นถ้าตายไปตอนนั้นละท่านถ้าเวลาถึงตายแล้วไอ้จิตที่หวงของเนี่ยอีกไม่นานต้องเกิดเป็นจิ้งจกท่านและขจิบระกตามไอ้จิ้งจกที่เกิดใหม่ตัวนี้นะจะตามจะอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านแล้วนะพอขจิบแล้วหางสะบัดเงี้ยท่านหางก็คือไม่เรียวนี่คือกรรมแล้วร่ำรวยขนาดนั้นขนาดที่ว่าระดับชาวบ้านระดับตำบลอำเภอจังหวัดระดับชาติตายไปเกิดเป็นจิ้งจกมันเสียชาติเกิดไหมท่านผู้ชมเพราะไม่เชื่อการเสียสละหรือการปล่อยวางความไม่เชื่ออย่างนี้จะผลักดันตัวให้ตกต่ำในภพภายภาคหน้าอยู่ก็ไม่เป็นที่รักจากเขาก็ไม่อะไรตายไปเขาไม่คิดถึงแล้วก็เกิดเป็นอะไรเป็นจิ้งจกถ้าผู้หญิงล่ะแก่ๆแล้วก็หวงข้าวหวงของใครหยิบแล้วแอะฮันแน่เอาไปเหรออันแน่แอะอันแน่ตายไปนะท่านคตินิมิตไม่ดีหรอกต้องมีทุกแก่เกิดชายบ้านนั้นทุกแกที่เกิดชายบ้านก็ไม่ใช่ใครหรอกก็เจ้าของบ้านนะญาติยายที่ตายไปเราดูลายทุกแกท่านลายผ้าไหมนี่แหละถ้าเป็นคนไทยนะลายผ้าไหมถ้าเป็นคนต่างประเทศอาจจะเป็นลายสก็อตบ้างเป็นลายต่างประเทศบ้างก็ห่วงข้าวของเวลาตายไปแล้วเกิดทุกแกก็เกาะชายขาบ้านตาถลนตาแดงกล่ำชนะใครหยิบแล้วก็โมโหร้องแอะแอะแอะอันแน่อันแน่แล้วถามว่าลูกหลานมันจะรู้ไหมว่าเป็นย่าเป็นยายที่มาเกิดแล้วเป็นแม่ที่มาเกิดมันก็ต้องฆ่าทิ้งสิท่านไล่ทิ้งฆ่าทิ้งแล้วภพชาติมันก็เปลี่ยนไปไอ้ความไม่เสียสละนะฮะหวงมากอะตับมาแล้วตับมาแน่นอกต้องอ้าปากให้งูเขียวมาล่วงมาก็ทำไมอยากเกิดไปอย่างนั้นก็จะไปหวงทำไมแกแล้วก็แจกให้หมดแล้วไม่จำเป็นกลัวว่าลูกหลานมันจะกบฏทรยศแจกแล้วให้มันแจกไปเลยไม่ต้องไปทวงบุญคุณเขาวันนี้เกิดเขาไม่เลี้ยงล่ะถ้าไม่อ้างเขาเลี้ยงท่านถ้าอ้างบ่อยๆนะเขาถือว่าเอาให้ทำไมอ่ะให้แล้วต้องไม่ทวงถามโกรธแล้วทำไมตามทวงคืนอย่าไปถามเขาเพราะท่านตัดสินใจให้คนดีแต่ถ้าให้ลูกหลานที่ไม่ดีแล้วท่านท่านก็รับวิบากกรรมเอง
ไม่ต้องไปกลัวหรอกยิ่งให้เขาจะไปบริหารเป็นแล้วเราก็จะหมดภาระในการที่จิตใจเราจะห่วงหวงสิ่งที่เรามีอยู่มาฉะนั้นมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างเนี้ยสมัยพุทธเจ้าอยู่ก็เหมือนกันเศรษฐีคนหนึ่งนั้นตายไปแล้วนะไม่ได้ไปไหนเลยเกิดมาเฝ้าทรัพย์ห่วงทรัพย์สมบัติห่วงทรัพย์สมบัติตายมาแล้วก็มาเกิดมาเป็นลูกขอทานที่ท่านเป็นลูกขอทานมันก็เขาเรียกรูปร่างเหมือนปีศาจคลุกฝุ่นก็อยู่กับดินนะท่านแล้วจะไอเด็กขอทานคนนี้นะฮะมันก็ร้องบ้านเนี้ยพอเราจะตายไปแล้วนะ10เดือน15เดือนไอ้รูปบ้านนี้ก็ตั้งท้องจะเป็นลูกสะใภ้หรือลูกสาวก็ตั้งท้องอันนี้ก็มีปรากฏแต่นี่แบบตั้งท้องในคนขอทานเพราะอะไรเพราะคุณไม่เคยบริจาคคุณจะอัตคัดในชาตินาและจิตที่หวงนะมันเป็นอย่างนี้แล้วจะคานเข้าบ้านเนี่ยถามว่าไอ้ลูกชายลูกสาวที่มันเป็นเจ้าของบ้านรายใหม่เนี่ยมันจะรู้ไหมว่าพ่อมันเกิดไปแล้วเกิดเป็นเด็กผู้นี้เด็กยากจนคนนี้เขาก็จับตีแล้วโยนออกนอกบ้านพุทธเจ้าท่านเสด็จมาท่านบอกเอ้าไปโยนพ่อมาทำไมล่ะโอ้โหท่านลูกที่เป็นเจ้าของบ้านรายใหม่ซึ่งเป็นลูกเศรษฐีผู้ตายโกรธพุทธเจ้ามาบอกไปโยนพ่อทำไมก็เลยถามว่าทำไมพระองค์จึงบอกว่านี่เป็นพ่อของฉันอัตนาเพราะเขาหวงสมบัติเขาไม่เคยบริจาคซึ่งลูกเศรษฐีก็ยังไม่รู้จักพุทธเจ้ามาตถาคตเขาจะพิสูจน์ให้ลองไปเรียกชื่อพ่อข้างๆหูสิแล้วอาบน้ำอาบท่ายดีเรียกกระตุ้นสัญญาเก่ากระตุ้นสัญญาเก่าขึ้นมากระตุ้นขึ้นมารีบกระตุ้นด้วยชื่อมันจะถูกอะไรที่มันถูกกระตุ้นเนี่ยท่านมันจะนึกได้แต่ไปเลี้ยงดูพ่อให้ดีแล้วจะเรียกพ่อด้วยนะเรียกไอ้เด็กนะปีศาจครุฝุ่นเรียกว่าพ่อพอดีแล้วอยู่แล้วหลายๆวันลองถามชื่อพ่อสมบัติไปที่ไหนไอ้เด็กคนนี้ก็คลานไปอยู่ตรงไหนนะขุดไปเจอสมบัติที่นั่นอ่ะทั้งนอกบ้านในบ้านทั้งที่ซุกซ่อนเอาไว้บางทีก็เกิดเป็นสุนัขท่านถ้าเรียกชื่อเก่านะกระตุ้นบ่อยๆนะมันก็ไปดมถามว่าทำไมจิตมันจึงผูกพันอย่างนั้นเพราะว่าไม่เชื่อคำสอนตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นอาตมาจะบอกว่าคนที่ว่านอนสอนง่ายเนี่ยสุวโจเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาก้มหน้ารับฟังคำสอนสังวรระมัดระวังไม่ทำนอกเหนือนอกคำสั่งมันเป็นอย่างนี้คนที่จะฟังคำสอนได้เนี่ยมันต้องมีกิริยามารยาทที่ดีถ้าเสียงไม่เข้าหูความรู้ไม่เข้าหัวความโง่ความชั่วมันจะเข้ามาหามันจะเก่งจะเบ่งจะกลางแล้วก็โดยไม่มีอะไรเลยเหมือนลูกโป่งเปล่าๆที่อัดแก๊สอัดลมเข้าไปแล้วมันก็หลุดลอยไปสุดท้ายมันก็ระเบิดนะท่านพอเจอไฟมันก็ระเบิดคนทั้งหลายที่ดื้อเด็กทั้งหลายที่ดื้อหนุ่มสาวที่ดื้อก็มันกัดมันจะไปเบ่งลมอยู่นะสุดท้ายนะไปเจออะไรมันกระทบเข้าก็ระเบิดตูมระเบิดอารมณ์โกรธตูมตามขึ้นมาเขาเพราะเราไม่ฟังคำสอนของพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูอาจารย์พระสงฆ์เจ้าผู้นำศาสนาในศาสนาของตนและไม่ฟังและไม่อ่านด้วยนี่คือสิ่งที่บอกไว้คณิการที่เราฟังคำสอนเนี่ยฟังคำสอนอย่างไรจิตใจของคนจะฟังคำสอนตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่หรือทุกวันเนี่ยทุกวันเราต้องรับความรู้จากเขาแต่หันมาดูว่าความรู้ที่ท่านผู้ชมจะได้รับเนี่ยอย่าลืมนะท่านนะมันไม่มีใครนำให้เราหรอกแม้แต่คนที่จัดรายการเขาเด็กกว่าเราก็ควรจะรับฟังเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายใฝ่รู้ว่าง่ายสอนง่ายใฝ่รู้ในทุกวันในทุกวัยไม่เว้นว่าวันใดวันหนึ่งและถ้าตามไม่ทันต้องกลับมาตามให้เจอเขามีระบบ YouTube อยู่แล้วถาม Google ได้เลยมันจะขึ้นรายงานมาเลยท่านถ้าไม่งั้นเราไม่มีความรู้ท่านเจ้าคุณอย่าจะมีอะไรโรงเรียนจะแก้ปัญหาเรื่องเด็กเล่นมือถือกัน
ราจะแก้ปัญหายังไงแก้ปัญหาด้วยการที่ทำตะกร้าไว้แล้วก็ให้เด็กเอามือถือใส่ไปเรามีล็อกเกอร์ของใครของมันวันนี้เราวิธีการแก้ปัญหาของคุณมันเป็นการล่วงเกินสิทธิของเด็กนะคุณควรให้เด็กเห็นความสำคัญในการศึกษาว่าเขามาโรงเรียนเพื่ออะไรแล้วเขาจนเนี่ยเขาจะจนต่อไปอีกและรายจ่ายในเรื่องมือถือเนี่ยมันจะมีรายจ่ายทุกวันเล่นนานเสียนานแม้แต่โทรในไลน์ก็จริงนะมันจะกินในเน็ตท่านอาตมาไม่ทราบหรอกมีโทรศัพท์เติมเงินอยู่เครื่องนึงเอ๊ะทำไมเราเติมทีละ500ทำไมมันหมดเร็วอ๋อเราเปิดอันนั้นไว้เน็ตมันกินเครื่องเราหมดแล้วเราใช้งานเสร็จแล้วเราไม่ได้ปิดไงท่านแล้วมันกินปึ๊ด500เนี่ยมันเกิน3วันหมดแล้วท่านขนาดไม่ค่อยได้โทรนะแต่บอกว่าจะแก้ปัญหานี้ไม่ได้รับรองว่าเป็นเรื่องกันแล้วกันนะแล้วจะได้รับโรงเรียนแล้วเด็กมันจะโจมตีพอถ้าเด็กโจมตีนะมันจะใส่ร้ายพอเด็กมันจะเกลียดชังหาวิธีเบี่ยงเบนซะหน่อยดีไหมอาตมาให้โต๊ะปิงปอง10ชุดแต่ถามว่ามีคนสอนปิงปองไหมก่อนที่จะเอาโต๊ะปิงปองไปเนี่ยโทรทัศน์โรงเรียนมีอยู่แล้ว1ปิงปองแชมป์โลก1เป็นศึกษาเบสิกของปิงปองซะก่อนเป็นศึกษาวิธีการตีเป็นศึกษาคะแนนและปิงปองให้อะไรบ้างให้ความสมัครขี่ให้ความรวดเร็วให้ตัดสินใจเร็วให้หูให้ตาเร็วให้ประสาทหูเร็วประสาทตาเร็วให้การเคลื่อนไหวร่างกายเร็วขึ้นใช้แรงไม่มากแต่ใช้ความไวสูงแล้วเมื่อไหร่ที่เขาแพ้เขาจะแก้เกมเหมือนนั้นไม่มีการใครหัวใส่หน้าใครเพราะผิดกฎเกณฑ์นะท่านแล้วหัวใส่หน้าเขาก็ป้องได้นะป๊อกส่วนใหญ่เขาไม่มีฉะนั้นก็ไปหาตัวอย่างปิงปองระดับเด็กๆมาก่อนก็เป็นมันมีใครแล้วท่านไม่ค่อยไม่ใช่โฆษณาข้ามช่องต้องชมเชยรายการซูเปอร์เทนชมไปถึงตานั่นด้วยตาแว่นด้วยเพราะว่ารู้จักกันมานานกับออดูมาเกษตรพืชผลสมัยทำงานอยู่กับคุณกนิกาธรรมเกศรเขาจัดรายการดีเขามีเทคนิคดีแล้วเปิดเฉพาะเรื่องปิงปองอย่างเดียวรวมปิงปองรายการนี้แล้วฉายให้เด็กโตมันดูแล้วโตมันดูแล้วโอ้โหเด็กเล็กยังเล่นได้กูก็เอามาแล้วไม่จำกัดผู้หญิงผู้ชายฟุตบอลก็เรื่องฟุตบอลไปเรื่องเปตองก็เปตองไปมันตีไข่ปลากับปลาอะไรปลาเขาเรียกไข่ปลาอะไรปลาอะไรนะที่เขากินบนเครื่องบินนะท่านนึกไม่ออกมันเหม็นคาวพี่ลั่นล่ะต้องมีมะนาวมีหัวหอมกินเข้าไปแล้วคลื่นไส้มากไข่ปลาคาเวียแต่จริงมันไม่ใช่คาเวียแล้วมันเป็นชื่อของอาหารชนิดนี้นะปลาคาเวียไม่มีท่านแต่เอาไข่ปลาชนิดนึงมามันทอยข้ามโลกเนี่ยลงก็ให้ทั้งฟุตบอลทำสนามเล่นให้ทั้งละเปตองให้ทั้งปิงปองมันก็ลดลงได้แต่ต้องมีการศึกษาต้องหมายใจว่าศึกษาแล้วพระเจ้าบอกว่าเมื่อศึกษาอะไรแล้วเนี่ยต้องเชื่อสิ่งนั้นเพราะเขาแสดงเป็นสาธารณะและสถานภาพของเขาจะบ่งบอกว่าในพระองค์เขาทำอย่างนี้จะประสบความสำเร็จเรื่องนี้ไม่งั้นเขาไม่กล้าแสดงเพราะผู้ที่ติดตามเรื่องพันเนี้ยเขาจะติดตามข้อมูลที่แท้จริงและสามารถพิสูจน์ผลได้เลยแม้แต่น้ำหมักมาสองวันนี้ก็ไปดูรายการเอ็ดนุ่นพาไปทางภาคใต้ไปดูน้ำหมักสำหรับอะไรท่านสำหรับทำการเกษตรแล้วก็จะหมักแต่ละอย่างละอย่างไว้ไอ้ตัวเจ้าของน้ำหมักก็นะฮะนุ่งเกงยีนหล่อเช่นนั้นพิธีกรก็แรงตายนะแรงตายตัวเล็กๆนะฮะแต่จัดรายการดีท่านเราก็ได้ความรู้เหมือนท่านแล้วเราต้องเชื่อเขาแต่บางอย่างเนี่ยเราดูเพื่อรู้ผลที่สุดลดจำนวนเด็กนอกจากเด็กติดในการเล่นกีฬาแล้วและฉายก็ซ้ำๆอยู่หมดแล้วเขาจะไปหาวิธีการใน YouTube ใน Google เอามาเล่นต่อแล้วก็จะหัดถอยเองเด็กดอยมันยังคอยไปตองแม่นกว่าเด็กนะที่มีมือถืออีกท่านมันก็พยายามค้นหาของมันทั้งที่มันมีข้อจำกัดในเรื่องละในเรื่องสัญญาณมีข้อจำกัดในเรื่องรายจ่ายเขายังทำได้ไอ้เด็กอยู่ภาคกลางของเราเป็นไงท่านไม่เอาเรื่องแต่ว่าบางทีมันอยู่ที่ผู้ใหญ่ก่อนจะสอนอะไรเนี่ย
ให้เขารักการเรียนรู้ว่านอสอนง่ายและจดจำเทคนิคแล้วนี่มันก็จะไปรอดการแสวงหาความรู้ด้วยการเป็นผู้ว่านอสอนง่ายนั้นจึงมีความสำคัญสำหรับชีวิตของพวกเราทุกคน

ท่านเชื่อในวุฒิภาวะนะเชื่อในวุฒิภาวะของผู้ที่ไหนของผู้ที่มีวุฒิภาวะสูงกว่าเรานี่ข้อแรกเลยท่านหนึ่งต้องเชื่อในวัยวุฒิเขาก่อนว่าในวัยวุฒิเนี่ยมันทำให้คนมีประสบการณ์มันไม่เป็นวิชาการแต่มันเป็นประสบการณ์เขาผ่านมาจนอายุขาดขนาดเนี่ยเขาเก่งเรื่องอะไรเราควรไปหาเขาไม่ใช่ให้เขามาหาเราแต่นี้เขาก็มีคนไปหาคนเก่งๆเหล่านั้นแล้วก็ส่งมาให้เราดูแล้วต้องระวังด้วยนะเรื่องfake news เนี่ยบางทีเรื่องเป็นไม่เป็นเรื่องบางเรื่องไม่เป็นความจริงเขาก็ส่งมาให้ดูซึ่งไม่มีความจริงในส่วนนั้นเลยเรื่องสินของสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่แต่ว่าคนเข้าหาผู้ใหญ่ผู้มีวัยวุฒิผ่านโลกมาก่อนพุทธเจ้าจึงบอกว่าพระอัญญกัฏฐัญญะเป็นรัตตัญญูภาพเลิศในทางรัตตัญญูภาพแปลว่าละมีประสบการณ์สูงตั้งแต่เป็นนักพยากรณ์ Fortune Teller ที่แม่นที่สุดเพราะพระองค์ได้สัมผัสมาแล้วแต่ในประวัติศาสตร์ทุกอย่างที่ผ่านมานั้นรวมทั้งศาสนาทุกศาสนาที่อัญญกัฏฐัญญะได้แสวงหานั้นถือว่าเป็นผู้มีราตรีกาลอันยาวไกลแปลว่าผ่านคืนมาได้เป็น1วัน1วัน1วันควรเคารพในวุฒิในวุฒิภาวะในวัยวุฒิอย่าไปเห็นว่าคนแก่ว่าเป็นคนแก่นะท่านคนแก่มันมีคนแก่มีคุณค่าก็มีแต่ชราไร้คุณภาพคนเขาได้แก่ฟักแก่แฟงแก่แตงแก่น้ำเต้าแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานโบราณเขาเปรียบเทียบไว้อย่างนี้แต่เราหาคนแก่ที่เขาประสบความสำเร็จใช่ท่านในขั้นแดงต่างๆต่างๆเขาอยู่รอดเพราะอาชีพของเขาไม่ได้อย่างไรและแม้แต่ประสบการณ์ส่วนตัวต้องคุยท่านต้องคุยมันผ่านมาได้อย่างไรนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องมีความเคารพในวัยวุฒิสองคุณวุฒิเขานี้ไม่จำกัดอายุแล้วท่านใครมีความรู้ความเชี่ยวชาญแม้แต่เขาเป็นเด็กต้องไปหาเขาถ้าไม่หาเขาต้องเชิญเขามาจ้างเขามามีเด็กอยู่คนนึงชื่อในเบสไอเด็กคนนี้มันอยู่จันระยองท่านพ่อเป็นตำรวจแม่ก็เป็นชาวบ้านธรรมดาแต่มันอ่านเรื่องอ่านพุทธธาตุมันอ่านถามเรื่องพุทธธาตุนะคำสอนของสอนท่านคิดดูพุทธธาตุอาตมายังอ่านยากนะจำพอสอนไม่ได้แต่มันจำได้หมดท่านเดี๋ยวนี้เขาก็โตเคืองเคืองแล้วล่ะเขากล้าเอาเด็กคนนี้มาคุยกับอาตมาที่อาคารซีพีทาวเวอร์ในการยกวัดวัดที่ซีพีก็มันตัวกระเปียกเดียวท่านมาคุยเรื่องพุทธธาตุกับอาตมาเนี่ยแล้วก็อยากจะรู้ว่ามันจะรู้ขนาดไหนแต่ไม่ใช่ไปข่มเด็กนะท่านนะเราคุยเรื่องปรัชญาโน้นมันตอบได้เป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะแล้วไม่ต้องดูด้วยต่อมาก็เข้าสู่รายการแล้วท่านแฟนพันธุ์แท้โอ้โหท่านทศชาติชาดกเลยพระสงฆ์ยังไม่ได้อ่านกันเลยท่านพระในประเทศไทยเนี่ยอ่านทศชาติชาดกฉบับเต็มเนี่ยเตชะสุเนมะภูจะนาวิเวถ้าอ่านฉบับเต็มนะท่านนะอ่านอรรถกถาธิการนะเก่งตายท่านไอ้ในเบสของฉันเนี่ยของอาตมาเนี่ยไอ้หูกลมๆนะท่านมันไปตอบถูกหมดมันแพ้อยู่ตรงภาพนิดเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้เป็นแชมป์เพราะว่าแชมป์ต่างอะไรต่างเรื่องกันไงถ้าเรื่องเดียวกันเสร็จมันเดี๋ยวนี้เขากลายเป็นหนุ่มแล้วท่านแตกเนื้อหนุ่มแล้วอาตมาบอกเอาไปตัดชุดลงไปธรรมกรุงเทพก็บอกรักษาสิ่งนี้ไว้ผลที่สุดจากการที่เข้าแข่งขันเรื่องศาสนากลายเป็นแหละผู้ออกข้อสอบท่านในการแข่งขันการเป็นผู้ตรวจการเป็นผู้สัมภาษณ์เอาสิกว่าคนมันเก่งอ่ะเขาต้องเชิญมันมาโทรทัศน์ก็เชิญมันออกเชิญเขาออกอาตมาบอกว่าหนึ่งไปที่ธรรมสภาไปเลือกอยากได้หนังสืออะไรไปเลือกเอาเลยลูกเดี๋ยวตาออกตังค์ให้เจ้าของทั้งทีมบรรสภาเขาก็ไปเอาตังค์ท่านเขาเอาไปเลยลูกไปเด็กอ่านหนังสือขนาดนี้แล้วควรให้แล้วบางคนอยากจะไปดูงานหนังสือท่านหงุดหงิดก็ลูกอยากจะไปดูงานหนังสือแห่งชาติเด็กมันก็เตรียมเงินไปท่านทำมันอยากซื้อหนังสือให้มันซื้อไปเลยแสดงว่าลูกเราไอ้ลูกเราซื้อขนมดันไปตามใจซื้อกันแต่ตัวตามใจ
แต่พอลูกเซ็นหนังสือกลับหงุดหงิดซื้อไปทำไมนะต้องถาม

พ่อแม่บางคนว่าแล้วจะส่งลูกไปทำไมพ่อแม่คนนั้นก็ถ่ายทำรายการทีวีอาตมาเนี่ยแหละแต่เขาก็พาลูกเขาไปถูกไหมก็ต้องตามใจลูกเพราะลูกอยากซื้อหนังสือแต่หนังสือมันราคาแพงนะท่านนะเพราะเด็กมันเรียนสูงขึ้นแล้วหยิบหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยนะบางทีพ่อแม่อ่านไม่ออกอ่ะเด็กเขาเป็นคนรักการเรียนรู้เพราะฉะนั้นคุณวุฒินี่ไม่จำกัดท่านว่าอายุเท่าไหร่แม้แต่เป็นเด็กเราก็ต้องไปหาเป็นคนชราเราต้องไปกราบใช่ไหมถ้าเป็นเด็กเราไปหาคนชราเราไปกราบก็ถือว่าเราได้รับความรู้ในทุกวัยเพราะคุณวุฒินี่มันเป็นการหาที่ไม่เหมือนกันไงบางทีหาก็ไปหาแล้วเราไม่รู้เรื่องต้องเชิญเชิญแล้วเรายังทำไม่ได้ต้องจ้างเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาเพราะฉะนั้นคุณวุฒิชาติวุฒิคืออะไรชาติตระกูลและตำแหน่งต่างๆการที่เขาเกิดมาในชาติตระกูลดีๆก็ควรนับถือเขาแต่ถ้าเขาประพฤติไม่ดีในชาติตระกูลที่ดีก็เสียหายไม่ต้องไปเคารพกราบไหว้หรอกเสียแค่เสียมือตระกูลดังๆตระกูลดีๆนะฮะถ้าประพฤติไม่ดีนะฮะอย่าไปไหว้เลยท่านเสียมือแต่ชาติวุฒิของอาตมาเนี่ยหมายถึงว่าเขาเกิดมาในตำแหน่งนั้นๆเขาประสบความสำเร็จตำแหน่งนั้นขยับเรื่อยๆคนเนี่ยน่าสนใจบางทีอาตมาก็สงสัยสงสัยว่าแหมใครนะทำศูนย์การค้าต่างประเทศแล้วนะที่พารากอนอยากรู้ประวัติก็พูดกับ Google ตอนนี้อ่านสบายท่านแนวคิดสบายเราไม่ได้เอามาทำศูนย์การค้าในวัดหรอกท่านแต่เอาแนวคิดมาทำเขาบอกดุสิตธานีหรือเขาบอกมีผู้หญิงคนหนึ่งนะบริหารดุสิตธานีจะไม่ใช่เฉพาะในประเทศนะท่านต่างประเทศบริหารอยากรู้ผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรก็พูดกับคุยเขาว่าขอทราบชื่อผู้หญิงที่บริหารดุสิตธานีขึ้นพูดโอ้โหคนนี้ท่านเป็นร้อยหน้าและอาจปริญญาของเขาในตำแหน่งของเขาแต่นี่บอกเขาคงเหนื่อยนะในการศึกษาเราเรียนเขาคงหลับนอนคนนอนน้อยกว่าเราแต่เก็บความคิดเหล่านั้นเอาไว้และทำความหมายใจในล่วงหน้าว่าหากเราขัดข้องอะไรเราจะดูชื่อผู้หญิงคนนี้ใน Google นี้ก็สมัครบุคคลใน Google ท่านแล้ววิกิพีเดียเขาก็ลงไอ้นี่โกหกไม่ได้ท่านเพราะเขาติดตามคนเพราะฉะนั้นชาติวุฒิก็คือตำแหน่งหน้าที่ที่เขาเกิดมาในตำแหน่งนั้นเขาก้าวมาสู่ประสบความสำเร็จเราควรสนใจไม่ใช่จะไปอ่านแต่ประวัติหัวหน้าโจรก็อ่านได้ว่าเสือขาวประวัติเป็นมาอย่างไรเสือใบเสือดำเสือมเหสวนก็อ่านได้แต่อย่าไปทำท่านนักเลงโตเราก็อ่านได้มันก็มีประวัติพวกนี้มันจะเกิดขึ้นหลังจากโดนฆ่าตายท่านโดนประหารชีวิตประการที่สี่เชื่อในวุฒิภวะคือว่าเชื่อในธรรมวุฒิของเขาว่าเขามีคุณธรรมสูงส่งกว่าเราเขาอยู่ได้อย่างไรทำไมนะเนนบวชหน้าไฟเราถึงต้องไหว้เนนเพราะเราไม่กล้าที่จะโกนหัวบวชหน้าไฟให้ปู่ย่าตายายแต่ไอ้ลูกไอ้หลานเหลนหรือบุคคลที่มาใกล้ชิดที่เขาได้รับความอุปการะมันยอมโกนหัวให้อ่ะท่านมันยอมสละมันทั้งที่มันรู้ว่าวันพรุ่งนี้ไปโรงเรียนเนี่ยเพื่อจะเอามือมาเล่นหัวมันแล้วไม่ใช่คนเดียวท่านเล่นกันทั้งห้องเล่นทั้งเรียนไอ้โตเล่นก่อนเฮ้ยไอ้นี่ไอ้หัวเกลี้ยงหัวล้นคนใหม่ๆฟักขี้ไก่มาใส่หัวล้นแต่มันอึดได้อ่ะเพราะอึดได้บอกบวชทำไมกูบวชให้ปู่ย่าตายายหน้าไฟอ่ะบวชแม้เพียงวันเดียวนะท่านนะเอาถ้าข้ามคือเก็บกระดูกหน่อยแล้วกลับบ้านแล้วก็สึกแล้วเด็กอย่างเงี้ยเราต้องไหว้เพราะเราไม่กล้าถึงเรามีฐานะนะเราไม่กล้าถึงเรามีอายุเราไม่กล้าไหว้เด็กซะถวายตังค์เยอะๆธรรมาประเทศก็นี่มันนี่จะในเล็กๆนะเงินที่อยู่ในพานนี้เท่าไหร่ไม่รู้นะลุงตาไม่รู้เท่าไหร่นะเนรเอาไปแล้วให้โยมไปนับให้เนรแล้วแบ่งกันเดี๋ยวนี้เพราะไม่งั้นเนรหงุดหงิดถ้าเนี่ยได้กรรมเงินแล้วมันชื่นใจแล้วบอกนี่พวกเรานะฮะที่มางานศพเนี่ยสักคนละ20-30 บาทเนี่ยเนี่ยเนร

0: ยไปแล้วแต่ขอให้เนรนะลูกจำไว้ว่านี่คือเงินกตัญญูที่เนรสามารถรักษาศีลได้ปรงได้เอาไปฝากเป็นทุนไว้และจำไว้เลยนี่เป็นทุนอันเกิดจากความกตัญญูของเนรนี่คือธรรมบุตรเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายก็เป็นผู้ว่างงานนั้นมันเกิดจากการเชื่อในวุฒิภาวะของบุคคลนั้นๆส่วนอื่นๆจะเป็นอย่างไรในคำว่าสุวโจนี้อาตมภาพจะได้นำมาแสดงต่อท่านทั้งหลายได้แสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้คุณผู้ชมคะกรณียเมตตสูตรประการที่4ก็คือสุวโจหมายถึงการเป็นบุคคลที่ว่านอนสอนง่ายมีสติปัญญาในการเพ่งพินิจปฏิบัติตัวปฏิบัติตนให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมการเทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ

0: ถึงมีโอกาสขาดทุนน่ะเหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
0: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
0: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: Taiwan The Series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนกันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 4% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์เสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มีเรตติ้ง Triple A ถึง A ลบจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับเรตติ้ง Triple B บวกถึง Triple B ลบซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มีเรตติ้ง BB บวกถึง B ลบมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4%และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่มเรตติ้ง Triple C บวกถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งต่ำที่สุดหรือเรตติ้ง D เห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ liquidity risk ซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของ

0: คู่แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ Bond The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้มั้ยนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสําคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเค้าเรียกว่าclause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สําคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู่นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชําระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมุตินะคะแล้วมีจํานวนที่มัน hit trigger ตามที่กําหนดในข้อกําหนดสิทธิ์เนี่ยสมมุติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมุติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําให้default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลําดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลําดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สําคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชําระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าไปรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชําระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สําคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกําไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้
นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิดนั้นตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะ

ไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องผ

เชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: บุตรฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ
1: สวัสดีจ้าคุณนายแดงเธอโทรมาทำไมเอาไปเที่ยวกันมาไปเที่ยวที่ไหนเหรอเออมีผลไม้มาฝากเยอะแยะเลยโอ้ยแล้วฉันจะกินทันไหมเนี่ยถ้าเอามาให้ฉันน่ะไม่เอาดีกว่าเธอเก็บไว้ทานให้ฉันนิดๆหน่อยๆก็พอโอ้ยแล้วฉันจะเอาไปทำอะไรได้เดี๋ยวมันก็เน่าหมดอะผลไม้นะเธอไม่ใช่ปลากุ้งหอยเอออ่ะก็อ่ะก็ได้ก็ได้ถ้างั้นน่ะเอามาก็ได้นะได้โอเคจ้าขอบใจขอบใจเดี๋ยวรอโอเค
2: คุณยายกังวลอะไรอยู่เหรอคะ
3: กังวลเพื่อนยายเอาผลไม้มาให้เยอะแยะเลยแล้วเราสองคนจะทานกันหมดไหมเนี่ย
2: โอ้ยายคะไม่เป็นไรหรอกค่ะยายถ้าเกิดเราทานไม่ทันถ้างั้นก็ใช้วิธีถนอมอาหารสิคะ
3: ทำยังไงอ่ะยายก็ไม่ค่อยรู้เรื่องยายกลัวมันเน่า
2: โอ้ไม่เป็นไรหรอกค่ะยายถ้างั้นเราจะพายายไปที่ที่หนึ่งที่ยายจะรู้วิธีการถนอมอาหารแน่ๆค่ะ
3: จริงเหรอมีด้วยเหรอ
2: จริงสิคะ
3: แต่ก็ดีเลยถ้างั้นเราจะได้เอามาถนอมอาหารทำอะไรได้หลายอย่างเก็บไว้กินกันนานๆ
2: งั้นเราก็ไปกันเลยไหมคะ
3: อ้าวดีไปเลย
2: โอเคไปกัน
3: ไปเฮ้ยหลานนี่เก่งหมดเลยนะเธอ
2: ยายกลัวบูดค่ะหนูก็เลยบอกยายว่ามันมีวิธีถนอมอาหารค่ะแล้วหนูก็เลยชวนที่ที่นึงค่ะที่ยายจะรู้แน่ๆค่ะว่าการถนอมอาหารถนอมผลไม้ถนอมผักถนอมอะไรถนอมหมดเลยค่ะ
3: เล่าให้หลานฟังหลานก็บอกว่ายายเดี๋ยวจะพาไปทำผลไม้แปรรูปนี่ทำได้เหรอยายบอกยายไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าเขารู้เดี๋ยวเขาจะพาไปที่ที่นึงที่ทำผลไม้แปรรูป
0: เมื่อตกลงกันได้ดังนี้การเดินทางของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสองสาวคู่ซี้ต่างวัยวันนี้จะไปออกกำลังใจอะไรกันเกี่ยวกับการแปรรูปและการถนอมผลไม้เอาใจช่วยคุณยายกับคุณหลานกันด้วยนะครับและสถานที่ที่เรามาออกกำลังใจในวันนี้ก็คือชุมชนบ้านบางพลับอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามด้วยชุมชนบ้านบางพลับเป็นชุมชนที่มีความเรียบง่ายชาวบ้านส่วนใหญ่ทำสวนผลไม้ได้แก่ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ลิ้นจี่มะพร้าวน้ำหอมรวมถึงผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆชาวบ้านส่วนใหญ่ทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนในการผลิตนอกจากนี้ชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตชาวสวนและปรัชญาการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
4: สว
2: ั
4: สด
2: ี
4: ค
2: ่
4: ะ
2: ส
4: ว
2: ั
4: สด
2: ี
4: จ
2: ้
4: าพี่ป้าครับครับไปไหนกันครับวันนี
2: ้อ๋อคือว่าคุณยายของเพื่อนหนูค่ะเขาฝากผลไม้มาให้เยอะเลยค่ะเลยกลัวว่ากินไ

0: รู้ว่าการถนอมอาหารมันทำยังไงหรอคะ
1: อ๋อครับดีเลยครับมาเที่ยวที่นี่ครับที่นี่ก็เป็นจะมีกลุ่มแม่บ้านอยู่กลุ่มหนึ่งนะชื่อว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาตินะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแปรรูปนะผลไม้ผักผลไม้ใช้อิ่มนะมาถูกที่แล้วครับที่นี่ครับ
2: ค่ะก็เลย
1: ครับเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปดูในชุมชนว่ามีอะไรบ้างนะก็เดี๋ยวจะพาไปดูการทำน้ำตาลมะพร้าวการทำสวนส้มโอแล้วก็มาที่กลุ่มแม่บ้านทำผลไม้ใช้อิ่มนี่ครับเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานไปกัน
2: ค่ะพอดีเพื่อนๆให้มาเยอะแล้วก็ยายก็ให้มากันเต็มเลยก็กลัวจะเก็บไว้แล้วเดี๋ยวมันจะเสีย
1: ได้ครับผม
2: ก็เลยจะรู้ว่าจะต้องถนอมอาหารยังไงเอามาทำ
1: เป็น
2: รูปอะไรได้บ้าง
1: เราเรียนรู้ในกลุ่มของป้าครับ
2: อ๋อเหรอคะดีเลยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ง
2: ั้
0: นเราไปกันเลยไหมคะ
2: ไ
0: ปกันเลย
2: ไปเลย
3: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์ทรงยศวิทยากรประจำชุมชนคนนี้นี่เอง
1: คือในชุมชนบ้านของพับเนี่ยครับมันจะเป็นชุมชนที่ปู่พ่อแม่ปู่ย่าตายายทำกันมาอยู่แล้วนะก็คือตอนนี้เปิดฟ้างแล้วเปิดฟ้างให้นักท่องเที่ยวเนี่ยทั้งเด็กผู้ใหญ่คนชราคนแก่เงี้ยเข้ามาเที่ยวในชุมชนนะครับเพราะในชุมชนเราเนี่ยเป็นชุมชนที่อากาศยังดีเช้าๆอากาศดีมากเลยเหมาะสำหรับปั่นจักรยานนะไปเที่ยวสวนส้มโอสวนน้ำตาลมะพร้าวดูกลุ่มแต่ละกลุ่มในชุมชนเรามีฐานกิจกรรมมีกิจกรรมให้เล่นน่ะอีกเยอะนะครับมีหลายจุดเลยนะไฮไลท์เด็ดๆนะวันนี้ก็เอาเด็ดๆของในชุมชนมาให้ลองเซิร์ฟๆดูก่อนลองเที่ยวดูก่อนนะครับภายใน1วันนะปกติเนี่ยกิจกรรมเรานะ20ฐานนะต้องใช้เวลา3วัน2คืนต้องมาค้างในชุมชนด้วยต้องมาค้างในพื้นที่นี้เพื่อจะเข้าเรียนรู้ในชุมชนนะแต่วันนี้เราเลือกแค่3กิจกรรมให้เขานะครับก็มีเรื่องการทำน้ำตาลมะพร้าวได้ลองเคี่ยวน้ำตาลได้หยอดนะครับแล้วก็ไปดูสวนส้มโอนะครับที่อยู่ในชุมชนนี้นะครับแล้วก็มาจุดนี้ก็คือเป็นจุดวิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาติมาชิมบอระเพ็ดใช้อิ่มผลไม้กับชาติที่นี่นะครับ
3: หลังจากได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของชุมชนบ้านบางพลับกันพอสมควรก็มาถึงเวลาที่คุณยายและคุณหลานคู่สีต่างวัยจะได้ทำการเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนละแวกนี้ด้วยการไปเห็นด้วยตาฟังด้วยหูชิมด้วยปากและออกกำลังใจไปพร้อมๆกันโดยการออกกำลังใจในวันนี้เราจะเริ่มกันที่ขี่จักรยานชมสวนผลไม้นั่นเองครับ
1: กิจกรรมแรกของเรานะครับก็เป็นกิจกรรมปั่นจักรยานเที่ยวชุมชนนะครับชุมชนเนี่ยครับก็ข้างทางก็ได้เป็นสวนผลไม้อย่างเงี้ยนะครับมีสวนส้มโอสวนลิ้นจี่นะครับระยะทางในการปั่นในชุมชนก็3กิโลนะครับรอบวงนะครับเราปั่นไปวงกลมนะครับ3กิโลนะครับเดี๋ยวเราจะพาปั่นชมวิถีชุมชนในบ้านบางพับเนี่ยครับไปเรื่อยๆนะครับในชุมชนนะครับ

ที่นี่ส้มโอจะดกมากเลยปีนี้เป็นปีที่ส้มโอดกส้มโอนะครับปีหนึ่งจะออก3รุ่นนะครับมันก็จะมีช่วงธันวาเมษาแล้วก็สิงหานะครับพอเวลาออกทีปุ๊บก็อยู่ได้ประมาณเดือนถึง2เดือนพอธันวาออกมันก็อยู่ได้ถึงมกรานะครับนะครับมันก็อยู่ได้2เดือนอยู่ที่ว่าคนจะซื้อมากซื้อน้อยถ้าซื้อมากก็หมดเร็วถ้าซื้อน้อยหน่อยก็ช้านิดนึงแต่ว่ามันก็อยู่ได้เหมือนต้นนะปกติของมันครับอยู่ได้เป็นเดือน

0: มาแล้วมาแล้วเร็ว
1: ครับนี่ลูกนี้แก่แล้วมาเหลือกเลยนะ
0: เ
1: ดี๋ยวผมปอกตรงนี้เลยนะ
0: ค่ะประมาณนี้เหรอคะพี่โต้ง
1: นี่แหละครับที่ว่าลองจับดูน้ำหนักมันจะได
0: ้ห้าโลกว่า
2: โอ้ย
1: มานี่นะครับเห็นไหมพอเห็นไหมเปรียบเทียบเห็นไหมเนี่ย
0: ค่ะอันนี้อย่าง
1: ใช่อย่างใช่ไหมเราก็ดูจากตาเวลาจะดูอะดูจากตา
0: ตาห่าง
1: ที่มันจุดเนี้ยมันจะห่างถ้ายังไม่แก่เห็นไหมตาเป็น
0: ตีเลยใช่ค่ะ
1: แล้วก็นี่เห็นที่กดที่ตูดปุ๊บตูดถ้าตูดเข้าไปบุ๋มเข้าไปแสดงว่าแก่แล้วนะต้องมีแรงหน่อย

0: โซนนะเดี๋ยวจะพาไปสวนน้ำตาลมะพร้าวนะครับว่าน้ำตาลมะพร้าวที่เราจะมาทำยอดน้ำตาลมะพร้าวที่น้ำตาลมะพร้าวมันมาจากไหนของต้นมะพร้าวเดี๋ยวจะไปชี้ให้ดูเดี๋ยวพาไปดูในสวนกันครับในสวนน้ำตาลมะพร้าวก็จะมีทั้งสวนมะพร้าวอ่อนนะครับสวนน้ำตาลมะพร้าวมี2แบบเลยว่าเราจะเอาแบบไหนจะเอาเขาอ่อนหรือเอาน้ำตาลมะพร้าวมาเคี่ยวนะครับ
1: เมื่อปั่นจักรยานกินลมชมวิวกันได้สักพักก็มาถึงยังสถานที่แรกก็คือสวนมะพร้าวน้ำตาลนอกจากจะได้ดื่มมะพร้าวน้ำหอมจากแหล่งปลูกขึ้นชื่อแล้วยังจะได้ชมการป่าช่อดอกมะพร้าวเพื่อเก็บน้ำตาลกันสดๆพร้อมเรียนรู้วิธีและลองทำน้ำตาลมะพร้าวด้วยตนเอง
0: ครับเมื่อกี้เราปั่นจากสวนน้ำโอมาสมาเราปั่นมาตามทางเรื่อยๆนะตอนนี้ที่เรายืนตรงนี้เราแวะมาถึงสวนน้ำตาลมะพร้าวแล้วนะครับที่เราเห็นนี่บนเห็นไหมที่เราบอกรองนะคือรอจากงวงมะพร้าวดอกมะพร้าวนะครับเพื่อจะเอาน้ำตาลมะพร้าวนะครับที่นี่เราจะเก็บช่วงเช้ากับช่วงเย็น2รอบนะครับโดยที่เราใส่กันบูดนะครับจะปลอดสารเคมีทุกอย่างที่นี่นะครับเลยต้องเก็บ2รอบเช้ากับเย็นแล้วเราก็เอามาเคี่ยวเป็นน้ำตาลปึกตอนเช้านะครับทุกวันทำทุกวันนะ
2: มะพร้าวอะไรอะคะเนี่ย
0: ครับมะพร้าวนะครับที่สงขลาเนี่ยมันจะมีแยกเป็น3ประเภทนะครับมีมะพร้าวแกงที่ทำกะทิกับมะพร้าวอ่อนนะครับมะพร้าวน้ำหอมนะครับกับอีกพันธุ์นึงครับก็จะเป็นพันธุ์มะพร้าวตาลครับมะพร้าวตาลก็เป็นพันธุ์เฉพาะที่เอามาทำน้ำตาลแบบนี้นะครับนี่คือมะพร้าวตาลนะครับพันธุ์ที่เราเห็นนี่คือพันธุ์หงทองนะครับเราปลูกมาตอนนี้ก็น่าประมาณ10ปีแล้วนะครับมันก็ปลูกมานะครับตั้งแต่3ปีแรกเนี่ยมันก็จะเตี้ยประมาณนี้เราก็จะนั่งปาดมะพร้าวตัวนี้10ปีขึ้นทั้งหมดแล้วนะครับคือมะพร้าวแต่ละพันธุ์เนี่ยมันสามารถทำน้ำตาลมะพร้าวได้หมดนะครับแต่หนึ่งก็คือเราต้องดูด้วยว่าเกิดเรามาทำแล้วคุ้มกับความเหนื่อยของเราไหมถ้าจะเอาความคุ้มความเหนื่อยของเราเราก็ต้องเลือกพันธุ์ตาลโดยเฉพาะนะครับมันจะให้น้ำตาลเยอะกว่ามะพร้าวทั่วไปที่มีอยู่ในสงครามนะครับมันจะออกได้น้ำตาลได้เยอะแล้วก็ปริมาณเยอะแล้วก็อยู่ได้หลายปีนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงตามน้ำตาลมะพร้าวแล้วนะครับที่เราไปเก็บน้ำตาลมะพร้าวมาที่ใส่กระบอกเมื่อกี้นะนี่เราใส่มาปุ๊บนะครับเราน้ำตาลมะพร้าวที่นี่นะครับบางคนเขาก็เรียกงวงมะพร้าวภาษาชาวบ้านนะถ้าภาษาคนพื้นถิ่นก็จะเรียกงวงมะพร้าวจามมะพร้าวแต่ถ้าภาษากรุงเทพเขาจะเรียกว่าดอกมะพร้าวนะครับเราก็เอาดอกมะพร้าวมานะครับเราก็มาปาดนะครับเพื่อรอน้ำตาลออกมานะครับพอเราได้น้ำตาลมาปุ๊บเราก็เอามากรองด้วยผ้าขาวบางนะแล้วก็เอามาใส่ในกระทะนี้นะครับเพื่อจะเคี่ยวนะครับที่เราเห็นเนี่ยเราเคี่ยวมาแล้วนะครับประมาณชั่วโมงแล้วนะเตานะครับมันก็จะมีหลายขนาดมี1เตา2เตา3เตา4เตา5เตามันอยู่ที่ปริมาณน้ําตาลมะพร้าวที่เราได้มานะครับตอนนี้เราได้น้ําตาลมะพร้าวมาน้อยได้เตาเดียวนะครับอีกกระทะนึงนะครับเราก็เอาใส่น้ําเปล่าไว้นะครับเวลาเราใส่ฟืนเราก็จะใส่ฟืนตรงนี้ด้านนี้เอามาไฟให้มันอยู่ตรงเฉพาะกระทะนี้กระทะเดียวนะครับวิธีที่สังเกตนะครับในการเคี่ยวน้ําตาลมะพร้าวนะเราก็ดูว่าทีแรกมันเป็นสีใสๆตอนหลังๆเราก็เคี่ยวนะครับให้มันเป็นสีทองๆขึ้นมาเนี่ยนะครับ
3: แล้วเมื่อไหร่มันถึงจะได้เป็นก้อนๆเหรอคะ
0: ครับตอนนี้นะครับเราเคี่ยวมา1ชั่วโมงแล้วนะจากใสๆเลยนะครับเป็นสีน้ำตาลแล้วเราดูจากฟองนะครับลูกฟองอ่ะตอนนี้มันขึ้นจากตรงกลางมาเข้ามาริมใช่ไหมตรงกลางเข้ามาริมเดี๋ยวพอมันจะได้ปุ๊บอีกประมาณ15นาทีเนี่ยมันก็จะได้ละฟองเนี่ยมันก็จะริมเข้าไปหาตรงกลางไปรวมไปตรงกลางหมดเลยมันวุบตรงกลางถ้ารวมไปตรงกลางปุ๊บนะนั่นคือน้ำตาลมะพร้าวจะได้แล้ว
3: แล้วทำไมไม่ใช้เตาแก๊สหรอคะ
0: เตาแก๊สนะที่นี่เรามีพวกเขาเรียกว่าอะไรอะพวกฟืนที่นี่เราเยอะนะครับกิ่งส้มโอเราตัดแต่งกิ่งทางมะพร้าวมันก็ร่วงลงมาเนี้ยเราใช้เตาเนี้ยมันจะแบบว่าประหยัดพลังงานได้เยอะนะครับเราใช้ของในชุมชนเรามาใช้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าใช้เตาแก๊สเนี้ยต้นทุนมันจะสูงมันจะเปลืองนะมันจะเปลืองแล้วก็เวลาขายมันจะสูงไปก็ไม่มีใครซื้อนะครับเราก็เลยต้องใช้ฟืน

0: ตาลเนี้ยใส่ในกระมังนะครับเพื่อจะเข้าประโยชน์ในห้องนะครับในห้องนั้นเนี้ยเราก็จะกันแมลงกันผึ้งนะครับบางหน้าผึ้งมันเยอะมันชอบมากวนเราก็จะมีมุ้งลวดล้อมรอบเลยเพื่อไม่ให้แมลงเข้าไปนะครับหยอดนะครับที่เราเห็นนะหน้าถ้าใส่ปี๊บก็เป็นน้ำตาลปี๊บถ้าเราใส่กะละมังก็เป็นน้ำตาลกะละมังถ้าเราใส่ถ้วยก็เป็นน้ำตาลถ้วย
1: ยายเหลือนิดนึงให้ยายเท
0: เห็นว่ามันเริ่มแข็งแล้วใช่ป่ะ
1: ใช่ใช่เริ
0: ่มเวลาเราหยอดนะครับเราหยอดตรงกลางนะครับเราก็ไล่ออกไปให้มันเต็มพื้นที่นะครับเพื่อเพราะว่ามันจะมีผ้ากระบางใช่ไหม
1: ใช
0: ่พอเราหยอดไปผ้าบางมันดึงมาปุ๊บใช่ไหมแล้วก็หยอดไปนะครับเห็นยัง
1: เห็นแล้ว
0: เห็นแล้วป้าบางกระบอกเลยเอาช้อนมาสองคันมาทำตามพี่เขาเลย
2: หยอดไล่ไปเลย
0: มาดูจากพี่เขาทำครับเดียวนะครับ

0: อกไม้แล้วก็ดูนู่นดูนี่ดูนั่นแล้วก็ชิมนู่นชิมนี่ชิมนั่นแล้วก็ไปทำน้ำตาลค่ะมันยากกว่าที่ต้องคนต้องกวนแล้วก็ต้องจัดวางให้เป็นก้อนๆค่ะ
1: กวนน้ำตาลเหรอคะโอ้โหดีค่ะใช้แรงแต่ว่าถ้าพอตอนที่กวนถ้ามันยังไม่เหนียวเนี่ยมันก็ยังกวนง่ายแต่พอเหนียวแล้วเนี่ยมันกวนลำบากนิดนึงชอบค่ะวิถีชีวิตแบบชาวบ้านชาวบ้านแล้วก็ได้บรรยากาศแบบธรรมชาติยายชอบมากค่ะ
2: เพิ่งมาครั้งแรกกันนะก็ผมดูแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะชอบในธรรมชาติดูพอสมควรนะครับก็คือจะไม่บอกว่าอุ้ยฉันไม่เข้าหรอกฉันเหนื่อยฉันรกมันจะมีงูไหมมันจะมีสัตว์มีพิษไหมอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าเขาพร้อมมาลุยกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าสนุกไปอีกแบบนึงกับวิถีชีวิตชาวเมืองนะครับมาลองมาสัมผัสดู
3: จริงๆอย่างที่บอกไปว่าการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานเนี่ยมันเป็นแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์ชนิดนึงข้อแนะนำหนึ่งก็คือควรจะปั่นให้ได้ต่อเนื่องกันอย่างน้อย30นาทีต่อวัน 2-3 วันต่อสัปดาห์แต่ในกรณีคนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนเนี่ยการปั่นจักรยานอาจจะค่อยๆไต่ระดับไปตั้งแต่อาจจะเป็นวันละ5นาที10นาทีแล้วก็ค่อยปั่นไปให้ระยะเวลาเนี่ยมันมากขึ้นโดยที่ความเร็วเนี่ยตอนแรกเนี่ยอาจจะไม่ต้องเร็วมากในระยะทางที่เรากำหนดไว้เนี่ยความเร็วอาจจะไม่ต้องเร็วมากแต่ว่าขอให้ได้เวลาที่เหมาะสมก่อนพอได้เวลาที่เหมาะสมแล้วเนี่ยถึงจะค่อยเพิ่มความเร็วของการปั่นมากขึ้นนะคะก็คือสำหรับเด็กเนี่ยก็คือถ้าเกิดเป็นในเด็กที่อายุน้อยหรือว่าเพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มหัดออกปั่นจักรยานในการออกกำลังกายเนี่ยนะคะก็คืออาจจะเริ่มจากเป็นจักรยานสี่ล้อก่อนหรือมีที่ซัพพอร์ตเพราะว่ามีโอกาสที่จะล้มได้นะคะเพราะว่าเด็กก็อาจจะยังไม่ได้ระวังเท่ากับในผู้ใหญ่หรือในผู้สูงอายุนะคะส่วนสำหรับในผู้สูงอายุเนี่ยก็จริงๆก็เหมือนกันก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ปั่นจักรยานเป็นอยู่แล้วแล้วก็การทรงตัวของร่างกายดีในระดับหนึ่งเนี่ยก็คือสามารถที่จะปั่นจักรยานได้ตามปกติแต่ว่าข้อควรระวังก็คือว่าสถานที่ที่ใช้ในการออกกำลังกายถ้าเป็นพื้นเรียบเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในพื้นภูเขาเช่นเป็นสวนหรือว่าเป็นสนามหญ้าอะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะมีสิ่งกีดขวางอะไรที่เราไม่ทันคาดคิดเนี่ยมันก็ต้องระวังเรื่องการล้มได้

0: ตั้งแต่ตลอดทริปเนี่ยวันนี้ผมก็จะเตรียมอยู่จุดหนึ่งนะครับไว้ให้2คนเนี่ยได้ลองสัมผัสดูนะครับวิถีชุมชนในบ้านบางพับนะครับทุกกรุ๊ปมานะครับต้องได้ลองชิมนะครับผมจะให้ชิมบริเวณนี้นะครับว่าบริเวณที่เนี่ยมันจะรสชาติเป็นยังไงต่างกับที่อื่นตรงไหนที่นี่นะครับจะชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาตินะเดี๋ยวเรามาดูว่าที่นี่มีอะไรดีบ้างผมแนะนำนะครับป้าแดงนะครับป้าที่เป็นหัตถกรรม
1: สวัสดีค่ะคุณป้า
2: ที่นี่เราจะทำเรื่องการแปรรูปพืชผักผลไม้ต่างๆนะคะเช่นอันนี้เรียกว่าอะไรหนูรู้จักไหมลูก
3: บอระเพ็ดค่ะ
2: บอระเพ็ดถ้าแบบนี้รสชาติเป็นไง
3: ขมมากเลยค่ะ
2: เคยกินยัง
3: เคยละค่ะ
2: นะคะเราทำของขมให้เป็นของหวานของที่มีรสเปรี้ยวรสอะไรเนี่ยเราทำให้หวานหมดในจานนี้ทุกอย่างจะหวาน
3: แล้วมันจะหวานได้ยังไงล่ะคะในเมื่อมันขมค่ะ
2: เราก็ต้องมีขั้นตอนวิธีการนะคะอย่างบอระเพ็ดเนี่ยที่จริงอ่ะเขาต้องมันมีผิวของบอระเพ็ดเราต้องลอกออกก่อนค่ะนี่ค่ะลอกออกมันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาแช่เกลือจะเป็นแบบนี้นะคะแช่เกลือ

0: เกลือนี่เราเพื่อแช่ตอนนี้เรายังไม่ได้ลอกไส้ใช่ไหมเราต้องแช่เกลือให้นิ่มแล้วก็นำมาลอกไส
1: ้แล้วลอกไส้ทำไมหรอคะ
0: ไส้ของบัวรพิษจะแข็งค่ะถ้าเราลอกไส้ไม่หมดพอเราไปลงน้ำตาลมันจะทำให้แข็งมากๆจะกัดเข้าเราต้องไปแช่น้ำปูนใสอีกเพื่อให้มันกรอบ
2: อ๋อนะคะแช่น้ำปูนใสนี่คือแช่แป๊บเดียวใช่ไหมคะ
0: 1คืนค่ะ
2: อ๋อ1คืน
1: แช่น้ำเกลือกี่คืนเหรอคะ
0: 15วัน15คืนแต่ว่าต้องเปลี่ยนนะคะไม่ใช่แช่แล้วทิ้งเลยถ้าแช่ทิ้งเลยมันจะทำให้ของที่เราแช่เน่าเสีย
1: แช่15วันมันจะไม่เค็มเหรอคะ
0: เค็มค่ะความเค็มจะไปอยู่ในเนื้อบัวรพิษเราต้องไปแช่น้ำเปล่าอีก1คืนเพื่อคลายความเค็มค่ะ
1: แล้วพอยายแดงทำอันนี้เสร็จแล้วคะแล้วต่อไปคืออะไรเหรอคะ
0: พอเราเสร็จแล้วหายขมแล้วอันนี้เรานำไปต้มเพื่อให้สุกเราต้มเวลาน้ำขณะที่น้ำเดือดประมาณ15นาทีต้มสุกแล้ว15นาทีเราก็ตักออกแล้วแช่น้ำธรรมดาไว้ที่เขาเรียกว่าน็อกน้ำเย็นนะคะจากนั้นเราก็ทำน้ำตาลบัวรพิษ1กิโลน้ำตาล3กิโลนะคะ3กิโลนี่เราไม่ได้ใส่ครั้งเดียวหมดครั้งแรกก็ต้มสักประมาณครึ่งกิโลต้มน้ำตาลให้เดือดกับน้ำนะคะน้ำเปล่าแล้วก็ยกลงจากเตาพักให้เย็นและน้ำตาลนี่ยังเหลืออีกลุกขึ้นแล้วก็ตักบัวรพิษออกจากหม้อเอาน้ำตาลเก่าตั้งไฟให้เดือดแล้วก็เพิ่มความหวานไปเนี่ยทำแบบนี้ประมาณ1อาทิตย์ถึงจะได้บัวรพิษที่หวานกรอบ
3: ผักผลไม้บางอย่างที่มีรสชาติขมเผ็ดหรือเปรี้ยวเกินไปบางครั้งก็ไม่สามารถนำมากินให้อร่อยได้อย่างเช่นบัวรพิษใครๆก็รู้รสชาติที่ขมเป็นที่สุดถึงแม้จะมีประโยชน์ทางยาตามตำรับแพทย์แผนไทยแต่คนสมัยใหม่ก็ยังไม่นิยมกินอยู่ดีแต่ตอนนี้เราสามารถนำของขมๆแบบบัวรพิษมากินเล่นแบบขนมหวานแสนอร่อยได้แล้วด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านบางพลับที่คิดค้นนวัตกรรมการแปรรูปและถนอมอาหารที่มีชื่อว่าผลไม้กับชาติซึ่งก็คือการนำเอาผักผลไม้ต่างเช่นบัวรพิษมะนาวมะระมะละกอมาแช่อิ่มเป็นผักผลไม้ที่ไม่มีรสชาติดั้งเดิมอยู่เลยและมีสีสันสวยงามชวนรับประทานซึ่งหวังว่าเคล็ดไม่ลับในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณยายไม่มากก็น้อยนะครับ
0: อยากลองชิมไหมคะ
1: อยากค่ะ
0: ชิมได้เลยค่ะจะได้รู้ว่าของที่นี่มันรสชาติเป็นอย่างไร
1: อันนี้คืออะไรเหรอคะ
0: มะระค่ะมะระนี่ที่เราหมูกินเคยกินเปล่าที่ต้มหมู
1: ก็เคยอยู่นะคะมันขมค่ะ
0: นี่โอ้ยหัดกินของขมบ้างสิคะทำไมไม่มีฟันเหรอเนี่ย คุณยายชิมได้ค่ะ
4: ขอบคุณค
2: ่
4: ะ
2: อันนี้อันใหญ่ดีนะคะ
1: ทำไมมันไม่ขมเหรอคะ
0: ใช่ที่นี่มันกับชาติแล้วไงจะขมได้ไงอะ
1: ไม่เคยคิดเลยค่ะว่าบัวรพิษที่โดนคุณครูยัดใส่ปากมันจะหวานได้ขนาดนี้ค่ะ
0: ครูเล่นยัดใช่เหรอ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าพูดมากค่ะ
2: แล้วมะละกอกับชาตินะคะ
0: มะละกอกับชาตินี่คือว่าเราหั่นและพับให้มีลวดลายมันจะเพิ่มมูลค่าให้เราไม่ใช่ว่าเราทำมะกออยากได้ราคาเรามาหั่นธรรมดามันก็ไม่เพิ่มราคาให้เราม
2: ันก็ดูไม่สวยงาม
0: ค่ะวิธีหั่นนี่สำคัญตรงหั่นนะคะ
2: ค่ะ
0: หั่นนี่ถ้าหั่นหนามจะพับไม่ได้ต้องพยายามให้บางค่ะ
2: แสดงค่ะในเมื่อมะละกอมันก็หวานอยู่แล้วอะแล้วทำไมถึงต้องเป็นมะละกอกับชาติด้วยล่ะคะ
0: คือว่าเราทำนี่เหมือนกับการถนอมอาหารนะคะ
2: ค่ะ
0: ถ้าเราปล่อยให้สุกมันก็หวานอยู่แล้วแต่มันไว้ได้ไม่หลายวันเรามาแปรรูปแล้วเราไว้ได้เป็นเดือนครับมันจะเป็นแบบนี
2: ้แล้วก็แช่น้ำเกลือไป
0: น้ำปูนค่ะ
2: อ๋อนี่น้ำปูนใช่ไหม
0: ค่ะเพราะว่ามะละกอไม่ได้มีรสขมเราก็ไม่ต้องแช่
2: แล้วการเลือกมะละกอเลือกยังไงคะ
0: มะละกอที่มันข้างนอกเปลือกมันจะมีสีเหลืองๆหน่อยๆ นะคะพอเราปอกไปข้างในมันก็จะเป็นสีนี้ค่ะมะกอสีขาวทำได้แต่ว่ามันไม่จูงใจคนที่เห็นไม่สะดุดไม่สะดุดตาหนูพับตรงนี้นะพับด้านนี้หมดหนูก็พับด้านนี้เข้าหาอย่าพับออกนะลูกนะคะพับลงกลาง
2: ต้องเรียกว่าตีหั่นต้องหั่นเก็บนั่นอยู่แล้วอ่ะ
0: ค่ะพับเข้าลูกนั่นพับออก

0: ไปทั้งทำมะพร้าว
1: ทำน้ำตาลไปดูผักผลไม้ต่างๆค่ะแล้วก
0: ็ไปจักรยาน
1: ปั่นจักรยานด้วยค่ะ
0: แล้ววันนี้เราสุดท้ายเนี่ยเรามาที่ไหนอีก
1: สุดท้ายเราก็มาทำผลไม้กับชาติค่ะ
0: อืมใช่นี่ผลไม้กับชาตินี่มันแปลกนะยายก็เพิ่งรู้ว่าผลไม้กับชาติทำยังไงก็รู้มากขึ้นค่ะจากที่เราไม่รู้แล้วไม่ได้ศึกษาก็ดีค่ะได้มารู้ว่าผลไม้ทุกอย่างมันแปลชะแปลกลับมาทำเป็นผลไม้กับชาติได้แปลได้หลายแบบทั้งบอระเพ็ดมะละกอและมะระที่เราเอาไปต้มจืดยังเอามาทำได้หมดยิ่งพริกหยวกอีกมาทำของหวานได้ด้วย
2: เขาก็จะได้องค์ความรู้หรือความรู้นะว่าในการทำน้ำตาลมะพร้าวในการทำผักผลไม้ชะอิ่มเนี่ยเขามีเคล็ดลับยังไงนะครับมีวิธีการทำยังไงโดยที่บางคนที่ไม่ได้เข้ามาสัมผัสในชุมชนจะไม่รู้หรอกว่าวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าวมันยากขนาดไหนกว่าจะได้มาพอไปถึงสวนส้มโอก็ไปดูสวนส้มโอที่ปลอดสารเคมีไม่ได้มีเคมีเลยนะครับได้ลองชิมได้ลองสัมผัสลูกส้มโอดูสุดท้ายก็มาที่กลุ่มผลไม้ใช้อิ่มตัวนี้นะครับก็เรามาลองดูพืชผักผลไม้มาชิมบอระเพ็ดใช้อิ่มดูที่นี่ก็เหมือนกันไม่มีสารกันบูดไม่มีสารอะไรทุกอย่างเลยนะครับในชุมชนเราจะเน้นนะครับเน้นเรื่องปลอดสารเคมีไม่มีเคมีนะครับจะเน้นธรรมชาติมากกว่าครับผม

0: มาจังสี่ตัวกันคักๆมิตรสาสิบให้เฝ้ากับใจย้อนว่าข่อยสิมาเปิดโปงกลโกงการส่วนลงทุนให้คนไทยมดประเทศได้ฮู้กันขี่ตัวทีหนึ่งผลตอบแทนสูงคักโพดเพิ่นมาบอกว่าสิได้ทุนขึ้น 100% ในเดือนแรกเด้อเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือเจ้าสิส่วนหมู่มาลงทุนนำผลตอบแทนแห่งสิได้หลายขึ้นโอ้ยเนาะผลตอบแทนหลายปานนี่ตัวกันคักขี่ตัวที่2ฝ่าวตัดสินใจเด้อบอกเลยว่าเป็นโอกาสสุดท้ายคันซ่าแล้วสิตกขบวนบีบให้ข่อยขาดสติฝ่าวตัดสินใจของแท้เขาบ่ฝ่าวกันปานนี่ดอก
1: ตัวกันคะ
0: ขี่ตัวที่3การันตีผลตอบแทนจื้อไว้บ่มีการลงทุนใดในโลกนี้การันตีว่าได้ผลตอบแทนแท้ๆเพราะมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยจื้อไว้เด้อคันมีคำว่าการันตีมือใด
1: ตัวกันคะ
0: ขี่ตัวที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจน่าเชื่อถือแต่เจ้าของเพิ่นบ่ฮู้นำเลยหรือบ่ก็อ้างว่าเป็นเท่นผู้อื่นก็ลงทุนกันหลายเด้อ้างกันแนวนี
1: ้ตัวกันคัก
0: ขี่ตัวสุดท้ายธุรกิจบ่ชัดเจนตรวจสอบบ่ได้มาส่วนลงทุนแต่บ่ฮู้ว่าเฮ็ดธุรกิจอีหยังที่สำคัญบ่มีผู้ใดฮู้ว่ามีคนคอยกำกับอยู่บ่คันพ่อจังซี
1: ่ตัวกันคัก
0: จำไว้เด้อไผมาส่วนลงทุนจังสิถึงสิเป็นคนใกล้โตหมู่พี่น้องกันก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่ากำลังถึงตัวขอให้พวกเจ้าจกมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ไผบ่ทันมีก็ให้เฝ้าไปดาวน์โหลดเด้อแอปเดียวครบตรวจสอบโดยเบิร์ดทั้งซื้อคนส่วนซื้อบริษัทซื้อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.อีหลีบ่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
2: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
3: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddyเลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

การที่จะเป็นพระอุปัชฌาย์ก็ดีหรือการปฏิบัติงานคณะสงฆ์ก็ตามในฐานะพระสังฆาธิการเนี่ยท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติอยู่3เรื่องนะคือ1เรื่องของกฎหมายแผ่นดินที่เรามาอบรมและก็ฝึกอบรมและก็สอบพวกท่านเนี่ยเป็นเราใช้กฎหมายแผ่นดินเราใช้พระวินัยและใช้จารีต3เรื่องนะครับกฎหมายแผ่นดินว่าอย่างไรบ้างท่านต้องรู้เช่นกฎหมายแผ่นดินบอกว่าแม้ท่านจะมีพรรษาพ้นสิทธิ์มีความรู้มีความสามารถแต่ถ้าท่านไม่ได้รับแต่งตั้งหรือใบตราตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ท่านไปบังอาจให้การบรรพเจ้าอุปสมบทมีโทษจำคุกอันนี้กฎหมายแผ่นดินจำคุกกี่ปีท่านก็ต้องไปศึกษาไปจำเพราะมันจะออกสอบก็ได้มีโทษตามกฎหมายอันนี้เขาเรียกว่าเราจะต้องรู้กฎหมายแผ่นดินข้อ2พระวินัยกำหนดขั้นตอนในการบรรพชาอุปสมบทอย่างไรกรรมวาจายติยตุตกรรมวาจาสวดอย่างไรต้องทำให้ถูกต้องข้อที่3จารีตจารีตวิธีปฏิบัติเนี่ยท่านถือปฏิบัติโดยพระอุปัชฌาย์อาจารย์โดยพระอุปัชฌาย์อาจารย์สืบสายกันมาเนี่ยเวลาพิธีกรรมของท่านเนี่ยท่านใช้เอสาหังหรืออุกาสะในปัจจุบันเนี่ยในฝ่ายมหานิกายเราสอบโดยใช้อุกาสะโดยมติของสมัชชามหาคณิสรแต่เราไม่ไปก้าวก่ายธรรมยุติกนิกายซึ่งท่านใช้เอสาหังเราถือว่าจารีตเป็นมาอย่างนั้นทีนี้ใน3เรื่องเนี่ยวันนี้เรามาพูดเรื่องกฎหมายกฎหมายเนี่ยทำไมเราต้องปฏิบัติตามท่านก็อ้างพระบาลีนี้นะครับว่าอนุชานามิภิกขเวราชูนางอนุวัตติตุงพุทธเจ้าตรัสแนะนำภิกษุทั้งหลายว่าเราอนุญาตให้พระสงฆ์เนี่ยคล้อยตามพระเจ้าแผ่นดินกฎหมายบ้านเมืองไปอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ต้องอนุวัตคล้อยตามโดยเฉพาะเรื่องปฏิทินก่อนจริงๆเนี่ยการนับปักขานานาแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองในหลายๆเรื่องตามพระวินัยให้ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพรรษาพ้นสิบพรรษาได้10หรือเกิน10เนี่ยให้การอุปสมบทแค่นี้ยังไม่พอท่านจะต้องมาฝึกซ้อมอบรมมาสอบปฏิบัติตามอะไรครับกฎหมายครับกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่17มีรุ่นเราเนี่ยนะครับเสนอกันมาในที่ประชุมตามลำดับว่าขอผ่อนผันให้ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชเข้าฝึกซ้อมสอบพระอุปัชฌาย์ในที่ประชุมสมัชชาครับหาคณิสรบอกว่าถึงท่านสอบผ่านแต่ถ้าท่านไม่ได้เป็นเจ้าวาดขึ้นไปเนี่ยเป็นแค่ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชนะครับมันก็ขาดคุณสมบัติบวชไม่ได้อยู่ดีตามกฎที่17ข้อ8วงเล็บ1มีตำแหน่งในทางการปกครองชั้นเจ้าอาวาสขึ้นไปเว้นแต่พระอารามหลวงเห็นไหมครับที่ประชุมท่านพูดอย่างนี้ผมก็มาเล่าให้ท่านฟังเพราะฉะนั้นส่วน เรื่องมีพรรษาพ้น10อันนี้ก็ตามพระวินัยเป็นปริยัติหรือนักธรรมเอกอันนี้ยกเว้นได้นะครับผมก็เล่า